0: ฉุนหลังทำวัดเย็นและทุกวันธรรมสวนะตลอดปี2569พร้อมทั้งเชิญชวนพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมกิจกรรมยังวัดใกล้บ้านทั้งในและต่างประเทศ
1: สำนักช่างสิบหมู่ดำเนินการออกแบบจิตรกรรมประกอบพระเมรุมาตรงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยลวดลายพันไม้พระนามาภิไธยและลายผ้าพระราชทานเตรียมเริ่มลงสีต้นเดือนกรกฎาคมนี้
2: นายเกียรติศักดิ์สุวรรณพงศ์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจิตรกรรมสำนักช่างสิบหมู่กรมศิลปากรกล่าวว่าตามที่กลุ่มจิตรกรรมได้รับมอบหมายให้ดำเนินงานศิลปกรรมประกอบพระเมรุมาตรงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยความคืบหน้าล่าสุดอยู่ระหว่างการทำแบบลวดลายเตรียมหล่อไฟเบอร์จากนั้นจะวาดลวดลายและลงสีพร้อมกันนี้ยังได้ออกแบบลวดลายผ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วสื่อถึงพระราชกรณีในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประกอบด้วยพันไม้ในพระนามาภิไธยควีนสิริกิติ์และพระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและแรงบันดาลใจจากลายผ้าพระราชทานในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาที่ทรงต่อยอดจากดอกไม้พระนามาภิไธยสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงลายพระราชทานบุพผาบรมราชินีนาถลวดลายหงนำมาประกอบกับลวดลายไทยประเพณีนำมาประดับเป็นลวดลายผ้านุ่งประติมากรรมเทวดารอบฐานพระเมรุมาตรรวบรวมช่างจิตรกรรมไทยและจิตรกรรมสากลถวายงานสืบสานพระราชปณิธานมีการศึกษาลายผ้าโบราณที่เก็บรักษาในพิพิธภัณฑ์และจิตรกรรมฝาผนังไทยนำมาออกแบบให้ลวดลายร่วมสมัยตามแผนงานจะเริ่มลงสีประติมากรรมต้นเดือนกรกฎาคม2569มาริชโยรายงาน
0: นายกรัฐมนตรีเรียกตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าหารือและเตรียมตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงขบวนการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อเอาผิดตามขั้นตอนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าวันนี้ได้เชิญกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือบก.ปปป.พลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางที่เป็นผู้ดำเนินการจับกุมขบวนการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเข้ามาชี้แจงรายละเอียดรวมทั้งมาตรการสอบสวนสืบสวนเพื่อขยายผลต่อไปยอมรับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ส่วนกรณีที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งโยกย้ายนายธีรุตสุภวิบูลผลอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชั่วคราวเนื่องจากพบมีขบวนการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นการดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องส่วนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีความเกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือไม่ยังไม่ทราบต้องรอผลการตรวจสอบที่ชัดเจนและจะมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงยืนยันกระบวนการทุกขั้นตอนต้องโปร่งใสตรวจสอบได้และจะไม่มีฝ่ายการเมืองเข้าไปยุ่งเกี่ยวและหากพบว่ามีความผิดจริงจะตรวจสอบไปถึงผู้ที่สอบผ่านแล้วด้วยหรือไม่ยังไม่ขอเปิดเผยแต่ต้องขยายผลถึงที่สุดทั้งนี้เพิ่งรับทราบข้อมูลว่ามีการจ่ายเงินถึงรายละ 350,000 ถึง 700,000 บาทเพื่อแลกกับการบรรจุข้าราชการ
1: นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีพร้อมชี้แจงร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570ต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการเตรียมความพร้อมในการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570ว่ามีความพร้อมที่จะชี้แจงและวันนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณและมีข้อตกลงที่จะให้มีคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ72คน
4: พร้อมครับ วันนี้ก็ผ่านร่างพ.ร.ก.งบประมาณทุกอย่างเรียบร้อยผ่านข้อตกลงที่จะให้มีคณะกรรมการอะไรนะ72คน25คนแล้วแต่วาระนะครับก็ป่านทุกอย่างไปหมดแล้ว
3: ด้านนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เน้นย้ำให้รัฐมนตรีทุกคนใช้โอกาสนี้ชี้แจงข้อมูลต่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอย่างเต็มที่เพื่อแสดงความโปร่งใสและอธิบายให้ประชาชนเข้าใจถึงแนวทางการแก้ปัญหาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
5: รัฐบาลให้ความสำคัญกับการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายและร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570นะคะโดยขอให้คณะรัฐมนตรีทุกท่านนะคะใช้โอกาสนี้ในการให้ข้อมูลกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอย่างเต็มที่ในทุกข้อซักถามรวมถึงอธิบายให้ประชาชนได้ทราบถึงการเดินหน้าในการแก้ไขปัญหาต่างๆและนโยบายที่มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยทุกคน
3: ทั้งนี้ในส่วนกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้มี72คนเท่ากับจำนวนที่มติที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบในปีงบประมาณพ.ศ. 2564ถึง2568ประกอบด้วยสัดส่วนคณะรัฐมนตรี18คนและสัดส่วนพรรคการเมืองต่างๆจำนวน54คนแบ่งเป็นส.ส.ฝ่ายรัฐบาล32คนและส.ส.ฝ่ายค้าน22คนผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
0: คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนหลายมาตรการทั้งด้านการเดินทางและขยายระยะเวลาโครงการธงเขียวราคาประหยัดพลัสไปจนถึงเดือนกันยายนนี้
6: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนผ่านอัตราค่าโดยสารร่วมในระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนครอบคลุมรถไฟฟ้าทุกสีและทุกสายโดยใช้วิธีการในลักษณะของตั๋วร่วมในราคา 17-45 บาทคือเสียค่าแรกเข้าเพียงครั้งเดียวทั้งนี้รัฐบาลจะพยายามผลักดันให้เริ่มใช้ได้ภายในวันที่1มกราคม2570เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่และลดภาระค่าครองชีพประชาชนด้านนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติยกเลิกมาตรการรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายโดยเปลี่ยนมาใช้มาตรการใหม่ค่าแรกเข้าเริ่มต้น17บาทสูงสุดไม่เกิน45บาทต่อเที่ยวเพื่อลดความซ้ำซ้อนอัตราแรกเข้าเมื่อผู้โดยสารเปลี่ยนถ่ายสายรถไฟฟ้าสนับสนุนให้ใช้บัตร EMV Contactless Card ชำระค่าโดยสารพร้อมเตรียมกำหนดอัตราค่าโดยสารราคาพิเศษสำหรับกลุ่มผู้สูงอายุเด็กคนพิการและผู้ด้อยโอกาสขณะที่นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการขยายระยะเวลาการดำเนินมาตรการและโครงการของกระทรวงพาณิชย์เพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในภูมิภาคตะวันออกกลางอาทิโครงการธงเขียวราคาประหยัดพลัสและโครงการเยียวยาลดค่าครองชีพประชาชนโดยขยายเวลาจนถึงเดือนกันยายนนี้ชวิสาประทุมมารายงาน
1: กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่งเสริมให้สมาชิกวางแผนการออมเพื่อวัยเกษียณช่วยเพิ่มความมั่นคงทางการเงินในระยะยาวกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.ส่งเสริมให้สมาชิกวางแผนการออมเพื่อวัยเกษียณอย่างต่อเนื่องซึ่งการออมเพิ่มเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือสำคัญในการเสริมสร้างความมั่นคงทางการเงินในระยะยาวและช่วยให้มีเงินออมเพียงพอรองรับค่าใช้จ่ายหลังเกษียณโดยสมาชิกสามารถเลือกออมเพิ่มได้ในอัตราร้อยละ 1-27 ของเงินเดือนและเมื่อรวมกับเงินออมตามกฎหมายร้อยละ3สมาชิกสามารถออมเงินได้สูงสุดไม่เกินร้อยละ30ของเงินเดือนซึ่งการออมเพิ่มจะส่งผลให้เงินออมมีโอกาสเติบโตมากขึ้นจากพลังของผลตอบแทนทบต้นในระยะยาวนอกจากนี้สมาชิกสามารถทดลองออมเพิ่มเพื่อให้ได้รู้ยอดเงินที่คาดว่าจะได้รับเมื่อเกษียณอายุราชการและยอดเงินที่ต้องนำส่งในแต่ละเดือนประกอบการตัดสินใจออมเพิ่มตามเป้าหมายทางการเงินที่สมาชิกได้ตั้งไว้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร 1179
0: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.สว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิที่เทศบาลตำบลตลาดแร้งตำบลตลาดแร้งอำเภอบ้านเข้าจังหวัดมหาสารคามที่หมู่หนึ่งโรงเรียนบ้านวังยาววิทยายนตำบลวังยาวอำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดสกลนครที่หมู่3โรงเรียนบ้านนาเพียงสว่างวิทยานุกูลจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
7: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
8: ัฐบาลเดินหน้าดูแลประชาชนผู้มีสิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทอง30บาทให้เข้าถึงบริการสุขภาพได้อย่างครอบคลุมรวมทั้งพัฒนาสิทธิประโยชน์บริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ประชาชนสามารถใช้สิทธิ์บัตรทอง30บาทบริการนวดไทยบริการประคบบริการนวดและประคบบริการอบสมุนไพรบริการพอกเข่ารวมถึงการฟื้นฟูสมรรถภาพมารดาหลังคลอดได้ณหน่วยบริการประจำตามสิทธิ์หรือหน่วยบริการในระบบสปสช.ที่ให้บริการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเพื่อรับการประเมินเข้าสู่กระบวนการรักษาตามข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ต่อไปโดยในปีงบประมาณ2568มีประชาชนเข้ารับบริการจำนวนกว่า4ล้านครั้งส่วนบริการใช้ยาสมุนไพรจะเป็นไปตามข้อบ่งใช้ของบัญชียาหลักแห่งชาติและอยู่ภายใต้การพิจารณาของผู้ประกอบวิชาชีพตามมาตรฐานวิชาการมีจำนวนรับบริการกว่า13ล้านครั้งสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลศรีลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
10: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
11: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
10: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: 7นาฬิกา16นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูธโซเชียลเมื่อวานนี้โดยระบุว่าการเจรจาระดับเทคนิคระหว่างคณะผู้แทนสหรัฐและอิหร่านเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาดำเนินไปได้ด้วยดีซึ่งอิหร่านยินยอมอย่างเบ็ดเสร็จที่จะเปิดทางให้มีการตรวจสอบด้านนิวเคลียร์ในระดับสูงต่อไปในอนาคตประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวเพิ่มเติมว่าภายใต้ข้อตกลงสำคัญหลายประการที่ดำเนินการโดยอิหร่านสหรัฐยินยอมที่จะให้มีการเปิดช่องแคบฮอร์มุซหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกโดยไม่มีการปิดล้อมทางทะเลจากกองทัพสหรัฐอย่างไรก็ตามเรือของสหรัฐทุกลำจะยังประจำการอยู่ที่เดิมหากมีความจำเป็นที่จะต้องกลับมาใช้มาตรการปิดล้อมอีกครั้ง
12: นายนาอิมกัสเซมผู้นำกลุ่มติดอาวุธฮิสบอลเลาะห์ในเลบานอนออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่เรียกร้องให้อิสราเอลถอนกองกำลังทหารออกจากดินแดนของเลบานอนทั้งหมดโดยทันทีเนื่องจากอิสราเอลและเลบานอนมีการบรรลุข้อตกลงหยุดยิงร่วมกันแล้วโดยเฉพาะบริเวณทางตอนใต้ของแม่น้ำลิทานีซึ่งอยู่ห่างจากชายแดนของอิสราเอลประมาณ30กิโลเมตรโดยจะมีเพียงกองทัพของเลบานอนเท่านั้นที่จะประจำการในพื้นที่ดังกล่าวได้ขณะที่ล่าสุดกองทัพอิสราเอลเปิดปฏิบัติการโจมตีพลเรือนที่อยู่ใกล้กับรถขุดดินซึ่งกำลังปฏิบัติหน้าที่กำจัดสิ่งกีดขวางบริเวณถนนโดยกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ประณามการกระทำดังกล่าวถือเป็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงอย่างโจ่งแจ้ง
0: กองทุนโลกเพื่อการศึกษาในภาวะฉุกเฉินของสหประชาชาติหรือ ECW รายงานว่าต ัวเลขของเด็กทั่วโลกที่เผชิญกับภาวะหยุดชะงักทางการศึกษาจากความขัดแย้งการพลัดถิ่นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและวิกฤตทางสังคมและเศรษฐกิจที่ยืดเยื้อพุ่งสูงถึง258ล้านคนโดยมีเด็กอย่างน้อย93ล้านคนต้องออกจากระบบการศึกษาและเกือบร้อยละ60ของจำนวนเด็กทั้งหมดอาศัยอยู่ในอัฟกานิสถานบังกลาเทศและสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกเป็นต้นนายเมซาจัลบูตผู้อำนวยการ ECW กล่าวว่าความขัดแย้งและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกำลังทำให้ความก้าวหน้าทางการศึกษาต้องถดถอยลงพร้อมย้ำว่าพื้นที่ใดมีการตอบสนองความต้องการอย่างเร่งด่วนและการลงทุนจะสามารถสร้างผลกระทบในเชิงบวกได้ซึ่งถึงเวลาที่เหมาะสมที่จะมีการร่วมลงทุนเพื่ออนาคตของเด็กที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์เหล่านี้
12: กรมอุตุนิยมวิทยาของฝรั่งเศสรายงานว่าดัชนีวัดอุณหภูมิระดับชาติเมื่อวันอังคารที่ผ่านมามีอุณหภูมิสูงถึง 29.8 องศาเซลเซียสซึ่งทำลายสถิติสูงสุดที่มีการบันทึกไว้ก่อนหน้านี้ที่ 29.4 องศาเซลเซียสและยังถือเป็นวันที่ร้อนที่สุดนับตั้งแต่ที่มีการเริ่มวัดค่าความร้อนเมื่อปี2490ทั้งนี้ฝรั่งเศสเผชิญคลื่นความร้อนรุนแรงตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วซึ่งส่งผลกระทบต่อชีวิตประจำวันของประชาชนและยังทำให้สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญในกรุงปารีสเมืองหลวงของฝรั่งเศสอาทิหอไอเฟลและพิพิธภัณฑ์ลูฟต้องปิดทำการก่อนเวลาต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
13: ศึกฟุตบอลโลก2026ในกลุ่มเคโปรตุเกสเอาชนะอุซเบกิสถาน5ประตูต่อ0โปรตุเกสมี4แต้มโอกาสเข้ารอบสดใสส่วนกลุ่มแอลอังกฤษเสมอกับกานา0ประตูต่อ0มีโอกาสเข้ารอบทั้ง2ทีมสำหรับวันนี้ในกลุ่มเคโคลอมเบียพบกับดีอาร์คองโกเวลา 9:00 นฟุตบอลกีฬาระหว่างโรงเรียนรุ่นอายุไม่เกิน18ปีกกรมพละศึกษาเดลีนิวครับในกลุ่ม A ที่สนามสุพัชราศัยอัสสัมชัญธนบุรีเอาชนะมัธยมเทศบาล6นครอุดรธานี4ประตูต่อ1อัสสัมชัญธนบุรีคว้าชัย2นัดรวดมีเพิ่มเป็น6คะแนนนำจ่าฝูงต่อไปส่วนอีกคู่ในกลุ่ม A ปทุมคงคาเสมอกับโพชินิมิตวิทยาคม2ประตูต่อ2แบ่งกันเป็นทีมละ1คะแนนด้านกลุ่ม C กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยเอาชนะโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์สมุทรสาคร3ต่อ0กรุงเทพคริสเตียนคว้าชัย2นัดรวดส่วนอีกคู่วัดสุทธิวรารามอาชนะโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท4ประตูต่อ0คว้าชัย2นัดรวดมี6คะแนนขึ้นนำจ่าฝูงกลุ่ม4วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน18ปี Princess Cup Escola ครั้งที่23ที่เทอร์มินอลฮอลล์ศูนย์การค้าเทอร์มินอล21โคราชในกลุ่ม A ทีมนักตบสาวยู18ไทยเปิดสนามตบเอาชนะฮ่องกง3ต่อ0เซตเก็บ3แต้มแรกได้สำเร็จโดยวันนี้จะลงสนามนัดที่2พบกับออสเตรเลียเวลา 19:00 นเทนนิสเยาวชนนานาชาติ ITF จูเนียร์เวิลด์เทนนิสทัวร์ J60 ที่สนามเทนนิส ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีในรอบ2หญิงเดียวโทเจลินแก้วเก่าเยาวชนทีมชาติไทยมือวางอันดับ4ของรายการโอชนะคาโรลีนาคอสติลโควาจากยูเครนที่มาจากรอบคัดเลือก6ต่อ4และ6ต่อ3โทเจลินผ่านเข้ารอบ16คนไปพบกับลูวานัทวาธานีจากอินโดนีเซียขณะที่จินิภาตราชูวานิชชนะสุกริตตาสุกแก้ว6ต่อ2ทั้ง2เซตด้านชายเดี่ยวริวโกติกุลเยาวชนทีมชาติไทยชนะเฮิร์ตพาเทลจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์6ต่อ1และ6ต่อ3ผ่านเข้ารอบ16คนไปพบกับเบรนดอนดวนจากสหรัฐอเมริกาพลเอกเดชาเหมกระสีรองประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียและนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าประเทศไทยได้รับความสนใจจากซิตี้มอเตอร์ไบค์ให้เป็นหนึ่งในพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญของเอเชียสำหรับขยายฐานกีฬาจักรยานเสือภูเขาครอสคันทรีอิลิมิเนเตอร์หรือ XCEซึ่งใช้ระยะทางไม่เกิน700เมตรพร้อมศึกษาความเป็นไปได้ในการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน XCE World Cup ในอนาคตเพื่อโอกาสในการเก็บคะแนนสะสมโลกให้นักปั่นไทยในการคว้าโควต้าไปแข่งขันโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแอนเจลิสต่อไปพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
12: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยจะเริ่มมีฝนเพิ่มขึ้นเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและฝนตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วย สำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านลำพูนลำปางตากและกำแพงเพชรภาคตะวันออกเชียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายหนองบัวลำพูบึงกาฬนครพนมขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารชัยภูมิและนครราชสีมาภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 0:31 นสูงกว่าระดับเทปานกลาง93เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 9:41 นต่ำกว่าระดับเทปานกลาง46เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา18:46 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา18:48 นาที
14: 1นาทีกับกปท.
12: กรณีที่ต้องขับรถที่ประสบเหตุกระจกด้านข้างแตกให้ลดกระจกหน้าต่างลงเพื่อลดแรงสั่นสะเทือนที่ทำให้กระจกแตกลงมาอีกแม้กระจกที่แตกจะเป็นชนิดที่เป็นรอยร้าวคล้ายใยแมงมุมแต่ผู้ขับขี่ก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังและควรนำรถให้ศูนย์บริการเปลี่ยนกระจกบานใหม่หรือแก้ไขรอยร้าวบนกระจกเพื่อป้องกันกระจกแตกร้าวเพิ่มขึ้นซึ่งก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ขับขี่และผู้ร่วมเดินทางได้อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการขับขี่ทุกครั้งแม้ไม่รุนแรงแต่หากผู้ขับขี่ไม่รู้จักวิธีแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าก็อาจก่อให้เกิดอันตรายที่ไม่คาดคิดได้ใส่ใจใฝ่รู้เทคนิคการขับขี่ที่ปลอดภัยเพื่อลดอันตรายจากอุบัติเหตุด้วยนะคะ
15: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
16: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
17: วันนี้เสนอคำว่ากราบกาบคำว่ากราบเมื่อใช้เป็นคำนามหมายถึงไม้ที่เสริมข้างตัวเรือให้สูงขึ้นไม้ที่ติดไว้ตลอดด้านข้างของตัวเรือสำหรับเดินหรือยืนค้ำทอและเป็นคำเรียกส่วนข้างของเรือว่ากราบซ้ายกราบขวา เมื่อเป็นคำกริยาหมายถึงแสดงความเคารพอย่างสูงต่อผู้ใหญ่ผู้มีอาวุโสพระภิกษุหรือพระราชวงศ์ด้วยการประนมมือยกขึ้นเสมอหน้าผากแล้วน้อมศีรษะลงจรดพื้นเมื่อกราบบุคคลมือจะประนมอยู่อย่างนั้นเมื่อกราบพระภิกษุพระพุทธรูปจะแบมือคว่ำลงกับพื้นคำว่ากราบมีพยัญชนะต้นเป็นเสียงควบกอไก่กับรอเรือหากไม่ออกเสียงควบให้ชัดเจนอาจสับสนกับคำว่ากาบซึ่งเป็นคำเรียกเปลือกที่หุ้มอยู่เป็นชั้นๆของต้นไม้บางชนิด
16: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
7: สาระนานากับสารานุกรมไทย
0: วันนี้เสนอตอนประเพณีราชสำนักและประเพณีท้องถิ่นในแต่ละเดือนตอนที่2สำหรับประเพณีในเดือน6จะยิ่งเห็นความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดของพระมหากษัตริย์กับราษฎรอย่างชัดเจนเป็นความสำคัญเกี่ยวกับการทำนาซึ่งพระมหากษัตริย์จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานในพระราชพิธีแรกนาขวัญในเดือน7และเดือน8ทั้งพระราชพิธีและประเพณีท้องถิ่นก็ไม่แตกต่างกันนั่นคือการถวายสลากพัดและถวายเทียนพรรษาเดือน9เป็นการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับในราชสำนักจะจัดช้าไป1เดือนหรือเดือน10เรียกว่าพระราชกุศลกาลานุกาลติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
18: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกันนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกลัมและบุญมาสีมาศอ่าน
7: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
19: Bangkok World Bangkok World เลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรด Bangkok World Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
20: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok World เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
19: Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
18: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์เป็นกลไกสำคัญในการช่วยเหลือสมาชิกและครอบครัวเมื่อเกิดการสูญเสียดังนั้นกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จึงปฏิรูปสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์พร้อมผลักดันร่างกฎหมายฉบับใหม่เพื่อเพิ่มความโปร่งใสสร้างความเชื่อมั่นและคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของสมาชิกให้ดียิ่งขึ้นเช้านี้เราจะพูดคุยถึงความคืบหน้าในเรื่องนี้กับนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สัมภาษณ์โดยวาสนาตาระเกต
21: ค่ะสวัสดีค่ะท่านรัฐมนตรีนิกรคะ
22: ครับสวัสดีครับ
21: ท่านรัฐมนตรีคะเหตุผลสำคัญที่ทางกระทรวงต้องเร่งปฏิรูปการดำเนินงานของสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์ในขณะนี้ค่ะเป็นเพราะเหตุใดคะ
22: ก็จริงๆด้วยความที่ว่ากระแสข่าวแล้วกันแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นจริงเนี่ยก็มีหลายสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์ที่ได้มีการปิดตัวไปแล้วก็ยกเลิกไปเนี่ยมันก็อาจจะมีบางสมาคมที่อาจจะมีปัญหาแล้วก็ทำให้พี่น้องประชาชนที่เป็นสมาชิกเนี่ยเดือดร้อนนะครับเราก็เลยเรามันก็ต้องมีส่วนที่พี่น้องประชาชนเดือดร้อนแล้วก็ต้องมาวางแผนกันว่าในอนาคตเราเนี่ยมีอะไรที่สามารถที่จะช่วยแล้วก็สามารถปรับปรุงได้ในกระบวนการของกระทรวงเองโดยกรมกิจการสตรีและครอบครัวเนี่ยให้พี่น้องประชาชนไม่มีปัญหาตรงนี้ในอนาคตนะครับหลักการมันก็คือช่วยให้การทำงานของสมาคมที่เราได้เป็นนายทะเบียนรับรองจัดตั้งขึ้นมาเนี่ยปลอดภัยแล้วก็คุ้มครองกับพี่น้องประชาชนมากขึ้นนะครับ
21: ค่ะ ท่านคะปัญหาที่พบจากการดำเนินงานของสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์ที่ผ่านมาค่ะมีประเด็นปัญหาใดที่ส่งผลกระทบต่อสมาชิกบ้างคะ
22: คือถ้าเป็นหลักๆง่ายๆตรงไปตรงมาเลยคือเขาปิดกิจการไปแล้วก็มีพี่น้องสมาชิกบางส่วนเนี่ยอาจจะไม่ได้ทราบข้อมูลว่าทำไมถึงยกเลิกการเป็นสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์เขาก็มีความคาดหวังว่าเขาน่าจะต้องได้เงินจากค่าที่เป็นสมาชิกนะครับถ้ากรณีที่สมาชิกเสียชีวิตนะครับก็ไม่ได้เงินจากตรงนี้ซึ่งเขาอาจจะเป็นสมาชิกที่จ่ายทุกปีสงเคราะห์เพื่อนๆสมาชิกมาทุกปีแล้วพอถึงใกล้ๆของตัวเองหรือของตัวเองแล้วหรือของญาติตัวเองแล้วเนี่ยลูกหลานก็ไม่ได้เงินอย่างเงี้ยครับตัวสมาคมปิดตัวไปก่อนนะครับอาจจะด้วยเหตุผลที่ว่าทางคณะกรรมการบริหารสมาคมขาดสภาพคล่องเก็บเงินจากสมาชิกได้ไม่ครบอย่างนี้ครับก็เลยเป็นสิ่งที่ต้องปรับปรุงทั้งแนวทางการกำกับดูแลแล้วก็แนวทางการให้ความรู้กับผู้ที่มีหน้าที่ในการที่จะต้องไปช่วยกำกับดูแลในพื้นที่ครับ
21: ทราบว่าจะมีการผลักดันกฎหมายฉบับใหม่ด้วยค่ะมีสาระสำคัญอย่างไรแล้วก็จะช่วยคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของสมาชิกมากขึ้นอย่างไรบ้างคะ
22: คือในหลักการของการปรับปรุงกฎหมายเนี่ยก็จะมีหลายเรื่องเนาะแล้วก็หลักๆคือเราเองเนี่ยตัวกระทรวงเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นนายทะเบียนกลางที่มีอำนาจหน้าที่ในการจดทะเบียนแล้วก็จัดตั้งสมาคมแล้วก็ยกเลิกนะครับแต่คนที่จะช่วยเหลือพี่น้องในพื้นที่ได้เนี่ยก็จะเป็นท้องถิ่นนะครับในอำเภอท้องถิ่นกลุ่มนี้เนี่ยเราจะปรับปรุงการกำกับดูแลของนายทะเบียนประจำท้องที่ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็เพิ่มโทษกรณีทุจริตโดยที่มีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเป็นสำคัญครับคือหลักการเราไปอยู่ที่ท้องถิ่นให้มากขึ้นนะครับกฎการแก้กฎหมายตรงนี้เนาะครับผม
21: ประชาชนที่มาเป็นสมาชิกในปัจจุบันจะได้รับประโยชน์หรือว่าความมั่นใจจะช่วยเพิ่มได้อย่างไรบ้างจากการปฏิรูปครั้งนี้ค่ะ
22: ผมคิดว่าก็จะทำให้พี่น้องประชาชนมั่นใจมากขึ้นนะว่ากฎหมายฉบับนี้คือเราปฏิรูปเนี่ยเราจะมีการดำเนินการ3อย่างนะ1ก็คือการแก้กฎหมายเนาะ2ก็คือการนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ทั้งในเรื่องของการรับจดทะเบียนการอัปเดตสถานะของสมาคมให้พี่น้องได้สามารถตรวจสอบได้แล้วก็จะรวมอนาคตก็จะรวมไปถึงการทำให้ฐานข้อมูลของสมาชิกของสมาคมอยู่ในระบบได้ด้วยแล้วก็รวมไปถึงระบบบัญชีที่จะอยู่ในสมาคมตรงนี้ที่สมาคมต้องใช้เนี่ยมันอยู่ในนี้ด้วยเพราะมันก็ควรจะดูได้ว่าสถานะทางการเงินเป็นยังไงผลดำเนินการเป็นยังไงเพื่อเพิ่มความโปร่งใสให้กับพี่น้องประชาชนที่เป็นสมาชิกอยู่ได้เราอาจจะจ่ายเงินปีละเท่านั้นบาทเท่านี้บาทแต่เราก็ไม่รู้ว่ายอดจริงๆมันเก็บได้ครบตามเป้าหมายที่จะต้องเก็บแต่ละปีไหมก็จะมองให้เห็นถึงสภาพคล่องว่าสมาคมเรามีสภาพคล่องขนาดไหนแล้วก็จะได้เวลาประชุมสมาคมประจำปีก็จะได้ให้ข้อมูลกันแล้วก็เสนอแนะความคิดเห็นกันได้นะครับแล้วที่สำคัญที่สามคือการที่จะต้องให้ความรู้ให้ความเข้าใจกับนายทะเบียนท้องที่ให้มากขึ้นนะครับเพราะคนกลุ่มนี้จะเป็นคนรับจดทะเบียนในตำบลระดับตำบลระดับอำเภอพวกนี้กลุ่มนี้ก็จะเป็นคนที่ช่วยเราในการที่จะเป็นนายทะเบียนท้องที่แล้วก็เราต้องให้ความรู้เขาให้มากขึ้นทั้งในแง่ของข้อกฎหมายในแง่ของการติดตามแล้วก็ในแง่ของการประสานงานในกรณีที่เกิดการทุจริตขึ้นมาอย่างนี้ครับนี่คือเป้าหมายของการพยายามที่จะปรับปรุงแผนปฏิรูป3ด้านของการส่งเสริมงานด้านสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์ให้เข้มแข็งนะครับผมคิดว่ามันก็จะทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยมั่นใจได้ว่ามันโปร่งใสแล้วก็ตรวจสอบได้นะครับแล้วก็มีความเป็นทันสมัยมากขึ้นแล้วที่สำคัญก็คือก็จะให้ความรู้แล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพของนายทะเบียนท้องที่ในท้องถิ่นนะครับให้ดีมากขึ้นกว่าเดิมครับผมมั่นใจว่าถ้าอย่างนี้นะพี่น้องประชาชนก็จะมั่นใจได้มากขึ้นกว่าเดิมครับ
21: ท่านรัฐมนตรีคะมีการประมาณการไหมคะการปรับกฎหมายแก้กฎหมายจะเกิดขึ้นแล้วก็แล้วเสร็จช่วงไหนคะ
22: ผมตอนนี้ก็คือได้ลงนามแล้วก็เสนอเข้าครม.แล้วก็อยู่ที่สำนักเลขาคณะรัฐมนตรีถ้าพิจารณาก็เอาเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาก็ส่งต่อให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาครับ
21: ค
22: ิดว่าก็จะใช้เวลาอีกสักระยะหนึ่งนะสักระยะหนึ่งแต่ว่าอันนี้ในส่วนของกฎหมายแต่ส่วนที่กระทรวงทำได้เลยก็คืออย่างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเนี่ยเราก็ได้ยื่นคำของงบประมาณปี70ไปแล้วในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพราะฉะนั้นในช่วงเดือนตุลาเนี่ยพอถ้างบประมาณโครงการนี้ผ่านสภามาตุลาแล้วก็สามารถดำเนินการพัฒนาระบบในส่วนของข้อที่เป็นการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เนี่ยผมคิดว่าก็ใช้ระยะเวลาพัฒนาระดับหนึ่งแล้วก็คงต้องมีการอบรมให้ความรู้กับทางเจ้าหน้าที่สมาคมทั่วประเทศอีกรอบหนึ่งผมคิดว่ามันก็คงไม่เสร็จเร็วทันทีแต่อย่างน้อยมันมี3ขาเนี่ยมันเดินขาใครขามันได้เนาะแล้วก็ด้านที่3คือการเพิ่มพัฒนาศักยภาพของนายทะเบียนท้องที่เนี่ยผมก็คงเป็นการอบรมแล้วก็ทำความเข้าใจทั้งในแง่กฎหมายฉบับใหม่ที่จะได้มาใช้ก็คงน่าจะเป็น ็นปีหน้ากว่าจะได้ประกาศใช้แล
2: ้
22: วก็ตัวระบบเทคโนโลยีสารสนเทศก็น่าจะประมาณปีหน้าเหมือนกันก็จะได้เริ่มใช้ครับผมคิดว่ามันก็เป็นรถแมพไม่เร็วแต่อย่างน้อยก็ทำให้พี่น้องประชาชนมั่นใจได้ว่าเรามีทูลเรามีเครื่องมือเรามีแนวทางที่จะปรับปรุงการทำงาน

0: มีโอกาสก็ปกติคณะกรรมการสมาคมก็จะประชุมสมาคมอยู่ละปีหนึ่งอาจจะครั้งหรือสองครั้งก็อยากให้เข้าไปฟังดูแล้วก็ติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการเขาด้วยนะครับแล้วว่าเขาเดินงานเป็นยังไงเก็บเงินได้ครบไหมขาดเป็นยังไงแล้วการทำงานโปร่งใสไหมถ้าไม่โปร่งใสเราก็จะได้ใช้สิทธิ์ใช้เสียงของเราในการที่จะเสนอแนะหรือท้วงติงอะไรได้บ้างมันก็จะเป็นการช่วยติดตามให้มันรวดเร็วมากขึ้นนะครับแล้วก็ส่วนที่สองก็พี่น้องประชาชนที่อาจจะอยู่ในข่ายที่สมาคมปิดตัวไปแล้วก็มีข้อสงสัยข้อท้วงติงว่าอาจจะเกิดการปิดตัวไปยกเลิกไปแบบไม่ถูกต้องก็อันนี้พี่น้องประชาชนก็สามารถทำเรื่องเรามาให้ขอตรวจสอบได้ทางกระทรวงเองและทางสำนักงานพัฒนาความมั่นคงของจังหวัดก็ยินดีจะรับข้อร้องเรียนแล้วก็ไปตรวจสอบให้ครับครับผม
1: วันนี้ต้องขอขอบท่านรัฐมนตรีนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นอย่างสูงนะคะที่ให้เกียรติร่วมพูดคุยในวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะท่านคะ
0: ครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
3: ท่านผู้ฟังคะรัฐบาลเดินหน้ายกระดับปราบอาชญากรรมไซเบอร์และทุนจีนนอมินีเป็นวาระแห่งชาติที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วนเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจรวมถึงปกป้องผลประโยชน์ของคนไทยติดตามจากรายงานพิเศษค่ะ
4: ปัญหาอาชญากรรมทางเทคโนโลยีแก๊งคอลเซ็นเตอร์หรือเครือข่ายสแกมเมอร์ข้ามชาติเป็นภัยคุกคามรูปแบบใหม่ที่สร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินและจิตใจของพี่น้องประชาชนในวงกว้างนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงได้ประกาศยกระดับการปราบปรามอาชญากรรมเหล่านี้เป็นวาระแห่งชาติที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วนโดยล่าสุดได้มีการตั้งคณะกรรมการอำนวยการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเพื่อบูรณาการทำงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อผ่านการลงนามบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ของ15หน่วยงานหลักอาทิกระทรวงมหาดไทยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสำนักงานตำรวจแห่งชาติธนาคารแห่งประเทศไทยและกสทช.เพื่อเชื่อมโยงฐานข้อมูลและเข้าช่วยเหลือประชาชนให้รวดเร็วที่สุดนอกเหนือจากภัยออนไลน์แล้วอีกหนึ่งปัญหาใหญ่ที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจคือกลุ่มทุนต่างชาติที่อาศัยช่องว่างทางกฎหมายใช้คนไทยเป็นนอมินีในการทำธุรกิจผิดกฎหมายโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ซึ่งรัฐบาลได้เพิ่มความเข้มข้นในการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดเพื่อป้องกันสิทธิประโยชน์ของคนไทยแม้ว่าการทำงานจะเผชิญกับอิทธิพลและการข่มขู่ต่อเจ้าหน้าที่รัฐในพื้นที่แต่นายกรัฐมนตรียืนยันว่ารัฐบาลและสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะไม่ยอมอ่อนข้อให้กับความไม่ถูกต้องเด็ดขาดดังนั้นนายกรัฐมนตรีจึงให้ความมั่นใจและพร้อมที่จะสนับสนุนอยู่เบื้องหลังเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกคน
5: เรื่องอะไรที่ผิดกฎหมายรัฐบาลยอมไม่ได้สำนักงานตำรวจแห่งชาติยอมไม่ได้ให้ท่านมีความมั่นใจว่าท่านทำไปเถอะผมบุกต้านผมแบกท่านเต็มที่ขอให้ทำในสิ่งที่มันเกิดประโยชน์กับบ้านเมืองเกิดประโยชน์กับประชาชนทุกคนมีขวัญและกำลังใจและมีความมุ่งมั่นที่จะต่อต้านปรับป้องกันปราบปรามสิ่งเหล่านี้ให้เกิดขึ้นในประเทศไทยก็ถือเป็นวาระแห่งชาติเรื่องสแกมเมอร์เรื่องอาชญากรรมข้ามชาติเนี่ยมันทำให้ชื่อเสียงของประเทศใดก็ตามที่มีสิ่งเหล่านี้อยู่คือเสียงคนปี้หมดความมั่นใจไม่มีนักลงทุนไม่มาคนท่องเที่ยวไม่มาสิ่งที่เราได้ทำมาตลอดก็เพื่อจะสร้างให้ประเทศไทยของเรามีความเข้มแข็งมีความแข็งแกร่งมีความเชื่อมั่นจากนานาชาติ
4: จากความมุ่งมั่นและทุ่มเทของเจ้าหน้าที่รัฐทุกคนโดยปราศจากความหวั่นเกรงต่ออิทธิพลใดๆส่งผลให้ตัวเลขดัชนีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและความน่าเชื่อถือของประเทศไทยในสายตาชาวโลกปรับตัวดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดซึ่งจะช่วยดึงดูดเม็ดเงินลงทุนและการท่องเที่ยวให้กลับมาคึกคักอีกครั้งจากการดำเนินงานเชิงรุกของศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์ตัดวงจรแก๊งสแกมเมอร์และทลายเครือข่ายนอมินีต่างชาติอย่างถอนรากถอนโคนเพื่อคืนความสุขและสร้างสังคมที่ปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนชาวไทยอย่างยั่งยืนศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน

0: ความยุติธรรมต้องไม่มีราคาและต้องใช้ได้กับทุกคนเท่ากัน
1: สวัสดีครับผมแสงชัยธีรคุณวานิชประธานกิติมศักดิ์และประธานวิทยาศาสตร์สมาพันธ์ SME ไทยธุรกิจจะมีความยั่งยืนเนี่ยเราจะเห็นในหลายประเทศที่มีธรรมาภิบาลการทุจริตคอร์รัปชันที่ต่ำในฐานะของประชาชนในฐานะของผู้ประกอบการโดยเฉพาะผู้ประกอบการ SME เองเนี่ยก็ต้องมีความตระหนักถึงการไม่รับไม่ให้ไม่สนับสนุนและร่วมกันปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีในการต่อต้านการทุจริตแข่งขันภายใต้กติกาที่เป็นธรรมการทุจริตเป็นหนทางแห่งการสร้างหายนะทางเศรษฐกิจทำให้เกิดปัญหาสังคมและทำลายประเทศชาติตามมาด้วยครับ
0: ความยุติธรรมไม่ควรถูกซื้อขายส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช
2: ท่านผู้ฟังคะสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแนะประชาชนคิดก่อนคลิกเช็คก่อนแชร์เสริมภูมิคุ้มกันรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลสแกนความเสี่ยง AI ในยุคเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ติดตามจากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
0: ข้อข่าวเล่าประเด็น
3: ในยุคที่เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เข้ามามีบทบาทในทุกย่างก้าวของชีวิตตั้งแต่การซื้อของออนไลน์ไปจนถึงการทำงานที่ซับซ้อนปฏิเสธไม่ได้ว่าความสะดวกสบายเหล่านี้ถูกขับเคลื่อนด้วยระบบหลังบ้านที่ต้องพึ่งพาข้อมูลส่วนบุคคลปริมาณมหาศาลแต่ท่ามกลางความอัจฉริยะของเทคโนโลยีกลับแฝงไปด้วยภัยเงียบด้านความปลอดภัยของข้อมูลที่อาจส่งผลกระทบในวงกว้างล่าสุดพันตำรวจเอกณัฐกิจพรหมจันทร์รองเลขาธิการด้านส่งเสริมและกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือสคส.หรือ PDPC เปิดเผยว่าPDPC ในฐานะหน่วยงานหลักที่กำกับดูแลตามกฎหมาย PDPA ได้กังวลถึงแนวโน้มการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปเทรนหรือฝึกสอน AI ซึ่งหากขาดมาตรการควบคุมที่รัดกุมข้อมูลเหล่านี้อาจกลายเป็นช่องโหว่ที่หลุดรอดไปถึงกลุ่มมิจฉาชีพแม้ปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายควบคุม AI โดยตรงแต่หน่วยงานกำกับดูแลกำลังเร่งออกแนวปฏิบัติเพื่อวางรากฐานความปลอดภัยให้สังคม
4: ซึ่งเราจะเห็นว่าพอมันยังไม่มีส่วนกลางดูแลอย่างชัดเจนเนี่ยก็ต้องบอกว่าอันนี้ก็จะเป็นความท้าทายหรือเป็นปัญหาอย่างหนึ่งเหมือนกันเพราะว่าเราอาจจะไม่มีเจ้าภาพในการจัดการนะครับงั้นสิ่งที่จะสามารถที่จะทำให้สถานการณ์ในการใช้ AI ในยุคปัจจุบันเนี่ยได้ดีก็ต้องบอกว่าประชาชนเองจะต้องมีความตระหนักนะที่เราจะรู้ว่าก่อนที่เราจะนำเอาข้อมูลส่วนบุคคลใดๆเข้าระบบ AI เนี่ยนะครับจะต้องดูก่อนว่ามันมีความเสี่ยงขนาดไหนเรายอมรับได้หรือไม่
3: อย่างไรก็ตามสิ่งที่ผู้ใช้งานสมาร์ทโฟนและคอมพิวเตอร์ต้องตระหนักในเวลานี้คือ AI ยอดนิยมส่วนใหญ่ที่เปิดให้ประชาชนใช้งานฟรีมักตั้งค่ามาตรฐานให้ระบบสามารถนำข้อความที่เราพิมพ์แชทหรือประวัติการใช้งานยิงตรงกลับไปประมวลผลเพื่อเรียนรู้ต่ออย่างเซิร์ฟเวอร์ในต่างประเทศส่งผลให้คำว่าการรู้เท่าทันสื่อในยุคปัจจุบันไม่ได้หยุดอยู่เพียงแค่การแยกแยะข่าวปลอมอีกต่อไปแต่ได้ขยายขอบเขตไปถึงการทำความเข้าใจกลไกการทำงานของเทคโนโลยีและการรู้จักปกป้องตนเองในโลกไซเบอร์เช่นการเลือกใช้โหมดสนทนาชั่วคราวเพื่อไม่ให้ระบบจดจำพฤติกรรมนอกจากนี้ด่านสำคัญที่น่ากังวลคือภัยคุกคามรูปแบบใหม่ที่มิจฉาชีพนำ AI มาใช้เป็นเครื่องมือโดยเฉพาะเทคโนโลยีที่สามารถปลอมแปลงใบหน้าและสวมรอยเสียงได้อย่างแนบเนียนเพื่อหลอกลวงให้โอนเงินซึ่งกลายเป็นทักษะใหม่ที่ประชาชนยุคนี้จำเป็นต้องมีเพื่อเอาชีวิตรอด
4: ข้อมูลที่เราไม่ควรใส่เลยเลขบัตรประชาชนนะครับรูปถ่ายพวกสำเนาบัตรนะฮะเลขที่บัญชีธนาคารหรือรหัสผ่านที่เราใช้นะข้อมูลสุขภาพนะจริงหรือข้อมูลที่เกี่ยวกับเสียภาษีเนี่ยนะครับข้อมูลลูกค้าข้อมูลองค์กรจริงๆเราไม่ควรใส่นะครับอันนี้เป็นหลักสำคัญนะครับ
3: ทั้งนี้ความคืบหน้าล่าสุดสคส.ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแนวปฏิบัติด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับ AI เพื่อให้องค์กรและหน่วยงานต่างๆมีแนวคิดในการใช้ข้อมูลเท่าที่จำเป็นรวมถึงต้องมีการประเมินความเสี่ยงก่อนนำ AI มาใช้โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากต้องยุ่งเกี่ยวกับข้อมูลที่ละเอียดอ่อนเช่นข้อมูลสุขภาพหรือประวัติอาชญากรรมดังนั้น การใช้ชีวิตในยุค AI ให้ปลอดภัยคือการผสานเทคโนโลยีเข้ากับความระมัดระวังคิดก่อนพิมพ์และตรวจสอบก่อนเชื่อเพื่อให้ปัญญาประดิษฐ์เป็นเพียงเครื่องมือที่สามารถสร้างประโยชน์อย่างแท้จริงโดยไม่ทิ้งร่องรอยความเสี่ยงเอาไว้เบื้องหลังนันทภาแสนตุ้มรายงาน
2: รัฐบาลตั้งเป้าร่วมมือกับภาคเอกชนยกระดับศักยภาพเศรษฐกิจไทยให้ได้สูงกว่าร้อยละ3และมีขีดความสามารถทางการแข่งขันติด1ใน20ของโลกภายในปี2573ติดตามจากรายงานพิเศษค่ะ
5: กับดักรายได้ปานกลางและโครงสร้างทางเศรษฐกิจที่เติบโตในระดับต่ำเฉลี่ยร้อยละ 2.7 กลายเป็นโจทย์สำคัญของคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจหรือกรอ.โดยล่าสุดนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังระบุว่ากรอ.ตั้งเป้ายกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันไทยให้ติด1ใน20ของโลกภายในปี2573และยกระดับศักยภาพเศรษฐกิจให้ได้สูงกว่าร้อยละ3ผ่านการผนึกกำลังระหว่างภาครัฐและเอกชนด้วย4เครื่องยนต์หลักที่จะเข้ามาขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้แก่การสร้างฐานเศรษฐกิจใหม่และโครงสร้างพื้นฐานแห่งอนาคตรองรับการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายการเชื่อมเศรษฐกิจไทยกับตลาดโลกพร้อมกระจายโอกาสลงสู่พื้นที่และผู้ประกอบการไทยโดยเฉพาะ SME การพัฒนาคนไทยให้เก่งและมีรากฐานที่ดีขึ้นพร้อมรับเศรษฐกิจยุคใหม่และการเพิ่มประสิทธิภาพภาครัฐปลดล็อกอุปสรรคเพิ่มความโปร่งใสหวังให้วินัยการคลังมั่นคงโครงสร้างพื้นฐานแข็งแรงภาคผลิตและบริการเข้มแข็งเศรษฐกิจไทยเติบโตประชาชนยั่งยืนเพื่อเพิ่มสัดส่วนการลงทุนให้ได้ร้อยละ30ของ GDP และทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศรายได้สูงภายใน12ปีโดยกำหนดให้มีตัวชี้วัดและติดตามผลทั้งในระยะ6เดือน12เดือนและตลอดวาระรัฐบาล
6: เราจะขับเคลื่อนกันด้วยทีมเวิร์คภาครัฐเอกชนจะร่วมกันทำมีกองหน้ากองกลางและกองหลังกองหลังเนี่ยก็คือเรื่องวินัยการคลังและรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจเพื่อให้นักลงทุนมีความเชื่อมั่นมีภูมิคุ้มกันเพียงพอจากโลกที่ผันผวนกองกลางจะต้องมีโครงสร้างพื้นฐานไฟฟ้าที่มั่นคงมีน้ำที่เพียงพอมีโครงสร้างพลังงานสะอาดที่เข้าถึงได้มีโครงสร้าง AI ดิจิตอลนะครับที่พร้อมแล้วก็มีกฎหมายที่ชัดเจนแล้วก็มีแรงงานที่มีทักษะทุนมนุษย์ที่เข้มแข็งเพื่อที่จะให้กองหน้านี่คือเป็นกองหน้าที่ไปปลูกเขาหารายได้ให้ได้ตามเป้าหมาย
5: ด้านนายดนุชาพิชยนันท์เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกล่าวว่าการขับเคลื่อนครั้งนี้สอดรับกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติ20ปีโดยมีเป้าหมายพาประเทศไทยก้าวข้ามกับดักรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศรายได้สูงเปลี่ยนรายได้ต่อหัวจากปีละ 8,000 ถึง 9,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐเป็นปีละ 15,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐซึ่งการบรรลุเป้าหมายใน12ปีนั้นจะต้องผลักดันให้ GDP ของไทยเติบโตเฉลี่ยร้อยละ5ต่อปีโดยเชื่อมั่นว่าการร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและเอกชนครั้งนี้จะมีความต่อเนื่องและไม่หยุดชะงักแม้จะมีการเปลี่ยนผ่านรัฐบาลหรือนโยบายในอนาคต
7: ต้องการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมทั้งหมดแล้วก็กฎระเบียบทั้งหมดเพราะว่าตัวนี้มันจะช่วยซัพพอร์ตโกรทได้มากกว่าอันนี้เป็นการวางฐานเอาไว้ว่าถ้าเราทำแบบนี้ไปเนี่ยต่อเนื่องไม่ว่ารัฐบาลไหนจะมาแล้วทำเรื่องนี้ต่อไปเรื่อยๆก็ภายในถ้าทำสำเร็จเนี่ยภายใน12ปีเราก็จะขยับตัวได้ขึ้นมาเป็นประเทศรายได้สูงได้
5: เป้าหมายที่รัฐบาลได้ตั้งไว้ในการเร่งศักยภาพให้เศรษฐกิจไทยและการเข้ามามีส่วนร่วมของภาคเอกชนเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญซึ่งหากสามารถปลดล็อกข้อจำกัดและเดินหน้าได้ตามแผนจะเป็นอีกหนึ่งการเปลี่ยนแปลงสำคัญของเศรษฐกิจไทยและสร้างฐานรายได้ที่มั่นคงแก่ประชาชนอย่างยั่งยืนนันทิกากิตปาโลรายงาน
2: สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทยขับเคลื่อนการยกระดับงานหัตถศิลป์สร้างมูลค่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์พร้อมขยายโอกาสการค้าสู่ตะวันออกกลาง
8: นายอนุชาธีรคานนท์ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทยหรือศักดิ์สิทธิ์เปิดเผยแผนปี2570ว่าเตรียมยกระดับงานศิลปหัตถกรรมไทยทั้งระบบผ่านโมเดลหัตถกรรมยั่งยืนขยายสู่ชุมชนทั่วประเทศพร้อมลงนามความร่วมมือกับกรมทรัพย์สินทางปัญญานำสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI มาเพิ่มมูลค่าสินค้าโดยจะนำความสำเร็จจากงานคราฟต์แบงคอก2026ที่สร้างยอดขายเกือบ200ล้านบาทมาต่อยอด ทั้งนี้ตัวเลขการส่งออกผลิตภัณฑ์หัตถกรรมไทยช่วง4เดือนแรกของปี2569มีมูลค่ากว่า 330,000 ล้านบาทสะท้อนการเติบโตที่แข็งแกร่งสำหรับก้าวต่อไปศักดิ์สิทธิ์เตรียมบุกตลาดใหม่อย่างตะวันออกกลางโดยมีแผนเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการค้าที่กรุงริยาดประเทศซาอุดีอาระเบียในช่วงปลายปีนี้เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าและผลักดันสินค้าหัตถกรรมไทยสู่ตลาดสากล
9: เกินกว่าที่เราคาดหมายไปเยอะมากนะครับก็คือผู้คนยังคงให้ความสำคัญกับงานศิลปหัตถกรรมอย่างที่เราไม่คิดมาก่อนนะครับก็จะต่อเนื่องจากปีนี้นะครับซึ่งเป็นการทดลองไปแล้วก็คือเรื่องของ sustainable modelของการทำงานหัตถกรรมนะครับซึ่งเราได้มีการทดลองในพื้นที่เช่นที่เสือกกที่จันทบุรีนะครับในพื้นที่นั้นเนี่ยก็จะตอบโจทย์เรื่องของ GI ด้วย
8: ขณะที่นายกรณิตนนท์จุ้ยโฆษกกระทรวงพาณิชย์กล่าวเพิ่มเติมว่ากระทรวงพาณิชย์จะบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าและรายได้ให้แก่ช่างฝีมือและชุมชนตลอดจนผลักดันสินค้าศิลปะหัตถกรรมไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนและสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลกตุริมปัสโสภาภาครายงาน
10: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเหตุหายไปแล้ว
11: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
12: เนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
13: การควบคุมตนให้ประพฤติชอบด้วยกายวาจาและใจเป็นคุณสมบัติสำคัญสำหรับการดำเนินชีวิตและประกอบกิจการงานทุกประเภทบุคคลพึงหมั่นอบรมตนให้เจริญในคุณธรรมซึ่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระอนุสาสสั่งสอนไว้ได้แก่สัญญมะคือการงดเว้นจากบาปหรือจากการเบียดเบียนรู้จักบังคับควบคุมตนมิให้ประพฤติทุจริตและธรรมะคือการฝึกฝนแก้ไขปรับปรุงตนข่มกำจัดส่วนร้ายและเสริมส่วนที่ดีงามให้ยิ่งขึ้นไปอยู่เสมอพระคติธรรมประธานเนื่องในวาระ69ปีโรงพยาบาลสงฆ์21กุมภาพันธ์2563

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: ปรึกษาด้านกฎหมาย
2: ยื่นคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก
1: ช่วยเหลือจัดทำนิติกรรมสัญญา
2: ไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาท
1: ไกล่เกลี่ยประนอมหนี
3: ้แอปพลิเคชันอัยการช่วยได้หนึ่งในบริการจากสำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนสำนักงานอัยการสูงสุดที่ให้ประชาชนเข้าถึงบริการทางกฎหมายผ่านโทรศัพท์มือถือสะดวกรวดเร็วประหยัดเวลาลดค่าใช้จ่ายลดการเดินทางดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android สำนักงานอัยการสูงสุดที่พึ่งด้านกฎหมายของรัฐและประชาชน
4: ไวรัสตับอักเสบซีตรวจเร็วรักษาได้หายขาดไวรัสตับอักเสบซีตรวจเร็วรักษาได้หายขาดไวรัสตับอักเสบซีตรวจเร็วรักษาได้หายขาด
5: ห้องอะไรมานี
4: ่ได้ยินมาก็เลยรีบมาบอกนี่แหละเขาบอกอีกนะว่าตรวจเร็วรักษาได้หายขาดห่างไกลมะเร็งตับ
5: ไวรัสตับอักเสบซีรักษาได้หายขาดหากพบว่าติดเชื้อสามารถรักษาได้ทันทีฟรีตามสิทธิการรักษาเพียงกินยาต้านไวรัสครบ12สัปดาห
4: ์ตรวจเร็วรักษาได้ห่างไกลมะเร็งตับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่1422สายด่วนกรมควบคุมโรคว
6: ัยรุ่นที่สูบบุหรี่ไฟฟ้ามีความเสี่ยงที่จะพัฒนาต่อไปสู่บุหรี่ธรรมดาเพิ่มขึ้น 2-4 เท่าเมื่อเปรียบเทียบกับวัยรุ่นที่ไม่สูบบุหรี่ไฟฟ้าอย่าปล่อยให้ลูกหลานเข้าไปสูบบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
7: ่โอ้ยเสียบตาเสียบจมูกจริงๆเลย
8: เป็นอะไรล่ะพี
7: ่ไม่รู้เป็นอะไรเหมือนหายใจไม่อิ่มอึดอัดไปหมดเลย
8: ก็คงเป็นควันจากการเผาหญ้าเผาฟางทำให้เกิดควันพิษในอากาศทั้งกลิ่นเหม็นทั้งฝุ่นที่เขาเรียกว่า PM 2.5 ทำให้ผลเสียต่อสุขภาพอึดอัดหายใจไม่สะดวกนั่นแหละ
7: เราจะทำยังไงดีล่ะ
8: ก็ต้องช่วยการงดเผาขยะอันไหนที่ขายได้ก็แยกขายที่เหลือก็เก็บรวบรวมใส่ถุงให้รถขยะนำไปกำจัดต่อไปส่วนเศษวัสดุทางการเกษตรก็ช่วยกันไถฝังกลบไปเป็นปุ๋ยได้เลยนะคะ
9: มาร่วมมืองดการเผาเพื่อสุขภาพของพวกเราทุกคนนะคะ
10: ด้วยความปรารถนาดีจากสวท.บุรีรัมย์ FM 101.75 MHz
11: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 MHz จากนี้ไปติดตามรับฟังรายการเหล่ากาชาดพบประชาชนค่ะ

ค่ะก็มาพบกันอีกแล้วนะคะในรายการกาชาดพบประชาชนนะคะที่สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์ค่ะที่โดยดิฉันนางสุวรรณาชาติชาตีค่ะกรรมการเหล่ากาชาดนะคะวันนี้ท่านผอ.ติดธุระนะคะก็เลยต้องมาเป็นผู้ประกาศข่าวคนเดียวนะคะทีนี้เรามีข่าวประชาสัมพันธ์ของสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์นะคะตั้งแต่อาทิตย์ที่ผ่านมานะคะทางกาชาดเราได้ออกดำเนินกิจกรรมนะคะอยู่หลายพื้นที่ในจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะท่านจะเห็นได้ว่าถ้าสำนักงานเหล่ากาชาดออกร่วมกับโรงพยาบาลนะคะก็จะเป็นเรื่องรับบริจาคโลหิตนะคะแล้วก็รับบริจาคอวัยวะและดวงตานะคะนอกจากนั้นเราก็มีกิจกรรมอีกหลายกิจกรรมนะคะที่เราต้องดำเนินการเพื่อพี่น้องประชาชนนะคะก็ในวันที่12มิถุนายนนะคะเวลา 9.30 นนะคะในพื้นที่อำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์นะคะก็มีแม่บ้านมหาดไทยนะคะสมาชิกเหล่ากาชาดร่วมกับอำเภอบ้านด่านนะคะลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียงและกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ตำบลวังเหนืออำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์นะคะแล้วก็ในการไปเยี่ยมครั้งนี้นะคะก็ได้มอบถุงยางชีพนะคะของสภากาชาดกล่องยาเวชภัณฑ์และผ้าอ้อมผู้ใหญ่เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายให้กับครอบครัวกลุ่มเปราะบางจำนวน22รายนะคะท่านจะเห็นได้ว่านะคะทางกาชาดเราไม่ได้นิ่งดูดายนะคะจะออกพบปะเยี่ยมกลุ่มเปราะบางเพื่อช่วยเหลือพี่น้องเรานะคะแล้วก็ในนอกจากกิจกรรมที่เยี่ยมกลุ่มเปราะบางแล้วนะคะก็ยังมีกิจกรรมร่วมประชุมเกี่ยวกับเรื่องโครงการต่างๆนะคะก็จะมีวันที่12นะคะเวลา 13.30 นนะคะที่ห้องประชุมพุทธรักษาชั้น3อาคาร15มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ค่ะอันนี้นะคะท่านเภสัชกรหญิงนรดาปิจนำนะคะก็ได้เข้าร่วมประชุมนะคะและบูรณาการกับจังหวัดบุรีรัมย์สอบทานข้อมูลครอบครัวยากจนจากระบบ BPMAP ค่ะเพื่อเชื่อมโยงการช่วยเหลือและการเข้าถึงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะการประชุมครั้งนี้มีเป้าหมายสำคัญในการตรวจสอบตรวจทานนะคะและปรับปรุงข้อมูลครอบครัวยากจนให้ถูกต้องนะคะอันนี้นะคะทางสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ก็ไม่ได้นิ่งเฉยนะคะเกี่ยวกับผู้ยากไร้แล้วก็ครอบครัวของผู้ที่จะต้องได้รับครอบครัวยากจนนะคะก็จะช่วยกันนะคะกับทางหน่วยงานอีกหลายๆหน่วยงานนะคะช่วยกันบูรณาการเกี่ยวกับการหาข้อมูลนะคะทีนี้มันก็จะพบว่าข้อมูลรวมของจังหวัดบุรีรัมย์นะคะครอบครัวกลุ่มเป้าหมายนะคะกลุ่มเป้าหมาย 18,540 ครัวเรือนนะคะสมาชิกในครัวเรือน 84,631 คนนะคะผู้มีสิทธิ์รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 43,601 คนนะคะและยังมีผู้ที่มีสิทธิ์ที่ยังไม่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีก 22,463 คนนะคะอันนี้ทางหน่วยงานราชการร่วมกับทุกๆฝ่ายไม่ได้นิ่งเฉยนะคะก็พยายามติดต่อแล้วก็ประสานเกี่ยวกับเรื่องการให้ประชาชนมาขึ้นทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะทีนี้เอาอีกข่าวหนึ่งนะคะทีนี้ที่พื้นที่อำเภอละหารทรายนะคะท่านก็จะเห็นได้ว่าสำนักงานเหล่ากาชาดเราไม่ได้นิ่งเฉยนะคะเราก็ออกพบปะและเยี่ยมเยียน
ผู้ป่วยนะคะได้ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพสิ่งของและเงินให้ความช่วยเหลือเด็กผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงและผู้พิการของอำเภอละหารทรายนะคะทั้งหมดจำนวน8รายนะคะใน8รายนี้นะคะก็จะมีผู้ที่คนไข้ในพระราชาชูปถัมภ์นะคะเป็นผู้พิการตั้งแต่กำเนิดนะคะแล้วก็เป็นผู้พิการทางการมองเห็นนะคะผู้พิการทางการมองเห็นนี่ก็มีอยู่ 3-4 รายนะคะแล้วก็มีอีกอย่างนึงนะคะผู้พิการที่เป็นผู้ดูแลผู้ป่วยเนี่ยมันมีอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นเราถึงไม่นิ่งดูดายนะคะทางสภากาชาดไทยนะคะโดยสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์นะคะก็ให้ทางอำเภอนะคะสำรวจผู้ที่ยากไร้นะคะและผู้ที่พิการนะคะทางกาชาดก็จะลงไปช่วยเหลือนะคะค่ะเอาอีกสักข่าวนะคะเดี๋ยวค่อยฟังเพลงทีนี้ในวันที่15นะคะ15มิถุนาที่ผ่านมาเมื่อกี้นะคะ2569เวลา 10:00 นหน้าห้องประชุมชั้น2บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์นะคะโดยท่านนายกเหล่ากาชาดนะคะได้ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการเปิดเทอมใหม่โรงเรียนปลอดภัยสำหรับเด็กประจำปีงบประมาณ2569โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือเด็กวัยเรียนกลุ่มเปราะบางให้ได้ศึกษาอย่างต่อเนื่องโดยมีผู้แทนและเยาวชนจำนวน30คนเข้ารับมอบอุปกรณ์การเรียนหน้าห้องประชุมชั้น2บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์นะคะในการนี้เหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ได้สนับสนุนชุดอุปกรณ์การเรียนนะคะจำนวนเป็นมูลค่า 10,000 บาทนะคะและในนามชมรมแม่บ้านมหาไทยจังหวัดบุรีรัมย์ได้ร่วมสนับสนุนนมจำนวนมูลค่ารวม 3,000 บาทนะคะอันนี้ท่านจะสังเกตได้ว่ารายการของเรานี่นะคะส่วนใหญ่แล้วจะเป็นการออกตรวจเยี่ยมนะคะของเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์เราจะออกเยี่ยมผู้ยากไร้ในทุกๆพื้นที่นะคะที่มีการแจ้งมานะคะแล้วค่ะอีกสักข่าวหนึ่งไหมคะค่อยฟังเพลงอีกสักข่าวหนึ่งค่ะทีนี้เป็นข่าวของอำเภอบ้านใหม่ชัยพจน์นะคะวันที่16มิถุนา2569เวลา 09:00 นนะคะที่ห้องประชุมบ้านใหม่ชัยพจน์นะคะทางสำนักงานเหล่ากาชาดนะคะโดยนายกเหล่ากาชาดมอบให้รองนายกเหล่ากาชาดนางพุทธวรรณสมจิตนะคะนำคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์นะคะออกรับบริจาคโลหิตนะคะออกรับบริจาคโลหิตที่หอประชุมอำเภอบ้านใหม่ชัยพจน์นะคะอันนี้มีผู้บริจาคโลหิตนะคะจำนวน124รายช่วงนี้นะคะก็อยากประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการรับบริจาคโลหิตนะคะเนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันนี้นะคะทางโรงพยาบาลต้องการเลือดนะคะให้ผู้ป่วยนี้สรุปแล้วประมาณวันละ300ถุงนะคะถุงหนึ่งก็ประมาณ350ซีซีนะคะต้องการเลือดเป็นจำนวนมากแต่การทำงานของเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์เราจะมีแผนนะคะแผนรับบริจาคโลหิตของทุกๆอำเภอนะคะอันนี้ถ้าอยากจะทราบก็ดูได้ที่ว่าการอำเภอทุกๆแห่งนะคะเพราะเราจะมีแผนว่าสำนักงานเหล่ากาชาดกับโรงพยาบาลจะออกรับบริจาคโลหิตวันไหนค่ะ
ในครั้งนี้นะคะเราก็มีผู้แสดงความจำนงไปจากอวัยวะดวงตาจำนวน21รายค่ะ

ค่ะก็มาพบกันอีกช่วงหนึ่งนะคะอันนี้ก็คืออยากจะย้ำเตือนเกี่ยวกับเรื่องการบริจาคโลหิตนะคะจริงๆแล้วทางสภากาชาดเราไม่ได้นิ่งนอนใจในทุกๆเรื่องนะคะสำหรับความเดือดร้อนของประชาชนนะคะเมื่อมีการแจ้งเข้ามานะคะเราก็จะมีการออกไปดำเนินการหรือทำกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานของทางภาครัฐทุกๆครั้งนะคะอย่างเช่นในครั้งนี้นะคะวันที่เมื่อวันที่17มิถุนายน2569ที่ผ่านมานะคะเวลา 09.30 นณหอประชุมราชพฤกษ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์51จังหวัดบุรีรัมย์นะคะอันนี้ทางกาชาดเรานะคะโดยท่านนายกเหล่ากาชาดนะคะได้มอบหมายให้นางชุติมาสุทธิลกูลนะคะรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมพิธีมอบสิ่งของและอุปกรณ์การเรียนนะคะของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ให้แก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์51จังหวัดบุรีรัมย์ประกอบด้วยนะคะสิ่งของที่เรามอบให้นะคะจะมีกระเป๋านะคะกระเป๋าเป้จำนวน275ใบผ้าห่มนาโน275ผืนลูกคิดจิตตคณิตจำนวน182รางคอมพิวเตอร์และโน้ตบุ๊กนะคะเพื่อจัดชมรม AI จำนวน1ห้องนะคะแล้วก็เสื้อกันหนาวนักเรียนจำนวน127ตัวจากคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์จำนวน1ชุดนะคะและสบู่เหลวอาบน้ำจำนวน 1,000 ขวดเพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนที่อยู่ในการดูแลของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์51จังหวัดบุรีรัมย์ให้ทัดเทียมกับโรงเรียนอื่นมีสิทธิ์และโอกาสรับบริการขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงเติมเต็มให้แก่นักเรียนที่ขาดโอกาสนะคะได้มีการศึกษาที่ดีมีคุณธรรมมีความพร้อมด้านอาชีพสามารถพึ่งพาตนเองได้นะคะโดยมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์นะคะนายสมบูรณ์สุทธิลกูลนะคะเป็นประธานในพิธีมอบนะคะอันนี้เราจะสังเกตได้ว่าสำนักงานเหล่ากาชาดนะคะจะมีโรงเรียนนะคะโรงเรียนในพระราชานุเคราะห์นี่แทบทุกอำเภอนะคะเยอะมากนะคะเราก็จะมีกิจกรรมออกไปเยี่ยมเยียนนะคะออกไปเยี่ยมเยียนและมอบสิ่งของให้กับเด็กนักเรียนนะคะทีนี้ในวันเดียวกันนะคะวันที่17มิถุนาเวลา10นาฬิกานะคะเป็นต้นไปนอกจากการไปเยี่ยมเด็กนะคะเด็กนักเรียนในโรงเรียนพระราชานุเคราะห์แล้วเราก็เหล่ากาชาดนะคะก็ยังได้ออกตามอำเภอต่างๆนะคะตามแผนนะคะอันนี้ก็คือวันที่17นี้ไปในพื้นที่อำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์นะคะท่านนายกเหล่ากาชาดและคณะกรรมการรองนายกและกรรมการเหล่ากาชาดนะคะร่วมมอบชุดทานน้ำใจนะคะและเยี่ยมให้กำลังใจกับผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่อำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์นะคะทีนี้มันจะมีผู้ที่ประสบวาตภัยที่อยู่ที่ตำบลหนองใหญ่ค่ะจำนวน20ครัวเรือนนะคะผู้ประสบวาตภัยตำบลทุ่งวังตำบลท่าม่วงตำบลกระสังจำนวน38ครัวเรือนรวมทั้งหมด58ครัวเรือนนะคะอันนี้จะเห็นได้ว่าทางกาชาดเราไม่ได้นิ่งดูได้นะคะก็โดยการนำของท่านนายกเหล่ากาชาดนะคะก็จะออกไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในทุกๆด้านนะคะถ้าอำเภอ
อำเภอแต่ละอำเภอนะคะแจ้งความเดือดร้อนของประชาชนมาเราก็จะมีการร่วมกันระหว่างอำเภอสำนักงานเหล่ากาชาติและส่วนราชการอื่นๆนะคะออกไปช่วยเหลือประชาชนในทุกๆวันจะสังเกตได้ว่างานของสำนักงานเหล่ากาชาติหรืองานของหน่วยงานราชการต่างๆจะไม่มีเวลาว่างนะคะต้องออกพื้นที่ในทุกๆวันนะคะนอกจากจะเป็นการออกไปเยี่ยมเยียนผู้ป่วยเยี่ยมเด็กนักเรียนนะคะทีนี้อยากจะฝากอีกโครงการหนึ่งนะคะก็คือโครงการอ่านออกเขียนได้นะคะเด็กนักเรียนอ่านออกเขียนได้นะคะของสภากาชาดไทยจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งเรามีพื้นที่ที่ดำเนินการก็คือโรงเรียนละอำเภอละ1โรงเรียนนะคะมีทั้งหมด23อำเภอนะคะแต่ว่าเราก็จะมีแผนออกเยี่ยมเยียนแล้วก็ติดตามนะคะอันนี้เราติดตามช่วยเหลือในโครงการนะคะเราติดตามเพื่อให้กำลังใจเด็กนักเรียนนะคะที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้นะคะในโครงการของสภากาชาดไทยนะคะท่านเราจะเห็นได้ว่ายังมีเด็กนักเรียนอีกค่ะยังมีเด็กนักเรียนอีกเป็นจำนวนไม่น้อยนะคะซึ่งเรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องที่ภาคคณิษฐานะคะภาคคณิษฐาพระเทพนะคะท่านทรงเป็นห่วงนะคะเกี่ยวกับการศึกษาของเด็กนักเรียนในชั้นประถมตั้งแต่ป.1ถึงป.6ยังมีอยู่ค่ะอีกเยอะแยะเลยค่ะที่อ่านยังไม่ออกเขียนยังไม่ได้นะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วท่านจะเขาจะมีโครงการร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการนะคะออกไปให้ความรู้นะคะซึ่งการให้ความรู้นี่มันเป็นหน้าที่ของครูในโรงเรียนอยู่แล้วนะคะแต่มันก็จะร่วมโครงการกับศึกษาธิการนะคะศึกษานิเทศอันนี้ทั้งหน่วยงานราชการในกระทรวงศึกษาธิการแล้วก็สำนักงานเหล่ากาชาดเราไม่ได้นิ่งเฉยนะคะเราก็พยายามเราจะมีแผนออกติดตามนะคะแต่ส่วนแผนออกติดตามเยี่ยมเยียนและพบปะเด็กนักเรียนนี้ถ้าเราทางเลขาถ้าทำแผนเสร็จนะคะคราวหน้าคงจะได้มาแจ้งแผนให้ท่านทราบนะคะว่าเราจะออกเยี่ยมพื้นที่ที่ไหนบ้างนะคะค่ะอันนี้ก็มาดูเรื่องการรับบริจาคโลหิตนะคะที่หอประชุมอำเภอนาโพวันที่18นะคะก็จะสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์นะคะโดยท่านนายกเหล่ากาชาดมอบหมายให้นะคะรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์และคณะกรรมการนะคะออกร่วมกับโรงพยาบาลบุรีรัมย์นะคะในการรับบริจาคโลหิตนะคะอันนี้เราก็จะได้ผู้ร่วมบริจาคโลหิตจำนวน121รายนะคะแล้วก็ผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะดวงตานี้จำนวน44รายทีนี้ก็อยากจะพูดคุยนิดหนึ่งนะคะว่าทำไมเราถึงต้องบริจาคโลหิตนะคะบริจาคทำไมต้องบริจาคโลหิตนะคะบริจาคโลหิตเป็นผลดีอย่างไรนะคะอันนี้คือการบริจาคโลหิตนะคะเป็นเรื่องจำเป็นและเป็นปัจจัยที่ยังไม่สามารถสร้างสิ่งใดมาทดแทนได้นะคะในการช่วยชีวิตคนนะคะมีผู้ป่วยจำนวนมากต้องการใช้โลหิตทุกวันก็เหมือนอย่างที่ผู้ประกาศข่าวของกาชาดได้บอกไปแล้วนะคะว่าความต้องการของผู้ป่วยเนี่ยวันหนึ่งนะคะทุกๆศูนย์จะมารับเลือดจากห้องคลังเลือดจังหวัดบุรีรัมย์นะคะวันละ300ถุงเพราะฉะนั้นนะคะในการทำงานของห้องคลังจังหวัดบุรีรัมย์ห้องคลังเลือดจังหวัดบุรีรัมย์ขอโทษค่ะก็จะร่วมกับสำนักงานเหล่ากาชาดต้องมีแผนออกรับบริจาคโลหิตทุกวันนะคะท่านจะสังเกตได้ว่าอันนี้ประชาชนที่อยู่ในจังหวัดบุรีรัมย์แทบทุกอำเภอจะทราบดีนะคะว่า
เขาจะมีแผนแจ้งที่อำเภอนะคะแล้วจะมีประชาชนผู้ที่มีจิตศรัทธานะคะจะร่วมบริจาคโลหิตนะคะก็จะไปบริจาคส่วนใหญ่แล้วจะเป็นณหอประชุมที่ว่าการของทุกอำเภอนะคะท่านก็อยู่อำเภอไหนนะคะถ้าสนใจอยากบริจาคโลหิตนะคะก็ประสานได้ณที่ว่าการอำเภอว่าแผนจะมาวันไหนแผนผู้แผนรับบริจาคโลหิตเขาจะมารับบริจาคโลหิตวันไหนนะคะและที่สำคัญนะคะผู้ป่วยที่สูญเสียโลหิตในฉับพลันนะคะก็จะมีพวก อุบัติเหตุนะคะผ่าตัดนะคะตกเลือดหลังคลอดบุตรเลือดออกในช่องทางเดินนะคะเราดูแล้วบางทีโรงพยาบาลนะคะผู้ประกาศข่าวขอบอกจริงว่าเวลาไปทีไรเราคิดทุกทีนะคะคิดทุกครั้งเลยนะคะว่าทำไมถึงมีผู้ป่วยมากมายเยอะแยะจริงๆนะคะวันนั้นก็จะพูดฟังนิดหนึ่งวันนั้นไปโรงพยาบาลเหมือนกันนะคะวันนั้นไปโรงพยาบาลเสร็จไปรออันนี้มีความเห็นใจทั้งหนึ่งทั้งคุณหมอก็อยู่ทั้งวันผู้ป่วยก็ไปรอทั้งวันนะคะแล้วผู้ป่วยก็เยอะนะคะแล้วความต้องการการบริจาคโลหิตเราต้องการเพราะว่าผู้ป่วยเยอะไงคะหรือว่าถ้าท่านสะดวกอยู่ในจังหวัดบุรีรัมย์ก็ไปบริจาคได้ที่ห้องคลังเลือดชั้น5นะคะของโรงพยาบาลบุรีรัมย์ค่ะอันนี้ก็อยากจะเพิ่มเติมนะคะว่าเมื่อเราเมื่อความจำเป็นของการบริจาคโลหิตแล้วนะคะทีนี้ก็อยากมาแนะนำเพิ่มเติมนิดนึงนะคะเกี่ยวกับธาตุเหล็กธาตุเหล็กคืออาหารที่สำคัญต่อการบริจาคโลหิตนะคะเพราะว่าธาตุเหล็กเนี่ยจะเป็นตัวที่ไปสร้างเม็ดเลือดนะคะไปสร้างเม็ดเลือดตรงไขสันหลังของเรานะคะช่วยตรึงการสร้างเม็ดเลือดของเรานะคะธาตุเหล็กบางท่านนะคะเคยไปบริจาคโลหิตบ่อยๆครั้งบางครั้งไปถ้าความเข้มข้นของเลือดนี้ไม่ผู้หญิงนะคะ 12.5 ขึ้นไปนะคะเขาถึงจะรับบริจาคโลหิตสำหรับผู้ชายก็ 13% ขึ้นไปนะคะอันนี้เป็นความเข้มข้นของเลือดนะคะเหตุผลที่บริจาคไม่ได้ถ้าค่าของเลือดต่ำกว่านี้ก็เนื่องจากว่า 1. ผู้มาบริจาคอาจจะพักผ่อนไม่เพียงพอนะคะพักผ่อนไม่เพียงพอไม่มีการทานอาหารมาหรือทานยามานะคะอันนี้ทางผู้ที่ตรวจนะคะก็จะยังไม่ให้ท่านบริจาค ก่อนในวันนั้นนะคะแต่ท่านไม่ต้องเสียใจถ้าวันนั้นท่านบริจาคโลหิตไม่ได้ท่านก็แจ้งความจำนงบริจาคเอาไว้ว่าดวงตาท่านเคยดูในรายการไหมคะว่าขณะนี้นะคะมีคนต้องการปลูกถ่ายอวัยวะนี่มากจริงๆนะคะทั้งประเทศรวมแล้วเยอะมากค่ะก็อยากจะเชิญชวนท่านมาร่วมกันทําบุญนะคะโดยการบริจาคอวัยวะและดวงตาเพื่อเป็นสิ่งที่นะคะให้ชีวิตใหม่กับผู้ที่รอคอยนะคะเดี๋ยวอีกสักข่าวหนึ่งค่อยฟังเพลงอีกสักช่วงหนึ่งนะคะอันนี้ก็คือที่อำเภอพุทธสงฆ์นะคะวันที่18 มิถุนายน 2500

ให้กำลังใจและมอบหมายให้ผู้ใหญ่บ้านและกำนันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะและก็อาสาสมัครสาธารณสุขสาธารณสุขหมู่บ้านดูแลและติดตามอย่างใกล้ชิดนะคะอันนี้ท่านจะเห็นได้ว่าการทำงานของเหล่ากาชาดนะคะเราไม่ได้ทำงานเฉพาะหน่วยงานเดียวนะคะยังจะมีหน่วยงานในพื้นที่นะคะที่ร่วมดำเนินการกับเรานะคะก็จะมีทางอำเภอนะคะที่ว่าการอำเภอสำนักแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านกำนันและก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะโดยเฉพาะบุคคลที่สำคัญที่สุดในพื้นที่นะคะท่านจะสังเกตนะคะว่าอสม.อสม.นี้บอกเลยนะคะว่ายอมรับความเขาเรียกความขยันของอสม.แต่ละที่จริงๆนะคะตามที่ผู้ประกาศข่าวนี่ออกพื้นที่นะคะทุกพื้นที่ที่มีการเยี่ยมเยียนนะคะไม่ว่าของหน่วยงานราชการใดๆนะคะก็จะมีอสม.ประจำพื้นที่นะคะก็จะออกติดตามผู้ป่วยจะออกดูแลผู้ป่วยร่วมกับเรานะคะซึ่งถ้าพอทางสำนักงานหรือทางทุกๆหน่วยงานออกไปเยี่ยมเยียนแล้วอันนี้ล่ะค่ะจะสังเกตได้ว่าอสม.นี้จะเป็นผู้ดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดจริงๆแล้วก็รายงานอาการป่วยนะคะของกลุ่มเปราะบางหรือผู้ป่วยติดเตียงนะคะให้กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนะคะแล้วเราก็ได้รับข่าวสารมานะคะเดี๋ยวในช่วงนี้ฟังเพลงอีกสักหน่อยนะคะเดี๋ยวค่อยเจอกันอีกช่วงสุดท้ายนะคะ

0: ค่ะสวัสดีนะคะพอดีมาในช่วงของตอนที่สองนะคะพอดีติดภารกิจนิดนึงนะคะดิฉันนะคะนางสาวนิตยาจันทร์ภักดีนะคะมาร่วมจัดรายการกับคุณพี่สุวรรณานะคะในช่วงท้ายของรายการนะคะเราได้พูดคุยกันในเรื่องของการบริจาคโลหิตเนาะค่ะการบริจาคอวัยวะต่างๆนะคะเป็นการช่วยเหลือด้วยกันนะคะในเรื่องของกาชาดของจังหวัดบุรีรัมย์ของเรานะคะช่วงในเรื่องของการบริจาคโลหิตพี่สุวรรณาได้คุยไปแล้วใช่ไหมคะตะกี้ค่ะ
1: ได้คุยไปแล้วค่ะ
0: ค่ะมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมคะตรง
1: ก็
0: ดีค่ะ
1: เราปกตินะคะปกติสำนักงานเหล่ากาชาดเราจะมีแผนรับบริจาคโลหิตนะคะแทบทุกอำเภอนะคะทีนี้สำหรับแผนออกรับบริจาคโลหิตอวัยวะและดวงตานะคะท่านที่อยู่ตามอำเภอต่างๆนะคะท่านสามารถสอบถามได้ณที่ว่าการนะคะว่าแผนการออกรับบริจาคโลหิตของอำเภอที่ท่านอยู่นะคะเป็นวันไหนนะคะเพราะว่าแผนเขาจะเริ่มออกเนี่ยช่วงนี้นะแผนออกแล้วนะคะท่านสอบถามได้ที่ณที่ว่าการนะคะถ้าท่านสนใจที่อยากจะร่วมบริจาคโลหิตนะคะแต่จริงๆอย่าว่าสนใจเลยนะคะขอเชิญชวนนะคะ
0: เรีย
1: กว่
0: าค่ะใช่ค่ะ
1: เรียกว่าขอเชิญชวนดีกว่านะคะ
0: มาทำบุญด้วยกันเนาะค่ะเนาะค่ะไปก็ไปดูได้นะคะแผนหรือว่าเข้าไปในเพจของกาชาดก็ได้นะคะเราจะมีบริจาคโลหิตกันเรื่อยๆนะคะทุกอำเภออยู่แล้วรับบริจาคโลหิตนะคะเรากาชาดก็ร่วมกับโรงพยาบาลบุรีรัมย์ในการไปรับบริจาคโลหิตนะคะเพราะฉะนั้นก็แจ้งความประสงค์ได้แต่ในเบื้องต้นนะคะพี่สุวรรณาก็คือเราต้องดูแลร่างกายเราให้พร้อมในการที่จะไปร่วมทำบุญว่างั้นเถอะนะคะทำบุญด้วยกันเนาะเพราะฉะนั้นการดูแลร่างกายเรานี่สำคัญนะคะสุขภาพเราค่ะบางทีสุขภาพเราดีนี่แหละค่ะแต่วันที่เราไปบริจาคเราอาจจะแบบนอนน้อยหรือว่าเราสุขภาพเรายังไม่ได้เนาะค่าเลือดก็จะไม่ได้นะคะจะมีเจ้าหน้าที่ดูแลแล้วก็ให้คำปรึกษาอยู่นะคะซึ่งบางครั้งเนี่ยเลือดเนี่ยเวลาเราบริจาคไปแล้วนะคะเราก็ต้องดูแลร่างกายนิดนึงเนาะเพื่อที่จะให้ร่างกายเราสุขภาพกลับมาเหมือนเดิมโดยเร็วแต่จริงๆแล้วการบริจาคโลหิตไม่ทำให้ร่างกายเราเสียสุขภาพนะคะเป็นเรื่องที่ดีนะคะโดยเฉพาะผู้หญิงเรานะคะถ้าไม่บริจาค ก็จะเสียเลือดไปโดยที่ไม่เสียทิ้งไปนะคะ เพราะฉะนั้นการบริจาคโลหิตเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีนะคะเป็นเรื่องที่เป็นการช่วยเหลือจังหวัดบุรีรัมย์ของเรานะคะเป็นจังหวัดที่น่าอยู่เนาะมีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันตลอดนะคะเลือดเราก็จะพยายามช่วยเหลือกันเพื่อที่จะไม่ให้ขาดนะคะเพราะว่าการที่เราต้องเข้าโรงพยาบาลเนี่ยไม่มีใครอยากเข้าเนาะค่ะเนาะแต่เข้าไปแล้วบางครั้งเราต้องการเลือดเราก็ต้องมีเลือดพร้อมที่จะช่วยเหลือประชาชนของจังหวัดบุรีรัมย์เรานะคะเราเป็นเมืองที่น่าอยู่นะคะผู้หลักผู้ใหญ่ก็ดูแลเรากันเป็นอย่างดีนะคะโดยเฉพาะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยค่ะดูแลอย่างดีเลยนะคะโดยช่วยเหลือลงมาดูแลกาชาดเรานะคะนายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์นะคะแล้วก็ท่านรองนายกเหล่ากาชาดนะคะทั้ง4ท่านนะคะก็ช่วยกันนะคะในเรื่องนี้ให้ความสำคัญกับการรับบริจาคโลหิตอวัยวะดวงตาอะไรพวกนี้นะคะน้องพี่สุวรรณาเนาะอย่างพี่สุวรรณาเนี่ยนะคะก็คือไปบ่อยเนาะไปช่วยเหลือกันนะคะออกพื้นที่ประจำนะคะตรงนี้ก็มีอะไรเพิ่มเติมก็แจ้งในรายการได้อีกสักนิดนึงนะคะพี่ค่ะ
1: ก็อยากจะคุยถึงเรื่องการไปรับบริจาคโลหิตนะคะไปแต่ละจุดนะคะที่ทุกๆอำเภอที่ออกพื้นที่นะคะก็จะมีประชาชนอันนี้คือถ้าวันไหนเห็นประชาชนมาเยอะจะหอประชุมอันนี้เราดีใจแทนผู้ป่วย
0: นะคะเราได้เลือดไป
1: ดีใจแทนผู้ป่วยนะคะเราต้องได้เลือดแน่นอนแต่ทีนี้เวลาพอผู้ที่บริจาคโลหิตนะคะเหมือนอย่างที่ท่านผอพูดนะคะเมื่อกี้ว่ามีการพักผ่อนไม่เพียงพอนะคะมีการพักผ่อนไม่เพียงพอก็ไม่สามารถทําให้บริจาคโลหิตในวันนั้นได
0: ้
1: นะคะแต่ท่านไม่ต้องเป็นห่วงนะคะถ้าวันนั้นท่านบริจาคโลหิตไม่ได้ท่านก็ทําบุญอีกด้านนึงก็คือบริจาคแก้ความจำนงบริจาคอวัยวะและดวงตานะคะทีนี้ก็อยากจะให้ท่านผอ เพิ่มเติมนิดนึงนะคะเกี่ยวกับว่าทำไมฮะทำไมเราถึงต้องบริจาคโลหิต
0: ค่ะ
1: นะคะอันนี้ท่านผอ.นี่จะเป็นผู้ชำนาญเกี่ยวกับด้านนี้นะคะก็ขอเชิญค่ะ
0: การบริจาคโลหิตเนาะค่ะเนาะก็เหมือนพี่สุวรรณาพูดนี่แหละก็คือเราอยู่ด้วยกันเนาะออกพื้นที่ด้วยกันก็จะประมาณว่าเราเห็นแล้วว่าการบริจาคโลหิตเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญเราได้ช่วยเหลือผู้คนนะคะถ้าสมมุติว่าเลือดในจังหวัดเรายังพอได้เราก็สามารถไปช่วยจังหวัดอื่นได้อีกนะคะเป็นกระจายภาคอย่างเงี้ยค่ะเราก็ได้ช่วยเหลือทั้งภาคอีสานของเรานะคะช่วยเหลือทั้งทั่วประเทศด้วยอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นการบริจาคโลหิตเนี่ยนะคะเป็นเรื่องที่การช่วยเหลือโดยไม่ต้องใช้เงินนะคะคือเรามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเราก็สามารถไปแจ้งความประสงค์บริจาคได้เขาเจาะเลือดดูก่อนนะคะถ้าค่าเลือดเราถึงเราก็บริจาคได้เนาะทีนี้การบริจาคเราไม่ต้องกลัวนะคะบางครั้งเราเห็นว่า อุปกรณ์ที่ทางการแพทย์เอามาแล้วเหมือนทุกคนนะคะบางครั้งเกิดแผลในร่างกายเราก็รู้สึกเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วเป็นเรื่องที่ไม่น่ากลัวเลยนะคะตัวผู้จัดเองนะคะปกติเป็นคนที่กลัวเลือดนะคะแต่พอมาเราบอกว่าอยู่กาชาดแล้วเราได้ช่วยเหลือผู้คนเราได้ทำงานเพื่อช่วยเหลือส่วนรวมนะคะก็เลยมาสมัครเป็นสมาชิกกาชาดกิตติมศักดิ์เนี่ยเราเข้าไปร่วมบริจาคโลหิตครั้งแรกๆเราก็รู้สึกตื่นเต้นเนาะนานๆมาเนาะเราก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องธรรมดามากนะคะเพราะว่าเมื่อเลือดเราได้ถ่ายเลือดออกไปแล้วนะเหมือนกับว่าร่างกายเราอ่ะได้ผลัดเปลี่ยนนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยสุขภาพร่างกายเราเหมือนจะดีกว่าเดิมด้วยซ้ำนะคะแต่แค่ว่าเราต้องดูแลร่างกายเราหลังจากบริจาคโลหิตเนี่ยให้สักนิดนึงนะคะเพื่อในการที่จะทำให้ร่างกายเรากลับมาในเรื่องของการปรับเปลี่ยนนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อบริจาคตอนแรกนะคะเราเข้าไปนะคะถ้าสมมุติว่ามีแผลนะคะคุณหมอก็จะติดปัตเตอร์ไว้ให้นะคะเป็นสเตอร์ไว้ให้เราก็ดูแลอย่างดีนะคะถ้ามีเขียวๆเราก็อาจจะประคบอุ่นนิดๆนะคะแต่จริงๆส่วนมากคุณหมอจะมือเขาจะเบามากนะคะจะไม่ค่อยมีแผล
1: เ
0: นาะไม่ค่อยมีแผลหรอกแต่ถ้าสมมุติว่าบางคนที่จะออกไปแล้วนะคะก็จะมีแผลเป็นเขียวๆหรืออะไรนิดนึงนะคะก็ประคบเย็นประคบร้อนอุ่นๆนิดนึงนะคะวันเดียวก็หายแล้วนะคะแล้วตอนที่เราบริจาคนะคะเรานอนนะคะพอเราบริจาคเสร็จนะคะให้เรานอนพักสัก5นาทีบางท่านเนี่ยมีความรู้สึกว่าเราแข็งแรงเนาะร่างกายเราแข็งแรงนะคะเราก็ลุกเลยไอ้นี่คุณหมอก็จะแจ้งนะคะว่าให้นอนพักอย่างน้อย5นาทีเนาะแล้วก็ถ้าไม่มีการอาการปกติอะไรผิดปกติอะไรนะคะเราก็สามารถลุกออกจากเตียงได้ภายใน10ถึง15นาทีคือนอนเล่นสบายๆไปก่อนแล้วช่วงนี้นะคะโลกโซเชียลเนาะค่ะเนาะเราก็โทรศัพท์มาดูก็ได้นะคะสัก15นาทีนึงนะคะเพื่อที่จะให้ร่างกายเราปรับนะคะปรับให้ปกติแล้วเราก็ลุกได้นะคะหลังจากนั้นนะคะให้เราดื่มน้ำมากหน่อยนะคะมากกว่าปกติการดื่มน้ำเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วนะคะปกติถึงแม้นว่าเราไม่ได้บริจาคโลหิตเราก็ต้องดื่มน้ำอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ดื่มน้ำไม่มากกว่าเดิมอีกนะคะใน 1-2 วันแรกที่เราบริจาคเนาะเราก็ดื่มน้ำเข้าไปเพื่อให้ร่างกายเราได้รับน้ำแล้วก็เข้าไปปรับเปลี่ยนในร่างกายของเราอะนะคะหลังจากนั้นนะคะเราอาจจะวัดความดันบ้างอะไรบ้างเราไปโรงพยาบาลเราก็แวะไปวัดความดันดูเราความดันต่ำหรือความดันปกติอะไรเงี้ยเราวัดได้นะคะไอ้นี่เป็นการอาจจะไม่วัดก็ได้แต่ว่าถ้าเราวัดก็ถือว่าเราดูแลร่างกายเราเนาะเราไปโรงพยาบาลเดี๋ยวนี้บุรีรัมย์ของเรามีโรงพยาบาลที่บริการตามสถานที่ต่างๆเยอะมากหลายจุดนะคะอย่างเช่นนะคะเราผ่านไปตรงไหนเราก็แวะไปวัดได้เครื่องวัดความดันเขาจะวางไว้ให้อยู่แล้วนะคะตรงนี้เราก็สามารถไปวัดดูได้นะคะแล้วก็หรือว่าวันที่เราไปบริจาคโลหิตนะคะถ้ามีเครื่องวัดความดันนะคะเราก็วัดนะคะเราก็ถ้าความดันต่ำหรือความดันสูงกว่าเราก็นั่งพักสักแป๊บนึงนะคะแล้วก็ดื่มน้ำค่อยวัดใหม่เดี๋ยวก็ปกติค่ะตรงนี้เนาะทีนี้การรับประทานอาหารนะคะแล้วก็พวกวิตามินต่างๆธาตุเหล็กที่คุณหมอให้ไปนะคะที่คุณหมอให้ไปเขาก็จะแนะนำว่ารับประทานครั้งละ1เม็ดวันละ1ครั้งดังอาหารอย่างเงี้ยค่ะเราต้องรับประทานให้หมดนะคะเพราะตรงนั้นไปชดเชยธาตุเหล็กที่เราได้เสียไปจากการบริจาคโลหิตเนาะเราต้องทานให้หมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นไม่ทานอย่างน้องวัยรุ่นนะคะบางครั้งเนี่ยเลือดน้องเนี่ยดีมากเลยนะคะเป็นเด็กวัยรุ่นที่เราไปรับบริจาค ก็ตามโรงเรียนต่างๆนะคะตรงนี้ถือว่าเป็นการทำบุญได้ช่วยเหลือนะคะเราอยู่ ู่ในศาสนาพุทธเนาะการทำบุญเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีเป็นการช่วยเหลือผู้คนเนี่ยเป็นเรื่องที่งดงามเสมอเพราะฉะนั้นการช่วยเหลือเนี่ยเมื่อเราได้ช่วยเหลือคนการทำบุญโดยไม่ต้องใช้เงินนะคะมันจะทำให้ชีวิตเราดีขึ้นและได้รับสิ่งดีๆเข้ามาเสมออันนี้ผู้จัดเนี่ยนะคะได้ประสบด้วยตัวเองเลยนะคะเราทำอะไรดีๆเนี่ยเรื่องราวดีๆเช้ามาเขาบอกว่านะคะตื่นมาเราให้ยิ้มให้ตัวเองในกระจกแล้วเราบอกว่าวันนี้เราจะเจอเรื่องราวดีๆแน่นอนเพราะฉะนั้นเมื่อเรายิ้มรับสิ่งดีๆก็สิ่งดีๆนี่แหละจะเข้ามาในตัวเรานะคะหลังจากนั้นเนาะการหลีกเลี่ยงก็คือหลีกเลี่ยงการขึ้นลงที่สูงๆก่อนช่วงแรกๆนะคะ 1-2 วันแรกเราอาจจะยังไม่โลดโผนนะคะเนาะ เราก็อาจจะมีถ้าแปรเป็นอายุมากขึ้นสักนิดนึงนะคะจะมีเวียนศีรษะอะไรเงี้ยอันนี้เราป้องกันไว้แต่จริงๆแล้วไม่มีอันนี้เป็นการป้องกันเป็นคำแนะนำนะคะเป็นคำแนะนำเนาะค่ะเนาะแล้วก็หลีกเลี่ยงการใช้อ่ะกำลังแขนนะคะบางท่านเนี่ยอย่างเช่นดัมเบลอะไรเงี้ยออกกำลังกายเนาะก็24ชั่วโมงก็1วันภายใน1วันนะคะเราก็หลีกเลี่ยงตรงนี้ไปก่อนนะคะเนาะแล้วก็หลีกเลี่ยงไปในที่แออัดอย่างสมมติไปดูดนตรีอะไรพวกนี้ตรงนี้เราหลังจาก1วัน 1-2 วันเราไปจากโลหิตไปเราจะไปดูดนตรีนะคะเราอาจจะไปนั่งที่ไม่แออัดมากอะไรเงี้ยนะคะเราก็หลีกเลี่ยงไปก่อนนี่คือเขาใช้คำว่าหลีกเลี่ยงนะคะแต่จริงๆเราถ้าร่างกายเราสุขภาพดีเราก็สามารถปฏิบัติได้แต่ว่าถ้าหลีกเลี่ยงได้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีหรือว่าในเรื่องในที่ที่ร้อนมากๆอบอ้าวอะไรพวกนี้นะคะแล้วก็แนะนำว่าควรงดกิจกรรมทำงานที่มีความเสี่ยงเกี่ยวกับความเร็วความสูงความลึกเครื่องจักรกลอะไรพวกนี้1-2 วันแรกนะคะเราก็อาจจะหลีกเลี่ยงไปก่อนนะคะเนาะแต่ว่าหลังจากนั้นเราก็ปฏิบัติได้ปกติอย่างเช่นเราไปรับบริจาคในโรงงานที่มีเครื่องจักรกลอะไรพวกนี้ค่ะหลังจากบริจาคโลหิตไปแล้ววันแรกเราอาจจะหลีกเลี่ยงไปคนนิดนึงเราป้องกันนะคะบางทีเครื่องจักรกลเนี่ยอาจจะมีผลกับอวัยวะเราอะไรเงี้ยอันตรายกับอวัยวะเราเงี้ยเราก็หลีกเลี่ยงไปก่อนตรงนี้นะคะแล้วก็เราวันนั้นหลังจากที่เราบริจาคโลหิตไปแล้วนะคะให้เรางดออกกำลังกายก่อน1วันนะคะบางท่านเนี่ยนักออกกำลังกายสุขภาพเขาจะดีมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นวันนั้นน่ะก็คือดื่มน้ำเยอะๆนะคะแล้วก็งดเดินอย่างสมมติว่าบ้านมีบันไดสูงนะคะเราก็อาจจะเดินช้านิดนึงนะคะจากปกติที่เราต้องเดินขึ้นลงบันไดขึ้นลงบันไดเนี่ยก็ลดเคลเนาะช่วยได้นะคะเผาผลาญตัวเนี้ยแต่วันนั้นน่ะเราอาจจะขึ้นลงปกติแต่ว่าเราก็เดินช้านิดนึงนะคะเราจะได้หลีกเลี่ยงการมีอาการนะคะตรงนี้แล้วก็การออกกำลังกายนะคะ24ชั่วโมงก็คือวันนั้นแหละเราก็ยังไม่ต้องออกก็ได้นะคะตรงนี้หากรู้สึกวิงเวียนหรือรู้สึกไม่ค่อยปกติเราก็นั่งลงนะคะแล้วก็ทานอาหารให้เป็นปกตินะคะก็คือครบ3มื้อนะคะภายใน7วันเนี่ยร่างกายเราก็มาปรับเปลี่ยนเลือดเราก็เป็นปกติแล้วเนาะค่ะพี่สุวรรณาพี่สุวรรณาท้ายรายการแล้วมีอะไรเพิ่มเติมเชิญค่ะ
1: ก็อยากจะฝากนะคะที่สำคัญก็คือตั้งแต่เริ่มรายการจะฝากประชาชนเนี่ยต้องเราต้องเชิญชวนนะคะอยากจะเชิญชวนท่านนะคะประชาชนทุกท่านนะคะที่สามารถจะบริจาคโลหิตได้นะคะบริจาคเถอะค่ะเป็นการทำบุญนะคะแล้วก็มันจะมีการสร้างเม็ดเลือดใหม่ในร่างกายเรานะคะไม่ใช่ว่าบริจาคออกแล้วส่วนนั้นจะขาดไปไม่ใช่นะคะอันนี้ก็เหมือนอย่างที่ท่านผอ.บอกนะคะเป็นการสร้างเสริมสุขภาพหรือทำให้ร่างกายเราแข็งแรงขึ้นนะเนื่องจากมีการถ่ายใช่ไหมการถ่ายเลือดออกมาที่จริงเนี่ยเลือดออกบางส่วนนิดนึงนะคะมันไม่ได้ทำให้ร่างกายเราทรุดนะคะมันเราก็จะสร้างขึ้นใหม่ได้ร่างกายเราก็จะสร้างขึ้นใหม่ได้แต่การทานอาหารธาตุเหล็กนะคะมันจะเป็นการช่วยตรึงการสร้างเม็ดเลือดนะคะของร่างกายเราภายใน90วันนี้ก็เราก็สามารถบริจาคได้อีกค่ะ
0: ค่ะก็มาท้ายรายการแล้วนะคะตอนนี้นะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะในนามของตัวแทนของเรากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์นะคะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพี่น้องนะคะผู้รับชมและรับฟังนะคะตรงนี้นะคะเราสามารถมาร่วมฟังรายการกันได้ในคลื่น FM 101.75 นะคะมาร่วมฟังรายการร่วมใจกันบริจาคโลหิตและดวงตานะคะเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการเป็นผู้ให้อันยิ่งใหญ่ตรงนี้นะคะ ก่อนที่เราจะลาจากกันในนามของเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์นะคะของรายการเหล่ากาชาดพบประชาชนนะคะต้องขอขอบคุณนะคะท่านผอ.วีรยุทธนะคะน้อยพรมผอ.สวท.ของเรานะคะให้การอนุเคราะห์ให้เหล่ากาชาดตัวแทนของเหล่ากาชาดได้มาจัดรายการต้องขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะคะที่สนับสนุนนะคะให้ได้มาจัดรายการแล้วก็ได้มาชี้แจงให้ประชาชนทั่วไปนะคะในจังหวัดบุรีรัมย์ของเราได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารของเหล่ากาชาดของเรานะคะในโอกาสนี้ก็ต้องขอบคุณมากนะคะขออนุญาตนะคะลาท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับผมบุญมาสีมาศครับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ปฏิรูปสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์ทั่วประเทศอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
5: เธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
6: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
5: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
6: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
5: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
6: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
7: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
8: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ปฏิรูปสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์ทั่วประเทศเร่งผลักดันกฎหมายฉบับใหม่ควบคู่กับการใช้เทคโนโลยีสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชน
9: นายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.เปิดเผยถึงแนวทางแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนกรณีสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์บางส่วนปิดตัวลงทำให้ทายาทไม่ได้รับเงินเยียวยาเมื่อสมาชิกเสียชีวิตว่ากระทรวงพม.เร่งปฏิรูปการดำเนินงานผ่านแผนปฏิรูป3ด้านเพื่อความโปร่งใสและคุ้มครองผลประโยชน์ของประชาชนอย่างสูงสุดได้แก่ด้านการปฏิรูปกฎหมายได้ลงนามเสนอปรับปรุงร่างกฎหมายฉบับใหม่สู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีแล้วเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลของนายทะเบียนประจำท้องที่และเพิ่มโทษกรณีทุจริตอย่างเด็ดขาดด้านการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางประชาชนจะสามารถตรวจสอบสถานะการเงินสภาพคล่องและระบบบัญชีของสมาคมได้แบบเรียลไทม์คาดว่าจะเริ่มพัฒนาระบบได้ภายในเดือนตุลาคมนี้และด้านการพัฒนาศักยภาพนายทะเบียนท้องที่เร่งอบรมให้ความรู้ด้านข้อกฎหมายและการตรวจสอบทุจริตแก่เจ้าหน้าที่ระดับตำบลและอำเภอซึ่งเป็นผู้ใกล้ชิดชุมชนมากที่สุด รถแมพการปรับปรุงนี้จะเป็นผลที่ชัดเจนภายในปีหน้าแม้การแก้กฎหมายต้องใช้เวลาแต่การพัฒนาเทคโนโลยีและการอบรมเจ้าหน้าที่สามารถเดินหน้าควบคู่กันได้ทันทีเพื่อให้ประชาชนกลับมามั่นใจในระบบชาปนกิจสงเคราะห์ศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
3: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเตรียมนำข้อมูลข้อเท็จจริงป่าทับลานหารือร่วมกับคณะกรรมการที่ดินและสิ่งแวดล้อมสภาผู้แทนราษฎรและสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติวันพรุ่งนี้
10: นายอรรถพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกล่าวถึงความคืบหน้าการปรับปรุงแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลานแก้ปัญหาพื้นที่ทับซ้อนและจัดระเบียบที่ดินทำกินให้ประชาชนอย่างยั่งยืนว่าจากมติคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติให้กลุ่มที่1 2 3และ5จะเสนอพิจารณาให้สอบสวนสิทธิ์เพื่อกำหนดปรับแนวเขตอุทยานใหม่จะต้องเสนอข้อมูลข้อเท็จจริงหารือกับคณะกรรมการที่ดินและสิ่งแวดล้อมสภาผู้แทนราษฎรจากนั้นจะส่งข้อมูลให้กับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติพิจารณาความเห็นของคณะกรรมการอุทยานผ่านกลไกโครงการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการหรือวันแมปแล้วนำความเห็นทั้งหมดมาประชุมร่วมกันให้ได้ข้อยุติอีกครั้งในวันพรุ่งนี้ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไปขณะที่นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะลงพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานรับทราบข้อเท็จจริงทั้งหมดและเร่งรัดการแก้ปัญหาให้กับประชาชนในพื้นที่ในวันที่18มิถุนายนนี้ปิยาพันธ์ยังเทียนรายงาน
3: จังหวัดตรังเตรียมพร้อมรับมือพื้นที่เสี่ยงน้ำล้นตลิ่งและแจ้งเตือนภัยน้ำท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำช่วงฤดูฝนเพื่อลดผลกระทบประชาชนให้มากที่สุด
11: นายทรงกรดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่ากองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรังได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เตรียมการรับมือพื้นที่เสี่ยงน้ำล้นตลิ่งและการแจ้งเตือนภัยน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มต่ำในช่วงฤดูฝนนี้โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงริมฝั่งแม่น้ำตรังและริมเทือกเขาบรรทัดหลังพื้นที่จังหวัดตรังมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ยังได้ติดตามแผนการระบายน้ำกำชับทุกท้องถิ่นต้องจัดเตรียมพื้นที่ปลอดภัยสำหรับอพยพประชาชนต้องไม่แออัดสะอาดและปลอดภัยต้องดูแลประชาชนอย่างใกล้ชิดเป้าหมายสูงสุดคือลดผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนให้ได้มากที่สุดยอยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
3: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกา
2: ตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
12: สวท.บุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
13: สำนักงานคอปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้เฮ็ดประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เฮียงข้างทุกคนในทุกช่วงเวลาของชีวิตเด้อทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคอปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th LINE official @oicconnect แล้วก็สำนักงานคอปภ.จังหวัดทั่วประเทศคอปภ.คุ้มครองผู้เฮ็ดประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้า
14: แม่ครับแม่ครับพี่คนนั้นก็ห้อยอะไรที่คออ่ะเท่มากเลยกลิ่นก็หอมด้วยเหมือนลูกอมเลยมีควันออกมาด้วยผมอยากได้อันนั้นนะครับแม่ซื้อให้ผมหน่อยนะนะนะแม่นะ
15: หึไหนลูกนั่นแม่ไม่ใช่ของเล่นนะมันคือบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายแถมผิดกฎหมายตั้งหาก
14: หึอันตรายยังไงเหรอครับแม
15: ่ลูกรู้ไหมมันหนักกว่าบุหรี่ธรรมดาด้วยซ้ำนะไอควันหวานๆที่ลูกเห็นน่ะมันแอบซ่อนสารเคมีหลายสิบชนิดเลยมีทั้งนิโคตินสูงทำให้เด็กติดได้ในเวลาไม่กี่วันแล้วก็สารที่ผสมลงไปน่ะสามารถทำลายปอดของเราแบบเงียบๆได้เลยนะลูกหลายคนลองแค่ครั้งเดียวก็ทั้งไอหอบเหนื่อยบางคนนะลูกปอดอักเสบเฉียบพลันถึงขั้นเข้าโรงพยาบาลก็มีนะลูกแม่ว่ามันไม่เท่เลยสักนิดนะลูกแม่ไม่อยากเห็นลูกต้องป่วยเพราะของแบบนี้หรอกนะ
16: บุหรี่
15: ีไฟฟ้าหวานลวงตาแต่ทำลายปอดจริงปกป้องลูกหลานของคุณหยุดควันอันตรายตั้งแต่วันนี้ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2
16: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการอโรคยาวาไรตี้ค่ะ

สวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการอโรคยาวาไรตี้ครับผมประวิชยาแดงเรือนรับหน้าที่ผู้ดำเนินรายการคุณผู้ฟังครับรายการอโรคยาวาไรตี้ไม่ได้มีเพียงความบันเทิงเท่านั้นนะครับแต่ยังมีสาระดีๆที่จะพาคุณผู้ฟังให้ห่างไกลจากโรคภัยแค่เจ็บต่างๆที่อยู่รอบตัวเราด้วยการรู้เท่าทันและป้องกันไว้ก่อนครับโดยทางรายการนะครับมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนายแพทย์เกรียงศักดิ์วัฒนาศิรกุลแพทย์ประจำเกรียงศักดิ์การแพทย์เป็นที่ปรึกษาประจำรายการครับคุณผู้ฟังครับอาการคันนะครับไม่ว่าจะเกิดจากด้วยสาเหตุอะไรแต่ก็คงจะสร้างความรำคาญให้กับผู้ที่มีอาการไม่มากก็น้อยใช่ไหมครับถึงแม้ว่าอาการคันนะครับจะหายได้เองด้วยการเกาในบริเวณนั้นๆแต่ถ้าไม่ระวังนะครับก็อาจทำให้แสบจนเกิดแผลได้เช่นกันนะครับคุณผู้ฟังครับหัวข้อที่จะนำมาพูดคุยในวันนี้นะครับก็เป็นหัวข้อเกี่ยวกับวิธีดูแลรักษาเมื่อเกิดอาการคันกันครับแต่ก่อนที่เราจะไปพูดคุยกันในรายละเอียดนะครับให้เราไปฟังบทเพลงกันก่อนนะครับ

0: คุณผู้ฟังครับมีผู้ให้คำนิยามไว้ว่าอาการคันนะครับคือความรู้สึกระคายเคืองที่ผิวหนังนะครับทำให้อยากจะเกาความรู้สึกนี้นะครับเกิดจากการกระตุ้นปลายประสาทในส่วนต่อระหว่างชั้นนอกของผิวหนังกับชั้นในของผิวหนังนะครับความรู้สึกนี้นะครับเกิดจากการกระตุ้นปลายประสาทที่ส่วนต่อระหว่างชั้นนอกของผิวหนังกับผิวหนังนะครับที่ผิวหนังเองและส่วนเนื้อเยื่อเมื่อบริเวณขาหนีบใบหูและรูจมูกเป็นบริเวณที่รู้สึกคันมากกว่าบริเวณอื่นๆนะครับคุณผู้ฟังครับให้เรามาเรียนรู้ข้อมูลเพิ่มเติมกันนะครับในช่วงรู้ไว้ใช่ว่าครับ
1: รู้ไว้ใช่ว่า
0: คุณผู้ฟังครับก่อนอื่นนะครับให้เรามาเรียนรู้ถึงกลไกที่ทำให้เกิดอาการคันซึ่งมีหลายอย่างนะครับเช่นมีสิ่งกระตุ้นที่ประสาทส่วนปลายหรือส่วนกลางนะครับการกระตุ้นที่ประสาทส่วนปลายนะครับเกิดได้จากสิ่งกระตุ้นทั้งภายในและภายนอกของร่างกายนะครับซึ่งการกระตุ้นภายนอกร่างกายนะครับที่สำคัญก็มีอยู่4ชนิดนะครับได้แก่ตัวกระตุ้นทางกายภาพตัวกระตุ้นทางไฟฟ้าตัวกระตุ้นทางเคมีพวกสิ่งแปลกปลอมต่างๆนะครับนอกจากนี้นะครับสิ่งกระตุ้นภายในร่างกายที่ทำให้เกิดปฏิกิริยาโดยตรงต่อปลายประสาทที่ผิวหนังได้แก่ฮิสตามีนเอนไซม์ที่ย่อยโปรตีนหรือยาบางชนิดวิตามิน B1 และการที่อวัยวะขาดเลือดไปเลี้ยงไปต้นครับนอกจากนี้นะครับยังมีปฏิกิริยาที่หลอดเลือดโดยเฉพาะการขยายตัวของหลอดเลือดจากการอักเสบหรืออาการคันที่ผิวหนังเนื่องมาจากโรคผิวหนังนะครับและสิ่งกระตุ้นจากสมองได้แก่ความกังวลความตื่นเต้นตกใจความเครียดหรือการใช้ยาจำพวกมอร์ฟีนโคเคนเป็นต้นครับสิ่งกระตุ้นที่ปลายประสาทรับความรู้สึกคันบริเวณที่ประสาทนะครับทำให้อยากเกาขึ้นมานี่เป็นเหตุผลที่บางคนบอกว่าถ้าคันแล้วก็อดไม่ได้นะครับหรือทนไม่ไหวจะต้องเกาหรือได้เกาแล้วนะครับก็จะรู้สึกหายคันสบายนั่นเองนะครับคุณผู้ฟังครับนอกจากนี้นะครับอาการคันเป็นอาการที่เกี่ยวกับทางจิตใจด้วยนะครับผู้ป่วยบางคนอาจจะบอกว่าคันมากหรือบางคนอาจจะคันน้อยอาการคันนะครับอาจพบได้ในโรคหลายชนิดนะครับจึงอาจจำแนกสาเหตุของอาการคันได้ง่ายๆเป็น2ชนิดนะครับคืออาการคันซึ่งเกิดจากโรคผิวหนังนะครับเช่นผดนะครับลมพิษผื่นจากการแพ้ยาเป็นต้นครับอย่างที่2นะครับก็คืออาการคันที่มีสาเหตุมาจากโรคภายในนะครับเช่นโรคตับมะเร็งของอวัยวะภายในหรือโรคเบาหวานซึ่งมักจะคันบริเวณซอกขาที่ชื้นนะครับมักจะมีเชื้อราร่วมด้วยนั่นเองนะครับคุณผู้ฟังครับช่วงนี้ไปพักฟังบทเพลงที่เตรียมมาฝากคุณผู้ฟังกันก่อนครับกับช่วงบทเพลงจากใจครับ
2: บทเพลงจากใจ

คุณผู้ฟังครับนอกจากสาเหตุที่กล่าวมาที่ทำให้คุณผู้ฟังมีอาการคันแล้วนะครับการสังเกตตำแหน่งที่เกิดอาการคันหรือเมื่อเกาแล้วมีลักษณะที่ผิดปกติเกิดขึ้นนะครับเช่นรอยเกาเป็นทางยาวที่ด้านหลังของต้นคอและส่วนบนของหลังนะครับเป็นอาการแสดงของโรคเหาลักษณะที่พบนะครับร่วมกับการเกาในโรคต่อมน้ำเหลืองอักเสบเรื้อรังนะครับมักจะมีต่อมน้ำเหลืองโตร่วมด้วยส่วนผิวหนังหนาด้านนะครับพบในโรคผิวหนังที่มีอาการอักเสบอย่างเฉียบพลันนะครับชนิดเรื้อรังรอยขีดข่วนเป็นแนวเกิดจากการเกาเบาๆหรือกดเบาๆนะครับเป็นแนวที่ผิวหนังนะครับทำให้หลอดเลือดหดตัวอันนี้สามารถพบได้ในคนปกตินั่นเองนะครับรอยแดงเป็นแนวนะครับเกิดจากการกระตุ้นหรือกดที่แรงขึ้นทำให้หลอดเลือดขยายตัวนะครับอันนี้ก็พบได้ในคนปกติเช่นกันครับส่วนรอยเกานะครับที่ปูดนูนนะครับบวมเล็กน้อยซึ่งเกิดหลังจากการเกามักจะเป็นอาการแสดงของโรคนะครับเช่นลมพิษเรื้อรังผิวหนังแห้งคันพบในคนที่เป็นโรคภูมิแพ้นะครับที่เกิดร่วมกับทางเดินหายใจต่อมไทรอยด์ทำงานน้อยนะครับผิวหนังคนสูงอายุในหน้าหนาวและผู้ที่ใช้สบู่และน้ำมากเกินไปครับส่วนผู้สูงอายุนะครับที่มีตุ่มน้ำพองเหมือนน้ำร้อนลวกร่วมกับอาการคันนะครับหรือคันทั่วตัวตลอดเวลาเป็นระยะเวลานานอาจเกิดร่วมกับโรคมะเร็งของอวัยวะภายในนั่นเองครับคนที่เป็นโรคหีดบางคนนะครับคุณผู้ฟังโดยเฉพาะในผู้ชายที่รักษาความสะอาดโดยปกตินะครับเมื่ออยู่ในที่ที่มีความร้อนและความชื้นสูงอาการคันนะครับก็มักจะเกิดร่วมกับการอุดตันของท่อต่อมเหงื่อนะครับทำให้เป็นผลคันได้ฟังอย่างนี้แล้วนะครับคุณผู้ฟังหลายท่านคงอยากจะรู้แล้วว่าวิธีการดูแลรักษาเมื่อเกิดอาการคันนะครับว่าควรปฏิบัติอย่างไรบ้างให้เรามาฟังกันครับโดยทั่วไปนะครับเมื่อเกิดอาการคันขึ้นมานะครับผู้ป่วยมักจะระงับอาการคันด้วยการเกาแรงๆนะครับจนเจ็บหรือผิวหนังถลอกจะช่วยระงับอาการคันได้ชั่วคราวนะครับแต่จะทำให้ผิวหนังอักเสบและคันมากขึ้นหลังจากนั้น5นาทีเพราะฉะนั้นนะครับจะต้องจำไว้เลยว่าเมื่อเกิดอาการคันนะครับอย่าเกานั่นเองขั้นแรกนะครับจะต้องหาสาเหตุของอาการคันขจัดพวกสิ่งรบกวนหรือสิ่งกระตุ้นทั้งหลายนะครับการขจัดสิ่งกระตุ้นทั้งหลายนะครับนั้นทำได้ไม่ยากอย่างเช่นหน้าหนาวนะครับอากาศเย็นลงและมีความชื้นน้อยจะทำให้ผิวหนังแห้งและแตกนะครับโดยสัญชาตญาณของมนุษย์นะครับก็อยากจะเอาผิวหนังที่แห้งและแตกออกก็โดยการเกานั่นเองนะครับพอยิ่งเกาก็ยิ่งคันครับดังนั้นเองนะครับควรหาครีมหรือโลชั่นทากันผิวแตกหรือพวกน้ำมันพืชนะครับเช่นน้ำมันมะพร้าวน้ำมันมะกอกงดผิงไฟในหน้าหนาวนะครับไม่ควรอาบน้ำร้อนเป็นต้นครับในหน้าหนาวนะครับควรจะอาบน้ำให้น้อยครั้งใช้สบู่วันละครั้งก็พอนะครับถ้าเหงื่อไม่ออกมากการอาบน้ำนะครับและใช้สบู่บ่อยๆจะทำให้ผิวแห้งนะครับและบางครั้งเกิดอาการคันนะครับสิ่งที่ต้องระวังอีกอย่างหนึ่งในหน้าหนาวนะครับก็คือดอกไม้นั่นเองครับบางคนนะครับก็แพ้ละอองเกสรพวกนี้นะครับทำให้เกิดอาการคันมีการสำรวจพบว่ามีผู้คนมากมายนะครับมีอาการแพ้เกสรถ้าแน่ใจว่าแพ้สิ่งเหล่านี้นะครับก็กินยาแก้แพ้นะครับถ้าเกิดอาการคันจากสิ่งรอบๆเช่นหิดเหาก็ควรที่จะกำจัดทิ้งนะครับคุณฟังครับบางคนที่มีอาการคันตลอดเวลานะครับด้วยสาเหตุทางจิตใจควรใช้ยากล่อมประสาทนะครับหรือยานอนหลับจะได้ผลดีนะครับสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการคันรุนแรงเช่นบางคนที่แพ้ยาแอสไพรินนะครับควรที่จะไปพบแพทย์หรือผู้ป่วยที่มีอาการคันรุนแรงนะครับและคันติดต่อกันเป็นเวลานานโดยไม่ทราบสาเหตุนะครับหรือหาสิ่งรบกวนไม่พบอย่างนี้ก็ต้องไปพบปรึกษาแพทย์เช่นเดียวกันนะครับคุณผู้ฟังครับอาการคันนะครับเกิดขึ้นได้กับคนทุกเพศทุกวัยอาจเกิดได้จากหลายสาเหตุอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วนะครับแต่สิ่งสำคัญนะครับก็คือห้ามเกาเมื่อเกิดอาการคันนะครับเพราะจะทำให้ยิ่งคันมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับขอขอบคุณข้อมูลและบทความสุขภาพดีๆนะครับจากเว็บไซต์สำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพหรือสสส.ครับ

คุณผู้ฟังครับช่วงเวลาของรายการเราใกล้จะหมดลงแล้วละครับทางรายการของเรามีหนังสือเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพหนังสือเล่มเล็กๆที่จะทำให้คุณผู้ฟังรู้ถึงความหมายของคำว่ารักและคุณค่าของการใช้ชีวิตอย่างมีสติปัญญารวมถึงบทเรียนทางไปรษณีย์และอื่นๆอีกมากมายนะครับที่จะทำให้คุณผู้ฟังรู้สึกอัศจรรย์ใจกับข้อคิดคำสอนและแนวทางในการดำเนินชีวิตที่ไม่เคยพบมาก่อนนะครับซึ่งอาจทำให้คุณผู้ฟังพบคำตอบที่แท้จริงในหลายๆด้านของชีวิตครับและสำหรับผู้ที่เรียนจบบทเรียนแล้วนะครับเรามีประกาศนียบัตรมอบให้ด้วยทั้งหมดนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นครับเพียงแค่ติดต่อเข้ามาหาเรานะครับเขียนและส่งมาที่สื่อมวลชนเสียงสันติตู้ปน131ปนจเชียงใหม่รหัสไปรษณีย์50000หรือที่ทางอีเมลนะครับ vop@voiceofpeace.org หรือโทรศัพท์เข้ามาก็ได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์053-242-654และช่องทางใหม่ของเรานะครับก็คือทาง LINE Official ที่ @voiceofpeace อย่าลืมแอดกันมาเยอะนะครับคุณผู้ฟังวันนี้ขอหนุนใจคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยข้อความจากพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ที่ว่าเหตุฉะนั้นเราจึงไม่ย่อท้อถึงแม้ว่ากายภายนอกของเรากำลังทรุดโทรมไปแต่จิตใจภายในนั้นก็ยังคงเจริญขึ้นใหม่ทุกวันเพราะว่าการทุกข์ยากเล็กๆน้อยๆของเราซึ่งเรารับอยู่ประเดี๋ยวเดียวนั้นจะทำให้เรามีศักดิ์ศรีถาวรมากหาที่เปรียบไม่ได้เพราะว่าเราไม่ได้เห็นแก่สิ่งของที่เรามองเห็นอยู่แต่เห็นแก่สิ่งของที่มองไม่เห็นเพราะว่าสิ่งของซึ่งมองเห็นอยู่นั้นเป็นของที่ไม่ยั่งยืนแต่สิ่งซึ่งมองไม่เห็นนั้นก็ถาวรนิรันดร์สำหรับวันนี้ผมประวิชยาแดงเรือนพร้อมด้วยทีมงานสื่อมวลชนเสียงสันติต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วล่ะครับขอพระเจ้าอวยพรคุณผู้ฟังทุกท่านสวัสดีครับ

0: วท.บุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: เจ็ดวิธีป้องกันการถือโกงเมื่อซื้อของออนไลน์หูบ่ว่าอยู่ในโลกออนไลน์อย่าไว้ใจไถง่ายๆแฮงซื้อของออนไลน์ยิ่งต้องเพิ่มความรอบคอบสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเพิ่นแนะ7วิธีป้องกันการถูกโกงเมื่อซื้อของออนไลน์ดังต่อไปนี้1อย่ารีบเสื้อโปรโมชั่น2นำเอาข้อมูลของผู้ขายไปตรวจสอบจาก Google ว่ามีประวัติการโกงบ่3. ดูจากรีวิวสินค้าแต่ระวังผู้ขายเฮ็ดรีวิวเองหรือว่าจ้างคนที่มีชื่อเสียงมารีวิวให้ซึ่งบ่แม่นเรื่องที่ผิดหากเป็นการรีวิวตามความเป็นจริงที่มีทั้งข้อดีข้อเสียบ่แม่นว่าย่องย่างเดียว 4. อาจลองสั่งซื้อของจำนวนหน่อยก่อนเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ขายมีตัวตนอีหลี 5. เลือกร้านที่มีการรีวิวการส่งสินค้าอย่างต่อเนื่องบ่ให้ใส่รูปเดิมเพื่อยืนยันว่ามีการส่งสินค้าอีหลีตรวจเบิ่งว่าเว็บไซต์นั้นๆมีการอัปเดตสินค้าเป็นประจำบ่ 6. จำไว้ว่าหากเว็บไซต์มีการจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าก็จะสร้างความน่าเชื่อถือหลายขึ้น 7. ตรวจสอบช่องทางการติดต่อร้านค้าควรโทรคุยหรือการวิดีโอคอลเพื่อให้เห็นว่าผู้ขายมีตัวตนก่อนตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการโดยพิจารณารายละเอียดเงื่อนไขให้เข้าใจสอบถามเพื่อประโยชน์ของผู้บริโภคเองสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคโทรสายด่วนสคบ1166ในวันและเวลาราชการเด้อผลิตชุดข้อมูลโดยกระทรวงมหาดไทยร่วมกับสำนักประชาสัมพันธ์เขต2กรมประชาสัมพันธ
0: ์ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเพลงรักพิทักษ์ประชาค่ะ

7วิธีป้องกันการถูกโกงเมื่อซื้อของออนไลน์ฮู้บ่ว่าอยู่ในโลกออนไลน์อย่าไว้ใจไผง่ายๆแฮงซื้อของออนไลน์ยิ่งต้องเพิ่มความรอบคอบสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเพิ่นแนะ7วิธีป้องกันการถูกโกงเมื่อซื้อของออนไลน์ดังต่อไปนี้1อย่ารีบเสื้อโปรโมชั่น2นำเอาข้อมูลของผู้ขายไปตรวจสอบจาก Google ว่ามีประวัติการโกงบ่3ดูจากรีวิวสินค้าแต่ระวังผู้ขายเฮ็ดรีวิวเองหรือว่าจ้างคนที่มีชื่อเสียงมารีวิวให้ซึ่งบ่แม่นเรื่องที่ผิดหากเป็นการรีวิวตามความเป็นจริงที่มีทั้งข้อดีข้อเสียบ่แม่นว่าย่องย่างเดียว4อาจลองสั่งซื้อของจำนวนหน่อยก่อนเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ขายมีตัวตนอีหลี5เลือกร้านที่มีการรีวิวการส่งสินค้าอย่างต่อเนื่องบ่ให้ใส่รูปเดิมเพื่อยืนยันว่ามีการส่งสินค้าอีหลีตรวจเบิ่งว่าเว็บไซต์นั้นๆมีการอัปเดตสินค้าเป็นประจำบ่6จำไว้ว่าหากเว็บไซต์มีการจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าก็จะสร้างความน่าเชื่อถือหลายขึ้น7ตรวจสอบช่องทางการติดต่อร้านค้าควรโทรคุยหรือการวิดีโอคอลเพื่อให้เห็นว่าผู้ขายมีตัวตนก่อนตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการโดยพิจารณารายละเอียดเงื่อนไขให้เข้าใจสอบถามเพื่อประโยชน์ของผู้บริโภคเองสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคโทรสายด่วนสคบ1166ในวันและเวลาราชการเด้อผลิตชุดข้อมูลโดยกระทรวงมหาดไทยร่วมกับสำนักประชาสัมพันธ์เขต2กรมประชาสัมพันธ์

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับนายกรัฐมนตรีเรียกประชุมรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามกรณีร้องเรียนทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: เธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
4: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
3: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
4: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
3: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
4: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: นายกรัฐมนตรีเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามการทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นขณะที่เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐไม่ขอตอบจะนำเป็นคดีพิเศษหรือไม่ขอหารือกับนายกรัฐมนตรีก่อน
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเรียกประชุมรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหารือกรณีการทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นที่ถึงเนียบรัฐบาลโดยนายพิสารเกษมสุขเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปตท.เปิดเผยก่อนการหารือว่าในส่วนของข้อมูลสำนักงานปตท.ได้รับเรื่องร้องเรียนในระดับหนึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างไม่ขอเปิดเผยรายละเอียดส่วนจะนำเรื่องนี้เป็นคดีพิเศษหรือไม่อย่างไม่ทราบขอหารือและไปรับนโยบายจากนายกรัฐมนตรีก่อนศักดิ์สิทธิ์รับสินรายงาน
1: ผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยออกหนังสือชี้แจงกรณีการจำหน่ายนมกล่องค้างสต็อกราคาต่ำเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายพื้นที่จัดเก็บและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้าน
8: างวชรีวรรณศรีผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยหรืออสค.ออกหนังสือชี้แจงต่อนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อชี้แจงเหตุผลและความจำเป็นในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมคงคลังของอสค.ภายหลังมีข้อสักถามเกี่ยวกับการจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมในราคาต่ำกว่าปกติว่าอสค.มีผลิตภัณฑ์นมคงคลังจำนวนประมาณ 15,000 พาเลทใช้พื้นที่จัดเก็บประมาณ 30,000 ตารางเมตรและมีภาระค่าเช่าพื้นที่จัดเก็บในอัตรา50บาทต่อตารางเมตรต่อเดือนคิดเป็นค่าใช้จ่ายประมาณ 1,500,000 บาทต่อเดือนซึ่งหากดำเนินการทำลายสินค้าจะต้องใช้ผู้ได้รับอนุญาตกำจัดสิ่งปฏิกูลตามกฎหมายโดยมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ย450บาทต่อพาเลทคิดเป็นค่าใช้จ่ายรวมประมาณ 6,750,000 บาทดังนั้นการจำหน่ายสินค้าแบบเหมาล็อตช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายขององค์กรได้ไม่น้อยกว่า 8,250,000 บาทจากการประหยัดค่าเช่าพื้นที่ และค่าทำลายสินค้าอีกทั้งยังทำให้อสคได้รับรายได้คืนมาเป็นเงินสดประมาณ5ล้านบาทที่ผ่านมาอสคได้ติดต่อหน่วยงานภาครัฐและผู้ประกอบการภาคเอกชนหลายแห่งเพื่อหาทางระบายสินค้าดังกล่าวแต่หลายหน่วยงานมีข้อจำกัดไม่สามารถรับซื้อผลิตภัณฑ์ได้ทั้งหมดจึงนำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมผู้บริหารระดับหัวหน้าฝ่ายก่อนมีมติให้จำหน่ายสินค้าแบบเหมาล็อตในราคาต่ำซึ่งเป็นแนวทางที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรในเชิงเศรษฐกิจและการบริหารจัดการทรัพย์สินอีกทั้งยังช่วยลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมกลิ่นและขยะจากผลิตภัณฑ์นมที่เสื่อมสภาพซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาด้านสุขอนามัยหากเก็บรักษาไว้เป็นเวลานานชวนันท์มาลีรายงาน
1: อำเภอตะกั่วป่าร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดระเบียบชายหาดในพื้นที่ขอให้ผู้ประกอบการหรือถอนร้านค้าและเพิงพักรุกล้ำชายหาดภายใน15วัน
9: นายดำรงฉิมทับนายอำเภอตะกั่วป่ากล่าวว่าอำเภอตะกั่วป่าได้ดำเนินการตามประกาศจังหวัดเรื่องห้ามมิให้ผู้ใดสร้างเพิงพักศาลาอาคารสิ่งปลูกสร้างใดๆรวมทั้งวางร่มโต๊ะเตียงหรือที่นั่งบริเวณพื้นที่ชายหาดในพื้นที่อำเภอตะกั่วป่าโดยดำเนินการร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยจัดระเบียบชายหาดในพื้นที่อำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาให้ผู้ประกอบการรื้อถอนร้านอาหารเพิงพักที่บุกรุกที่สาธารณะดำเนินการรื้อถอนให้แล้วเสร็จภายใน15วันนอกจากนี้ยังมีการติดตั้งแผ่นป้ายไวนิลและทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการในพื้นที่เพื่อกำหนดแนวทางการปฏิบัติในการบริหารจัดการพื้นที่ชายหาดให้ถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องณบริเวณชายหาดตำบลคึกคักและตำบลบางม่วงอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาหากมีการฝ่าฝืนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละพื้นที่ดำเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายโดยเคร่งครัดและรายงานผลการดำเนินการให้นายอำเภอตะกั่วป่าทราบทันทีชัดชัยจิตจำนองสวทตะกั่วป่ารายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.

0: นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: สิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่เครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมททีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์04462-5744และ081-725-6652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข04462-5989และ091-853-8358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดที่ยินไม่ออกเราบอกท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
2: ประกาศประกาศถ้าได้ยินเสียงนี้แล้วแสดงว่าท่านอาจจะมีความเสี่ยงโรคไวรัสตับอักเสบ B และ C แต่ไม่ต้องกังวลนะที่มาประกาศเพราะเฮลดี้ไปตรวจฟังนะใครที่เสี่ยงบ้างแล้วมีสิทธิ์อะไรบ้างคนไทยที่เกิดก่อนปีพ.ศ. 2535ตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ B และ C ได้1ครั้งส่วนโรคไวรัสตับอักเสบ C ตรวจฟรีปีละ1ครั้งในประชากร5กลุ่มเสี่ยงตามนี้นะผู้ที่มีเชื้อ HIV ผู้ใช้ยาเสพติดด้วยวิธีฉีดกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายบุคลากรสาธารณสุขผู้ต้องขังไปตรวจกันนะที่โรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือรพสตและศูนย์บริการสาธารณสุขทุกแห่งตรวจฟรีได้แล้ววันนี้ตรวจเลยรอไม่ได้ตรวจเร็วรักษาได้ห่างไกลมะเร็งตับสอบถามเพิ่มเติมได้ที่1422สายด่วนกรมควบคุมโรค
3: ลูกแกมันติดยาไอ้เขาก็ลูกกันทั้งนั้นแหละ
4: ฉันรู้แต่ฉันก็ไม่อยากให้มันถูกจับทำยังไงเดี๋ยวมั่งนี
3: ่ฉันเคยได้ยินมาว่าเดี๋ยวนี้ผู้เสพคือผู้ป่วยเด
4: ้ป่วยยังไงมันไม่ได้เป็นไข้เลยแก
3: ก็ป่วยติดยานี่ไงถ้าแกอยากจะช่วยลูกแกแกก็พามันไปเข้ารับการฟื้นฟูในโรงพยาบาลของรัฐเป็นแบบสมัครใจเข้าบำบัด
4: เอ้าเขาจะไม่แจ้งจับมันนี่แก
3: ไม่ถูกดำเนินคดีอาญาจ้าแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายและมีหน่วยงานสนับสนุนส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ลูกกลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุขลูกใครติดยาเขาก็พากันไปทั้งนั้นแหละ
4: โอ้คือดีแท้ไอ้เฉินไอ้เฉินตื่นตื่นพาแม่ไปโรงพยาบาลทีลูกชายแม
3: ่เอ็งก็ติดนี่ถึงจะไปโรงพยาบาล
4: เอ้าถ้าฉันบอกจะพามันไปมันจะไปนี่แกว่าน
5: โยบายผู้เสพเท่ากับผู้ป่วยช่วยคืนคนดีสู่สังคม
6: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ช่วงต่อจากนี้ไปท่านจะได้รับฟังรายการก้าวทันประกันสังคมค่ะ
7: สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์ขอนำท่านเข้าสู่รายการเพื่อลูกจ้างผู้ใช้แรงงานและผู้ประกอบอาชีพที่เป็นสมาชิกประกันสังคมรายการก้าวทันประกันสังคม

สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับก้าวทันประกันสังคมนะครับสวทพยายาม175เมกะเฮิรตซ์นะครับพบกับผมดารันพัฒน์อนุวิทย์นะครับคนซอกาวลูกหลานชาวบุรีรัมย์นะครับวันอาทิตย์ที่27กันยายน2569นะครับเป็นวันเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมนะครับตั้งแต่เวลา8นาฬิกาจนถึงเวลา16นาฬิกานะครับทุกเสียงมีความหมายนะครับร่วมกำหนดอนาคตประกันสังคมของเรานะครับก็พบกันเช่นเคยครับแล้ววันนี้เราก็มีสาระดีๆนะครับในเรื่องของการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมนะครับที่เราเรียกจริงๆชื่อจริงๆก็คือคณะกรรมการประกันสังคมเนาะก็ประกอบไปด้วยนะครับหน่วยงานของรัฐนะครับ7หน่วยเนาะแล้วก็ผู้แทนนะครับจากฝ่ายผู้นายจ้างแล้วก็ผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนซึ่งจะมาจากการเลือกตั้งซึ่งเราก็กำหนดให้มีการเลือกตั้งนะครับครั้งที่2ครับพอครั้งแรกก็เมื่อวันที่23ธันวาคม2566ที่ผ่านมาแล้วก็คณะกรรมการประกันสังคมก็อยู่ในวาระจนครบไปเมื่อเดือนกุมภาปี2569ครับแล้วก็ได้เตรียมการที่จะเลือกตั้งกันนะครับก็ก่อนอื่นแล้วก็เราขออนุญาตสรุปนะครับไทม์ไลน์นะครับให้ทราบสั้นๆนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงของการลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะครับตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569จนถึงวันที่15กรกฎาคม2569นะครับเป็นการใช้สิทธิ์ลงทะเบียนนะครับเพื่อที่จะใช้สิทธิ์เลือกตั้งถามว่าทำไมต้องมีการลงทะเบียนนะครับเป็นทำไมไม่ให้เปิดเสรีหรือว่าเปิดไปเลยเหมือนของ ผู้แทนหรือสสนะครับแต่ว่าเนื่องจากตัวสมาชิกของผู้ประกันตนนะครับผู้ประกันตนเราก็ประมาณ20ล้านนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเป็นการที่จะให้ทุกคนนะครับที่มีความประสงค์นะครับที่จะใช้สิทธิ์เลือกตั้งจริงนะครับลงทะเบียนนะเพื่อที่เราจะได้ดำเนินการนะครับในการคิดในส่วนของการตั้งค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆในการที่จะเบิกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการแต่ถ้าเรากำหนดเลยทั้งหมดเลยนะครับก็จะมีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูงเนาะนะครับในส่วนของวันที่1ถึงวันที่15กรกฎาคมนะครับก็จะเป็นช่วงของการรับสมัครผู้แทนฝ่ายนายจ้างแล้วก็ผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนนะครับสำหรับผู้ที่อาสานะครับจะเข้าไปช่วยนะครับเป็นที่ปรึกษาไปช่วยทำหน้าที่ในคณะกรรมการประกันสังคมเนาะก็สามารถที่จะยื่นใบสมัครได้ซึ่งตอนนี้ จากการประชุมของเราเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาครับเราก็สรุปได้ว่าเราจะจัดให้สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์นะครับเป็นสถานที่รับสมัครผู้แทนฝ่ายนายจ้างแล้วก็ผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนนะครับในส่วนของสาขาดังรองเราไม่ได้เปิดเป็นที่รับสมัครแต่ว่าเราจะเปิดเป็นศูนย์อำนวยการเช่นเดียวกันเพราะว่าตอนนี้เราตั้งเป็นศูนย์อำนวยการจัดการเลือกตั้งนะครับคณะกรรมการประกันสังคมฝ่ายผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเนาะก็เราได้จัดตั้งแล้วก็ใช้ทั้งเจ้าหน้าที่ทั้งจังหวัดในสำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์สาขานางรองนะครับเป็นเจ้าหน้าที่ในการอำนวยความสะดวกประจำศูนย์อำนวยการเลือกตั้งจัดการเลือกตั้งนะครับก็ในส่วนของการรับสมัครช่วงวันที่1ถึงวันที่15นะครับก็เราไม่เว้นวันหยุดราชการก็สามารถดำเนินเข้ามาสมัครได้เลยนะครับเราก็จะมีเจ้าหน้าที่จัดเจ้าหน้าที่แต่ว่าการรับสมัครนะครับก็ต้องมาสมัครที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์นะครับก็เบื้องต้นเราก็จะใช้หอประชุมชั้น2ของสำนักงานนะครับแบ่งเป็นโซนของผู้แทนฝ่ายนายจ้างแล้วก็ผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนนะครับแต่ว่าที่สาขานางรองเราก็จะมีเจ้าหน้าที่ประจำอยู่ที่สาขาเพื่อที่จะให้ข้อมูลข่าวสารนะครับอันนี้ก็คือแจ้งประชาสัมพันธ์ว่าเราจะจับรับสมัครที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์เนาะก็จริงๆเราก็สามารถสมัครได้ทุกแห่งทั่วประเทศนะครับในส่วนของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดหรือกรุงเทพมหานครพื้นที่นะครับในทั้ง12แห่งนะครับก็สามารถเข้าไปได้สำหรับผู้ที่ต้องการที่จะอาสานะครับในส่วนตรงนี้ ส่วนวันที่10สิงหาคม2569จะเป็นการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะครับก็คือคนที่ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งนั่นแหละครับวันที่10สิงหานะครับเราจะประกาศรายชื่อนะครับส่วนวันที่19สิงหาคม2569จะเป็นการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สมัครรับการเลือกตั้งนะครับก็คือคนที่สมัครเป็นผู้แทนฝ่ายไม่ว่าจะเป็นผู้แทนฝ่ายนายจ้างนะครับหรือผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนซึ่งการเลือกตั้งจะเลือกมาฝ่ายละ7ท่านนะครับ7คนเนาะ ก็จะเป็นการประกาศรายชื่อนะครับก็ซึ่งในวันก็จะได้หมายเลขนะครับเรียบร้อยซึ่งการที่ท่านมาสมัครนะครับเราจะมีการแรนดอมเลขอยู่แล้วครับมันจะเป็นการเชื่อมต่อระบบออนไลน์นะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่าท่านจะไม่ได้ รับหมายเลขตามที่ท่านต้องการมันเป็นการคือแต่ละจังหวัดก็บันทึกข้อมูลเข้าไปนะครับแล้วระบบมันก็จะไปจัดตา
ามระบบตามคิวครับตัวนี้นั่นมันก็จะไม่มีการแทรกคิวเด็ดขาดนะฮะนี่ก็คือเบื้องต้นนะครับแล้วก็สุดท้ายคือวันอาทิตย์ที่27กันยายน2569นะครับก็จะเป็นวันเลือกตั้งนะครับในเบื้องต้นเราก็ตอนนี้ก็คือในที่ประชุมจริงตอนนี้เราก็มีนะครับการกำหนดตุ๊กตาในที่เลือกตั้งไว้เบื้องต้นแล้วนะครับแต่ว่าถ้ายังไงเดี๋ยวขออนุญาตรอหลังจากที่เรามีการกำหนดที่เลือกตั้งให้เรียบร้อยนะครับแต่ตอนนี้ก็คือ5ขั้นเข้าไปในระบบของการลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งมันจะให้ท่านเลือกเป็นเฉพาะอำเภอก็คือบุรีรัมย์ก็มี23อำเภอท่านก็สามารถเลือกได้ปกตินะครับในส่วนของสถานที่นะครับหลังจากที่เราได้กำหนดที่เลือกตั้งได้แล้วนะครับว่าเราจะมีกี่แห่งกี่อำเภอหรือมีในลักษณะแบบไหนเราก็จะมีแจ้งไปนะครับซึ่งในช่วงวันที่1ถึงวันที่15กรกฎาคม2569ท่านก็สามารถเปลี่ยนแปลงนะครับที่ลงทะเบียนเลือกตั้งหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่างๆได้แต่ต้องเป็นช่วงวันที่1ถึงวันที่15กรกฎาคม2569นะครับซึ่งท่านจะต้องมาเปลี่ยนด้วยตนเองนะครับตอนเรานะครับอันนี้ก็ซึ่งเราได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่นะครับที่จะคอยอำนวยความสะดวกในส่วนตรงนี้อยู่แล้วเนาะก็จริงๆแล้วหลายๆท่านอาจจะไม่ทราบนะครับว่าบอร์ดประกันสังคมมีความสำคัญยังไงนะแต่ว่าเพราะก่อนหน้านี้ครับเรามาจากการแต่งตั้งตลอดนะครับก็แต่ตอนนี้เราเปลี่ยนเป็นการเลือกตั้งมาครับนี่เป็นครั้งที่2นะครับก็ครั้งนี้ก็ถือว่าได้รับความสนใจจากผู้ที่อาสาที่จะมาเป็นสมัครเป็นผู้แทนฝ่ายนายจ้างหรือผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนนะครับก็คือหลักง่ายๆครับในส่วนของผู้แทนในฝั่งนายจ้างก็จะต้องมีคุณสมบัติในเรื่องของนายจ้างแต่ว่าถ้าเป็นนายจ้างที่เป็นนิติบุคคลนะครับก็จะต้องมีผู้มีอำนาจนะครับซึ่ง เวลาที่จะลงทะเบียนหรือรับสมัครก็จะใช้ได้แค่บริษัทเดียวเพราะว่าบางท่านอาจจะเป็นกรรมการในหลายบริษัทเนาะก็สามารถเลือกได้บริษัทเดียวนะครับวิธีการก็คือเราจะดูเลขจากเลข13หลักซึ่งถ้าท่านลงทะเบียนซ้ำมันจะไม่อนุญาตนะครับแต่ท่านก็สามารถเปลี่ยนได้ครับก็อย่างที่บอกก็คือช่วงวันที่1ถึงวันที่15กรกฎาคมนะครับในการที่จะเปลี่ยนแปลงนะครับตัวนี้ได้นะครับส่วนผู้ประกันตนก็ไม่มีปัญหาอะไรก็สามารถลงทะเบียนได้ปกติแต่จะใช้เลขบัตรประชาชนนะครับแต่ว่าในข้อมูลนะครับตอนนี้ถ้าใคร ลงทะเบียนผ่าน SSO Pass นะครับการยืนยันตัวตนนะครับต้องใช้ Thai ID ครับแอปพลิเคชัน Thai ID นะครับในการลงทะเบียนหรือการยืนยันตัวตนนะครับเพราะว่ามันถือว่าเป็นระบบที่ปลอดภัยนะครับตอนนี้เรามีการปรับระบบนะครับถ้าเป็นส่วนของนายจ้างก็สามารถลงทะเบียนผ่าน e-service นะครับซึ่งการจะเชื่อมต่อ e-service ท่านก็สามารถผ่านเข้าผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th นะครับหรือนะครับถ้าท่านเข้าไปที่SSO Passท่านก็ ต้องเข้าไปตัวระบบ e-service นะครับแต่ว่า มันจะไม่มีเมนูที่จะลงทะเบียนโดยตรงครับแต่ถ้าเป็นผู้ประกันตนถ้าท่านเข้าผ่าน SEO Pass เนี่ยครับมันจะมีเมนูสำหรับให้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์โดยตรงนะครับแต่นายจ้างก็คือท่านสามารถเข้าไปในระบบ e-service ได้ครับเนาะก็ไม่ว่าจะเข้าผ่านทางเว็บไซต์หรือเข้าผ่านทางช่องทางไหนก็ตามที่จะสามารถเข้าไปได้นะครับอันนี้คือความแตกต่างนะครับในการที่จะลงทะเบียนเนาะช่วงนี้ก็เมื่อวานข้อมูลล่าสุดนายจ้างก็ได้จะอยู่ที่ประมาณ 5,000ท่าน 5,000 คนนะครับที่ลงทะเบียนใช้สิทธิ์ไปแล้วแล้วก็ผู้ประกันตนก็อยู่ประมาณ 500,000 นิดๆนะครับอันนี้ก็ถือว่าก็ปีนี้นะครับครั้งนี้ถือว่าทั้งนายจ้างทั้งผู้ประกันตนให้ความสนใจในการที่จะลงทะเบียนใช้สิทธิ์นะครับซึ่งทางสำนักงานประกันสังคมเองก็พยายามที่จะอำนวยความสะดวกนะครับในการที่จะใช้สิทธิ์ได้เนาะก็เดี๋ยวขออนุญาตพักฟังเพลงสักหนึ่งเพลงเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อในเรื่องของไทม์ไลน์ต่างๆหรือแผนหรือสาระน่ารู้ที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งนะครับเชิญครับ

ไปแล้ว1เพลงเนาะก็เมื่อกี้เราคุยกันในเรื่องของการลงทะเบียนนะครับที่จะขอใช้สิทธิ์นะครับทีนี้ก็เรามาคุยรายละเอียดในเรื่องของคุณสมบัติของคนที่จะมีสิทธิ์เลือกตั้งเนาะก็คือจะต้องมีสัญชาติไทยนะครับทั้งนายจ้างและผู้ประกันตนนะครับต้องมีสัญชาติไทยนะครับแล้วก็ถ้าเป็นนายจ้างก็ต้องขึ้นทะเบียนเป็นนายจ้างตามกฎหมายประกันสังคมนะครับไม่น้อยกว่า6เดือนก่อนมีการเลือกตั้งนะครับก็คือช่วงเดือนพฤศจิกายนนะครับจนถึงพฤษภาคมนะเพราะว่าเรามีการประกาศให้มีการเลือกตั้งเมื่อวันที่25พฤษภาคมนะครับก็แล้วก็ในส่วนของตั้งแต่พฤศจิกายนถึงเมษาครับเพราะว่าเราประกาศเลือกตั้งเดือนพฤษภาคมครับเราก็จ่ายเงินสมทบมาไม่น้อยกว่า3เดือนนะครับใน6เดือนนะครับก็เช่นเดียวกันนายจ้างก็เช่นเดียวกันแต่ว่าถ้าเป็นนิติบุคคลก็คือจะต้องเป็นผู้ที่มีลงอำนาจลงนามแทนในนิติบุคคลนั้นนะครับอันนี้ก็คือคุณสมบัติของผู้ที่มีสิทธิ์นะครับที่จะใช้สิทธิ์ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะครับทีนี้ถ้าคุณสมบัติของคนที่จะรับสมัครเลือกตั้งนะก็อย่างที่บอกก็ต้องเป็นนายจ้างหรือผู้ประกันตนนะครับส่งเงินสมทบมาไม่น้อยกว่า36เดือนก็คือกรกฎาคม66ถึงมิถุนา69นะครับในวันจนถึงนะครับแล้วก็ได้ลงทะเบียนเพื่อใช้สิทธิ์เลือกตั้งแล้วมีสัญชาติไทยอายุ25ปีบริบูรณ์นะครับจนถึงวันเลือกตั้งนะครับลักษณะต้องห้ามนะครับก็จะมีประมาณ8ข้อเนาะในเรื่องของกฎหมายในโทษจำคุกอะไรต่างๆครับอันนี้ก็จะเป็นนะครับในส่วนของรายละเอียดตรงนี้เนาะครับก็ยังไงก็ถือว่าเรามาร่วมกันนะครับในการที่จะลงทะเบียนนะครับใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะครับก็ย้ำนะครับช่องทางในการลงทะเบียนนะครับระหว่างวันที่1จนถึงวันที่15กรกฎาคม1มิถุนายนจนถึง15กรกฎาคม2569นะครับไม่ว่าจะผ่านทางเว็บไซต์ของประกันสังคมครับ www.sdo.gl.th นะครับก็คือได้ทั้งนายจ้างและผู้ประกันตนนะครับตลอด24ชั่วโมงถ้าเป็นแอปพลิเคชันเอเดโรพัทนะครับก็จะเป็นเฉพาะผู้ประกันตนนะครับแต่ท่านก็สามารถเข้าผ่านอีเซลเซอร์วิสได้ผ่านทางเอเดโรพัทนะครับในส่วนของสำนักงานประกันสังคมไม่ว่าจะเป็นพื้นที่กรุงเทพมหานครพื้นที่จังหวัดหรือสาขานะครับช่วง1ถึง30มิถุนายนก็คือ8นาฬิกา30นาทีจนถึง16นาฬิกาทุกวันนะครับแต่เว้นวันหยุดราชการนะครับแต่ถ้าช่วงระหว่างตั้งแต่1ถึง15กรกฎาคม2569ครับก็จะตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการครับก็อย่างที่เมื่อกี้นำเรียนไว้ตอนต้นเนาะว่าในส่วนของบุรีรัมย์แล้วก็นางรองนะครับเราก็จะจัดเจ้าหน้าที่นะครับเป็นการอำนวยความสะดวกนะเป็นในเรื่องของการจัดการเลือกตั้งนะครับจะจัดเจ้าหน้าที่ประจำอยู่ตลอดเนาะส่วนตรงนี้ทีนี้เรามาดูกันในเรื่องแผนนะครับในการที่จะในเรื่องของการเลือกตั้งจัดการเลือกตั้งครั้งนี้เนาะก็ช่วงลงทะเบียนเลือกตั้งก็เป็นช่วงที่จนถึง15กรกฎาคมเนาะหลังจากนั้นก็ทางสำนักงานนะครับโดยกกต.นะครับร่วมกับกดด.จะจัดทำเป็นบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเพื่อให้กดต.ประจำจังหวัดเป็นผู้ประกาศแล้วก็จะติดประกาศเนาะก็คาดว่าจะดำเนินการภายในวันที่4สิงหานะครับวันที่10สิงหาก็จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเนาะก็ผ่านทางเว็บไซต์นะครับผ่านที่ไปที่สำนักงานประกันสังคมนะครับทุกแห่งนะครับแล้วก็ EDO Plus นะครับถ้าเกิดว่าท่านต้องการที่จะเพิ่มชื่อถอนชื่อก็ต้องดำเนินการภายในวันที่16กันยา2569นะครับหลังจากนั้นก็วันที่29นะครับก็ถ้าเกิดว่ามีประกันยื่นคำร้องหรือถูกถอนชื่ออะไรต่างๆต่อกดต.แล้วก็จะสามารถยื่นคำร้องทบทวนได้นะครับในภายในวันที่21กันยา2569นะครับถ้าในส่วนของการรับสมัครเนาะก็คือผู้แทนนะที่จะมีความประสงค์ที่จะสมัครเป็นผู้แทนฝ่ายนายจ้างหรือฝ่ายผู้ประกันตนเนาะก็จะกำหนดรับสมัครอย่างที่บอกครับอย่างที่นำเรียนก็คือ1ถึง15กรกฎาคม2569นะครับแล้วก็ระหว่างนี้เราจะมีการตรวจสอบคุณสมบัตินะครับโดยการที่เพื่อที่จะส่งไปให้เราก็จะแจ้งให้ผู้รับสมัครทราบนะครับอย่างโดยเร็วที่สุดนะครับก็ถ้าช่วงวันที่26ถึง28กรกฎาคมนะครับผู้สมัครก็สามารถยื่นคำร้องคัดค้านการไม่รับสมัครต่อกรต.ได้นะครับถ้าเกิดว่าในส่วนตรงนี้นะครับเราก็พิจารณาแล้วก็เราก็จะวินิจฉัยแจ้งแล้วมีคำสั่งเกี่ยวกับการในเรื่องของสิทธิ์รับเลือกตั้งก็คือภายในวันที่7สิงหาคมนะก็จะทราบทั้งหมดนะครับส่วนในส่วนตรงนี้ก็แล้ววันที่19สิงหาคมครับอย่างที่เมื่อกี้สรุปในไทม์ไลน์เราก็จะประกาศรายชื่อผู้รับสมัครเลือกตั้งรวมถึงหมายเลขประจำตัวนะครับ
ในสุดท้ายแล้วก็ถ้าเกิดต้องมีการเพิ่มชื่ออะไรต่างๆก็ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่24สิงหานะครับก็ตรวจสอบเบื้องต้นแล้วก็สุดท้ายก็คือภายในวันที่9วันที่โทษครับวันที่5กันยาแล้วก็จะมีการพิจารณาอีกครั้งหนึ่งนะครับในการกรณีที่มีการขอเพิ่มชื่อผู้รับสมัครนะครับวันที่7กันยาก็จะเป็นการประกาศรายชื่อเพิ่มเติมนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือวันเลือกตั้งก็คืออาทิตย์ที่27กันยา2569นะครับอันนี้ก็คือเป็นรายละเอียดแผนนะครับในการดำเนินการเลือกตั้งในครั้งนี้นะครับแต่ตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนแรกนะครับในการลงทะเบียนเพื่อใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งนะครับแล้วก็อีกไม่กี่วันนะครับก็พุธหน้าเนาะเราก็จะเริ่มรับสมัครเป็นในส่วนของผู้แทนไม่ว่าจะเป็นฝ่ายนายจ้างหรือผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนนะครับในการที่จะให้ผู้ที่มีจิตอาสานะผู้ที่อยากจะอาสาเข้ามานะครับช่วยกันนะครับบริหารกองทุนตัวนี้นะครับซึ่งเราก็จะดำเนินการนะครับแล้วก็ในการอยู่การตามวาระนะครับก็จะ2ปีนะครับตอนนี้ตามระเบียบแล้วตอนนี้เราใช้ระเบียบกระทรวงแรงงานว่าด้วยการเลือกตั้งนะครับปี2564นะครับเราก็เลือกตั้งครั้งแรกปี66 2566ซึ่งบุรีรัมย์ตอนนั้นก็มีคนลงทะเบียนประมาณ 8,000 กว่ารายแต่ว่าก็มาใช้สิทธิ์ประมาณสัก 700-800 นะครับในจ้างลงทะเบียน12รายนะครับก็มีมาใช้สิทธิ์ประมาณ5รายนะครับซึ่งแต่ว่าปีนี้ครับดูจากแนวโน้มก็น่าจะมีผู้ที่ให้ความสนใจนะเพราะว่าตอนนี้ตัวยอดของบุรีรัมย์ก็เพิ่มขึ้นจากเดิมอยู่พอสมควรนะครับแต่ว่าก็จะมีการเลือกในทุกอำเภอเนาะตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของการที่จะดำเนินการในการที่จะเตรียมความพร้อมนะครับในการที่จะจัดหน่วยจัดที่เลือกตั้งนะครับเพราะว่าสำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์ถือเป็น1หน่วยเลือกตั้งนะครับส่วนที่เลือกตั้งนะครับเราก็จะกำหนดอีกครั้งนึงนะครับตอนนี้ในถ้าท่านเข้าไปลงทะเบียนอย่างที่บอกครับว่าจะเป็นการลงทะเบียนเลือกอำเภอก่อนนะครับก็เราจะมีทั้งหมด23อำเภอนะครับซึ่งในการกำหนดคร่าวๆนะครับที่เรามองก็คือก็น่าจะเป็นส่วนราชการนะอาจจะเป็นหอประชุมของที่ว่าการอำเภอแต่ละแห่งแต่ละในส่วนตรงไหนที่มีข้อติดขัดก็อาจจะใช้ในพื้นที่ของหน่วยงานราชการอย่างเช่นเทศบาลนะครับหรือหอประชุมต่างๆนะครับที่จะเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกันตนนะครับที่จะต้องมาใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งในครั้งนี้เนาะก็หลายๆท่านก็อาจจะคิดว่าทำไมถึงต้องได้มีการเลือกตั้งมันก็จะมีความสำคัญนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาอย่างที่บอกครับว่ามันเป็นการแต่งตั้งมาตลอดนะครับแล้วก็มีการเรียกร้องนะครับแล้วก็มีการที่จะให้มีการเลือกตั้งซึ่งเราก็ดำเนินการแล้วแต่ว่าการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมานะครับหรือแม้กระทั่งครั้งนี้เองจริงๆระเบียบอะครับก็จะมีสามารถเลือกได้โดยระบบออนไลน์นะครับผ่านอิเล็กทรอนิกส์นะครับแต่ว่าเรายังมองว่าอาจจะยังไม่มีความพร้อมตรงนั้นนะครับก็ต้องมีเวลาในการที่จะปรับปรุงนะครับในวิธีการเลือกตั้งซึ่งอนาคตอาจจะมีการเลือกตั้งที่จะทำให้ผู้ประกันตนนะครับสามารถใช้สิทธิ์หรือลงทะเบียนนะครับหรืออาจจะไม่ต้องลงทะเบียนก็ได้นะครับอาจจะมีการใช้สิทธิ์เลยนะครับตรงนี้ก็เราก็ต้องมีการถอดบทเรียนในการเลือกตั้งนะครับซึ่งครั้งที่แล้วเราก็ถอดบทเรียนในการเลือกตั้งนะครับก็จะได้รับเสียงสะท้อนในหลายเสียงในเรื่องของการที่สถานที่ในการเลือกตั้งในการที่จะไปลงคะแนนเลือกตั้งบางทีบางแห่งอาจจะไม่อาจจะไกลนะครับอย่างของบุรีรัมย์ครั้งที่แล้วเราใช้ที่หอประชุมสารกลางจังหวัดนะครับก็เราใช้เป็นแค่ที่เลือกตั้งเดียวแต่ว่ามีหลายที่เลือกตั้งนะเป็นจุดเลือกตั้งเดียวแต่เราว่ามีแต่หลายที่เลือกตั้งตอนนั้นก็มีทั้งหมด9แห่งนะครับในหอประชุมใหญ่เลยแต่ว่าครั้งนี้เราอาจจะต้องมีการปรับนะครับอาจจะต้องใช้ในพื้นที่ในส่วนไหนที่จะสามารถให้ผู้ประกันตนนะครับหรือนายจ้างนะครับไปใช้สิทธิ์ได้ง่ายนะในเรื่องของสถานที่นะครับการอำนวยความสะดวกในเรื่องสถานที่เราก็กำลังคุยกันนะครับในการที่จะหารือกันว่าเราจะดำเนินการยังไงเนาะจริงๆการเลือกตั้งครั้งนี้ครับเมื่อการประชุมครั้งที่แล้วนะครับเราก็ได้มีการนะครับมีคำสั่งนะครับแต่งตั้งผู้แทนนะครับจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับแล้วก็ในส่วนของปกครองจังหวัดนะครับที่ทำการปกครองจังหวัดแล้วก็สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดนะครับก็ถือว่าเป็น3หน่วยงานนะครับที่ให้คำแนะนำนะครับแล้วก็ช่วยในการประสานติดต่อประสานงานต่างๆนะครับกับหน่วยงานอื่น
ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานเอกชนนะครับแล้วก็จะให้คำปรึกษานะครับแนะนำวิธีนะครับเนื่องจาก3หน่วยนี้ครับก็จะมีความเชี่ยวชาญในเรื่องการเลือกตั้งนะเพราะว่าผ่านการเลือกตั้งในทุกระดับมานะครับในส่วนของสำนักงานประกันสังคมเองก็จะถือว่าไม่ได้มีความเชี่ยวชาญนะครับแต่เราก็มีความจำเป็นแล้วก็ถือว่าเป็นภารกิจพิเศษนะครับที่จะช่วยกันนะครับเพื่อให้การเลือกตั้งของภายในจังหวัดบุรีรัมย์ของเรานะครับโปร่งใสแล้วก็บริสุทธิ์ยุติธรรมที่สุดนะครับไม่มีการร้องเรียนนะครับอะไรต่างๆครับอันนี้คือสิ่งที่เราได้พูดคุยแล้วก็เป็นในสิ่งที่เราพยายามที่จะทำให้เห็นชัดเจนเนาะขออนุญาตพักฟังเพลงสักหนึ่งเพลงครับเดี๋ยวช่วงท้ายเราจะมาคุยเรื่องมาตรา40กันครับเชิญครับ

ลงเพราะๆไปอีกหนึ่งเพลงเนาะก็อย่างที่บอกครับว่าส่วนใหญ่ช่วงท้ายนะครับเราก็จะมาคุยในเรื่องของนะครับผู้ประกันตนโดยสมัครใจมาตรา40นะครับเพราะว่าเราให้ความสำคัญในเรื่องนี้นะครับในการที่จะให้นะครับผู้ประกันตนนะครับจ่ายเงินสมทบอย่างต่อเนื่องเพื่อจะได้รับสิทธิประโยชน์อย่างต่อเนื่องเนาะดูกันในเรื่องของคนก็คือบุคคลทั่วไปนะครับที่ประกอบอาชีพอิสระไม่เป็นผู้ประกันตนนะครับที่ทำงานบริษัทนะครับหรือสถานประกอบการก็คือผู้ประกันตนตามมาตรา33นะครับหรือผู้ประกันตนที่สมัครใจในการที่จะต่อก็คือมาตรา39เนาะแล้วก็ไม่เป็นข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจนะครับเป็นสัญชาติไทยนะครับอายุตั้งแต่15ปีบริบูรณ์แต่ไม่เกิน65ปีบริบูรณ์นะครับถ้าเกิดว่าเป็นผู้พิการทางร่างกายแต่ว่ารับรู้สิทธิ์ก็สามารถสมัครได้นะครับถ้าคนที่จะไม่มีสมิทสมัครก็คือไม่ใช่คนไทยเนาะเป็นผู้ประกันตนเมื่อกี้ครับผู้พิการทางสติปัญญาหรือผู้พิการที่ไม่สามารถรับรู้สิทธิ์ได้นะอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อที่สำคัญเพราะว่าถ้าถึงเวลาจะสมัครเข้าไปแล้วถ้าเกิดว่าที่จะต้องได้รับสิทธิประโยชน์อาจจะเสียสิทธิ์ตรงนั้นไปนะครับหลักฐานการสมัครก็ต้องแค่ใช้บัตรประชาชนครับก็คือสามารถดำเนินการสมัครได้เลยนะครับทีนี้สิ่งที่ผู้ประกันตนโดยสมัครใจคือมาตรา40จะต้องให้ความสำคัญคือเมื่อขึ้นทะเบียนเราก็ต้องจ่ายเงินสมทบทันทีครับแล้วก็พยายามที่จะจ่ายเงินสมทบทุกเดือนนะครับหรือจ่ายล่วงหน้าได้12เดือนนะครับเพราะจะไม่สามารถจ่ายย้อนหลังได้นะครับนี่ก็อีกข้อสำคัญข้อหนึ่งก็คือถ้าเกิดว่าเป็นผู้ประกันตนที่ไม่มีทายาทเนาะก็ปลดก็แจ้งเจ้าหน้าที่หรือก็ติดต่อที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสาขาทุกแห่งนะครับเพื่อที่จะขอเอกสารในการที่จะระบุผู้มีสิทธิ์นะครับในการรับสิทธิประโยชน์ช่องทางการรับสมัครไม่ว่าจะทางสำนักงานประกันสังคมนะครับเคาน์เตอร์เซอร์วิส7-11นะครับ ธนาคารธกสนะครับแล้วก็ผ่านเว็บไซต์นะครับสายด่วน1506นะครับผ่านทางแอปทางลัดนะครับผ่านทางแอปพลิเคชัน LINE นะครับผ่านทาง HO Plus นะครับรวมไปถึงเครือข่ายประกันสังคมนะครับท่านก็สามารถติดต่อได้เลยครับก็มี3ทางเลือกนะครับตอนนี้มี3ทางเลือกซึ่งสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับก็จะมีรับเงินทดแทนในการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยนะครับก็ได้คืนละวันละ300บาทต่อวันนะครับถ้าในเรื่องของทุพพลภาพก็จะได้ตั้งแต่ 1,000 ถึง 3,000 ขึ้นอยู่กับทางเลือกนะครับกรณีเสียชีวิตก็คือ 25,000 กับ 50,000 แล้วแต่ทางเลือกชราภาพก็เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ถ้าเป็นทางเลือกที่3ก็จะได้ในเรื่องของสงเคราะห์บุตรด้วยเนาะทีนี้ถ้าเรามาแยกในแต่ละทางเลือกนะครับว่าแต่ละทางเลือกได้รับสิทธิประโยชน์อะไรบ้างทางเลือกที่1 นะครับจ่ายเดือนละ70บาทนะครับถ้าเกิดว่าประสบอันตรายหรือเจ็บ

ป่วยแล้วก็ต้องนอนพักรักษาตัวตั้งแต่1วันขึ้นไปจะได้วันละ300นะถ้าเกิดแพทย์สั่งให้คนพักนะครับก็ได้วันละ200นะครับแล้วก็ถ้าไปพบแพทย์เป็นผู้ป่วยนอกนะครับแล้วก็มีใบรับรองแพทย์มาแสดงก็จะได้ครั้งละ200นะครับแต่ไม่เกิน3ครั้งต่อปีนะครับทั้งหมดก็จะได้ไม่เกินทั้งหมด30วันต่อปีนะสำหรับทางเลือกที่1ซึ่งจ่าย70บาทนะครับในส่วนของทุพพลภาพนะครับสำหรับทางเลือกที่1เนาะก็จะตั้งแต่ 1,000 จนถึง 2,000 บาทก็คือจ่ายเงินสมทบนะครับ6เดือนใน10เดือนจะได้ 1,000 บาทต่อเดือนนะครับ12เดือนใน20เดือนนะครับจะได้ 1,300 บาทต่อเดือน25เอ้ยขออภัยครับ24ใน40เดือน 1,600 บาทต่อเดือน36ใน60เดือนนะครับจะได้ 2,000 บาทต่อเดือนนะครับตลอดชีวิตครับนะครับแล้วก็ในส่วนของค่าทำศพนะครับก็คือถ้าเกิดจ่ายมาแล้วไม่น้อยกว่า6ใน12เดือนนะครับแต่ถ้าเป็นกรณีอุบัติเหตุก็1ใน6เดือนก็ได้นะครับก็จะได้รับค่าทำศพ 25,000 บาทสำหรับทางเลือกที่1นะครับถ้าเกิดจ่ายเงินสมทบมาแล้ว60เดือนนะครับก็จะได้เพิ่มอีก 8,000 บาทก็รวมเป็น 23,000 นะครับแต่ว่าในส่วนของชราภาพจะไม่คุ้มครองเนาะนี่สำหรับทางเลือกที่2ก็จ่ายเดือนละ100บาทนะครับก็สิทธิประโยชน์เจ็บป่วยก็จะคล้ายกันกับทางเลือกที่1นะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือตลอดชีพเช่นเดียวกันนะครับในส่วนของทุพพลภาพนะครับก็จะคล้ายกันเนาะจะได้รับตลอดชีพแต่ว่าค่าทำศพก็จะเท่ากันนะครับในเรื่องของตัวเงินเพิ่มเมื่อกี้ก็เหมือนกันครับถ้า6หรือ10เดือนขึ้นไปก็จะได้ 8,000 บาทเช่นเดียวกันนะครับสำหรับทางเลือกที่2ซึ่งจ่ายเดือนละ100บาทครับแต่ก็จะได้ชราภาพนะครับ50บาทต่อเดือนนะครับก็จะสะสมไปแล้วก็สามารถออมเพิ่มได้อีก 1,000 บาทนะครับในส่วนของตรงนี้นะครับถ้าเป็นทางเลือกที่3นะครับก็จะเดือนละ300บาทนะครับสิทธิประโยชน์ก็จะเพิ่มนะครับไม่ว่าจากการที่กรณีเจ็บป่วยถ้านอนพักรักษาตัวต่างๆก็จะได้เท่ากันคือ300แพทย์ให้พักรักษาตัว200นะครับเป็นพบแพทย์ผู้ป่วยนอกก็200 3ครั้งต่อปีแต่ว่าสำหรับทางเลือกที่3นะครับจะได้สิทธิ์ทั้งหมด90วันต่อปีนะครับส่วนทุพพลภาพจะได้เยอะตั้งแต่ 1,500 บาทจนถึง 3,000 บาทนะครับก็คือ6ใน10เดือนได้ 1,500 บาท12ใน20เดือนได้ 2,000 บาทนะครับ24ใน40เดือนได้ 2,500 บาทนะครับ36ใน60เดือนนะครับได้ 3,000 บาทนะครับก็ตลอดชีพนะครับส่วนค่าทำศพกรณีเสียชีวิตก็ได้ 50,000 บาทนะครับแต่จะไม่คุ้มครองในเรื่องของการจ่ายเงินสมทบที่60เดือนเนาะแล้วก็ส่วนชราภาพนะครับก็จะได้150บาทต่อเดือนนะครับแต่ว่าถ้าเกิดจ่ายเงินสมทบ180เดือนขึ้นไปนะอันนี้สำหรับทางเลือกที่3นะครับต้องเป็น 180เดือนก็คือ15ปีก็จะได้เพิ่มอีก 10,000 บาทนะครับอันนี้ก็คือส่วนตรงนี้แล้วก็อมเพิ่มได้ทั้งหมด 1,000 บาทต่อเดือนนะครับที่สำคัญนะครับสำหรับทางเลือกที่3นะครับสำหรับคนที่มีบุตรเนาะเราก็จะให้เป็นค่าหนุนลูกหรือค่าสงเคราะห์บุตรนะครับเป็นรายเดือนนะครับจนบุตรครบ7ปีนะครับถ้าเมื่อก่อนจะเป็น6ปีนะครับรวมไปถึงถ้าเป็นมาตรา33กับ39ก็เช่นเดียวกันจะแค่6แต่ถ้าเป็นมาตรา40จะให้7ปีนะครับบุตรคาละไม่เกิน2คนนะครับต้องจ่ายเงินสมทบมาแล้ว24ใน36เดือนนะครับแล้วก็ต้องที่สำคัญต้องจ่ายเงินสมทบทุกเดือนนะครับอันนี้จะนะครับไม่ในส่วนของตรงนี้แล้วก็จะได้คนละ300บาทต่อเดือนนะครับถ้า2คนก็600บาทต่อเดือนนะครับเห็นไหมครับว่าสิทธิประโยชน์ของมาตรา40ถือว่าเป็นสิทธิประโยชน์ที่คุ้มค่ากับสิ่งที่จ่ายนะครับการจ่ายเงินก็จะง่ายครับในเรื่องของการจ่ายเงินช่องทางในการจ่ายเงินนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นทางเคาน์เตอร์เซอร์วิสนะครับของเซเว่นนะครับแล้วก็ธนาคารต่างๆไม่ว่าจะเป็นกรุงไทยกรุงศรีธกสนะครับเคาน์เตอร์บิ๊กซีที่เป็นบุญเติมนะครับตู้บุญเติมนะครับเซ็นเพย์นะครับถ้าเป็นหักบัญชีธนาคารก็ได้8ธนาคารครับกรุงไทยกรุงศรีกรุงเทพไทยพาณิชย์กสิกรทหารไทยธนชาตินะครับออมสินแล้วก็ธกสนะครับสำหรับตรงนี้นะครับแล้วก็ส่วนขันผ่านจะหังแอปพลิเคชันก็เป็น Shopee Payนะครับกรุงไทยเน็กนะของแบงค์ธกสนะครับแอปเป๋าตังนะครับผ่านทาง LINE Application นะครับผ่านทาง NSO Plus รวมไปถึงผ่านทางรัฐนะครับในส่วนของตรงนี้เนาะส่วนการขอรับสิทธิประโยชน์นะครับก็สามารถรับได้ที่สำนักงานประกันสังคมทุกแห่งนะครับผ่านทางไปรษณีย์อันนี้คือยื่นเอกสารนะครับเราก็จะสามารถรับเงินได้ผ่าน4ธนาคารนะครับในส่วนของออมสินธกสกรุงไทยแล้วก็กรุงศรีนะครับ
ในส่วนของการขอรับสิทธิประโยชน์ก็สามารถเข้าผ่านระบบออนไลน์ได้ครับก็สามารถที่จะยื่นเอกสารนะครับที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสาขาทุกแห่งนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็จะดำเนินการให้แล้วก็โอนเงินผ่านพร้อมเพียงบัตรประชาชนให้ท่านเนาะในส่วนของตรงนี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็ถือว่าวันนี้เรามีสาระเยอะแยะมากมายนะครับที่มาเล่าให้ฟังเนาะก็อย่าลืมครับไทม์ไลน์ของเรานะครับไทม์ไลน์สำคัญในการเลือกตั้งนะครับขออนุญาตทบทวนก่อนเป็นในช่วงท้ายนะครับไทม์ไลน์ของเราก็คือตั้งแต่วันที่1มิถุนาถึง15กรกฎาคม2569เป็นการลงทะเบียนเพื่อใช้สิทธิ์นะครับ1ถึง15กรกฎาคมเป็นการรับสมัครนะครับสำหรับผู้แทนฝ่ายนายจ้างแล้วก็ผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตน10สิงหานะครับเป็นการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง19สิงหาประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งส่วนวันที่27กันยาซึ่งเป็นถือว่าเป็นวันที่สำคัญก็คือเป็นวันเลือกตั้งครับอาทิตย์ที่27กันยายน2569เป็นวันเลือกตั้งตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง16นาฬิกานะครับส่วนที่เลือกตั้งต่างๆก็เดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบนะครับหลังจากที่มีมตินะครับหลังจากที่มีการประกาศเรียบร้อยเนาะก็เบื้องต้นก็คือท่านก็สามารถลงทะเบียนใช้สิทธิ์ผ่านโดยเลือกอำเภอที่ท่านคิดว่าท่านจะมีความประสงค์ที่จะไปใช้สิทธิ์ซึ่งตอนนี้ก็ในระบบก็จะเป็นทั้งหมด23อำเภอเนาะก็พบกันนะครับใหม่นะครับทุกวันพุธนะครับสวทบุรีรัมย์นะครับ 101.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับพบกับผมดารันพัฒน์อนนท์วิทย์นะครับคนซอสกาวลูกหลานชาวบุรีรัมย์ครับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนครับพบกันใหม่วันพุธหน้าครับสวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับผมบุญมาศรีหมาดครับรองนายกรัฐมนตรียืนยันระบบสอบกพ.มีความปลอดภัยสูงไม่สามารถแก้ไขคะแนนย้อนหลังได้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: เธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
4: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
3: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
4: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
3: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
4: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์รองนายกรัฐมนตรียืนยันระบบสอบกพ.มีความปลอดภัยสูงไม่สามารถแก้ไขคะแนนย้อนหลังได้เชื่อมั่นการกวาดล้างขบวนการทุจริตสอบท้องถิ่นจะช่วยหนุนภาพลักษณ์ความโปร่งใสของไทยบนเวทีสากล
7: นายประกรณ์อินทรพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายเปิดเผยถึงกรณีการบุกจับกลุ่มกระบวนการทุจริตสอบกระจกข้าราชการส่วนท้องถิ่นโดยระบุว่าการกวาดล้างและเปิดโปงเครือข่ายดังกล่าวคือเป็นเรื่องที่ดีเพราะนอกจากจะช่วยปิดช่องโหว่ไม่ให้เกิดการกระทำผิดซ้ำแล้วยังเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับองค์กรระหว่างประเทศโดยเฉพาะในกระบวนการที่ประเทศไทยกำลังเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ซึ่งจะแสดงให้เห็นว่าไทยมีระบบการทำงานที่โปร่งใสและตรวจสอบได้จริงสำหรับมาตรการการควบคุมการจัดสอบเพื่อป้องกันการทุจริตในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือสภ.ซึ่งอยู่ในการกำกับดูแลนั้นรองนายกรัฐมนตรียืนยันว่าระบบการสอบของกพ.มีความแตกต่างจากระบบของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสถ.โดยกพ.ได้นำระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นแบบระบบปิดมาใช้ในการจัดสอบทำให้เมื่อผู้เข้าสอบดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วข้อมูลทั้งหมดจะถูกล็อกทันทีภายใต้หลักการสอบแล้วสอบเลยไม่สามารถเข้าไปแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงฐานข้อมูลคะแนนย้อนหลังได้จึงขอให้มั่นใจได้ว่าระบบการสอบของกพ.มีความปลอดภัยและไร้ช่องโหว่ในการทุจริตอย่างแน่นอนศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประชุมขับเคลื่อนนโยบายสำคัญเร่งแก้ปัญหาปลาหมอคางดำและรับมือภัยแล้งจากเอลนิโญ
8: นายสมศักดิ์เทพสุทินประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงการประชุมหารือคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายร่วมกับผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการบริหารจัดการความเสี่ยงและเตรียมความพร้อมรับมือปรากฏการณ์เอลนิโญการแก้ไขปัญหาปลาหมอคางดำน อกจากนี้ที่ประชุมยังได้พิจารณาแนวทางความเป็นไปได้ในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลการนำเข้าและส่งออกสินค้าเกษตรการจัดการแมลงศัตรูพืชรวมถึงแนวทางการเพาะเลี้ยงยุงเพศผู้เพื่อควบคุมและลดจำนวนพาหะนำโรคพืชและศึกษาผลกระทบด้านการเกษตรจากการแพร่ขยายของยุงเพศผู้ชวนันท์มาลีรายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประชุมขับเคลื่อนนโยบายสำคัญเร่งแก้ปัญหาปลาหมอคางดำและรับมือภัยแล้งจากเอลนิโญพร้อมศึกษาแนวทางจัดตั้งศูนย์ข้อมูลการนำเข้าส่งออกสินค้าเกษตรและผลักดันนวัตกรรมชีวพันธุ์เพื่อการอารักขาพืชอย่างยั่งยืนทางการคิวบาประนามมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐรอบใหม่นายบรูโน่โรดริเกสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคิวบาเปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X เมื่อวานนี้โดยประณามมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐครั้งล่าสุดต่อรัฐวิสาหกิจของคิวบา5แห่งซึ่งในจำนวนนี้3แห่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับกรูโปเดอัคมินิสตราซิออนเอ็มเปรซาริออนและอีก2แห่งเป็นบริษัทอุตสาหกรรมการทำเหมืองแร่และโลหะวิทยารวมทั้งคว่ำบาตรสมาชิกครอบครัวของนายราอูลคาสโตรอดีตประธานาธิบดีคิวบานายโรดริเกสกล่าวเพิ่มเติมว่ารัฐบาลสหรัฐยังคงเดินหน้าใช้มาตรการคว่ำบาตรเหล่านี้เพื่อทำลายเศรษฐกิจของคิวบาอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามมาตรการคว่ำบาตรเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าคิวบามีความแข็งแกร่งขีดความสามารถและประสิทธิภาพมากกว่าที่สหรัฐคาดการไว้ในยามที่ต้องเผชิญหน้ากับการรุกรานอย่างโหดร้ายพร้อมย้ำว่าการลงโทษแบบเหมารวมต่อพลเรือนคิวบาของสหรัฐถือเป็นอาชญากรรมปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
9: สวท.บุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารสิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่เครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมททีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์044625744และ0817256652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข044625989และ0918538358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดที่ไม่ออกระบบท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
10: วัยรุ่นที่สูบบุหรี่ไฟฟ้ามีความเสี่ยงที่จะพัฒนาต่อไปสู่บุหรี่ธรรมดาเพิ่มขึ้น 2-4 เท่าเมื่อเปรียบเทียบกับวัยรุ่นที่ไม่สูบบุหรี่ไฟฟ้าอย่าปล่อยให้ลูกหลานเข้าไปสูบบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
11: ่การทุจริตไม่ใช่เรื่องไกลตัวทุกคนมีส่วนร่วมในการหยุดมันได้เริ่มต้นง่ายๆจากตัวเราซื่อสัตย์โปร่งใสไม่ใช้ตำแหน่งเพื่อประโยชน์ส่วนตนร่วมกันตรวจสอบแจ้งเบาะแสและไม่ยอมจำนนต่อการทุจริตทุกรูปแบบเพราะสังคมที่ซื่อสัตย์คือรากฐานของประเทศที่มั่นคง
12: ร่วมกันต่อต้านการทุจริตเพื่ออนาคตที่โปร่งใสของเราและคนรุ่นต่อไป

่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังรับฟังรายการจัดหางานสัมพันธ์ค่ะ

วัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านนะครับขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการจัดหางานสัมพันธ์นะครับก็เป็นประจำทุกวันพุธนะครับรายการจัดหางานสัมพันธ์จากสำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์นะครับก็จะนำข้อมูลข่าวสารต่างๆนะครับมาบอกเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังนะครับแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังที่ติดตามทาง Facebook Live ของสวท FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์ด้วยนะครับครับวันนี้ก็มีข้อมูลข่าวสารนะครับจากสำนักงานนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการรับสมัครงานนะครับซึ่งตอนนี้สำหรับผู้ที่สนใจที่จะไปทำงานอย่างต่างประเทศนะครับก็มีตำแหน่งงานมาให้เรารับสมัครนะครับโดยประกาศกรมการจัดหางานนะครับเรื่องการรับสมัครทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน Point System ครั้งที่18นะครับตามที่รัฐบาลไทยนะครับโดยกระทรวงแรงงานและรัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลีนะครับโดยกระทรวงแรงงานนะครับและการจ้างงานแห่งสาธารณรัฐเกาหลีนะครับได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดส่งแรงงานไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลีนะครับตามระบบอนุญาตการจ้างแรงงานต่างชาตินะครับหรือว่า EPS นะครับลงวันที่14สิงหาคม2567นะครับซึ่งกำหนดให้กระทรวงแรงงานนะครับโดยกรมการจัดหางานเป็นหน่วยงานผู้จัดส่งนะครับทำหน้าที่ในการรับสมัครคัดเลือกและจัดส่งคนไปทำงานโดยคนหางานที่จะเดินทางไปทำงานต้องผ่านการทดสอบภาษาเกาหลีนะครับและทักษะการทำงานนะครับตามที่สำนักบริการนะครับพัฒนาบุคลากรแห่งเกาหลีนะครับเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดสอบนั้นนะครับเพื่อให้การจัดส่งบัญชีรายชื่อคนหางานไปให้สำนักบริการพัฒนาบุคลากรแห่งเกาหลีนะครับและการจัดส่งคนหางานไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดส่งแรงงานไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลีนะครับกรมการจัดหางานนะครับจึงได้ประกาศนะครับทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงานครั้งที่18นะครับเพื่อสมัครไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลีตามระบบอนุญาตการจ้างแรงงานต่างชาตินะครับซึ่งตำแหน่งที่รับสมัครก็เป็นมีอยู่3กิจการนะครับก็คือกิจการอุตสาหกรรมการผลิตนะครับกิจการก่อสร้างนะครับแล้วก็กิจการเกษตรและปศุสัตว์นะครับสำหรับกิจการอุตสาหกรรมการผลิตนะครับจะรับสมัครเพศชายแล้วก็เพศหญิงนะครับจำนวน 2,000 คนนะครับแล้วก็มีกิจการก่อสร้างนะครับก่อสร้างเนี่ยจะรับเฉพาะเพศชายนะครับจำนวน300คนนะครับแล้วก็กิจการเกษตรและปศุสัตว์เนี่ยรับทั้งเพศชายแล้วก็เพศหญิงนะครับจำนวน 1,000 คนนะครับแต่ผู้สมัครนะครับสามารถสมัครได้กิจการเดียวเท่านั้นนะครับสำหรับคุณสมบัติผู้ที่จะสมัครไปทำงานที่เกาหลีในครั้งนี้นะครับกำหนดอายุระหว่าง18ปีถึง39ปีนะครับหรือว่าเกิดในระหว่างวันที่3กรกฎาคม2529นะครับไปจนถึงวันที่2กรกฎาคม2551นะครับก็จะอายุไม่เกิน39นะครับสำหรับใครที่จะสมัครการไปทำงานที่เกาหลีนะครับไม่จำกัดวุฒิการศึกษานะครับมีสายตาปกตินะครับก็คือสายตาไม่บอดสีนะครับหรือว่ามีความบกพร่องทางด้านการมองเห็นนะครับร่างกายสมบูรณ์สุขภาพแข็งแรงนะครับมีความประพฤติดีนะครับไม่มีประวัติการทำงานการกระทำผิดทางอาญาหรือเป็นภัยต่อสังคมและความมั่นคงนะครับเป็นบุคคลซึ่งไม่มีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติดนะครับเป็นบุคคลซึ่งไม่มีประวัติการถูกเนรเทศนะครับหรือถูกปฏิเสธการเข้าสาธารณรัฐเกาหลีนะครับหรือเคยกระทำผิดกฎหมายของสาธารณรัฐเกาหลีนะครับเป็นบุคคลที่ไม่ถูกห้ามเดินทางออกนอกประเทศนะครับไม่เคยพำนักอาศัยในสาธารณรัฐเกาหลีด้วยวีซ่า E9 นะครับหรือ E10 นะครับหรือวีซ่า E9 และ E10 รวมกัน5ปีนะครับหรือมากกว่า5ปีขึ้นไปนะครับ6ปีสำหรับผู้ที่ได้รับการขยายระยะเวลาการจ้างงานอันนี้เป็นคุณสมบัติที่ใช้ในการสมัครนะครับสำหรับเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการสมัครนะครับก็จะมีรูปถ่ายสีนะครับหน้าตรงนะครับพื้นหลังสีขาวนะครับไม่สวมเสื้อสีขาวนะครับเป็นชุดสุภาพนะครับเหมาะที่สำหรับที่จะสมัครงานนะครับสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนนะครับภาพถ่ายหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุนะครับสำหรับกำหนดการรับสมัครนะครับจะเริ่มรับสมัครนะครับวันที่2ถึง6กรกฎาคม2569นะครับอันนี้จะเป็นช่วงระยะเวลาที่รับสมัครนะครับส่วน
วันที่10สิงหาคม2569จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบภาษาเกาหลีนะครับแล้วก็วันที่17ถึงวันที่23กันยายน2569เนี่ยจะทดสอบภาษาเกาหลีนะครับแล้วก็วันที่6ตุลาคมเนี่ย2569จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบนะครับภาษาเกาหลีนะครับวันที่19ตุลาคม2569จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบทักษะทำงานนะครับแล้วก็29ถึงวันที่30ตุลาคม2569จะทดสอบทักษะการทำงานนะครับแล้วก็วันที่13นะครับ13พฤศจิกายน2569จะประกาศการทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงานนะครับสำหรับศูนย์สอบนะครับจะมีอยู่2ที่นะครับก็คืออยู่ที่กรุงเทพมหานครและก็จังหวัดอุดรธานีนะครับสำหรับผู้ที่สนใจจะสมัครนะครับก็สมัครผ่านทางเว็บไซต์นะครับได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับToea.doe.go.th นะครับสำหรับเว็บไซต์ที่ใช้ในการสมัครงานนะครับสำหรับผู้ที่ต้องการจะสมัครนะครับให้ท่านลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์เมื่อสักครู่นะครับแล้วก็สำหรับผู้ที่เคยลงทะเบียนแล้วนะครับก็สามารถที่จะเข้าระบบนะครับโดยใส่ชื่อและรหัสผ่านนะครับที่เคยตั้งไว้นะครับเอาไปสมัครได้นะครับสำหรับผู้ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนก็ให้ท่านลงทะเบียนเสียก่อนนะครับก่อนที่จะทำการสมัครนะครับสำหรับค่าใช้จ่ายนะครับในการสมัครครั้งนี้นะครับก็ประมาณ960บาทนะครับสำหรับผู้ที่สนใจนะครับจะสมัครงานไปทำงานที่สาธารณรัฐเกาหลีนะครับจะมีค่าใช้จ่ายเป็นค่าธรรมเนียมการสมัครสอบจำนวน960บาทนะครับซึ่งจะเป็นค่าสมัครนะครับในการสอบครั้งนี้นะครับนะสำหรับการทดสอบนะครับจะทดสอบภาษาเกาหลีนะครับในระหว่างวันที่17สิงหาคมถึงวันที่23กันยายน2569นะครับก็จะมีการทดสอบภาษานะครับจะมีอยู่ประมาณ40ข้อนะครับคะแนนเต็ม100คะแนนนะครับใช้เวลาทดสอบ50นาทีนะครับโดยไม่มีการหยุดพักนะครับในการทำข้อสอบนะครับซึ่งข้อสอบก็จะมีอยู่2ส่วนนะครับก็คือข้อสอบความสามารถในการอ่านนะครับก็จะมีการอ่าน20ข้อนะครับใช้เวลาทดสอบประมาณ25นาทีนะครับแล้วก็มีทดสอบความสามารถในการฟังนะครับฟัง20ข้อนะครับประมาณ25นาทีอันนี้จะเป็นการทดสอบภาษาเกาหลีนะครับก็มีการอ่านแล้วก็การฟังนะครับก็รวมประมาณ50นาทีนะครับแต่ละอย่างก็ประมาณ20ข้อนะครับอ่าน20ข้อฟัง20ข้อนะครับอันนี้จะเป็นการทดสอบนะครับภาษาเกาหลีนะครับส่วนการกำหนดทักษะทดสอบทักษะการทำงานนะครับนะก็จะกำหนดทดสอบทักษะในวันที่26ถึง30ตุลาคม2569นะครับที่ศูนย์สอบกรุงเทพนะครับแล้วก็จะประมาณประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในวันที่13พฤศจิกายน2569นะครับหรือถ้าหากท่านใดมีข้อสงสัยนะครับในเรื่องของการสมัครสอบก็สามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์สำนักงานจัดหาการจังหวัดบุรีรัมย์นะครับ044-666-538-106นะครับสำหรับผู้ที่สนใจที่จะสมัครงานไปทำงานที่สาธารณรัฐเกาหลีนะครับวันนี้เป็นครั้งที่18นะครับซึ่งประมาณวันที่2นะครับถึงวันที่6กรกฎาคมนะครับจะเป็นการรับสมัครนะครับในครั้งนี้นะครับก็ขอให้ท่านผู้ฟังที่สนใจนะครับก็เตรียมเอกสารหลักฐานนะครับต่างๆนะครับที่ใช้ในการสมัครงานก็สมัครได้นะครับในวันเวลาดังกล่าวนะครับตลอด24ชั่วโมงนะครับอันนี้สำหรับผู้ที่สนใจที่จะไปทำงานที่สาธารณรัฐเกาหลีนะครับประเทศที่2นะครับก็สำหรับผู้ที่สนใจที่จะไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับซึ่งต้องการนะครับผู้ที่สนใจที่จะไปทำงานญี่ปุ่นนะครับเป็นเพศชายนะครับอายุไม่เกิน30ปีนะครับอายุตั้งแต่18ปีไม่เกิน30ปีบริบูรณ์นะครับจบการศึกษาวุฒิม.6 ปวช.ปวส.หรือปริญญาตรีนะครับมีความสูงไม่ต่ำกว่า160เซนติเมตรนะครับอันนี้ก็จะรับสมัครผ่านทางเว็บไซต์เช่นกันนะครับเว็บไซต์ของกรมการจัดหางานก็คือ toea.doe.go.th นะครับสำหรับผู้ที่สนใจที่จะสมัครนะครับในรอบนี้ก็จะเป็นรอบของเดือนมิถุนายนนะครับซึ่งจะ
วันสุดท้ายก็คือวันที่30มิถุนายน2569นะครับแล้วก็จะมีอีกรอบหนึ่งก็คือรอบของเดือนกรกฎาคมนะครับซึ่งจะเริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่31กรกฎาคม2569เช่นกันนะครับแล้วก็มีอีกรอบหนึ่งก็คือเดือนสิงหาคมนะครับก็จะรับสมัครตั้งแต่วันที่1ถึง31สิงหาคม2569เช่นกันนะครับสำหรับท่านที่ไม่ได้สมัครในรอบนี้นะครับเดือนหน้านะครับเดือนกรกฎาคมนะครับท่านก็ยังสามารถที่จะสมัครได้นะครับหรือจะไปสมัครในรอบของเดือนสิงหาคมก็ได้นะครับสำหรับผู้ที่สนใจที่จะสมัครงานไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับสำหรับหลักฐานที่ใช้ในการสมัครนะครับก็จะมีรูปถ่ายนะครับรูปถ่ายเป็นภาพสีนะครับหน้าตรงไม่สวมหมวกนะครับไม่สวมแว่นตาดำขนาด2นิ้วนะครับถ่ายไว้ไม่เกิน6เดือนนะครับบัตรประจำตัวประชาชนนะครับหลักฐานการผ่านการเกณฑ์ทหารอย่างเช่นนะครับสด.8หรือสด.43นะครับหรือหนังสือสำคัญประจำตัวแสดงวิทยาฐานะรด.3หรือรด.5นะครับสายตาปกตินะครับสายตาไม่บอดสีนะครับไม่มีประวัติอาชญากรรมนะครับสำหรับการคัดเลือกนะครับก็จะมีในเรื่องของการตรวจร่างกายนะครับอย่างเช่นนะครับไม่มีนิ้วกุดนิ้วงอนะครับขาดด้วนเกินแล้วก็หรือความผิดปกติของทางร่างกายนะครับไม่มีรอยสักบนร่างกายทั้งขนาดเล็กแล้วก็ขนาดใหญ่นะครับแล้วก็มีการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายนะครับดันพื้นนะครับอย่างน้อย35ครั้งนะครับต่อเนื่องกันแล้วก็มีซิทอัพหรือว่าลุกนั่งนะครับอย่างน้อย25ครั้งนะครับต่อเนื่องกันแล้วก็มีการทดสอบในการวิ่งนะครับวิ่งประมาณ3กิโลเมตรนะครับระยะเวลาไม่เกิน18นาทีนะครับสำหรับในเรื่องของการประเมินความพร้อมทางด้านภาษาญี่ปุ่นนะครับก็จะมีในเรื่องของการเขียนตัวอักษรญี่ปุ่นนะครับอิระงะนะนะครับแล้วก็เขียนตัวอักษรคตะคตนะนะครับแล้วก็มีคำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นด้วยนะครับสำหรับผู้ที่สนใจที่จะไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นอันนี้เป็นงานที่รัฐจัดส่งนะครับสำหรับค่าใช้จ่ายนะครับค่าใช้จ่ายนะครับก็จะมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อเข้ารับการฝึกรบในประเทศไทยนะครับแล้วก็มีค่าตรวจสุขภาพนะครับแล้วก็ค่าหนังสือเดินทางนะครับหรือว่าค่าตรวจลงตราวีซ่านะครับค่าตรวจสอบประวัติอาชญากรรมนะครับค่าภาษีเงินสมทบประกันสังคมแล้วก็ประกันการว่างงานตามที่กฎหมายประเทศของประเทศญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนะครับนะอันนี้จะเป็นค่าใช้จ่ายที่ผู้ที่จะไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับที่ต้องรับผิดชอบเองนะครับนะก็สมัครได้นะครับทางเว็บไซต์ toea.doe.go.th เช่นกันนะครับสำหรับผู้ที่สนใจจะสมัครงานไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับไปทำงานโดยรัฐจัดส่งนะครับแล้วก็มีผู้ที่สนใจที่จะไปทำงานที่ไต้หวันนะครับอันนี้ก็จะสำหรับผู้ที่มีอายุนะครับนะในระหว่างวันอายุ22ถึง45ปีบริบูรณ์นะครับไปทำงานที่บริษัทฟอร์มูซ่านะครับที่ไต้หวันนะครับซึ่งจะกำหนดรับสมัครมาตั้งแต่วันที่8นะครับ8แล้วก็จะไปถึงวันสุดท้ายก็คือวันที่30มิถุนายน2569นะครับในตำแหน่งนะครับเป็นตำแหน่งช่างเชื่อมนะครับแล้วก็ช่างประกอบช่างเชื่อมก็จะรับประมาณ22อัตรานะครับช่างประกอบประมาณ10อัตรานะครับคุณสมบัติก็เป็นเพศชายอายุ22ถึง45ปีนะครับไม่จำกัดส่วนสูงนะครับสายตาปกติไม่บอดสีนะครับไม่จำกัดวุฒิการศึกษานะครับไม่เป็นบุคคลที่มีประวัติอาชญากรรมนะครับมีประสบการณ์ด้านการเชื่อมท่อและถังโลหะนะครับสำหรับระยะเวลาการจ้างนะครับ3ปีนะครับนะ3ปีนะครับสวัสดิการในการเดินทางก็จะมีค่าบัตรโดยสารเครื่องบินนะครับเดินทางไปทำงานที่ไต้หวันนะครับสำหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกก็จะประมาณ 9,500 เหรียญไต้หวันนะครับอัตราค่าจ้างก็จะประมาณ 29,500 เหรียญไต้หวันต่อเดือนนะครับถ้าคิดเป็นเงินไทยก็เฉลี่ยประมาณ 3,415 บาทนะครับนะซึ่งท่านก็สามารถสมัครได้นะครับทางเว็บไซต์เช่นกันนะครับ toea.doe.go.th นะครับสำหรับผู้ที่สนใจที่จะไปทำงานที่ไต้หวันนะครับเป็นช่างเชื่อมนะครับแล้วก็ช่างประกอบก็สามารถที่จะสมัครได้นะครับในวันเวลาดังกล่าวนะครับหรือถ้าหากต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ก็ติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์สำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์นะครับ044 666 538นะครับ
ครับก็ก่อนที่จะหมดเวลานะครับก็มีเรื่องที่จะแจ้งเตือนสักนิดหนึ่งนะครับสำหรับผู้ที่สนใจที่จะไปทำงานยังต่างประเทศนะครับซึ่งช่วงนี้นะครับในการไปทำงานต่างประเทศเนี่ยนะครับจะมีสื่อออนไลน์ต่างๆนะครับที่ประชาสัมพันธ์หรือว่าโฆษณานะครับก็อยากจะประชาสัมพันธ์นะครับอย่าหลงเชื่อนะครับเพจจัดหางานปลอมนะครับรู้เท่าทันกลโกงมิจฉาชีพนะครับแอบอ้างบริษัทจัดหางานนะครับหลอกลวงไปทำงานต่างประเทศนะครับเพื่อหลอกลวงให้ผู้เสียหายโอนเงินค่าธรรมเนียมและค่าดำเนินการเป็นการป้องกันไม่ให้ท่านต้องตกเป็นผู้เสียหายและสูญเสียทรัพย์สินนะครับก็ให้ท่านพึงระมัดระวังนะครับแล้วก็ทำความเข้าใจอยู่5ขั้นตอนนะครับของหลอกลวงที่กลุ่มมิจฉาชีพที่มักจะมาใช้ในการหลอกลวงคนหางานอย่างเช่นนะครับโฆษณาชวนเชื่อนะครับผ่านทาง Facebook ต่างๆนะครับเช่นงานเกษตรงานร้านอาหารนะครับผ่านทางแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียนะครับโดยใช้วิธีจูงใจด้วยคำโฆษณาว่าอัตราค่าจ้างสูงสวัสดิการดีนะครับไม่ต้องเรียนหรือสอบภาษายุ่งยากนะครับอ้างว่าเป็นงานถูกกฎหมายแล้วก็มีทีมงานดำเนินความสะดวกในการจัดทำเอกสารให้ทั้งหมดนะครับเพื่อดึงดูดให้ผู้เสียหายเกิดความสนใจและหลงเชื่อนะครับแล้วก็สวมรอยแอบอ้างบริษัทนะครับที่มีอยู่จริงนะครับเมื่อผู้เสียหายถ้าข้อความไปสอบถามมิจฉาชีพจะแอบอ้างชื่อบริษัทจัดหางานที่มีการจดทะเบียนอยู่จริงนะครับโดยอ้างตนเองว่าเป็นผู้แทนหรือพนักงานของบริษัทนั้นๆนะครับที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องจากกรมการจัดหางานนะครับเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือในเบื้องต้นนะครับถ้าหากนะครับหลงเชื่อแล้วนะครับก็จะมีการแจ้งเอกสารนะครับให้ผู้เสียหายนะครับเพื่อพูดคุยรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับพร้อมทั้งให้ผู้เสียหายส่งเอกสารยืนยันตัวตนต่างๆอย่างเช่นภาพถ่ายบัตรประชาชนนะครับทะเบียนบ้านนะครับเพื่อไปขอตรวจประวัติอาชญากรรมนะครับแล้วก็มีการให้กดดันให้โอนเงินให้นะครับเมื่อผู้เสียหายนะครับเริ่มเชื่อนะครับมิจฉาชีพจะใช้เทคนิคกดดันให้ผู้เสียหายรีบตัดสินใจโอนเงินเพื่อให้ได้สิทธิ์ในการเดินทางไปทำงานนะครับโดยเอาว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต้องจ่ายก่อนอย่างเช่นค่าจองสิทธิ์ค่าประกันตำแหน่งงานค่าตรวจสอบประวัติอาชญากรรมหรือค่ายื่นคำขอวีซ่านะครับเสร็จแล้วนะครับก็จะหลอกให้โอนเข้าบัญชีส่วนบุคคลแล้วก็ออกใบเสร็จปลอมนะครับในขั้นตอนสุดท้ายของการทำธุรกรรมก็คือบัญชีที่มิจฉาชีพใช้ในการโอนเงินก็จะเป็นชื่อบัญชีบุคคลธรรมดานะครับหรือว่าเป็นบัญชีม้านะครับซึ่งไม่ใช่บัญชีนิติบุคคลของบริษัทจัดหางานนะครับเมื่อผู้เสียหายโอนเงินไปแล้วมิจฉาชีพจะส่งใบเสร็จรับเงินที่มีการปลอมแปลงโดยใช้ชื่อและโลโก้ของบริษัทจัดหางานให้ดูต่างหน้านะครับก่อนที่จะขาดการติดต่อแล้วก็เชิดเงินหนีไปในที่สุดนะครับอันนี้ก็จะเป็นในลักษณะของการหลอกลวงของมิจฉาชีพนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเวลาที่จะสมัครงานนะครับก็อย่าเพิ่งหลงเชื่อความโฆษณาชวนเชื่อนะครับที่ดูดีเกินจริงนะครับควรตรวจสอบกับทางกรมการจัดหางานซะก่อนนะครับก่อนที่จะจ่ายเงินนะครับให้กับทางที่เราสนใจที่จะสมัครงานนะครับหรือโทรสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดนะครับได้ทุกจังหวัดนะครับหรือที่กรมการจัดหางานก็ได้นะครับกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศนะครับหรือกองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางานนะครับนะหรือที่ส่วนไม่ภาคก็สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัดนะครับวันนี้ก็ขอฝากประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนสำหรับผู้ที่สนใจจะไปทำงานด้วยนะครับครับช่วงนี้ก็สุดท้ายนะครับของรายการนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์นะครับทางท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุนะครับแล้วก็ทางนายช่างเทคนิคนะครับที่อำนวยความสะดวกนะครับในเรื่องการจัดนะครับควบคุมเครื่องเสียงนะครับให้ทางสำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์นะครับได้มาจัดรายการในวันนี้นะครับสำหรับท่านผู้ที่สนใจนะครับก็หากมีรายละเอียดสงสัยเพิ่มเติมนะครับก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์นะครับเบอร์โทรศัพท์044666538นะครับหรือต้องการติดตามข้อมูลข่าวสารได้ก็ Facebook สำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์นะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านแล้วก็ผมสุทธิพงษ์ธรรมนามก็ต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: วท.บุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: โรคพิษสุนัขบ้าเป็นแล้วตายรักษาไม่หายสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ยต้องรีบไปหาหมอเพื่อรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ามี2แบบคือ 1. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าล่วงหน้าใช้สำหรับผู้ที่มีโอกาสสัมผัสโรคเช่นบุคลากรทางการแพทย์สัตวแพทย์ผู้ที่ต้องคลุกคลีกับสัตว์ผู้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงที่สามารถเป็นพาหะโรคพิษสุนัขบ้า 2. การฉีดวัคซีนหลังสัมผัสโรคเมื่อถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ยต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีโดยวัคซีนเข็มแรกควรฉีดภายใน 24-48 ชั่วโมงและที่สำคัญต้องได้รับวัคซีนให้ครบ3เข็มภายใน7วันตามที่แพทย์สั่งเนื่องจากวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจะไปทำลายเชื้อและสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายสามารถป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้วิธีการดูแลตนเองหลังถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ย 1. ล้างแผลด้วยน้ำสะอาดและสบู่เบาๆหลายๆครั้ง 2. ใส่ยาฆ่าเชื้อโพวิโดมไอโอดีนหรือเบตาดีน 3. กักขังสัตว์นั้นเพื่อสังเกตอาการ10วันและ 4. หาหมอเพื่อรักษาและฉีดวัคซีนให้ครบตามกำหนดผู้ถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ยสามารถเข้ารับบริการฉีดวัคซีนได้ที่โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้านสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9จังหวัดนครราชสีมากรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข
2: กรมการจัดหางานเตือนไปทำงานต่างประเทศโดยผิดกฎหมายมีแต่เสียกับเสียรู้หรือไม่ว่าไปทำงานต่างประเทศโดยผิดกฎหมายมีแต่เสียกับเสียดังนี้ค่ะ 1. เสียเวลาเพราะอาจถูกปฏิเสธการเข้าเมืองหากใช้วีซ่าผิดประเภท 2. เสียอนาคตเสี่ยงถูกจับดำเนินคดีโดยที่สถานเอกอัครราชทูตไม่สามารถช่วยเหลือได้ 3. เสียรายได้เพราะค่าตอบแทนอาจไม่ตรงกับที่นายจ้างโฆษณาไว้อาจไม่ได้รับค่าจ้างตามที่ตกลง 4.เสียอิสรภาพเพราะอาจถูกนายจ้างกักขังยึดหนังสือเดินทางและยังถูกบังคับให้ทำงานหนัก 5. เสียสุขภาพเสียชีวิตเนื่องจากถูกบังคับขู่เข็นทำร้ายร่างกายหรืออาจถึงขั้นเสียชีวิตได้ค่ะดังนั้นหากอยากทำงานต่างประเทศแบบปลอดภัยต้องไปอย่างถูกกฎหมายนะคะสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กรมการจัดหางานหมายเลขโทรศัพท์สายด่วน1506กด2ค่ะผลิตชุดข้อมูลโดยกระทรวงมหาดไทยร่วมกับสำนักประชาสัมพันธ์เขต2กรมประชาสัมพันธ
3: ์อุ๊ยกดครั้งเดียวได้ทั้ง 10,000 บาทเลยเหรอเอ๊ะหรือว่าจะหลอกให้เรากดนะแต่ลองกดดูดีกว่าได้ทั้ง 10,000 บาทลองกดแค่ครั้งเดียวเอง
4: อย่านะคะอย่ากดลิงก์ที่ล่อใจเด็ดขาดมิจฉาชีพกำลังรอแฮกข้อมูลคุณอยู่ไม่กดลิงก์ไม่สแกนไม่รับสายเบอร์แปลกรู้ว่าเขาหลอกอย่าเต็มใจให้หลอกนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต2กรมประชาสัมพันธ
5: ์สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.มีหน้าที่ดูแลเบิ่งแง่งคนไทยที่ใส่สิทธิบัตร30บาทหรือบัตรทองรับจบครบทุกปัญหาการใส่บัตรทองหรือต้องการสอบถามสิทธิการรักษาลองเลี่ยนลองทุกโทรสายด่วนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ1330ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือผ่านทางเว็บไซต์ www.nhso.go.thแอปพลิเคชันสปสช.และ LINE OA สปสช.เพราะสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคือสิทธิเพื่อคนไทยตั้งแต่แรกเกิดและตลอดช่วงชีวิตให้มีคุณภาพและทั่วถึง
6: ท่านกำลังรับฟัง สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการรอบรู้แรงงานค่ะ

ไปทำงานที่ต่างประเทศมาให้ท่านผู้ฟังที่เคยเดินทางไปทำงานที่ต่างประเทศได้รับรู้ถึงสิทธิประโยชน์ของตนเองที่พึงจะได้รับนะคะค่ะสำหรับข่าวสาระน่ารู้เรื่องแรกก็คือสำหรับแรงงานไทยที่เคยเดินทางไปทำงานที่ประเทศไต้หวันนะคะก็คือเงินกองทุนประกันภัยแรงงานไต้หวันหรือการยื่นขอรับเงินบำเหน็จชราภาพนะคะการยื่นขอรับเงินบำเหน็จชราภาพนะคะสำหรับแรงงานที่เคยไปทำงานที่ประเทศไต้หวันตั้งแต่นานแล้วนะคะสำหรับข้อมูลในการยื่นนะคะผู้ที่จะมีสิทธิ์ยื่นในการขอรับเงินดังกล่าวนะคะจะต้องอายุครบนะคะ65ปีนะคะ64ปีนะคะ64ปีบริบูรณ์ก็หมายความว่าคุณต้องเกิดพ.ศ. 2504นะคะ2503 25022501 2500นะคะแล้วก็พ.ศ. 2499 498ไล่ขึ้นไปนะคะถึงจะมีสิทธิ์ยื่นในปี2569นะคะส่วนคนที่เกิดพ.ศ. 2505 2506ต้องรอก่อนนะคะก็คือคนที่เกิดพ.ศ. 2500นะคะมีสิทธิ์ยื่นตั้งแต่ปีพ.ศ. 2570นะคะซึ่งจะต้องยึดตามวันเกิดของตนเองด้วยนะคะและการยื่นขอรับเงินบำเหน็จชราภาพนะคะจะต้องมีอายุครบบริบูรณ์นะคะดังนั้นนะคะคนที่เกิดพ.ศ. 2504ก็สามารถยื่นได้ในปี2569ปีนี้นะคะส่วนเอกสารในการประกอบการยื่นนะคะก็จะมีพาสปอร์ตนะคะใบกามานะคะบัตรประชาชนบัญชีธนาคารที่อยู่ประเทศไทยที่เป็นชื่อของตนเองนะคะส่วนแรงงานท่านใดที่เคยเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนสกุลนะคะก็ต้องแจ้งยื่นนะคะใบเปลี่ยนชื่อให้กับเจ้าหน้าที่ได้ทราบด้วยนะคะและท่านใดที่มีการเปลี่ยนสกุลนะคะก็ต้องให้เจ้าหน้าที่ทราบด้วยสำหรับบางท่านนะคะมีการเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนสกุลหลายรอบนะคะก็ต้องยื่นประกอบโดยเช่นกันนะคะเพราะว่าบางท่านเนี่ยไปแต่ละชื่อนะคะท่านก็ไม่ต้องท่านจะมีสิทธิ์นะคะในรายชื่อของตนเองก็หมายความว่าบางท่านไปรอบแรกชื่อในกอไปรอบสองชื่อในขอไปรอบสามชื่อในคออย่างนี้นะคะก็ต้องมีเอกสารประกอบว่าทั้งในกในขอและในคอเป็นบุคคลคนเดียวกันนะคะใบเอกสารที่จะยืนยันก็คือใบเปลี่ยนชื่อนะคะค่ะ เมื่อมีเอกสารประกอบนะคะครบก็ติดต่อได้ที่สำนักงานแรงงานจังหวัดทุกจังหวัดนะคะหรือถ้าท่านใดสะดวกที่กระทรวงสะดวกที่กรุงเทพนะคะก็สามารถยื่นได้ที่สำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศนะคะกระทรวงแรงงานที่ตั้งก็คือกระทรวงแรงงานถนนมิตรไมตรีนะคะเขตดินแดงกรุงเทพนะคะและบางท่านที่อยู่ในเขตภูมิภาคนะคะไม่ว่าจะเป็นจังหวัดสุรินทร์จังหวัดบุรีรัมย์จังหวัดนครราชสีมาหรือจังหวัดมหาสารคามนะคะที่สะดวกในพื้นที่ของบุรีรัมย์ท่านก็สามารถยื่นได้เช่นกันนะคะซึ่งเอกสารประกอบในการยื่นก็ดังที่เจ้าหน้าที่ได้กล่าวเบื้องต้นนะคะและบางท่านนะคะโดยส่วนใหญ่นะคะจะไม่เก็บเอกสารไว้นะคะก็คือพาสปอร์ตและใบกามานะคะไม่เป็นไรนะคะท่านก็สามารถยื่นได้เช่นกันนะคะท่านบางท่านเนี่ยก็จะเยอะเหมือนกันนะคะที่ไม่มีเอกสารแล้วไม่กล้าเข้ามายื่นนะคะท่านไม่ต้องกังวลนะคะท่านสามารถยื่นได้นะคะเพียงแต่ท่านเข้ามาพบเจ้าหน้าที่นะคะเราก็จะแนะนำว่าหากท่านขาดเอกสารอะไรบ้างท่านก็จะสามารถยื่นได้นะคะโดยการยื่นขอรับเงินบำเหน็จชราภาพนั้นนะคะจะต้องใช้ระยะเวลาและจะต้องเจ้าตัวตนที่เป็นแรงงานนะคะจะต้องยื่นด้วยตนเองนะคะถ้าท่านใดนะคะที่เสียชีวิตนะคะทายาทนะคะไม่สามารถที่จะยื่นแทนได้นะคะขอย้ำนะคะแรงงานท่านใดที่เคยไปทำงานแล้วเสียชีวิตนะคะทายาทที่อยู่ในปัจจุบันไม่สามารถที่จะยื่นขอรับเงินบำเหน็จชราภาพแทนได้นะคะซึ่งจะโดนตัดสิทธิ์ไปโดยปริยายนะคะทางกองทุนก็จะ
ไม่รับพิจารณาสำหรับทายาทที่ยื่นดังนั้นนะคะทายาทที่หลงเชื่อนะคะเอาเอกสารของคนที่เสียชีวิตไปแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นพ่อหรือเป็นสามีนะคะเสียชีวิตไปแล้วแล้วก็เอาไปให้กับนายหน้านะคะไม่สามารถยื่นได้นะคะเราจะเสียเงินฟรีนะคะขอย้ำนะคะ

สำหรับเอกสารในการยื่นนะคะก็ดังที่แจ้งเบื้องต้นนะคะก็จะมีพาสปอร์ตใบกาม่าบัญชีธนาคารนะคะบัตรประชาชนใบเปลี่ยนชื่อกรณีที่แรงงานท่านได้เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนสกุลนะคะก็ต้องแจ้งให้กับเจ้าหน้าที่ทราบด้วยนะคะแล้วก็ก่อนจะเข้ามาก็ทางแรงงานเนี่ยก็ไปติดต่อที่อำเภอนะคะขอทร14ที่เป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษก็คือทะเบียนบ้านนั่นแหละค่ะคัดลอกนะคะเอาเข้ามาพบเจ้าหน้าที่ให้เรียบร้อยนะคะหรือบางท่านที่มียังไม่เปิดบัญชีธนาคารท่านก็เปิดให้เรียบร้อยนะคะก็มาติดต่อกับเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์นะคะหากท่านใดที่รับฟังแล้วฟังไม่ชัดเจนนะคะหรือไม่เข้าใจยังไงก็สามารถโทรศัพท์มาสอบถามเบื้องต้นนะคะได้ที่สำนักงานแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์นะคะหมายเลขโทรศัพท์นะคะ044-666-529และ044-666-530นะคะสามารถสอบถามได้ทุกวันในเวลาราชการนะคะค่ะส่วนเรื่องสำหรับการยื่นนะคะก็จะต้องใช้ระยะเวลาในการยื่นนะคะบางท่านเนี่ยยื่นเพียง3เดือนแล้วตนเองโทรศัพท์มาสอบถามนะคะมาสอบถามว่าทำไมตนเองยังเงินยังไม่เข้าสักทีติดขัดอะไรหรือเปล่านะคะก็ทางสำนักงานแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์นะคะก็ขอชี้แจงให้ท่านที่เคยมายื่นขอรับเงินบำเหน็จชราภาพที่สำนักงานแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์นะคะขอนำเรียนเบื้องต้นว่าการยื่นขอรับเงินบำเหน็จชราภาพนั้นนะคะจะต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการนะคะซึ่งเรื่องไม่ได้ยุติที่สำนักงานแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์นะคะการที่จะยุติเรื่องหมายถึงว่าเราจะต้องส่งเอกสารประกอบของท่านนะคะที่มายื่นนะคะส่งไปที่ประเทศไต้หวันนะคะที่กองทุนประกันภัยแรงงานไต้หวันซึ่งแรงงานเนี่ยจะรู้ดีเลยว่ากองทุนนี้นะคะอยู่ที่ประเทศไต้หวันนะคะดังนั้นนะคะการยื่นขอรับเงินประกันภัยแรงงานไต้หวันนั้นนะคะหรือบำเหน็จชราภาพนะคะจะต้องใช้ระยะเวลาก็ขั้นตอนกระบวนการในการยื่นเอกสารที่สำนักงานแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็ไปผ่านหน่วยงานที่รับเรื่องหรือบางท่านอาจจะเดินเรื่องด้วยตนเองการเดินเรื่องด้วยตนเองก็จะต้องผ่าน2หน่วยงานที่เป็นหน่วยงานรับผิดชอบนะคะไม่ว่าจะเป็นกรมการกงสุลนะคะกระทรวงการต่างประเทศที่อยู่หลัก4ที่กรุงเทพนะคะและหน่วยงานนี้ดำเนินการรับรองเอกสารแปลเอกสารให้ท่านเสร็จแล้วนะคะท่านก็จะต้องเอาเอกสารตัวนี้นะคะไปที่ศูนย์วัฒนธรรมไทเปประจำประเทศไทยซึ่งจะต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการแปลและรับรองเอกสารให้ท่านนะคะไม่ใช่ว่ายื่นวันเดียวแล้วเอกสารจะครบสมบูรณ์แล้วคุณจะได้เงินนะคะซึ่งมันเป็นไปไม่ได้นะคะเงินตัวนี้มันเป็นเงินของต่างประเทศมันเป็นเงินของหน่วยงานที่ไม่ใช่เป็นหน่วยงานที่ตั้งอยู่ภายในประเทศไทยนะคะซึ่งจะสามารถยื่นได้ในระยะเวลาที่คุณเร่งประมาณ3วันหรืออาทิตย์นึงเป็นไปไม่ได้นะคะมันจะต้องผ่านกระบวนการคัดกรองแล้วก็ตรวจสอบของหน่วยงานที่เป็นเจ้าของเงินโดยตรงก็คือสำนักงานกองทุนประกันภัยแรงงานไต้หวันซึ่งอยู่ประเทศไต้หวันนะคะและแรงงานบางท่านนะคะไต้หวันมี2เขตนะคะก็คือเขตเกาสงแล้วก็เขตไทเปหน่วยแรงงานก็จะต้องถูกส่งเอกสารที่อยู่ประเทศไทยเนี่ยส่งไปที่เขตในตนเองที่อยู่ทำงานอยู่ในเขตนั้นๆ นะคะบางท่านอยู่เขตเกาสงบางท่านอยู่เขตไทเปนะคะมันขึ้นอยู่กับกระบวนการขั้นตอนในการตรวจสอบเอกสารหากท่านใดนะคะที่เป็นสมาชิกนะคะตนเองไปทำงานที่ประเทศไต้หวันแล้วและเป็นสมาชิกของกองทุนประกันภัยแรงงานไต้หวันท่านก็มีสิทธิ์ได้รับเงินเพียงแต่อาจจะช้าไม่ทันใจท่านนะคะซึ่งเราต้องเข้าใจกระบวนการของหน่วยงานนะคะเพราะว่าไม่ใช่จังหวัดบุรีรัมย์จังหวัดเดียวที่ยื่นเอกสารไปขอรับเงินดังกล่าวนะคะทั้งประเทศนะคะที่มีสมาชิกนะคะที่ส่งไปแต่ละจังหวัดเขาก็ส่งข้อมูลของแรงงานที่ไปยื่นของแต่ละจังหวัดเพื่อที่จะไปขอรับเงินนะคะไม่ใช่แค่จังหวัดบุรีรัมย์จังหวัดเดียวนะคะดังนั้นนะคะทางสำนักงานแรงงานจังหวัดขอชี้แจงว่ากระบวนการที่จะยุติเรื่องนะคะในการได้รับเงินมันต้องใช้ระยะเวลานะคะดังนั้นนะคะหากท่านใดที่
มั่นใจและก็เชื่อมั่นเชื่อมีหลักฐานในการว่าตนเองเป็นสมาชิกกองทุนประกันภัยแรงงานไต้หวันตนเองยื่นไปแล้วนะคะก็ต้องรอให้เวลาในการตรวจสอบของกองทุนประกันภัยในการพิจารณานะคะเพื่อที่จะอนุมัติเงินให้กับสมาชิกนะคะซึ่งถ้าท่านเป็นสมาชิกทางกองทุนก็จะพิจารณาอนุมัติเงินของท่านนะคะในการที่ท่านเป็นสมาชิกอยู่ในระยะเวลากี่เดือนกี่ปีนะคะเขาก็จะอนุมัติให้เป็นเงินก้อนเพียงครั้งเดียวนะคะบางท่านเนี่ยไปทำงานที่ประเทศไต้หวันหลายแท็กนะคะอาจจะเป็น3รอบ4รอบรอบละ3ปีรอบละ4ปีนะคะทางกองทุนประกันภัยเขาก็จะดูเลขสมาชิกนะคะว่าท่านเนี่ยรอบแรกเนี่ยเลขใบกามาท่านไปปีนี้กี่ไปรอบแรกกี่ปีเขาก็จะรวบรวมแล้วก็พิจารณาเพียงครั้งเดียวรวบรวมเป็นจำนวนกี่ปีกี่เดือนนะคะแล้วก็คำนวณเงินให้แล้วก็จะโอนเงินเข้าบัญชีของท่านตามที่ท่านได้ยื่นต่อเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์นะคะเงินก็จะเข้าของท่านนะคะและหากท่านใดที่ยื่นแล้วนะคะไม่ได้รับเงินก็ทางสำนักงานแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ก็ขอเรียนชี้แจงให้ท่านทราบนะคะว่าที่ท่านไม่ได้เงินที่ท่านไม่ได้รับการพิจารณาอนุมัติจากกองทุนประกันภัยแรงงานไต้หวันนั้นเพราะว่าท่านไปทำงานที่ประเทศไต้หวันแล้วท่านไม่ได้เป็นสมาชิกนะคะไม่ได้เป็นสมาชิกของกองทุนนะคะสองนายจ้างน่ะไม่ได้เอารายชื่อท่านนะคะสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนนะคะท่านถึงไม่ได้เงินจำนวนนี้นะคะคืนคิดง่ายๆก็คือถ้าเราเป็นสมาชิกเราสามารถขอรับเงินในจำนวนเงินที่เราหักได้และท่านที่ไม่ได้เป็นสมาชิกเงินเดือนของเราไม่ได้โดนหักเราก็ไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินจำนวนดังกล่าวนะคะขอนำเรียนชี้แจงให้เข้าใจด้วยนะคะทีนี้นะคะเงินกองทุนประกันภัยเนี่ยถ้าท่านใดที่เป็นสมาชิกในระหว่างที่ท่านทำงานที่ประเทศไต้หวันและเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตหรือพิการทุพพลภาพนะคะท่านก็มีสิทธิ์ได้รับเงินในกองทุนประกันภัยแรงงานดังกล่าวนะคะขึ้นอยู่กับว่าท่านเอาประกันกี่ปีแล้วก็ท่านเป็นสมาชิกกี่ปีทางกองทุนเขาก็จะพิจารณาอนุมัติเงินหลังจากหักค่าใช้จ่ายบางท่านที่เสียชีวิตนะคะก่อนเสียชีวิตท่านได้เข้าสู่กระบวนการรักษาของโรงพยาบาลจนถึงที่สุดนะคะท่านก็ทางทายาทหรือแม้กระทั่งตัวท่านก็ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะเพราะว่ามันจะอยู่ในวงเงินประกันที่ท่านเอาประกันกับกองทุนที่ท่านเป็นสมาชิกกองทุนประกันภัยทางนายจ้างนะคะเขาก็จะหักจากเงินที่ท่านเอาประกันนะคะแล้วก็ท่านเป็นสมาชิกนะคะกองทุนประกันภัยแรงงานไต้หวันเนี่ยเขาก็จะเอาเงินในคำนวณ นะคะว่าท่านมีสิทธิ์ได้รับเงินจำนวนทั้งสิ้นนะคะกี่หมื่นกี่แสนนะคะค่ะของเหรียญไต้หวันนะคะหลังจากหักเบ็ดเสร็จค่าใช้จ่ายนะคะท่านถึงจะได้หรือทายาทจะได้ในกรณีที่เสียชีวิตนะคะดังนั้นนะคะแรงงานที่ไปทำงานที่ประเทศไต้หวันนะคะอันดับแรกเลยสมัครเข้ากองทุนประกันภัยแรงงานไต้หวันเวลาเกิดอุบัติเหตุหรือเกิดเหตุที่มันเราก็ไม่อยากให้มันเกิดกับแรงงานที่ไปทำงานนะคะเราก็อยากจะให้ท่านอะทำงานให้ครบแท็กครบสัญญาจ้างแล้วก็กลับบ้านมีเงินเก็บมีเงินกลับมาบ้านนะคะเราไม่อยากให้ท่านได้มีอะไรที่มันเกิดอุบัติเหตุในระหว่างที่ท่านทำงานนะคะดังนั้นเพื่อความปลอดภัยนะคะมันก็สามารถช่วยท่านได้นะคะในการที่ท่านสมัครเป็นสมาชิกกองทุนประกันภัยดังกล่าวนะคะค่ะและนะคะเอกสารในการยื่นนะคะในการยื่นขอรับเงินประกันภัยที่ทางเจ้าหน้าที่ได อธิบายเบื้องต้นนะคะมันใช้ระยะเวลาในการดำเนินการนะคะหากท่านใดที่มีข้อเปรียบเทียบนะคะระหว่างว่ายื่นกับในหน้าทำไมได้เร็วทำไมยื่นกับหน่วยงานราชการทำไมได้ช้านะคะคือท่านต้องเข้าใจว่ากระบวนการตรวจสอบขั้นตอนนะคะมันมีกระบวนการมันมีระยะเวลาอยู่แล้วค่ะค่ะแต่ท่านใดที่ได้เร็วแต่ที่ท่านได้เร็วท่านสบายท่านรออยู่ที่บ้านนะคะท่านได้เร็วแต่เงินที่ท่านควรจะได้เต็มท
ท่านกลับโดนในจะท่านกลับโดนในหน้าหักไปนะคะซึ่งมันไม่คุ้มเลยนะคะดังนั้นนะคะทางกระทรวงแรงงานแล้วก็สำนักงานแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ก็ขอประชาสัมพันธ์ว่าแรงงานท่านใดที่เคยไปทำงานที่ประเทศไต้หวันและมีสิทธิ์ที่จะยื่นขอรับเงินกองทุนประกันภัยแรงงานไต้หวันหรือเงินบำเหน็จชราภาพนะคะท่านไม่ต้องผ่านในหน้านะคะท่านสามารถยื่นผ่านหน่วยงานราชการนะคะไม่ได้ยุ่งยากหรือไม่ได้ซ้ำซ้อนอะไรเลยท่านไม่มีเอกสารอะไรไม่ว่าจะเป็นพาสปอร์ตหรือใบกามาท่านก็สามารถยื่นได้นะคะซึ่งทางกองทุนได้มีได้ลดหย่อนนะคะได้มีการเงื่อนไขว่าถ้าไม่มีเอกสารครบก็สามารถยื่นได้นะคะเพียงแต่เคยไปทำงานที่ประเทศไต้หวันและอยู่ในระยะเวลาที่กำหนดตามปีพ.ศ.เกิดท่านก็สามารถยื่นได้นะคะค่ะก็สามารถยื่นได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนะคะแต่ระยะเวลานั้นขึ้นอยู่กับว่าคุณเกิดพ.ศ.ไหนนะคะครบในหลักเกณฑ์ที่คุณมีสิทธิ์ยื่นหรือเปล่านะคะและบางท่านเนี่ยสงสัยว่าพ.ศ.นี้ผมยื่นได้หรือยังพ.ศ.นี้ผมยื่นได้หรือยังก็สามารถที่จะโทรศัพท์มาสอบถามเจ้าหน้าที่ได้นะคะทุกในวันและเวลาราชการนะคะสำหรับหมายเลขโทรศัพท์ที่ท่านสามารถปรึกษานะคะเกี่ยวกับการยื่นขอรับเงินนะคะไม่ว่าจะเป็นภาษีเงินบำเหน็จชราภาพนะคะของประเทศไต้หวันนะคะเงินหักฝากนะคะทำงานแล้วตั้งหลายปีกลับมาเงินภาษียังไม่เข้าท่านก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามมาก่อนที่คุณจะเดินทางเข้ามานะคะมันจะได้ไม่ต้องเสียเวลานะคะที่หมายเลขโทรศัพท์044-666-529และ044-666-530นะคะสำหรับวันนี้นะคะทางสำนักงานแรงงานจังหวัดก็ขอลาไปก่อนนะคะพบกันทุกวันพุธนะคะเวลา 11:30 น.จนถึงเวลา 12:00 น.นะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่28มิถุนายนถึง2กรกฎาคมพุทธศักราช2569นายกรัฐมนตรีเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามการทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นพร้อมเห็นว่าควรยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ที่สอบผ่านทั้งหมดเนื่องจากผู้ที่มาจากกลไกทุจริตนี้ถือว่าไม่มีคุณสมบัติวุฒิสภาสหรัฐมีมติสนับสนุนร่างกฎหมายที่ให้ผู้นำสหรัฐยุติการทำสงครามในอิหร่านการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน18ปี Princess Cup Escola ทีมชาติไทยเปิดสนามเอาชนะฮ่องกง 3-0 เซตต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่28มิถุนายนถึง2กรกฎาคมพุทธศักราช2569กรมสารนิเทศกระทรวงการต่างประเทศเผยแพร่ประกาศความว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของนายเอ็มมานูเอลมาครงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสระหว่างวันที่28มิถุนายนถึง2กรกฎาคมพุทธศักราช2569การนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาจะโดยเสด็จไปในที่หมายต่างๆในกรุงปารีสด้วยการเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้มีขึ้นเนื่องในโอกาสครบ170ปีในปีนี้ของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐฝรั่งเศสเมื่อพุทธศักราช2399และต่อเนื่องจากการครบรอบ340ปีเมื่อปีที่ผ่านมาของการติดต่อสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศครั้งแรกเมื่อพุทธศักราช2228ในวันที่29มิถุนายนพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังอนุสรณ์สถานโอเตลเดแซงวาลิตเพื่อทรงร่วมพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังทำเนียบประธานาธิบดีเพื่อทรงพบหารือกับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสและภริยาโดยในช่วงค่ำประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสและภริยาจะเป็นเจ้าภาพงานถวายพระกระยาหารค่ำอย่างเป็นทางการในวันต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังประตูชัยเพื่อทรงวางพวงมาลาเพื่อรำลึกถึงทหารนิรนามจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังศาลาว่าการกรุงปารีสโดยนายกเทศมนตรีกรุงปารีสเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเพื่อทรงรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับแนวคิดปารีสแห่งความยั่งยืนตลอดจนจะประทับเรือไฟฟ้าพระที่นั่งเพื่อทอดพระเนตรการพัฒนาเมืองและทรงรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับการอนุรักษ์แม่น้ำแซนนอกจากนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรนิทรรศการราชภัตราสู่สากลณพิพิธภัณฑ์ศิลปะการตกแต่งกรุงปารีสนิทรรศการดังกล่าวซึ่งจัดขึ้นภายใต้พระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาจะนำเสนอพัฒนาการของเครื่องแต่งกายในราชสำนักไทยและการนำเสนอสู่เวทีระดับนานาชาติในวันสุดท้ายของการเสด็จพระราชดำเนินเยือนอย่างเป็นทางการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมืองตูลูสเพื่อทอดพระเนตรกิจการของบริษัทแอร์บัสและจะทรงรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับการพัฒนาการในด้านการบินในปัจจุบัน การเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการในครั้งนี้นับเป็นหมุดหมายสำคัญของความสัมพันธ์อันยาวนานระหว่างประเทศไทยและฝรั่งเศสและจะส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนอันใกล้ชิดในทุกระดับระหว่างสองประเทศให้พัฒนาก้าวหน้ายิ่งขึ้นสืบไปประกาศณวันที่24มิถุนายนพุทธศักราช2569นายกรัฐมนตรีเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามการทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นพร้อมเห็นว่าควรยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ที่สอบผ่านทั้งหมดเนื่องจากผู้ที่มาจากกลไกทุจริตนี้ถือว่าไม่มีคุณสมบัติน
2: ายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเรียกประชุมรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยกระทรวงมหาดไทยคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปช.และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เพื่อหารือและติดตามการทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นที่ทำเนียบรัฐบาลพร้อมกล่าวว่าเรื่องการทุจริตเป็นสิ่งที่สังคมให้ความสนใจและกังวลเป็นอย่างมากจึงเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมหารือและกำหนดมาตรการที่จะต้องดำเนินการต่อทั้งการสอบสวนขบวนการทุจริตการนำผู้กระทำผิดมาดำเนินการตามกฎหมายการยึดทรัพย์สินผู้กระทำความผิดพร้อมหาแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำอีกสำหรับการสอบครั้งนี้มองว่าควรต้องยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ที่สอบผ่านทั้งหมดแม้จะมีการประกาศผลสอบไปแล้วก็ตามเพราะผู้ที่มาจากกลไกทุจริตนี้ถือว่าไม่มีคุณสมบัติแต่ต้องหาวิธีดำเนินการที่ถูกต้องและเหมาะสมส่วนผู้ที่ได้รับผลกระทบต้องไปดำเนินการต่อด้วยตนเองเพราะจะใช้เหตุผลว่ามีการบรรจุข้าราชการและประกาศผลสอบไปแล้วไม่ได้เนื่องจากตรวจพบการทุจริตและผิดกฎหมายยืนยันหากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันสอบสวนมีพยานหลักฐานที่ครบถ้วนนำไปสู่การดำเนินคดีและมีคำพิพากษาผู้กระทำความผิดก็ไม่ต้องกังวลว่าจะมีใครมาฟ้องร้อง
3: จะมาใช้หลักบอกบรรจุไปแล้วผ่านสอบไปแล้วแต่ถ้าเกิดที่มาของการสอบมันผิดกฎหมายก็ต้องยกเลิกยกเลิกก็คือไม่มีเรื่องนี้ไม่ต้องกลัวใครจะมาฟ้องนะเพราะว่าถ้าเกิดพวกเราทุกคนได้ดำเนินการสืบสวนสอบสวนดำเนินคดีทุกอย่างเรียบร้อยแล้วมีคำพิพากษาหรือว่ามีการยืนยันพิสูจน์ด้วยหลักฐานใดๆก็ตามว่ามันผิดกฎหมายเพราะฉะนั้นคนที่มาจากกลไกนี้ก็ถือว่าไม่มีคุณสมบัติน
2: ายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวชื่นชมเจ้าหน้าที่ที่ดำเนินการอย่างรวดเร็วและเฉียบขาดเพื่อป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดทุจริตทุกรูปแบบและการทุจริตครั้งนี้หากตรวจสอบพบว่าเกี่ยวข้องกับบุคคลใดหรือหน่วยงานใดให้ดำเนินการตามกฎหมายทันทีเบื้องต้นทราบว่ามีเจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยก็ขอให้กระทรวงมหาดไทยแจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดเช่นจังหวัดเพชรบูรณ์ให้ดำเนินการในพื้นที่ที่ถูกสงสัยหรือถูกกล่าวหาและให้ย้ายบุคคลที่เกี่ยวข้องพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ให้เร็วที่สุดเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องอุกอาจและทำลายความเจริญก้าวหน้าของประเทศทั้งนี้ขอให้เชื่อมั่นว่ารัฐบาลมีเสถียรภาพและดำเนินคดีตรงไปตรงมาไม่มีการปกป้องใครเด็ดขาดพนิษฐ์นาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: ด้านนายภูมิวิสารเกษมสุขเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.เปิดเผยก่อนเข้าหารือกับนายกรัฐมนตรีโดยยอมรับว่าในส่วนของข้อมูลสำนักงานปปท.ได้รับเรื่องร้องเรียนในระดับหนึ่งและพบว่ามีรายชื่อของข้าราชการเกี่ยวข้องซึ่งอยู่ในระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงส่วนจะเชื่อมโยงถึงระดับรัฐมนตรีตามที่มีกระแสข่าวหรือไม่นั้นอาจจะยังไม่พบการเชื่อมโยงดังกล่าวและเห็นว่าเมื่อประกาศผลสอบไปแล้วก็ควรต้องหาวิธีการยกเลิกผลสอบรองนายกรัฐมนตรีมองว่าการตรวจสอบพบขบวนการทุจริตสอบท้องถิ่นได้โดยเร็วเป็นเรื่องดีช่วยสร้างความเชื่อมั่นจากองค์กรต่างชาติแต่ต้องป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำอีก
4: นายประกรณ์อินทรพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายเปิดเผยว่าการตรวจสอบขบวนการทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นถือเป็นเรื่องที่ดีเพราะเป็นการเปิดโปงการทุจริตเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุเช่นนี้อีกพร้อมสอบสวนเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปจับกุมขบวนการดังกล่าวรวมถึงการขยายผลจะได้หาทางปิดช่องโหว่ให้ได้มากที่สุดนอกจากนี้มองว่าองค์กรเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD และองค์กรระหว่างประเทศอื่น จะได้เชื่อมั่นประเทศไทยว่ามีความโปร่งใสในการทำงานจริงๆและมีระบบตรวจสอบได
5: ้ในแง่ผมมองว่าดีมันจะได้ไม่มีการทุจริตแบบนี้อีกต่อไปอีกหน่อยเวลาระวางระบบมันจะได้วางระบบได้ถูกต้องนะครับไม่ให้เกิดปัญหาอย่างนี้อีกแล้วมันก็จะได้เกิดความโปร่งใสมากขึ้น
4: ทั้งนี้นายประกรณ์มองว่าการปราบปรามการทุจริตจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายส่วนการกำกับดูแลสำนักงานกพ.ได้กำชับให้วางระบบให้ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาช่วยในการสอบและต้องดูแลตรวจสอบให้ดีพร้อมทั้งยืนยันว่าระบบการตรวจสอบของกพ.ต่างจากระบบของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสท.การสอบของกพ.ไม่มีช่องโหว่และไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ประสิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: กองทัพเรือยืนยันการพิจารณาโครงการเรือฟริเกตมีความโปร่งใสเป็นไปตามเกณฑ์ใน TOR
6: พลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยขันโฆษกกองทัพเรือเปิดเผยถึงการแสดงความคิดเห็นผ่านสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับกระบวนการพิจารณาคัดเลือกโครงการจัดหาเรือฟริเกตสมรรถนะสูงของกองทัพเรือว่าขณะนี้กระบวนการพิจารณายังอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายและใกล้ได้ข้อยุติโดยคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการพิจารณาจากคุณสมบัติและข้อเสนอของบริษัทผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่านหลักเกณฑ์ทั้ง6รายโดยยึดหลักการพิจารณาจากข้อมูลเอกสารและหลักฐานที่สามารถตรวจสอบได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ใน TOR เท่านั้นเพื่อการตัดสินใจเป็นไปอย่างเป็นธรรมและสามารถตรวจสอบได้อย่างไรก็ตามแม้กระบวนการพิจารณาจะอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายและใกล้ได้ข้อยุติแล้วแต่กองทัพเรือยังไม่สามารถเปิดเผยผลการพิจารณาได้ในขณะนี้เนื่องจากจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนของทางราชการและเสนอให้ผู้มีอำนาจพิจารณาอนุมัติตามลำดับชั้นก่อนจึงจะสามารถประกาศผลได้ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายระเบียบราชการและหลักธรรมาภิบาลในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐกองทัพเรือเชื่อมั่นว่ากระบวนการที่ดำเนินการอย่างรอบคอบโปร่งใสและอยู่ภายใต้การตรวจสอบจากหลายภาคส่วนจะนำไปสู่การได้มาซึ่งเรือฟริเกตที่มีความเหมาะสมกับภารกิจและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติเพราะการจัดหาเรือฟริเกตครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการเสริมสร้างขีดความสามารถในการป้องกันประเทศและความพร้อมรบของกองทัพเรือเท่านั้นแต่ยังเป็นโอกาสสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศการแพร่ทอดเทคโนโลยีการสร้างงานการลงทุนในประเทศและการกระตุ้นเศรษฐกิจของไทยในระยะยาวปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเปิดโอกาสให้สมาชิกนำปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่เข้าหารือครอบคลุมปัญหาความมั่นคงปลอดภัยของประชาชนทุนต่างชาติผิดกฎหมายและโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค
2: ตามประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้นายโสพลสารามประธานสภาผู้แทนราษฎรทำหน้าที่ประธานการประชุมได้เปิดโอกาสให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหารือถึงปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศอาทินายภาคภูมิบุญประมุขสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคกล้าธรรมสะท้อนปัญหาความไม่ปลอดภัยและผลกระทบจากอาชญากรรมข้ามชาติในพื้นที่ชายแดนจังหวัดตากพร้อมเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลพื้นที่ชายแดนนายปิติกรบรรณเพศัตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาชนเสนอให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากรมสรรพากรและสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองตรวจสอบการดำเนินธุรกิจแพลตฟอร์มส่งอาหารของกลุ่มทุนต่างชาติในพื้นที่กรุงเทพมหานครทั้งในด้านการจดทะเบียนการเสียภาษีและการใช้แรงงานต่างชาติให้เป็นไปตามกฎหมายและนายชนาธิปสุภศิริสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคภูมิใจไทยเรียกร้องให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ผลักดันโครงการขุดลอกแก้มลิงฝ่ายแม่ยมจังหวัดแพร่วงเงิน460ล้านบาทเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและเพิ่มแหล่งกักเก็บน้ำสำหรับภาคการเกษตร
7: ท่านประธานครับโครงการนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของการขุดดินแต่เป็นลมหายใจของพี่น้องเกษตรในลุ่มน้ำยมทั้งในแง่ของการบรรเทาปัญหาน้ำท่วมและการเก็บกักน้ำไว้ในฤดูแล้งครับผมจึงอยากจะใช้เวทีนี้กราบวิงวอนและส่งสัญญาณไปทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในขั้นตอนของการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570อย่าได้มีการตัดงบประมาณหรือชะลอโครงการแก้มลิงฝ่ายแม่ยมออกจากเล่มงบประมาณปี2570โดยเด็ดขาด
2: นอกจากนี้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากหลายพื้นที่ยังได้สะท้อนปัญหาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคเช่นถนนชำรุดระบบไฟฟ้าส่องสว่างไม่เพียงพอการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคปัญหามลพิษและปัญหาคนไร้บ้านในเขตเมืองโดยขอให้หน่วยงานภาครัฐเร่งดำเนินการแก้ไขอย่างยั่งยืนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนในทุกพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมชวิสาประทุมมารายงาน
1: อำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดระเบียบชายหาดในพื้นที่พร้อมขอให้ผู้ประกอบการรื้อถอนร้านค้าและเพิงพักรุกล้ำชายหาดภายใน15วัน
8: นายดำรงฉิมทับนายอำเภอตะกั่วป่ากล่าวว่าอำเภอตะกั่วป่าได้ดำเนินการตามประกาศจังหวัดเรื่องห้ามมิให้ผู้ใดสร้างเพิงพักศาลาอาคารสิ่งปลูกสร้างใดๆรวมทั้งวางร่มโต๊ะเตียงหรือที่นั่งบริเวณพื้นที่ชายหาดในพื้นที่อำเภอตะกั่วป่าเพื่อแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่สาธารณประโยชน์โดยดำเนินการร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยจัดระเบียบชายหาดในพื้นที่อำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาให้ผู้ประกอบการรื้อถอนร้านอาหารเพิงพักที่บุกรุกที่สาธารณะดำเนินการรื้อถอนให้แล้วเสร็จภายใน15วัน
9: ในเบื้องต้นเราจะได้มอบประกาศให้กับผู้ประกอบการที่ดำเนินการสร้างเพิงพักร้านอาหารที่บุกรุกที่สาธารณประโยชน์อยู่นะครับให้เขาเซ็นรับแล้วก็เราดำเนินการขอความร่วมมือก่อนให้เขาดำเนินการรื้อถอนร้านอาหารเพิงพักสถานประกอบการที่บุกรุกอยู่เนี่ยภายใน15วัน
8: นอกจากนี้ยังมีการติดตั้งแผ่นป้ายไวนิลและทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการในพื้นที่เพื่อกำหนดแนวทางการปฏิบัติในการบริหารจัดการพื้นที่ชายหาดให้ถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องณบริเวณชายหาดตำบลคึกคักและตำบลบางม่วงอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาหากมีการฝ่าฝืนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละพื้นที่ดำเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายโดยเคร่งครัดและรายงานผลการดำเนินการให้นายอำเภอตะกั่วป่าทราบทันทีชัดชัยจิตจำนองสวท.ตะกั่วป่ารายงาน
1: ผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยออกหนังสือชี้แจงกรณีการจำหน่ายนมกล่องค้างสต๊อกราคาต่ำเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายพื้นที่จัดเก็บและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้าน
10: างวัชรีวรรณศรีผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยหรืออสค.ออกหนังสือชี้แจงต่อนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อชี้แจงเหตุผลและความจำเป็นในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมคงคลังของอสค.ภายหลังมีข้อสักถามเกี่ยวกับการจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมในราคาต่ำกว่าปกติว่าอสค.มีผลิตภัณฑ์นมคงคลังจำนวนประมาณ 15,000 พาเลทในพื้นที่จัดเก็บประมาณ 30,000 ตารางเมตรและมีภาระค่าเช่าพื้นที่จัดเก็บในอัตรา50บาทต่อตารางเมตรต่อเดือนคิดเป็นค่าใช้จ่ายประมาณ 1,500,000 บาทต่อเดือนซึ่งหากดำเนินการทำลายสินค้าจะต้องใช้ผู้ได้รับอนุญาตกำจัดสิ่งปฏิกูลตามกฎหมายโดยมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ย450บาทต่อพาเลทหรือคิดเป็นค่าใช้จ่ายรวมประมาณ 6,750,000 บาทดังนั้นการจำหน่ายสินค้าแบบเหมาล็อตจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายขององค์กรได้ไม่น้อยกว่า 8,250,000 บาทจากการประหยัดค่าเช่าพื้นที่จัดเก็บและค่าทำลายสินค้าอีกทั้งยังทำให้อสค.ได้รับรายได้คืนมาเป็นเงินสดประมาณ5ล้านบาทที่ผ่านมาอสค.ได้ติดต่อหน่วยงานภาครัฐและผู้ประกอบการภาคเอกชนหลายแห่งเพื่อหาทางระบายสินค้าดังกล่าวแต่หลายหน่วยงานมีข้อจำกัดไม่สามารถรับซื้อผลิตภัณฑ์ได้ทั้งหมดจึงนำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมผู้บริหารระดับหัวหน้าฝ่ายก่อนมีมติให้จำหน่ายสินค้าแบบเหมาล็อตในราคาต่ำซึ่งเป็นแนวทางที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรในเชิงเศรษฐกิจและการบริหารจัดการทรัพย์สินอีกทั้งยังช่วยลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมกลิ่นและขยะจากผลิตภัณฑ์นมที่เสื่อมสภาพซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาด้านสุขอนามัยหากเก็บรักษาไว้เป็นเวลานานชาวนันมาลีรายงาน
1: สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินนำคณะลงพื้นที่จัดสัมมนาผู้ตรวจการแผ่นดินสัญจรพบประชาชนครั้งที่59ณจังหวัดเพชรบุรีมุ่งสร้างเครือข่ายความร่วมมือและรับฟังความทุกข์ร้อนของประชาชนพร้อมบูรณาการร่วมกับองค์กรตามรัฐธรรมนูญเพื่อแก้ไขปัญหาความไม่เป็นธรรมในสังคม
11: นายทรงศักดิ์สายเชื้อประธานผู้ตรวจการแผ่นดินพร้อมคณะเปิดงานสัมมนาที่อาคารปฏิบัติการโรงแรมและท่องเที่ยวมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีนายทรงศักดิ์สายเชื้อประธานผู้ตรวจการแผ่นดินกล่าวว่าผู้ตรวจการแผ่นดินมีหน้าที่ในการแสวงหาข้อเท็จจริงจากคำร้องเรียนของประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการปฏิบัติหน้าที่ของภาครัฐและเป็นหน่วยงานกลางในการเชื่อมประสานความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประชาชนกับหน่วยงานของรัฐกิจกรรมในครั้งนี้มีการเสวนาเกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจขององค์กรตามรัฐธรรมนูญพ.ศ. 2560ซึ่งได้รับความร่วมมือจาก อีก7องค์กรพันธมิตรเช่นสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญสำนักงานศาลปกครองสำนักงานปปช.และสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมาร่วมกันจัดนิทรรศการให้ความรู้และบริหารปรึกษาข้อกฎหมายแก่ประชาชนนอกจากนี้มีการลงพื้นที่เชิงรุกติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากลิงแสมบริเวณอุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรีพร้อมทั้งจัดส่งรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ออกหน่วยบริการรับเรื่องร้องเรียนและให้คำปรึกษาทางกฎหมายแก่พี่น้องชาวเพชรบุรีณภัสสวรรณมีลิสวท.เพชรบุรีรายงาน
12: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
0: องคมนตรีเปิดการปฐมนิเทศโครงการฝึกอบรมพระนักเทศทูลเล่าเรียนหลวงรุ่นที่6เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569
13: นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานพิธีปฐมนิเทศโครงการฝึกอบรมพระนักเทศทุนเล่าเรียนหลวงรุ่นที่6โดยมีพระพรหมบัณฑิตกรรมการมหาเถรสมาคมและเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสในฐานะประธานกรรมการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติพร้อมด้วยพระเถรานุเถระคณะกรรมการอำนวยการโครงการฝึกอบรมร่วมพิธีณอาคารสิริภักดีธรรมวัดประยุรวงศาวาสวรวิหารโอกาสนี้องคมนตรีกล่าวเปิดงานว่าโครงการฝึกอบรมพระนักเทศทุนเล่าเรียนหลวงดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ที่ทรงสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ก่อตั้งขึ้นด้วยทรงมีพระราชปณิธานในการสนับสนุนพระสงฆ์ให้มีโอกาสได้รับการศึกษาพุทธธรรมชั้นสูงเพื่อเข้าถึงแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาและนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องจนแตกฉานในพระธรรมแล้วนำไปอบรมสั่งสอนพุทธบริษัทได้อย่างไม่ผิดเพี้ยนซึ่งการบำรุงพระสงฆ์ด้วยวิธีการนี้จะช่วยจันลงและเผยแผ่พระสัทธรรมได้ถูกต้องตามพระไตรปิฎกโดยทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชกรณียกิจในการที่ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาสืบต่อมาเพื่อพัฒนาความรู้และคุณภาพพระสงฆ์ให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวทางจิตใจของพุทธศาสนิกชนกับทั้งยังเป็นประโยชน์ในการช่วยเหลือสังคมไทยทั้งนี้วัดประยุรวงศาวาสวรวิหารถือเป็นสำนักเทศนาที่ได้รับการยอมรับด้านการพัฒนาพระนักเทศของประเทศตั้งแต่สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นเป็นเทศนาที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นจึงได้รับมอบหมายให้ดำเนินการฝึกอบรมมาจนถึงปัจจุบันสำหรับการฝึกอบรมครั้งนี้มีพระภิกษุทั่วประเทศสมัครเข้าร่วมโครงการ121รูปและผ่านการสอบข้อเขียนเข้ารับการอบรมจำนวน74รูประหว่างวันที่24มิถุนายนถึง9กรกฎาคม2569มาลิชายโยรายงาน
0: ผู้บัญชาการทหารเรือตรวจเยี่ยมการฝึกกำลังพลฝีพายเรือพระราชพิธีพร้อมกำชับกำลังพลให้มุ่งมั่นตั้งใจฝึกฝนเพื่อให้การจัดขบวนพยุหยาตราทองชลมาศเป็นไปอย่างสง่างามและสมพระเกียรติพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานในการตรวจเยี่ยมการฝึกกำลังพลที่ทำหน้าที่เป็นฝีพายเรือพระราชพิธีรวมถึงตรวจการเตรียมความพร้อมของกำลังพลฝีพายเรือพระราชพิธีในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพุทธศักราช2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีณแผนกเรือราชพิธีกองเรือเล็กกรมการขนส่งทหารเรือพร้อมกล่าวให้โอวาทว่าการฝึกฝีพายเป็นขั้นตอนที่สำคัญในการเตรียมกำลังพลประจำเรือให้มีความคุ้นเคยและทราบลักษณะของการพายเรือพระราชพิธีในน้ำเข้าใจรูปแบบและวิธีการปฏิบัติบนเรือพระราชพิธีในแต่ละลำซึ่งเป็นพื้นฐานอันสำคัญยิ่งที่จะทำให้การฝึกควบคุมเรือการนำเรือเป็นรูปขบวนรวมทั้งการรักษารูปขบวนในแม่น้ำซึ่งจะทำให้กำลังพลมีความพร้อมสำหรับการปฏิบัติในขั้นต่อไปขอให้ฝีพายทุกนายรักษากำลังกายกำลังใจและความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะเรียนรู้และฝึกฝนให้เกิดความชำนาญ พื่อให้การจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสง่างามและสมพระเกียรติ
14: การฝึกฝีภายเรือพระราชพิธีในครั้งนี้เป็นขั้นตอนที่สำคัญอีกขั้นตอนหนึ่งในการเตรียมกำลังพลประจำเรือให้มีความคุ้นเคยและทราบลักษณะของการพายเรือพระราชพิธีในน้ำเข้าใจรูปแบบและวิธีการปฏิบัติบนเรือพระราชพิธีในแต่ละลำซึ่งเป็นพื้นฐานอันสำคัญยิ่งที่จะทำให้การฝึกควบคุมเรือและการนำเรือเป็นลูกขบวน
0: ด้านพลตรีพิสิทธิ์รังสีพานุรัตน์เจ้ากรมการขนส่งทหารเรือได้กล่าวรายงานความคืบหน้าการฝึกซ้อมกำลังพลฝีพายเรือพระราชพิธีระหว่างวันที่8มิถุนายนถึง10กรกฎาคมนี้ว่าคณะกรรมการจัดเตรียมความพร้อมขบวนเรือพระราชพิธีได้ดำเนินการฝึกซ้อมกำลังพลจำนวน 2,200 นายใน5พื้นที่การฝึกเช่นกองเรือเล็กกรมการขนส่งทหารเรือและแหล่งรวมเรือวัดราชาธิวาสราชวรวิหารมีกำลังพลประจำเรือเข้ารับการฝึก18ลำใช้เรือฝึก14ลำเป็นต้นซึ่งผลการฝึกเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานและเป็นไปด้วยความเรียบร้อยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเปิดรับฟังความเห็นร่างพระราชบัญญัติกัญชากัญชงพ.ศ.ผ่านช่องทางออนไลน์จนถึงวันที่1กรกฎาคมนี้เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมกำหนดทิศทางกฎหมายนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพรบ.กัญชากัญชงพ.ศ.ช่วงที่2จากประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่1กรกฎาคม2569เพื่อนำข้อมูลไปปรับปรุงกฎหมายให้มีความรัดกุมและสอดคล้องกับสถานการณ์จริงสำหรับการเปิดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับกฎหมายกัญชากัญชงในครั้งนี้อยู่ในช่วงที่2ระหว่างการดำเนินงานในปัจจุบันเป็นการเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อรายละเอียดของตัวร่างพรบ.โดยตรงซึ่งจะมีการกำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการควบคุมที่ชัดเจนเพื่อป้องกันไม่ให้มีการนำกัญชาไปใช้ในทางที่ผิดโดยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกขอเชิญชวนประชาชนผู้ประกอบการและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายร่วมกำหนดทิศทางกฎหมายกัญชากัญชงของประเทศไทยผ่านช่องทางออนไลน์หลัก2ช่องทางได้แก่ระบบกลางทางกฎหมาย www.law.go.th และเว็บไซต์กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก www.dtam.moph..go.th ได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่1กรกฎาคม2569ซึ่งหลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการรับฟังความคิดเห็นคาดว่าร่างกฎหมายฉบับนี้จะผ่านความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก่อนจะถูกเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาในลำดับต่อไปกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการแนะนำสมาชิกปรับแผนลงทุนตามช่วงวัยเสริมความมั่นคงทางการเงินหลังเกษียณกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.แนะสมาชิกให้ความสำคัญกับการปรับแผนการลงทุนให้เหมาะสมกับช่วงอายุและเป้าหมายชีวิตเพื่อเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนระยะยาวและมีเงินใช้เพียงพอหลังเกษียณซึ่งการเลือกแผนการลงทุนที่สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ในแต่ละช่วงวัยจะช่วยให้การออมเพื่อวัยเกษียณมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้สำหรับแผนสมดุลตามอายุเป็นแผนที่ออกแบบให้มีการปรับสัดส่วนการลงทุนอัตโนมัติตามอายุของสมาชิกในช่วงอายุน้อยระบบจะจัดสรรลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงสูงในสัดส่วนมากเพื่อเน้นการเติบโตของเงินออมและเมื่ออายุมากขึ้นสัดส่วนลงทุนจะเพิ่มน้ำหนักในสินทรัพย์ที่มีความมั่นคงมากขึ้นเพื่อรักษามูลค่าเงินออมและลดความผันผวนเหมาะกับสมาชิกที่ไม่มีความเชี่ยวชาญด้านการลงทุนไม่มีเวลาติดตามและปรับพอร์ตการลงทุนด้วยตนเองสมาชิกสามารถศึกษาข้อมูลแผนสมดุลตามอายุหรือแผนการลงทุนต่างๆได้ที่เมนูบริการสมาชิกบนเว็บไซต์กบข. www.gpf.or.th หรือเลือกแผนการลงทุนแบบผสมสัดส่วนแผนการลงทุนได้ที่แอปกบข. MyGPF Application และ LINE กบข. เมนูเลือกแผนการลงทุนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กบข.หรือ LINE กบข @GPF Community หรือศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร1179
15: ความยุติธรรมต้องไม่มีราคาและต้องใช้ได้กับทุกคนเท่ากัน
16: สวัสดีครับ ผมแสงชัยธีรคุณวานิชประธานกิติมศักดิ์และประธานวิทยาศาสตร์สมาพันธ์ SME ไทยธุรกิจจะมีความยั่งยืนเนี่ยเราจะเห็นในหลายประเทศที่มีธรรมาภิบาลการทุจริตคอร์รัปชันที่ต่ำในฐานะของประชาชนในฐานะของผู้ประกอบการโดยเฉพาะผู้ประกอบการ SME เองเนี่ยก็ต้องมีความตระหนักถึงการไม่รับไม่ให้ไม่สนับสนุนและร่วมกันปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีในการต่อต้านการทุจริตแข่งขันภายใต้กติกาที่เป็นธรรมการทุจริตเป็นหนทางแห่งการสร้างหายนะทางเศรษฐกิจทำให้เกิดปัญหาสังคมและทำลายประเทศชาติตามมาด้วยครับ
15: ความยุติธรรมไม่ควรถูกซื้อขายส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
0: อีกสักครู่กลับมารับฟังข่าวต่างประเทศครับ
15: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
17: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
15: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
1: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าวุฒิสภาสหรัฐซึ่งพรรครีพับลิกันครองเสียงข้างมากมีมติ50ต่อ48เสียงสนับสนุนร่างกฎหมายที่ให้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐยุติการทำสงครามในอิหร่านหรือต้องขอความเห็นชอบจากสภาคองเกรสก่อนจะดำเนินปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่านความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐมีมติเห็นชอบสนับสนุนร่างกฎหมายดังกล่าวและถือว่าเป็นครั้งแรกที่วุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐมีมติให้ประธานาธิบดีสหรัฐถอนกำลังทหารจากศึกสงครามนับตั้งแต่มติสนับสนุนกฎหมายอำนาจการทำสงครามปี2516อย่างไรก็ตามแม้มติดังกล่าวจะผ่านความเห็นชอบจากสภาคองเกรสแต่เป็นเพียงแสดงออกเชิงสัญลักษณ์เพราะจะไม่มีการส่งร่างกฎหมายฉบับนี้ไปให้ประธานาธิบดีทรัมป์พิจารณาและไม่มีผลบังคับใช้เป็นกฎหมายนายจอร์จีทีคีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศยูเครนออกแถลงการที่ยืนยันว่าประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนจะไม่เข้าร่วมการประชุมสำคัญเกี่ยวกับการฟื้นฟูประเทศยูเครนที่ได้รับผลกระทบจากการรุกรานของรัสเซียซึ่งจะจัดขึ้นที่เมืองกดันส์ทางตอนเหนือของโปแลนด์ในวันพฤหัสบดีนี้แต่จะมอบหมายให้นางยูเลียสวีรีเดนโคนายกรัฐมนตรียูเครนเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวแทนความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางความขัดแย้งทางการทูตระหว่างยูเครนกับโปแลนด์ที่ทวีความตึงเครียดขึ้นหลังประธานาธิบดีคาร์โรนาวารกี้แห่งโปแลนด์ประกาศจะเพิกถอนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดของประเทศที่มอบให้แก่ประธานาธิบดีเซเลนสกี้เนื่องจากไม่พอใจกรณีที่ผู้นำยูเครนอนุญาตให้หน่วยทหารหน่วยหนึ่งใช้ชื่อของกลุ่มติดอาวุธฝ่ายชาตินิยมยูเครนที่มีชื่อว่า UPA ซึ่งถูกกล่าวหาว่าเป็นกลุ่มที่ลงมือสังหารหมู่ชาวโปแลนด์ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติหรือ FAO ที่ระบุว่าประชาชนชาวซีเรียมากกว่า13ล้านคนหรือมากกว่าครึ่งหนึ่งของประชากรทั้งประเทศกำลังเผชิญกับภาวะขาดแคลนอาหารอย่างรุนแรงซึ่งเป็นผลมาจากความขัดแย้งภายในซีเรียที่ยาวนานกว่า14ปีรวมทั้งภัยแล้งที่เกิดขึ้นซ้ำซากปัญหาเศรษฐกิจและบริการภาครัฐที่อ่อนแอลง FAO ยังเรียกร้องให้มีการเร่งเก็บกู้วัตถุระเบิดจำนวนมากที่ตกค้างอยู่ในพื้นที่เกษตรกรรมเพื่อฟื้นฟูภาคการเกษตรของซีเรียที่ได้รับความเสียหายอย่างหนักจากสงครามกลางเมืองซีเรีย ซึ่งเกิดขึ้นในปี2554ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 500,000 รายและสร้างความเสียหายต่อโครงสร้างพื้นฐานของประเทศนายกรัฐมนตรีเซบาสเตียนเลอเกอนูของฝรั่งเศสเปิดเผยภายหลังการประชุมรับมือภาวะวิกฤตคลื่นความร้อนรุนแรงที่กำลังแผ่ปกคลุมฝรั่งเศสและหลายพื้นที่ในยุโรปเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเหตุจมน้ำในฝรั่งเศสนับตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ผ่านมาอยู่ที่อย่างน้อย40รายส่วนใหญ่เป็นคนหนุ่มสาวที่ว่ายน้ำคลายร้อนในพื้นที่ที่ไม่มีเจ้าหน้าที่ดูแลพร้อมย้ำว่าผู้เสียชีวิตเหล่านี้เป็นหายนะอันน่าเศร้าในวันที่อุณหภูมิในบางพื้นที่ของประเทศสูงกว่า40องศาเซลเซียสทางด้านสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของฝรั่งเศสรายงานว่าเมืองเลสแอร์บีเอทางตะวันตกเฉียงใต้ของฝรั่งเศสมีอุณหภูมิสูงถึง43องศาเซลเซียสนอกจากนี้ฝรั่งเศสยังเผชิญช่วงเวลากลางคืนที่ร้อนที่สุดเป็นประวัติการเมื่อช่วงคืนวันจันทร์ถึงเช้าวันอังคารที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยดัชนีอุณหภูมิกลางคืนเฉลี่ยทั่วฝรั่งเศสอยู่ที่ 21.6 องศาเซลเซียสต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
18: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่มเคนัดที่2ระหว่างโปรตุเกสพบกับอุซเบกิสถานเกมนี้ทัพฝอยทองทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเดินหน้าไล่ล่าตาข่ายอุซเบกิสถานไม่หยุดยั้งเอาชนะไปได้5ประตูต่อ0จากคริสเตียโนโรนัลโด2ประตูนูโน่เบนเดสราฟาเอลเลอาคนละ1ประตูและอีกลูกจากการทำเข้าประตูตัวเองของอับดูวาคิดเนมาตอฟผู้รักษาประตูของอุซเบกิสถานทำให้ทัพฝอยทองเก็บเพิ่มเป็น4คะแนนขึ้นนำจ่าฝูงส่วนอุซเบกิสถานแพ้2นัดรวดแต่ยังมีลุ้นเข้ารอบในนัดสุดท้ายส่วนโปรแกรมต่อไปของกลุ่มเคโปรตุเกสพบโคลอมเบียและอุซเบกิสถานพบดีอาร์คองโกแข่งพร้อมกันในวันที่28มิถุนายนเวลา 6:30 นาทีด้านการแข่งขันในกลุ่มแอลอังกฤษพบกาน่าเกมนี้พลพรรคสิงโตคำรามพยายามบุกทั้งเกมแต่เจาะเกมรับของกาน่าไม่เข้าเสมอกันไป0ประตูต่อ0แบ่งกันไปทีมละ1คะแนนทำให้มีการคนละ4แต้มรั้งอันดับ1และ2ของกลุ่มต้องไปลุ้นในเกมสุดท้ายในการเข้าสู่รอบน็อกเอาต์ต่อไปส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันโครเอเชียเฉือนเอาชนะปานามา1ประตูต่อ0ส่งผลให้โครเอเชียลงเล่น2นัดเก็บได้3คะแนนต้องไปลุ้นการผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาต์ในเกมสุดท้ายส่วนปานามายังไม่มีแต้มและตกรอบเป็นที่แน่นอนแล้วสำหรับโปรแกรมต่อไปของกลุ่มแอลโครเอเชียพบกาน่าและปานามาพบอังกฤษแข่งพร้อมกันในวันที่28มิถุนายนเวลา 4:00 นฟุตบอลกีฬาระหว่างโรงเรียนรุ่นอายุไม่เกิน18ปีกรมพละศึกษาเดลีนิวครับในกลุ่ม A ที่สนามสุพัชราศัยอัดสัมชันธนบุรีเอาชนะมัธยมเทศบาล6นครอุดรธานี4ประตูต่อ1อัดสัมชันธนบุรีคว้าชัย2นัดมีเพิ่มเป็น6คะแนนนำจากฝูงต่อไปส่วนอีกคู่ในกลุ่ม A ปทุมคงคาเสมอกับโพนิมิตวิทยาคม2ประตูต่อ2แบ่งกันไปทีมละ1คะแนนด้านกลุ่ม C กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยชนะโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์สมุทรสาคร3ประตูต่อ0กรุงเทพคริสเตียนคว้าชัย2นัดรวดส่วนอีกคู่วสุทธิวรารามเอาชนะโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท4ประตูต่อ0คว้าชัย2นัดรวดมี6คะแนนขึ้นนำจากฝูงกลุ่ม Cฟิลิปไฮและเดนิสไบเออร์ผู้สื่อข่าวของสกายเยอรมนีรายงานว่าแอร์แบร์โอมิยะอาริจาทีมในศึกเจลีก2ประเทศญี่ปุ่นหนึ่งในเครือข่ายของเรดบูลประกาศคว้าตัวสุพนัทเหมือนตาแนวรุกทีมชาติไทยวัย23ปีจากสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดด้วยค่าตัว 2-3 ล้านยูโรเซ็นสัญญาระยะยาวถึงปี2030สำหรับดีลนี้เจอร์เก้นคล็อปอดีตกุนซือลิเวอร์พูลที่ปัจจุบันดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายฟุตบอลระดับโลกของเครือเรดบูลและมาริโอโกเมสอดีตตำนานศูนย์หน้าทีมชาติเยอรมนีในฐานะผู้อำนวยการกีฬาของเรดบูลมีส่วนกับดีลนี้ด้วยและคาดการว่าจะเป็นการไปพิสูจน์ตัวเองเพื่อโอกาสที่ใหญ่กว่ากับสโมสรอื่นภายในเครือของเรดบูลอีกด้วย การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน18ปีPrincess Cup S Kola ครั้งที่23ที่ Terminal Hall ศูนย์การค้า Terminal 21โคราชในกลุ่ม A ทีมนักตบสาวไทย U18 เปิดสนามตบเอาชนะฮ่องกง 3-0 เซตเก็บ3แต้มแรกได้สำเร็จโดยวันนี้จะลงสนามนัดที่2พบกับออสเตรเลียเวลา 19:00 นถ่ายทอดสดทาง True Vision Nowการแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติรายการ ITF Junior World Tennis Tour J60 ที่สนามเทนนิส ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีประเภทหญิงเดี่ยวรอบ2โชติรินแก้วกามือวางอันดับ4ของรายการเอาชนะคาโรลีนาคอสติลโควานักหวดชาวยูเครนที่มาจากรอบคัดเลือก2เซตรวด6-4และ6-3ผ่านเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายไปพบกับลูวานัสวาธานีจากอินโดนีเซียที่เอาชนะกูรินคอคานูจาจากอินเดียมือวางอันดับ13ได้แบบขาดลอย2-0เซต6-2และ6-1ด้านชายเดี่ยวรอบ2ริวโกติกุลมือวางอันดับ10ของรายการเอาชนะเฮิร์ชพาเทลจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตได้2เซตรวด6-1และ6-3ผ่านเข้าไปลุ้นคว้าชัยต่อในรอบ16คนสุดท้ายซึ่งจะพบกับแบรนดอนดวนมือวางอันดับ8จากสหรัฐอเมริกา

0: ไปทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้อย่างแน่นอน
1: ตั้งแต่เราเริ่มรายการ RWS เป้าหมายเราคือจะทำยังไงให้มวยไทยเป็นกีฬาระดับโลกให้ได้เราก็จะไม่หยุดแค่นี้นะครับผม RWS 200เนี่ยรายการครั้งที่200ของเราเนี่ยก็เป็นหมุดหมายสำคัญหมุดหมายหนึ่งผมว่าเราได้จัดคู่มวยที่ดีที่สุดแล้วก็จัดรายการพิเศษเนี่ยเพื่อเฉลิมฉลองหมายสำคัญอันแรกของเรานะครับผมที่เราสามารถช่วยกันยกระดับกีฬามวยไทยมาตลอด4ปีที่ผ่านมานะครับผมหลังจากนี้ครับเราก็จะไม่หยุดอยู่แค่นี้ครับผมเป้าหมายเราเป้าหมายเดิมครับเราจะทำทุกสิ่งทุกอย่างที่จะทำให้มวยไทยเนี่ยเป็นกีฬาระดับโลกให้ได้ครับรางวัลนะครับผมสำหรับรายการ RWS 200วันเสาร์นี้นะครับผมโบนัสครับมากกว่า5ล้าน5แสนบาทนะครับผมสำหรับทุกคู่นะครับผม
0: สำหรับศึก RWS นัดที่200คู่เอกนำรายการเป็นศึกซุปเปอร์ไฟท์ชิงเงินล้านป้องกันแชมป์รุ่นซุปเปอร์เวลเตอร์เวท154ปอนด์ระหว่างแดเนียลโรดริเกสที่ครองแชมป์มา4ปีเต็มจะป้องกันแชมป์หนที่5กับอังเคลบาวซ่าผู้ท้าชิงจากอาร์เจนตินาส่วนรองคู่เอกซุปเปอร์ไฟท์ชิงเงินล้านเดิมพันแชมป์ราชดำเนินรุ่น112ปอนด์จิ๊กซอสิทธิ์ไทยแลนด์แชมป์คนปัจจุบันพบคู่ปรับเก่าด่วน99อเพชรขุนศึกแชมป์ราชดำเนินรุ่น108ปอนด์ที่ปีนเวทขึ้นมาเปิดศึกภาค2รวมทั้งยังมีมวยคู่ร่วมรายการอีกหลายคู่จะแข่งขันในวันที่27มิถุนายนนี้ที่เวทีราชดำเนินเริ่มเวลา 19:10 นเป็นต้นไปพลเอกเดชาเหมกระสีรองประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียและนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าประเทศไทยได้รับความสนใจจากซิตี้เมาน์เทนไบค์ให้เป็นหนึ่งในพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญของเอเชียสำหรับขยายฐานกีฬาจักรยานเสือภูเขาครอสคันทรีอิลิมิเนเตอร์ซึ่งใช้ระยะทางไม่เกิน700เมตรและสามารถสร้างอุปสรรคในเส้นทางได้โดยอิสระสามารถแข่งขันได้ในพื้นที่เขตเมืองต่างจากการแข่งขันครอสคันทรีโอลิมปิกที่ต้องใช้เส้นทาง 3.5 ถึง 6 กิโลเมตรต่อรอบพร้อมศึกษาความเป็นไปได้ในการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน Cross Country Eliminator World Cup ในอนาคตเพิ่มโอกาสในการเก็บคะแนนสะสมโลกให้นักปั่นไทยในการคว้าโควต้าไปแข่งขันโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแองเจลิสต่อไปปุริภัทรสอนการรายงาน
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชาร
3: ู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
4: วันนี้เสนอคำว่ากราบกาบคำว่ากราบเมื่อใช้เป็นคำนามหมายถึงไม้ที่เสริมข้างตัวเรือให้สูงขึ้นไม้ที่ติดไว้ตลอดด้านข้างของตัวเรือสำหรับเดินหรือยืนค้ำทอและเป็นคำเรียกส่วนข้างของเรือว่ากราบซ้ายกราบขวาเมื่อเป็นคำกริยาหมายถึงแสดงความเคารพอย่างสูงต่อผู้ใหญ่ผู้มีอาวุโสพระภิกษุหรือพระราชวงศ์ด้วยการประนมมือยกขึ้นเสมอหน้าผากแล้วน้อมศีรษะลงจรดพื้นเมื่อกราบบุคคลมือจะประนมอยู่อย่างนั้นเมื่อกราบพระภิกษุพระพุทธรูปจะแบมือคว่ำลงกับพื้นคำว่ากราบมีพยัญชนะต้นเป็นเสียงควบกอไก่กับรอเรือหากไม่ออกเสียงควบให้ชัดเจนอาจสับสนกับคำว่ากาบซึ่งเป็นคำเรียกเปลือกที่หุ้มอยู่เป็นชั้นๆของต้นไม้บางชนิด
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยจะเริ่มมีฝนเพิ่มขึ้นเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและฝนตกสะสมในระยะ

0: ี้ไว้ด้วยสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านลำพูนลำปางตากและกำแพงเพชรอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายหนองบัวลำพูบึงกาฬนครพนมขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารชัยภูมิและนครราชสีมาอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิต่ำสุด 26-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 25-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิต่ำสุด 26-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 00:31 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง93ซมน้ำลงเต็มที่เวลา 09:41 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง46ซมวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:46 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 นาทีต่อไปเป็นข่าวบริการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2263-9600-99ต่อ1150การประปานครหลวงรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานวุฒิปริญญาตรีตำแหน่งวิศวกรสิ่งแวดล้อมอัตราว่างจำนวน3อัตรานักคอมพิวเตอร์2อัตรานักวิทยาศาสตร์3อัตรานักบัญชี9อัตรานักอาชีวอนามัย3อัตรานักทรัพยากรบุคคลและผู้ตรวจสอบรวม2อัตรานักบริหารงานและนักบริหารงานพัสดุขึ้นบัญชีรอเรียกบรรจุผู้สนใจสมัครได้ที่เว็บไซต์ mwa.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง29มิถุนายน2569สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02504-0123ต่อ1562และ1579กรมส่งเสริมการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการจำนวน100อัตรานักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการจำนวน1อัตราและนักวิชาการพัสดุจำนวน1อัตราผู้สนใจสมัครได้ทางเว็บไซต์ doae.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง1กรกฎาคม2569ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
1: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
2: แบงค์ขอบโหวตแบงค์ขอบโหวตเลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรดแบงค์ขอบโหวตแบงค์ขอบโหวตมาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
3: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทมและสกร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณแบงค์ขอบโหวตเลือกกรุงเทพในแบบคุณ
2: แบงค์ขอบโหวตมาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
0: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็โดยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวบุญมาสีมาศและยุทธพรบานเย็นอ่าน

รายการแววหวานตำนานเพลงชั่วโมงเพลงหวานหวานเพลิดเพลินใจไปกับวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ทุกวันพุธเวลา 13:00 นถึง 14:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

0: วัสดีครับคุณผู้ชมครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการแววหวานตำนานเพลงย้ำบ่ายแบบนี้ครับเราพบกันเป็นประจำนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับทาง FM 92.5 MHz ครับรวมไปถึง AM 891 GHz และวิทยุเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศนะฮะและสามารถรับชมรายการของเราผ่านทาง NBT 2 HD อย่าลืมกดหมายเลข2ทุกค่ำคืนของวันอาทิตย์นะครับ
1: ใช่แล้วค่ะแล้วก็ยังสามารถติดตามรับชมได้ทาง Facebook Live นะคะไม่ว่าจะเป็นเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพจแววหวานตำนานเพลงนะคะแล้วก็ยังสามารถติดตามรับชมย้อนหลังได้ทางช่อง YouTube นะคะ PRD Big Bang Official Channel ค่ะ
0: ครับผมรายการแววหวานตำนานเพลงครับรายการเพลงที่จะพาผู้ชมย้อนคืนสู่ห้วงเวลาแห่งความทรงจำผ่านบทเพลงอันทรงคุณค่านะครับจากยุคทองของเพลงไทยสากลโดยวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ให้ได้ติดตามกันครับผม
1: ใช่ค่ะแล้วก็เป็นบทเพลงที่ย้อนนึกถึงวันวานนะคะแล้วก็มีการใช้ถ้อยคำที่ไพเราะมากๆเลยนะคะ
0: ใช่แล้วละครับบรรเลงวันนี้นะครับโดยนักดนตรีกรมประชาสัมพันธ์นะครับวันนี้ครับเราเริ่มต้นกันที่4บทเพลงแรกครับเริ่มต้นกันที่บทเพลงที่มีชื่อว่าฝากหมอนเพลงนี้ครับคำร้องโดยครูสวัสดิ์ธงศรีเจริญทำนองโดยครูเอื้อสุนทรสนานครับขับร้องโดยคุณเบนซ์ดาริกาลิมพิจารณ์ครับตามด้วยบทเพลงที่2ครับบทเพลงที่มีชื่อว่าควันรักรมใจบทเพลงนี้ครับคำร้องโดยครูแก้วอัจฉริยกุลทำนองโดยครูเอื้อสุนทรสนานนะครับขับร้องโดยคุณมรุธิดาบุญมงคลครับ
1: ค่ะและตามกันมาที่บทเพลงที่3ในช่วงนี้นะคะบทเพลงฝนเอ่ยค่ะบทเพลงนี้นะคะคำร้องโดยครูพรพิรุณค่ะทำนองโดยครูเอื้อสุนทรสนานและคุณหน่องสุริพรกลางสะอาดจะมาเป็นผู้ถ่ายทอดให้ได้ฟังกันค่ะและตามด้วยบทเพลงจนนางนะคะบทเพลงนี้นะคะขับร้องคู่ค่ะโดยคุณณัฐนัยวงศ์วรสันและคุณปาริดานิ่มพิจารณ์ค่ะคำร้องโดยครูสุอุ่มปัญจพันธ์ทำนองโดยครูเอื้อสุนทรสนานค่ะบรรเลงและขับร้องโดยคีตาศิลปินและดุริยางค์ศิลปินจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์เชิญรับชมได้เลยค่ะ
0: เชิญครับ

0: ช่วงนี้นะคะเรามาส่งความสุขกันต่อนะคะกับ4บทเพลงค่ะบทเพลงแรกนะคะคือบทเพลงรอคำรักค่ะบทเพลงนี้นะคะคุณณรมนสมหวังจะมาเป็นผู้ขับร้องให้ได้ฟังกันนะคะสำหรับบทเพลงนี้นะคะคำร้องโดยครูสมศักดิ์เทพานนท์ทำนองโดยครูเอื้อสุนทรสนะค่ะ
1: ตามด้วยบทเพลงที่2ครับบทเพลงสมมุติว่าเขารักครับบทเพลงนี้คำร้องโดยครูชาตรีครับทำนองโดยครูเอื้อสุนทรสนานครับขับร้องโดยคุณประภวรินทร์เจริญผลธนาการครับบทเพลงที่3ครับกับบทเพลงใต้ร่มมาลุลีเพลงนี้คำร้องโดยครูแก้วอัจฉริยกุลครับทำนองโดยครูเอื้อสุนทรสนานนะครับขับร้องโดยคุณวัชริศวัชรสฤทธิ์และประภวรินทร์เจริญผลธนาการครับ
0: และสำหรับบทเพลงสุดท้ายในช่วงนี้นะคะบทเพลงจุฬาค่ะบทเพลงนี้นะคะขับร้องโดยคุณพัฒนันท์อรุณวิจิตรสกุลค่ะคำร้องโดยครูแก้วอัจฉริยกุล

0: ก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับบทเพลงหลากหลายแนวเพลงนะคะ
1: ม
0: ีทั้งบทเพลงเพราะๆแล้วก็บทเพลงเศร้าๆด้วย
1: ใช่เลยนะครับหลากหลายอารมณ์มากๆเลยทีเดียวนะครับและช่วงนี้นะครับเราส่งความสุขกันต่อกับบทเพลงลีลาดนะครับ5บทเพลงด้วยกันเริ่มต้นกันที่บทเพลงแรกครับบทเพลงที่มีชื่อว่าสิ้นรักสิ้นสุขเพลงนี้ครับคำร้องโดยครูแก้วอัจฉริยกุลครับทำนองโดยหลวงสุขุมในประดิษฐ์ครับขับร้องโดยคุณทัศนัยพรโมรีรัตน์ครับตามด้วยบทเพลงที่2ครับบทเพลงฉันยังคอยคำร้องโดยครูพรพิรุณครับทำนองโดยครูเอื้อสุนทรสนานขับร้องโดยคุณณัฐดนัยวงศ์วรสันครับ
2: ก่อนเราเคยรักกันผูกพันในสัญญา
0: บทเพลงที่3ในช่วงนี้นะคะบทเพลงดาวล้อมเดือนค่ะบทเพลงนี้นะคะคำร้องโดยครูสุรัตน์ภูกเวศนะคะทำนองโดยครูธนิตผลประเสริฐนะคะและวันนี้ค่ะคุณเสถียรพงษ์กันแตงนะคะจะมาเป็นผู้ขับร้องค่ะ
1: ขอบคุณมากครับ
0: ค่ะคือทำเพลงในหัวแล้ว
1: เราต้องสนุกสนานกันไป
0: โอเคค่ะ

0: ่อกันที่บทเพลงต่อไปนะคะกับบทเพลงหาดผาแดงค่ะบทเพลงนี้นะคะคุณธนพลศรีรัตน์จะมาเป็นผู้ขับร้องให้ได้ฟังกันนะคะสำหรับคำร้องและทำนองนะคะโดยครูพรพิรุณนั่นเองค่ะ
1: ทั้งวันทั้งคืนที่นั่งเหมือนลูกยังวางชายทะเล
2: และบทเพลงสุดท้ายในช่วงนี้ครับพี่เจนครับผู้ชมครับเราจะไปฟังเพลงนี้ครับฟลอเฟื่องฟ้าครับคำร้องโดยครูศรีสวัสดิ์พิจิตรวรการครับทำนองโดยครูเอื้อสุนทรสนานขับร้องโดยคุณแม็กซ์ชานพุนตินไวยสาวงไปสนุกสนานกันต่อกับวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กับช่วง

0: และบทเพลงแห่งความทรงจำในค่ำคืนนี้นะคะก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วค่ะก็หวังว่าทุกท่านนะคะจะชื่นชอบบทเพลงที่พวกเราได้คัดสรรมาให้ทุกท่านได้รับฟังกันในวันนี้นะคะ
1: วันนี้ขอบคุณนะครับขอบคุณผู้อำนวยการผลิตรายการครับขอขอบคุณคุณวนิดาโคจเสนีผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอบคุณคุณบุญเอิบสุธาครับผู้อำนวยการส่วนการดนตรีเพื่อการประชาสัมพันธ์ในการควบคุมการฝึกซ้อมควบคุมรายการทั้งหมดวันนี้นะครับคุณรินภัทรรุ่งเรืองวาทยากรของเราครับคุณอธิปไตยพรหมสุรินทร์บรรเลงและขับร้องโดยนักดนตรีนะครับและก็นักร้องจากวงรีกรมประชาสัมพันธ์ครับ
0: ค่ะและก่อนจากกันไปนะคะก็อยากฝากช่องทางการติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็นทางคลื่น FM 92.5 MHz AM 891 KHz นะคะแล้วก็รับชมนะคะได้ทาง NBT 2 HD กฎหมายเลข2นะคะและเพจนะคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพจแว่วหวานตำนานเพลงและติดตามรับชมย้อนหลังได้ที่ YouTube นะคะ PRD Big Band Official Channel ค่ะ
1: สัปดาห์หน้าครับรายการของเราจะมีผลงานเพลงอะไรมานำเสนอและให้ได้ติดตามกันห้ามพลาดเด็ดขาดในรายการแว่วหวานตำนานเพลงวันนี้เราทั้งหมดลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: รายการแววหวานตำนานเพลงชั่วโมงเพลงหวานหวานเพลิดเพลินใจไปกับวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ทุกวันพุธเวลา 13:00 นถึง 14:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: ธนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในธนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรี

0: มิถุนา69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และส.ก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok Vote เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
1: Bangkok Vote มาเรามาใช้สิทธิ์ Vote
2: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช็อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน

เป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับนายกรัฐมนตรีเปิดงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติครั้งที่38มุ่งยกระดับมาตรฐานโรงงานและสถานประกอบการทั่วประเทศเพื่อสร้างความเชื่อมั่นภาคการผลิตไทยในเวทีสากลอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: เธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
4: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
3: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
4: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
3: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
4: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: นายกรัฐมนตรีเปิดงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติครั้งที่38มุ่งยกระดับมาตรฐานโรงงานและสถานประกอบการทั่วประเทศเพื่อสร้างความเชื่อมั่นภาคการผลิตไทยในเวทีสากล
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีเปิดงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติครั้งที่38ประจำปี2569ณศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีโดยกล่าวเน้นย้ำถึงความสำคัญของการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการทั่วประเทศและถ่ายทอดประสบการณ์ส่วนตัวสมัยทำงานเป็นวิศวกรว่ามาตรการป้องกันอุบัติเหตุในโรงงานไม่ใช่ภาระด้านต้นทุนอย่างที่หลายคนเข้าใจแต่เป็นปัจจัยหลักที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและสร้างกำไรที่ยั่งยืนในระยะยาวพร้อมสนับสนุนให้ผู้ประกอบการนำเทคโนโลยีและอุปกรณ์ที่ทันสมัยมาใช้ดูแลสวัสดิภาพของแรงงานเพื่อร่วมกันสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยให้เป็นรากฐานสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยทั้งนี้ขอเชิญชวนประชาชนที่สนใจร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านความปลอดภัยภายในงานซึ่งจัดขึ้นตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่26มิถุนายนณ Impact เมืองทองธานีโดยภายในงานมีกิจกรรมเสวนาวิชาการนิทรรศการเทคโนโลยีและพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติสถานประกอบกิจการต้นแบบซึ่งคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานรวมกว่า 35,000 คนนิตยาคุณสิมรายงาน
1: กระทรวงคมนาคมยกระดับความปลอดภัยการบินตามมาตรฐานสากลและสั่งตั้งคณะทำงานแก้ปัญหาอากาศยานชนนกสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบการบินของไทย
8: นายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าที่ผ่านมาปัญหาอากาศยานชนนกเป็นความท้าทายสำคัญของอุตสาหกรรมการบินทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยที่มีสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการดำรงชีวิตของนกจำนวนมากประกอบกับปริมาณเที่ยวบินที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ปี2568ที่ผ่านมาเกิดเหตุอากาศยานชนนกจำนวน 1,644 ครั้งสร้างความเสียหายต่อชิ้นส่วนสำคัญของอากาศยานอาทิเครื่องยนต์ส่วนหัวของเครื่อง บินและกระจกห้องนักบินนอกจากนี้ยังส่งผลกระทบทางอ้อมอย่างรุนแรงทั้งการต้องนำเครื่องออกจากการให้บริการเพื่อตรวจสอบและซ่อมบำรุงตามมาตรฐานความล่าช้าของเที่ยวบินและภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลชดเชยผู้โดยสารสร้างมูลค่าความเสียหายรวมของสายการบินอยู่ที่กว่า530ล้านบาทต่อปีล่าสุดในการประชุมหารือแนวทางการลดอุบัติเหตุอากาศยานชนนกเพื่อยกระดับความปลอดภัยทางการบินและลดผลกระทบต่อการดำเนินงานของสายการบินมีมติตั้งคณะทำงานบูรณาการขึ้นเพื่อศึกษาและกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกันในระยะยาวเพื่อยกระดับความปลอดภัยทางการบินของประเทศลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นและสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบการบินของไทยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลนพศรแก้วคำรายงาน
1: รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐยืนยันไม่มีประเทศใดที่มีสิทธิ์เรียกเก็บค่าผ่านทางช่องแคบฮอร์มูซนายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเปิดเผยขณะเดินทางมาถึงสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาที่ระบุว่าไม่มีประเทศใดที่มีสิทธิ์เรียกเก็บค่าผ่านทางหรือค่าธรรมเนียมการสัญจรในช่องแคบฮอร์มูซเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกเนื่องจากกฎหมายระหว่างประเทศที่มีอยู่ในปัจจุบันไม่อนุญาตให้ประเทศใดประเทศหนึ่งเรียกเก็บค่าผ่านทางหรือค่าธรรมเนียมของเส้นทางสัญจรทางน้ำระหว่างประเทศทางนี้นายรูบิโออยู่ระหว่างการเยือนกลุ่มประเทศรัฐอ่าวเปอร์เซียเพื่อแสดงถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันระหว่างสหรัฐกับบรรดาพันธมิตรสำคัญที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากสงครามระหว่างสหรัฐอิสราเอลกับอิหร่านในช่วงที่ผ่านมาซึ่งภายหลังจากการเสร็จสิ้นการเยือนสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์แล้วนายรูบิโอมีกำหนดการเยือนคูเวตและบาเรนต่อไป1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
9: สวท.บุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารสิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่เครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมทดีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์04462-5744และ0817256652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข04462-5989และ091853-8358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดที่ไม่ออกเราบอกท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
10: เพราะ1พลังของท่านคือแรงขับเคลื่อนสำคัญที่ช่วยปกป้องสังคมไทยให้ปลอดภัยจากยาเสพติด26มิถุนายนนี้วันต่อต้านยาเสพติดโลกขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยมาสวมเสื้อสีขาวพร้อมกันทั่วประเทศร่วมทำความดีเพื่อครอบครัวและชุมชนของเรามารวมพลังไทยให้เป็น1เดียวแล้วอย่าลืมโพสต์ภาพความภูมิใจของคุณพร้อมติดแฮชแท็กวันต่อต้านยาเสพติดโลก2569มาเปลี่ยนพลังสีขาวให้เป็นเกราะป้องกันยาเสพติดทั่วแผ่นดินด้วยกันนะครับ
11: สำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้ทำประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เคียงข้างทุกคนในทุกช่วงเวลาของชีวิตทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th line official @oicconnect และสำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
12: ยายมีช่วงนี้น้ำที่บ้านฉันไหลเบาลงนะเหมือนจะแรงแล้วจริงๆเนี่ย
13: ใช่จ้ะยายม้อยปีนี้ฝนน้อยน้ำก็เลยต้องใช้กันอย่างระมัดระวังหน่อย
12: เดี๋ยวนี้ฉันต้องรองน้ำไว้ล้างถ้วยล้างชามล้างทีเดียวไม่เปิดน้ำทิ้งไว้เหมือนแต่ก่อนนะ
13: ดีเลยจ้ะช่วยกันประหยัดน้ำได้เยอะเลยอาบน้ำก็ใช่เท่าที่จำเป็นก็พอเนาะ
12: ฉันก็หันไปดูถังน้ำดูก๊อกน้ำด้วยถ้ามีรั่วก็รีบจัดการไม่อยากเสียน้ำไปเปล่า
13: ๆถูกต้องเลยจ้ะน้ำมีค่าโดยเฉพาะช่วงภัยแล้งแบบนี้น่ะ
12: ถ้าทุกบ้านช่วยกันคนละนิดคนละหน่อยชุมชนของเราก็อยู่ได้อย่างสบายขึ้นเนาะ
13: ใช่จ้ะช่วยกันใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าเราก็จะผ่านช่วงแล้งนี่ไปด้วยกันได
12: ้ภัยแล้งไม่ไกลตัวช่วยกันประหยัดน้ำตั้งแต่วันนี้เด้อ
14: ลูกแกมันติดยาไอ้เขาก็ลูกกันทั้งนั้นแหละ
15: ฉันรู้แต่ฉันก็ไม่อยากให้มันถูกจับทำยังไงเดี๋ยวมั่งนี
14: ่ฉันเคยได้ยินมาว่าเดี๋ยวนี้ผู้เสพคือผู้ป่วยเด
15: ้ป่วยยังไงมันไม่ได้เป็นไข้ด้วยแก
14: ก็ป่วยติดยานี่ไงถ้าแกอยากจะช่วยลูกแกแกก็พามันไปเข้ารับการฟื้นฟูในโรงพยาบาลของรัฐเป็นแบบสมัครใจเข้าบำบัด
15: เอ้าเขาจะไม่แจ้งจับมันนี่แก
14: ไม่ถูกดำเนินคดีอาญาจ้าแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายและมีหน่วยงานสนับสนุนส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ลูกกลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุขลูกใครติดยาเขาก็พากันไปทั้งนั้นแหละ
15: โอ้คือดีแท้ไอ้เฉินไอ้เฉินตื่นตื่นพาแม่ไปโรงพยาบาลทีลูกชายแม
14: ่เอ็งก็ติดนี่ถึงจะไปโรงพยาบาล
15: เอ้าถ้าฉันบอกจะพามันไปมันจะไปนี่แกว่าน
16: โยบายผู้เสพเท่ากับผู้ป่วยช่วยคืนคนดีสู่สังคม
17: หยุดเผาหยุดทำลายสิ่งแวดล้อมลดมลพิษทางอากาศท่านผู้ฟังกำลังติดตามฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงจากอาคารห้องส่งถนนจิระตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์หลังจากแจ้งรายการเสร็จสิ้นแล้วท่านจะได้รับฟังรายการสาระสารพันกับสวท.บุรีรัมย์ 15 นาฬิกาถ่ายทอดข่าวหลังจากนั้นรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบก 15 นาฬิกา 35 นาทีช่วงรายการบุรีรัมย์สระแอง 16 นาฬิกาถ่ายทอดข่าวหลังจากนั้นเป็นช่วงของรายการเช็คอินถิ่นอีสานใต้จากสวท.บุรีรัมย์ 16 นาฬิกา 30 นาทีรายการใต้ล่มพระบารมีพระพันปีหลวง 17 นาฬิกาถ่ายทอดข่าวหลังจากนั้นช่วงรายการ 101.75 สร้างสรรค์สังคม 18 นาฬิกาเทียบเวลาเคารพธงชาติรับฟังข่าวท้องถิ่นเวลา 18 นาฬิกา 25 นาทีเป็นรายการตีค้องร้องข่าวต่อด้วยรายการอัยการแผ่นดินเวลา 18 นาฬิกา 40 นาทีรายการสบายยามเย็น 19นาฬิกาถ่ายทอดข่าว 19 นาฬิกา 30 นาทีรายการแวดวงกีฬา 20 นาฬิกาถ่ายทอดข่าว 20 นาฬิกา 30 นาทีช่วงเวลารายการสาราวรรณกรรม 21 นาฬิกาถ่ายทอดข่าวหลังจากนั้นช่วงเวลารายการสีสันวรรณกรรม 22 นาฬิกาถ่ายทอดข่าวและรายการเพื่อนฝัน 23 นาฬิกาถ่ายทอดข่าวและจบด้วยรายการธรรมะก่อนนอน24 นาฬิกาปิดสถานีค่ะสำหรับภาคบ่ายในวันนี้ธนเดชฉลาดแพทย์รับหน้าที่นายช่างเทคนิคและควบคุมเสียงวิหาวีวีระหงรับหน้าที่ผู้ประกาศวีรยุทธน้อยพรมผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ควบคุมสถานีช่วงเวลาขณะนี้ 14 นาฬิกา 15 นาทีต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการสาระสารพันกับสวท.บุรีรัมย์ค่ะ

วัสดีค่ะทุกฟังที่เคารพทุกท่านนะคะขอต้อนรับค่ะเข้าสู่รายการสาระสารพันกับสวทบุรีรัมย์ที่มีให้ติดตามรับฟังกันนะคะในช่วงเวลาบ่ายสองโมงถึงบ่ายสามโมงค่ะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีมันขึ้นมาได้นะคะกับ FM 101.5 MHz และติดตามทาง Facebook สวทบุรีรัมย์กับเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจนำมาคุยมาเล่าให้ฟังแล้วก็มีบทเพลงจากทางรายการให้ได้ฟังกันค่ะช่วงเวลานี้อยู่กับดิฉันนะคะเรวดีหงสากุลรับหน้าที่ดำเนินการวันนี้มีข่าวสารมาให้ติดตามรับฟังกันเช่นเคยก่อนจะไปติดตามข่าวสารในวันนี้ค่ะเดี๋ยวจะพาไปพักฟังเพลงก่อนนะคะกลับมาพบกันในช่วงหน้าค่ะ

กลับมาพบกันอีกช่วงหนึ่งนะคะกับรายการสาระสารพันกับสวท.บุรีรัมย์นะคะที่มีให้ติดตามรับฟังกันในช่วงเวลาบ่ายสองโมงถึงบ่ายสามโมงนะคะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีมันขึ้นมาได้นะคะกับ FM 101.5 มีการติดตามทาง Facebook สวท.บุรีรัมย์กับเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจก็นำเผยมาเล่าให้ฟังแล้วก็มีบทเพลงจากทางรายการให้ได้รับฟังกันนะคะช่วงเวลานี้อยู่กับดิฉันกับรวดีหงสากุลรับหน้าที่ดำเนินงานวันนี้ก็มีข่าวสารที่เป็นกระแสกันอีกแล้วนะคะในเรื่องของการทุจริตการสอบแข่งขันบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นมาฝากกันนะเดี๋ยวในข่าวแรกมาติดตามในส่วนของท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยกันบ้างนะคะที่ได้มีคำสั่งย้ายเลยค่ะอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหลังเจ้าหน้าที่ปปช.เนี่ยบุกจับการทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นนะคะโดยเมื่อวันนี้23มิถุนายน2569นะคะนายอันศิริสัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยท่านก็ลงนามนะคะในคำสั่งกระทรวงมหาดไทยที่1563/2569นะคะให้ข้าราชการประจำส่วนราชการเป็นการชั่วคราวก็มีเนื้อหาระบุไว้นะคะโดยที่ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่สำนักงานข้าราชการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.นะร่วมกับทางกองบังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบบก.ปปป.นะคะก็เข้าไปตรวจค้นค่ะแล้วก็จับกลุ่มผู้เกี่ยวข้องนะคะกับขบวนการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะคะโดยได้มีการตรวจยึดค่ะพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องนะคะกับบุคคลแล้วก็เจ้าหน้าที่ของรัฐจำนวนมากเลยค่ะอันเป็นกรณีที่อาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของพี่น้องประชาชนนะคะการบริหารราชการแผ่นดินแล้วก็การบริหารงานบุคคลของกระทรวงมหาดไทยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นรวมถึงองค์กรปกครองท้องถิ่นนะคะดังนั้นเนี่ยเพื่อให้การปฏิบัติราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยแล้วก็เพื่อประโยชน์ของทางราชการนะคะอาศัยอำนาจตามความในมาตรา21แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพ.ศ. 2534แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินฉบับที่5พ.ศ. 2545ประกอบกับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ. 2551นะคะและที่แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา57และมาตรา69และกฎกพ.ว่าด้วยการสั่งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ประจำส่วนราชการเป็นการชั่วคราวพ.ศ. 2554จึงให้นายธีรุตสุภวิบูลผลตำแหน่งอธิบดีนักบริหารสูงกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นประจำกระทรวงมหาดไทยเป็นการชั่วคราวค่ะแล้วก็เป็นหน้าที่ตามที่ประกระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายนะคะทั้งนี้ค่ะตั้งแต่วันที่24มิถุนายน2569ไปต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงนะคะสั่งณวันที่23มิถุนายน2569นะคะเมื่อสักครู่ก็เป็นในส่วนของท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยค่ะมาดูในส่วนของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกันบ้างกระทรวงมหาดไทยก็ได้มีการชี้แจงนะกรณีข่าวการทุจริตการสอบแข่งขันนะคะโดยเมื่อวานนี้23มิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยตามที่สำนักงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติสำนักงานปปช.นะคะก็ได้มีการร่วมกันกับทางกองบังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบบก.ปปป.ก็แถลงข่าวเมื่อวานนี้ค่ะ23มิถุนายนเนี่ยกรณีที่ไปตรวจคนบ้านหลังหนึ่งนะคะที่จังหวัดนนทบุรีถูกใช้เป็นที่สำหรับแก้ไขกระดาษคำตอบนะเพื่อปรับคะแนนให้มันตรงกับรายชื่อของผู้ที่ยอมจ่ายเงินเข้าสอบแข่งขันเข้ารับราชการท้องถิ่นนะคะโดยมีผู้ต้องสงสัยคือนายพ.นะคะตำแหน่งนะคะผู้ในการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณรัฐบาลแห่งหนึ่งจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะเป็นผู้จัดเก็บและก็ซุกซ่อนกระดาษคำตอบไว้เนี่ยค่ะเจ้าหน้าที่ก็ไปพบหลักฐานสำคัญเลยค่ะที่ใช้กระทำความผิดนี่จำนวนมากนะคะทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะคะหรือว่าสท.เนี่ยก็ออกเอกสารชี้แจงระบุเลยค่ะว่าขอเรียนว่าคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นกสท.เนี่ยมีมติให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2568โดยได้จ้างมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมสว.ดำเนินการจัดสอบตั้งแต่ต้นจนสิ้นสุดกระบวนการนะฮะตั้งแต่การออกข้อสอบคัดเลือกข้อสอบจัดพิมพ์และเตรียมข้อสอบขนส่งข้อสอบ
จัดหาสถานที่สอบจัดสอบภาคกภาคขและภาคคสถานที่เก็บแบบทดสอบจัดหายานพาหนะวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบการประเมินผลคะแนนเพื่อประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้นะคะแล้วก็การเก็บรักษาข้อสอบและกระดาษคำตอบนะคะในทุกขั้นตอนค่ะได้มีภาคีเครือข่ายการป้องกันต่อต้านและปราบปรามการทุจริตการสอบแข่งขันประกอบด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสำนักงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติสำนักงานปปช.สำนักงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐสำนักงานปปท.นะคะกองบังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบบก.ปปป.กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI นะคะแล้วก็สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินสำนักงานปปง.นะคะแล้วก็คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นนะคะกสท.นะคะโดยภาคีเครือข่ายทั้ง7องค์กรค่ะก็เข้าไปสังเกตการนะคะการจัดสอบของมหาวิทยาลัยตั้งแต่เริ่มจนแล้วเสร็จนะคะปัจจุบันบอกว่ากระดาษคำตอบเก็บอยู่ในห้องมั่นคงที่ทางมหาวิทยาลัยผู้รับจ้างจัดหาตาม TOR โดยมีการล็อกกุญแจจำนวน2ชุดเป็นของมหาวิทยาลัยผู้รับจ้างและก็ทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเนี่ยนะคะอย่างละชุดแล้วก็เป็นกล้องวงจรปิดด้วย24ชั่วโมงดังนั้นเนี่ยตามกระแสข่าวที่เกิดขึ้นนะคะกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพร้อมให้ความร่วมมือในการตรวจสอบของหน่วยงานต่างๆและก็หากพบว่าผู้ใดหรือบุคคลใดนะมีส่วนทำให้เกิดการทุจริตไม่ว่าด้วยเหตุใดนะต้องรับผิดทางแพ่งทางอาญาและทางปกครองค่ะแล้วก็จะดำเนินการให้เป็นไปตามกระบวนการตามกฎหมายต่อไปค่ะนี่เป็นเรื่องราวข่าวสารในช่วงนี้ที่นำมาฝากกันนะคะเดี๋ยวเราไปพักฟังเพลงกันค่ะกลับมาพบกันในช่วงหน้าค่ะ

ลับมาพบกันอีกช่วงนึงนะคะกับรายการสาระสารพันกับสวทบุรีรัมย์ที่มีให้ติดตามรับฟังกันในช่วงเวลาบ่ายสองโมงถึงบ่ายสามโมงนะคะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีมุ่งขึ้นมาได้กับ FM 101.5 ยังได้ติดตามทางเฟซบุ๊กสวทบุรีรัมย์กับเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจนำคุยมาเล่าให้ฟังแล้วก็มีบทเพลงจากทางรายการให้รับฟังกันนะคะช่วงเวลานี้ยังอยู่กับดิฉันค่ะเรียวดีหงสากลรับหน้าที่ดำเนินการมาติดตามกันต่อนะคะในเรื่องของการทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นกันนะคะในส่วนของท่านนายกรัฐมนตรีเองเนี่ยพอได้รับทราบข่าวสารในเรื่องนี้น่ะท่านก็มีในเรื่องของการสั่งยกเลิกผลสอบข้าราชการท้องถิ่นรถที่มีปัญหานะคะแม้จะบรรจุไปแล้วก็ตามนะคะหากผลออกมาทุจริตลั่นเลยค่ะกลไกเช่นเนี้ยถือว่าเป็นการขายชาติเลยนะคะก็เช่นชมเจ้าหน้าที่ทุกท่านเลยค่ะดำเนินการด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจแล้วก็ไม่หวั่นหวั่นกับอิทธิพลใดๆซึ่งการกระทำเช่นนี้ถ้าเกี่ยวข้องกับใครโยงไปถึงใครไม่ว่าจะเป็นระดับส่วนกลางหรือท้องถิ่นก็ขอให้เร่งดำเนินการเลยนะคะวันนี้วันละ9:13 ท่านนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยท่านก็เดินทางเข้าทำเนียบรัฐบาลก็เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเลยค่ะหลังจากมีการจับกลุ่มขบวนการทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นมูลค่าความเสียหายคุณผู้ฟังนี่บอกว่ากว่า 4,500 ล้านบาทเลยนะคะโดยมีทั้งปปช.บก.ปปป.ปปท.แล้วก็ผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยนี่เข้าร่วมหารือกันเลยนะคะท่านนายกเนี่ยประกาศชัดเจนเลยว่าผลสอบที่มีปัญหาจะถูกยกเลิกทั้งหมดเลยค่ะแม้ว่าจะมีการบรรจุไปแล้วก็ตามนะพร้อมย้ำเลยค่ะว่าไม่ต้องกังวลเรื่องการฟ้องร้องนะคะหากพิสูจน์ได้ว่ามีการทุจริตก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายค่ะแล้วผู้ที่ได้ตำแหน่งจากกระบวนการที่ไม่ต้องถือว่าไม่มีคุณสมบัตินะคะซึ่งท่านนายกเองก็เลยสั่งให้เร่งลงโทษผู้เกี่ยวข้องยึดทรัพย์สินที่ได้จากการทุจริตแล้วก็ขยายผลค่ะไปยังหน่วยงานอื่นๆที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องไม่จำกัดเฉพาะกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะคะพร้อมกำชับให้ทางกระทรวงมหาดไทยเนี่ยดำเนินการยกย้ายเจ้าหน้าที่ที่ถูกสงสัยออกจากตำแหน่งทันทีค่ะโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีข้อกล่าวหานะคะก็ท่านนายกก็เลยย้ำเลยว่าการปล่อยให้ข้าราชการเข้าสู่ระบบด้วยการทุจริตตั้งแต่วันแรกเนี่ยเป็นการทำลายประเทศแล้วก็ขายชาติเลยนะคะพร้อมชื่นชมเลยค่ะเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายเลยค่ะที่ปฏิบัติการอย่างรวดเร็วเฉียบขาดแล้วก็ไม่หวั่นไหวต่ออิทธิพลใดๆดังนั้นเนี่ยรัฐบาลก็จะประกาศเดินหน้านะคะปราบปรามการทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นอย่างเต็มที่นะคะแล้วก็ยกเลิกผลสอบที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายค่ะแล้วก็ดำเนินคดีนะผู้เกี่ยวข้องทุกระดับนะคะเพื่อรักษาความโปร่งใสและความเชื่อมั่นของประชาชนค่ะติดตามในส่วนของทางพื้นที่นะคะที่ได้มีกระแสข่าวก็คือทางจังหวัดเพชรบูรณ์กันบ้างนะคะกับทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ก็ให้ทางเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีก็ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วค่ะแล้วก็ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่พร้อมรายงานจังหวัดภายใน7 วันนะคะกรณีเจ้าหน้าที่เนี่ยในสังกัดอ้างช่วยเหลือในการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นนะคะโดยเมื่อวันที่23 มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะนายสรัญญูมีทองคำผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ก็มีการเปิดเผยแล้วค่ะในจากกรณีที่มีข่าวว่าตำรวจกองครับอากรบังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแล้วก็ประพฤติมิชอบปปบกปปบเนี่ยก็ได้เป็นการร่วมกันกับเจ้าหน้าที่สำนักงานปปช.ก็ได้นำหมายค้นแล้วค่ะไปตรวจค้นที่บ้านพักนะหลังหนึ่งย่านอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีเนื่องจากมีการร้องเรียนว่าแอบอ้างนะคะร้องเรียนแอบอ้างว่านะสามารถช่วยเหลือผู้สมัครสอบให้ผ่านการคัดเลือกแล้วก็เข้ารับราชการท้องถิ่นได้โดยการเรียกรับเงินเพื่อช่วยเหลือในการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นนะคะกสทเมื่อวันที่7 ธันวาคม 2568นะคะจากการตรวจค้นเลยพบว่าบ้านหลังดังกล่าวเนี่ยถูกใช้ค่ะเป็นสถานที่สำหรับแก้ไขกระดาษคำตอบเพื่อปรับให้ตรงกับรายชื่อของผู้ที่ยอมจ่ายเงินโดยเจ้าหน้าที่พบสำเนากระดาษคำตอบของผู้เข้าสอบประมาณ 3,000 รายเลยนะคะโดยตรวจสอบพบแล้วค่ะว่าการแก้ไขคะแนนเสร็จสิ้นไปแล้วประมาณ 2,000 รายค่ะจากการประเมินเบื้องต้นนะกระบวนการทุจริตสอบครั้งเนี้ยสร้างความเสียหายนะคะคิดมูลค่าเนี่ยรวมสูงถึง 4,500 ล้านบาทเลยค่ะโดยมีผู้ต้องสงสัยคนสำคัญเป็นเจ้าหน้าที่ในสังกัดของเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์นะเป็นผู้ที่เขาเรียกว่าเป็นผู้จัดเก็บแล้วก็ซุกซ่อนกระดาษคำตอบไว้ในสถานที่แห่งนั้นนะคะทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ในฐานะที่กำกับดูแลนะคะก็ได้มีหนังสือด่วนเลยค่ะที่สุดถึงนายกรัฐมนตรีเมือง
วิเชียรบุรีให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็พิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่นะแล้วก็รายงานให้ทราบนะคะภายใน7วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือนะคะสำหรับผู้ที่ถูกกล่าวหารายดังกล่าวนะคะทางกทช.เพชรบูรณ์เนี่ยก็ได้มีมติเห็นชอบรับโอนพนักงานเทศบาลจากเทศบาลตำบลระเหงนะคะอำเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีมายังเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์เมื่อวันที่2กุมภาพันธ์2559โดยส่วนการพักสั่งพักราชการเป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนะคะหรือว่ากทช.นะคะหากเทศบาลนี้เห็นควรว่านะเห็นว่าควรพักราชการในช่วงสอบข้อเท็จจริงนะสามารถเสนอกทช.เพชรบูรณ์พิจารณาได้ต่อไปนะอ่ะนี่เป็นเรื่องราวในเรื่องของการทุจริตการสอบก็ยังขอเป็นกำลังใจให้หลายๆท่านนะที่กำลังเดินหน้านะสอบรับราชการกันอยู่นะก็เข้าใจความรู้สึกนะคะหลายๆท่านก็อยากมีงานที่มั่นคงนะหลายๆท่านก็ตั้งใจอ่านหนังสืออย่างเต็มที่เพื่อเข้าสู่เส้นทางของราชการนะคะก็ในส่วนนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งเนาะที่ทำให้เขาเรียกว่าบั่นทอนกำลังใจพอสมควรแต่ว่าเราก็ต้องสู้ต่อเนาะแล้ววันหนึ่งก็ขอให้หลายๆท่านนะคะประสบความสำเร็จนะคะในเรื่องของการสอบรับราชการนะแล้วก็เป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติแล้วก็ได้ดูแลครอบครัวเนาะแล้วตนเองต่อไปนะอาจจะเป็นเรื่องราวของสารในช่วงนี้ที่นำมาฝากกันค่ะเดี๋ยวเราจะไปพักฟังเพลงค่ะกลับมาพบกันในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะ

สทบุรีรัมย์กับเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจก็นำมาคุยมาเล่าให้ฟังแล้วก็มีบทเพลงจากทางรายการให้รับฟังกันนะคะช่วงเวลานี้ยังอยู่กับดิฉันค่ะเรือวดีของสากลรับหน้าที่ดำเนินการค่ะมาอยู่ช่วงนี้มาเปลี่ยนเรื่องมารับฟังข่าวสารกันบ้างเนาะในเรื่องของสถานน้ำทั่วประเทศนะคะโดยท่านรัฐมนตรีสุริยะเนี่ยท่านก็สั่งทางกรมชลประทานนะเดินหน้ารับมือเอลนิโญนะคะก็เฝ้าระวังแหละฝนทิ้งช่วงนะคะเร่งบริหารน้ำทั่วประเทศเก็บกักน้ำให้ได้มากที่สุดนะคะซึ่งเรื่องนี้ค่ะนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านก็มีการเปิดเผยนะคะว่าจากการประเมินนะของกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยที่ระบุไว้ว่าประเทศไทยของเรานั้นได้สู่ก็สู่ภาวะเอลนิโญแล้วนะคะซึ่งอาจจะส่งผลแล้วค่ะให้หลายพื้นที่นั้นมีปริมาณฝนน้อยกว่าค่าปกติแล้วก็มีโอกาสเกิดฝนทิ้งช่วงจึงได้มีการกำชับให้หน่วยงานในสังกัดของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยเฉพาะกรมชลประทานเนี่ยเตรียมความพร้อมในการด้านบริหารจัดการน้ำอย่างเต็มศักยภาพเพื่อป้องกันและก็ลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อภาคการเกษตรและพี่น้องประชาชนค่ะบอกว่าวันที่23มิถุนายนที่ผ่านมาทางศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะนะคะกรมชลประทานเนี่ยเขามีการรายงานสถานการณ์น้ำว่านะอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางทั่วประเทศเลยค่ะมีปริมาณน้ำรวม 42,636 ล้านลูกบาศก์เมตรก็คิดเป็นร้อยละ56ของความจุอ่างรวมกันนะคะแล้วก็ยังสามารถรองรับน้ำได้อีก 34,118 ล้านลูกบาศก์เมตรค่ะขณะที่อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่4แห่งในลุ่มน้ำเจ้าพระยาก็ได้แก่เขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนแล้วก็เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์มีประมาณน้ำรวมกันประมาณนะคะ 12,953 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือร้อยละ52ของความจุอ่างรวมกันนะคะยังอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถบริหารจัดการได้นะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยจากแนวโน้มเอลนิโญก็จะมีความรุนแรงขึ้นละค่ะก็อาจจะทำให้เกิดฝนทิ้งช่วงในหลายพื้นที่ก็เลยสั่งการไปให้ทางกรมชลประทานเนี่ยติดตามสถานการณ์ฝนน้ำท่าแล้วก็อัตราอากาศอย่างใกล้ชิดนะคะพร้อมรายงานข้อมูลร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะผ่านระบบติดตามและประเมินสถานการณ์น้ำทั่วประเทศเพื่อเป็นการวิเคราะห์แนวโน้มล่วงหน้าแล้วก็ปรับแผนบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงนะคะรวมทั้งการทบทวนเกณฑ์การบริหารจัดการน้ำในอ่างน้ำด้วยนะในอ่างเก็บน้ำนะคะแล้วก็ให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้นนะคะเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บกักน้ำช่วงปลายฤดูฝนให้ได้มากที่สุดนะคะสำหรับเป็นน้ำต้นทุนรองรับความต้องการใช้น้ำในด้านต่างๆทั้งในเรื่องการอุปโภคนะคะระบบอารักขาระบบนิเวศการเกษตรภาคอุตสาหกรรมได้อย่างเพียงพอในช่วงฤดูแล้งหน้านะเพราะกันนี้เลยค่ะยังให้มีการเตรียมความพร้อมด้านเครื่องจักรเครื่องมือบุคลากรนะไม่ว่าจะเป็นเครื่องสูบน้ำเครื่องผลักดันน้ำเครื่องจักรกลสับสนต่างๆนะคะรวมไปถึงการตรวจสอบความร้อนของอาคารชลประทานขัดกั้นน้ำและก็ผนังกั้นน้ำในพื้นที่เสี่ยงทั่วประเทศให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มศักยภาพตาม9มาตรการรับมือฤดูฝนปี2569ค่ะด้านนี้ค่ะยังได้มีการเร่งนะคะสร้างความการรับรู้และประชาสัมพันธ์ข้อมูลสถานการณ์น้ำรวมถึงแนวโน้มสภาพอากาศให้เกษตรกรกลุ่มผู้ใช้น้ำและองค์กรปกครองท้องถิ่นเนี่ยได้รับทราบรับรู้ในเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อร่วมกันวางแผนการใช้น้ำอย่างเหมาะสมแล้วก็ลดความเสี่ยงจากฝนทิ้งช่วงแล้วก็ช่วยลดผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตรด้วยนะคะที่สำคัญเลยค่ะก็ขอให้ติดตามสถานการณ์ฝนและก็น้ำอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงนะคะพร้อมประสานการทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนนะคะเพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านน้ำนะแล้วก็ลดผลกระทบจากภาวะเอลนิโญและฝนทิ้งช่วงค่ะรวมถึงดูแลพี่น้องประชาชนให้ได้มีน้ำใช้อย่างเพียงพอต่อเนื่องไปจนถึงฤดูแล้งปี2570เลยนะมาติดตามข่าวสุดท้ายกันในวันนี้นะกับทางที่ทางรัฐบาลเนี่ยก็ได้มีการจับมือ WHO ผลักดันนะคะ Digital Health Wallet นะคะยกระดับประชาชนเป็นเจ้าของข้อมูลสุขภาพของตนเองนะอันนี้บอกว่าเชื่อมโยงข้อมูลรักษาพยาบาลไร้รอยต่อรองรับอนาคตสาธารณสุขดิจิทัลระดับโลกเลยนะคะวันที่24มิถุนายน2559เนี่ยทางด้านของนางสาวลลิดาเพลิดเวทนาค่ะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมีการเปิดเผยนะคะว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านให้ความสำคัญนะกับการพัฒนาระบบสาธารณสุขดิจิทัลแล้วก็ยกระดับคุณภาพบริการสุขภาพของประเทศเพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วแล้วก็เข้าถึงบริการทางการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพโดยล่าสุดค่ะทางองค์การอนามัยโลกหรือว่า WHO เนี่ยก็ได้มีการร่วมกันกับกระทรวงสาธารณสุขนะคะก็ได้มีการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการในระดับภูมิภาคเมื่อวันที่17มิถุนายนที่ผ่านมาเพื่อเป็นการหารือแล้วก็ผลักดันการพัฒนาระบบ Digital Health Wallet หรือว่ากระเป๋าสุขภาพดิจิทัลนะซึ่งทางรองโฆษกรัฐบาลก็เลยบอกว่า
ท่านพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยก็มีการมอบนโยบายให้ทางกระทรวงสาธารณสุขก็เร่งขับเคลื่อนแล้วค่ะการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบสาธารณสุขดิจิทัลที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง

ะโดยการประชุมครั้งนี้ก็มีเป้าหมายสนับสนุนให้ประเทศไทยของเรานั้นก้าวสู่การเป็นหนึ่งในประเทศนำร่องของวิภาร่วมกับสาธารณสุขร่วมกับสาธารณรัฐอินโดนีเซียแล้วก็ทางสปป.ลาวนะในการที่จะพัฒนาแนวทางแล้วก็วางกรอบการดำเนินงานด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพดิจิทัลตามมาตรฐานสากลขององค์การอนามัยโลกซึ่งก็จะถือว่าเป็นรากฐานสำคัญเลยค่ะของการเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพระหว่างประเทศในอนาคตนะคะซึ่งทางรองโฆษกรัฐบาลก็ยังบอกนะคะว่าในเรื่องของ Digital Health Wallet เนี่ยถือว่าเป็นนวัตกรรมด้านสาธารณสุขดิจิทัลที่มุ่งเปลี่ยนผ่านรูปแบบการบริหารจัดการข้อมูลสุขภาพโดยให้พี่น้องประชาชนสามารถที่จะเป็นเจ้าของข้อมูลสุขภาพของตนเองได้อย่างแท้จริงนะทั้งในเรื่องประวัติการรักษาผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการหรือว่าประวัติการรับยาแล้วก็ข้อมูลสุขภาพที่สำคัญอื่นๆด้วยนะคะผ่านระบบดิจิทัลที่มีมาตรฐานความปลอดภัยสูงค่ะและสามารถที่จะบริหารจัดการการเข้าถึงข้อมูลได้ด้วยตนเองนะคะทั้งนี้ค่ะระบบนี้ก็จะช่วยให้พี่น้องประชาชนสามารถที่จะนำข้อมูลสุขภาพของตนเองนั้นไปใช้ประกอบการรักษาพยาบาลในสถานประกอบเรียกว่าสถานพยาบาลต่างๆได้อย่างสะดวกด้วยนะแล้วก็ลดความซ้ำซ้อนของการตรวจวินิจฉัยเพิ่มความต่อเนื่องในการรักษานะคะแล้วก็ช่วยให้บุคลากรทางการแพทย์เนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลที่จำเป็นต่อการรักษาได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นค่ะก็ส่งผลต่อคุณภาพและประสิทธิภาพของระบบบริหารของระบบบริการสุขภาพโดยรวมนะซึ่งท่านโฆษกรองโฆษกรัฐบาลก็ยังบอกเพิ่มเติมนะว่ากลุ่มที่จะได้รับประโยชน์อย่างมากเลยจากระบบนี้นะคะก็ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแรงงานข้ามชาตินักท่องเที่ยวผู้ที่เดินทางระหว่างประเทศเป็นประจำนะรวมถึงผู้ป่วยที่ต้องเข้ารับการรักษาในหลายสถานพยาบาลเลยค่ะเนื่องจากสามารถที่จะพกพาข้อมูลสุขภาพติดตัวไปแล้วก็นำไปใช้ได้ทุกที่นะภายใต้มาตรฐานเดียวกันเลยค่ะโดยไม่จำเป็นที่ต้องมารวบรวมเอกสารทางการแพทย์ด้วยตนเองเหมือนในอดีตนะดังนั้นเนี่ยเรื่องการผลักดันที่ท่านเฮลวอร์เรตนะคะถือว่าเป็นอีกก้าวสำคัญเลยค่ะของประเทศไทยของเราในการที่จะเตรียมความพร้อมสู่ระบบสาธารณสุขยุคใหม่นะคะที่จะยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางเพื่อรองรับการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพข้ามพรมแดนในอนาคตนะคะซึ่งก็จะช่วยเพิ่มความสะดวกในการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ระดับคุณภาพการรักษาพยาบาลแล้วก็เสริมสร้างความมั่นคงด้านสุขภาพของประชาชนในยุคดิจิทัลอย่างยั่งยืนนะคะเป็นเรื่องราวภาษาทั้งหมดเลยในการสาระสารพันกับสวทบุรีรัมย์ที่นำมาฝากกันค่ะท่านนี้ต้องขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะการติดตามรับฟังรายการของคุณฟังทุกท่านอย่างช่วงทางสำนึกค่ะดิฉันเรียวดีของสากลต้องจากลาไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับเพื่อนๆในโอกาสหน้าสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับพฤทธ์แก้วพิบูลครับนายกรัฐมนตรีเปิดเผยได้รับฟังคลิปเสียงที่กล่าวอ้างถึงการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นเชื่อมโยงไปถึงรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยย้ำทุกประเด็นต้องถูกตรวจสอบอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีนักเดินทาง
4: ร่วมเป็นธนาคาร12ถึง18ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เพิ่มศักยภาพคนสร้างกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกัน
5: คือเอกรำไห้ประชาไทยวิปโยคน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: เสียงที่กล่าวอ้างถึงการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นจิมโยไปถึงรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเน้นย้ำทุกประเด็นต้องถูก
6: ปฏิวัติการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่มีการเผยแพร่คลิปเสียงบทสนทนาเกี่ยวกับการทุจริตในการสอบข้าราชการกล่าวอ้างแต่ท่านอาจส่งมอบให้กับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในขณะนั้นโดยนายกรัฐมนตรียืนยันว่าทุกข้อกล่าวหาต้องมีการสงสัยและเป็นธรรมส่วนประเด็นที่มีการเปิดคลิปเสียงรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในขณะนั้นมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือไม่ยอมรับว่าได้รับฟังเสียงดังกล่าวแล้วซึ่งเป็นการสนทนาระหว่างชายและหญิงที่บุคคลที่ถูกกล่าวอ้างจำเป็นจะต้องมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างละเอียดต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับชีพงาน
1: กระทรวงมหาดไทยตั้งคณะกรรมการการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นกำหนดระยะเวลา7วันหากพบผู้กระทำผิดให้ดำเนินการทันทีเพื่อเชื่อมั่นต่อสังคม
7: นายอังสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังประชุมร่วมกับนายกรัฐมนตรีกรณีทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นรีมีคำสั่งให้เลิกผลการสอบข้าราชการท้องถิ่นในรอบเก่าเพราะเรื่องนี้กระทบต่อความมั่นของประชาชนแต่ยืนยันการยกเลิกผลการสอบจะมีขั้นตอนการพิจารณาที่เหมาะสมมุ่งเป้าไปผู้ทุจริตการสอบก่อนหากพบความผิดชัดเจนยกเลิกผลการสอบส่วนผู้ที่บริสุทธิ์ต้องพิจารณารายละเอียดอีกครั้งโดยขอให้ผู้ที่ไม่ได้ทุจริตไม่ต้องกังวลนอกจากนี้จะดำเนินการกับผู้กระทำความผิดอย่างเด็ดขาดซึ่งกระทรวงมหาดไทย ร้องทุกข์ในความผิดตามที่ปรากฏเป็นหลักฐานชัดเจนจากนั้นให้ตำรวจขยายผลสืบสวนต่อไปพร้อมตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงโดยมีนายสันติธรยิ้มละไมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยดูแลด้านพัฒนาชุมชนและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นประธานกำหนดระยะเวลาดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน7วันหากพบว่ามีข้าราชการทั้งส่วนกลางและส่วนท้องถิ่นเข้าไปเกี่ยวข้องดำเนินการเอาผิดทันทีและต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ส่วนพื้นที่อำเภอวิมีกระแสว่าเกี่ยวข้องกับการทุจริตในครั้งนี้ได้มีการสอบวินัยร้ายแรงผู้อำนวยการที่มีชื่อในข่าวแล้วหากพบว่ามีความผิดทางจังหวัดจะสั่งพักการปฏิบัติหน้าที่ทันทีผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติลงพื้นที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒขอรายละเอียดการทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่น
8: นายพัฒนพงษ์จันทร์เพชรภูลผู้ช่วยเลขาธิการคณะและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒเพื่อหารือกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยและประสานขอข้อมูลกรณีการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการท้องถิ่นประจำปี2568หลังกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นหรือสท.ออกแถลงการระบุว่าคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นมีมติให้สท.จัดตั้งมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒเป็นผู้ดำเนินการจัดสอบทั้งหมดตั้งแต่การออกข้อสอบคัดเลือกข้อสอบการจัดพิมพ์และจัดเตรียมข้อสอบขนส่งข้อสอบจัดหาสถานที่สอบดำเนินการสอบตลอดจนการเก็บรักษาข้อสอบและกระดาษคำตอบนายพัฒนพงษ์เปิดเผยถึงการเข้าพบวันนี้ว่าเป็นการประสานขอข้อมูลตามหนังสือที่ได้แจ้งไว้ล่วงหน้าโดยประเด็นสำคัญคือการขอรายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการจัดทำข้อสอบซึ่งเป็นประเด็นที่พบข้อสงสัยเกี่ยวกับการทุจริตพร้อมกันนี้ปปช.อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อยื่นคำร้องขอศาลออกหมายค้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในมหาวิทยาลัยหากศาลอนุมัติหมายค้นเมื่อใดเจ้าหน้าที่จะเข้าตรวจค้นและยึดพยานหลักฐานทันทีส่วนการขยายผลเข้าตรวจค้นพื้นที่อื่นเช่นโรงพิมพ์แห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการขณะนี้ยังไม่มีความชัดเจนดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: ปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดหนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวพฤษแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th
9: สื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz
10: เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
11: ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่เครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมทดีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์044625744และ0817256652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข044625989และ0918538358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดที่ไม่ออกระบบท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
12: พ่อ1บวก1เท่ากับเท่าไร
13: เท่ากับ2สิลูก
12: พ่อ2บวก2เท่ากับเท่าไร
13: 4ไงลูก
12: ถ้าลืมบวกครับเท่ากับเท่าไร
13: ถูกจับเสียค่าปรับคุมประพฤติสิลูก
12: พ่อเชยอีกแล้วลืมบวกครับเท่ากับถูกจับเสียค่าปรับคุมประพฤติตามด้วยยึดรถด้วยนะพ่อ
13: ไอ้ยะ
14: ด้วยความปรารถนาดีจากสวทบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz
15: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกค่ะ

0: ามข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: เจ็ดวิธีป้องกันการถือโกงเมื่อซื้อของออนไลน์หูบ่ว่าอยู่ในโลกออนไลน์อย่าไว้ใจไผง่ายๆแฮงซื้อของออนไลน์ยิ่งต้องเพิ่มความรอบคอบสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเพิ่นแนะ7วิธีป้องกันการถูกโกงเมื่อซื้อของออนไลน์ดังต่อไปนี้1อย่ารีบเสื้อโปรโมชั่น2นำเอาข้อมูลของผู้ขายไปตรวจสอบจาก Google ว่ามีประวัติการโกงบ่3ดูจากรีวิวสินค้าแต่ระวังผู้ขายเฮ็ดรีวิวเองหรือว่าจ้างคนที่มีชื่อเสียงมารีวิวให้ซึ่งบ่แม่นเรื่องที่ผิดหากเป็นการรีวิวตามความเป็นจริงที่มีทั้งข้อดีข้อเสียบ่แม่นว่าย่องย่างเดียว4อาจลองสั่งซื้อของจำนวนหน่อยก่อนเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ขายมีตัวตนอีหลี5เลือกร้านที่มีการรีวิวการส่งสินค้าอย่างต่อเนื่องบ่ให้ใส่รูปเดิมเพื่อยืนยันว่ามีการส่งสินค้าอีหลีตรวจเบิ่งว่าเว็บไซต์นั้นๆมีการอัปเดตสินค้าเป็นประจำบ่6จำไว้ว่าหากเว็บไซต์มีการจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าก็จะสร้างความน่าเชื่อถือหลายขึ้น7ตรวจสอบช่องทางการติดต่อร้านค้าควรโทรคุยหรือการวิดีโอคอลเพื่อให้เห็นว่าผู้ขายมีตัวตนก่อนตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการโดยพิจารณารายละเอียดเงื่อนไขให้เข้าใจสอบถามเพื่อประโยชน์ของผู้บริโภคเองสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคโทรสายด่วนสคบ1166ในวันและเวลาราชการเด้อผลิตชุดข้อมูลโดยกระทรวงมหาดไทยร่วมกับสำนักประชาสัมพันธ์เขต2กรมประชาสัมพันธ์

0: บุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: เจ็ดวิธีป้องกันการถือโกงเมื่อซื้อของออนไลน์หูบ่ว่าอยู่ในโลกออนไลน์อย่าไว้ใจไผง่ายๆแฮงซื้อของออนไลน์ยิ่งต้องเพิ่มความรอบคอบสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเพิ่นแนะ7วิธีป้องกันการถูกโกงเมื่อซื้อของออนไลน์ดังต่อไปนี้1อย่ารีบเสือโปรโมชั่น2นำเอาข้อมูลของผู้ขายไปตรวจสอบจาก Google ว่ามีประวัติการโกงบ่3. ดูจากรีวิวสินค้าแต่ระวังผู้ขายเฮ็ดรีวิวเองหรือว่าจ้างคนที่มีชื่อเสียงมารีวิวให้ซึ่งบ่แม่นเรื่องที่ผิดหากเป็นการรีวิวตามความเป็นจริงที่มีทั้งข้อดีข้อเสียบ่แม่นว่าย่องย่างเดียว 4. อาจลองสั่งซื้อของจำนวนหน่อยก่อนเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ขายมีตัวตนอีหลี 5. เลือกร้านที่มีการรีวิวการส่งสินค้าอย่างต่อเนื่องบ่ให้ใส่รูปเดิมเพื่อยืนยันว่ามีการส่งสินค้าอีหลีตรวจเบิ่งว่าเว็บไซต์นั้นๆมีการอัปเดตสินค้าเป็นประจำบ่ 6. จำไว้ว่าหากเว็บไซต์มีการจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าก็จะสร้างความน่าเชื่อถือหลายขึ้น 7. ตรวจสอบช่องทางการติดต่อร้านค้าควรโทรคุยหรือการวิดีโอคอลเพื่อให้เห็นว่าผู้ขายมีตัวตนก่อนตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการโดยพิจารณารายละเอียดเงื่อนไขให้เข้าใจสอบถามเพื่อประโยชน์ของผู้บริโภคเองสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคโทรสายด่วนสคบ1166ในวันและเวลาราชการเด้อผลิตชุดข้อมูลโดยกระทรวงมหาดไทยร่วมกับสำนักประชาสัมพันธ์เขต2กรม

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 นกับพฤทธ์แก้วพิบูลครับนายกรัฐมนตรีเดินหน้าปราบปรามการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นอย่างจริงจังและหากพบต้นตอความผิดในส่วนใดต้องสั่งให้ผลสอบในส่วนนั้นเป็นโมฆะทันทีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: นายกรัฐมนตรีเดินหน้าปราบปรามการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นอย่างจริงจังย้ำหากพบต้นตอความผิดในส่วนใดต้องสั่งให้ผลสอบในส่วนนั้นเป็นโมฆะทันทีตามหลักกฎหมาย
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแถลงจุดยืนอย่างจริงจังกรณีการทุจริตสอบแข่งขันบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะพฤติกรรมการแก้ไขข้อสอบเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยระบุว่าเป็นการกระทำที่เข้าข่ายทุจริตอย่างร้ายแรงปิดโอกาสผู้ที่มีความรู้ความสามารถและสร้างความเสียหายต่อระบบราชการไทยจึงยอมรับไม่ได้อย่างเด็ดขาดสำหรับมาตรการการจัดการผลการสอบนายกรัฐมนตรีชี้แจงว่าหากผลจากการตรวจสอบพบหลักฐานการทุจริตในส่วนใดส่วนนั้นต้องเป็นโมฆะทันทีโดยจะบังคับใช้ทฤษฎีผลไม้พิษคือหันในจุดเริ่มต้นของกระบวนการไม่ถูกต้องผลลัพธ์ที่ตามมาทั้งหมดก็ถือว่าไม่ถูกต้องเช่นกันดังนั้นแม้จะมีการบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการไปแล้วแต่หากพบว่ามาจากการทุจริตก็ต้องยกเลิกกระบวนการทั้งหมดโดยไม่มีข้อยกเว้นในส่วนของการดำเนินคดีกระทรวงมหาดไทยดำเนินการร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อสืบสวนสอบสวนควบคู่ไปกับการทำงานของสำนักงานปปช.โดยสั่งการให้ตำรวจสอดคลิปเสียงที่ปรากฏในสื่อสังคมออนไลน์เพื่อพิสูจน์อัตลักษณ์และตรวจสอบเส้นทางการทุจริตอย่างละเอียดรอบคอบหากพบความผิดเพียงกรณีเดียวจะลงโทษตามกฎหมายทันทีเด็ดขาดตัดสินประดับสินรายงาน
1: จังหวัดพัทลุงเดินหน้าป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบสร้างมาตรการป้องกันลดโอกาสการทุจริตและสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชน
7: นายธราวุฒิช่วยเกิดรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบจังหวัดพัทลุงณห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพัทลุงโดยที่ประชุมได้รับทราบการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ2569ตามแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท. ซึ่งกำหนดให้ทุกจังหวัดประเมินความเสี่ยงด้านการใช้จ่ายงบประมาณโดยคัดเลือกโครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสูงสุดของจังหวัดเข้ารับการประเมินซึ่งจังหวัดพัทลุงได้คัดเลือกโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตถนนสายพท5050ถนนเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาช่วงอำเภอควนขนุนระโนดวงเงิน50ล้านบาทซึ่งดำเนินการโดยแขวงทางหลวงชนบทพัทลุงในการประเมินดังกล่าวสำหรับการประเมินความเสี่ยงมีเป้าหมายเพื่อสร้างมาตรการป้องกันและลดโอกาสการทุจริตสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของภาครัฐและส่งเสริมหลักธรรมาภิบาลในการบริหารราชการนพพรพลไม้สวทพัทลุงรายงาน
1: กระทรวงสาธารณสุขปล่อยขบวนขนย้ายยาเสพติดของกลางกว่า77ตันมูลค่ากว่า 40,000 ล้านบาทเตรียมเผาทำลายด้วยเตาความร้อนสูงในวันพรุ่งนี้นายนรินทร์กัลยาณมิตรที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานในพิธีปล่อยขบวนขนย้ายยาเสพติดของกลางเพื่อนำไปเผาทำลายครั้งที่61ณคลังยาเสพติดสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.จังหวัดนนทบุรีเพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรมโดยยาเสพติดของกลางที่นำส่งไปเผาทำลายในครั้งนี้มาจากคดีความทั้งหมด 54,097 คดีคิดเป็นมูลค่ารวมกว่า 40,000 ล้านบาทซึ่งตลอดเส้นทางจะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดตลอด24ชั่วโมงจนกว่าจะเข้าสู่พิธีเผาทำลายในวันพรุ่งนี้สำหรับการทำลายยาเสพติดในครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Burn for Betterเผาวันนี้เพื่อวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่าเพื่อทำลายสารเสพติดจนไม่เหลือซากไม่ก่อมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมและยับยั้งไม่ให้ยาเสพติดเหล่านี้หมุนเวียนกลับมาทำลายสังคมได้อีกรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพฤษแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา17นาฬิกา

0: ื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz AM 1368 KHz
1: เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของ

0: สาระข่าวสารทุกเรื่องราวที่คุณอยากรู้ทุกความเคลื่อนไหวในภาคอีสานตอนล่าง
1: นำความมวลความบันเทิงข้อมูลเรื่องเล่าดีๆมาฝากพี่ฝากน้องพร้อมปักบุตรน้ำกันมองนี่
0: ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาดี 4:00 น.
1: ในรายการ

0: ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทางบ้านนะคะขอต้อนรับนะคะเข้าสู่รายการเช็คอินสีสันใต้สปทสองค่ะช่วงเวลาดีนะคะ4 โมงเย็นหลังข่าวต้นชั่วโมง16:10 น.ถึง16:30 น.นะคะในช่วงของเช็คอินสีสันใต้นะคะก็สามารถติดตามได้ทางสวทในสังกัดของสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2ก้อนถัดอีสานตอนล่างนะพบกันวันพุธที่24 มิถุนายน 2569ค่ะสุภาพรัมรับหน้าที่เป็นแม่ขายนะคะอยู่กับดิฉันเดวิดดิงหัวสากลแล้วก็คุณพิการอุ้ยรำนะคะ
1: ค่ะสำหรับรายการเช็คอินถิ่นอีสานใต้สวท2นะคะนอกจากจะติดตามรับฟังได้ผ่านทางสวททั้ง9จังหวัดในสังกัดของสำนักประชาสัมพันธ์ที่2แล้วนะคะก็ยังมีอีก1ช่องทางค่ะนั่นก็คือช่องทาง Facebook Fanpage เช็คอินถิ่นอีสานใต้สวท2อีกด้วยค่ะ
0: วันนี้เช่นเคยค่ะกับข่าวสารที่เราได้มาติดตามกันนะคะไม่ว่าจะเป็นในช่วงของนโยบาย20 กระทรวงแล้วก็เหตุการณ์สำคัญนะคะข่าวแรกนะคะที่นำมาให้ได้ติดตามกันก็คือนโยบายของที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้มีการเปิดไทยแลนด์ Fast Pass นะคะอำนวยความสะดวกผู้ประกอบการตั้งเป้าสร้างการลงทุน700,000 ล้านบาทนะคะอีกข่าวนึงค่ะยังอยู่กับท่านนายกรัฐมนตรีมีการสั่งขยายผลนะคะอาเซียนรัสเซียเร่งความร่วมมือพลังงานปุ๋ยเทคโนโลยีครม.ขยายมาตรการในเรื่องของการช่วยประชาชนเกษตรกรค่ะ
1: ค่ะสำหรับช่วงที่2ค่ะรวมใจไทยรัฐเข็มขัดประหยัดพลังงานนะคะวันนี้พาไปดูครม.เห็นชอบขยายระยะเวลาการดำเนินมาตรการและโครงการของกระทรวงพาณิชย์นะคะเพื่อที่จะบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในภูมิภาคตะวันออกกลางแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งยังคงอยู่กับทางพาณิชย์นะคะนั่นก็คือในเรื่องของการปลูกมะพร้าวแกงนะคะซึ่งก็ได้มีการเร่งประสานโรงงานลงเพื่อที่จะเข้ารับซื้อมะพร้าวช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรผู้ที่ทำสวนมะพร้าวนั่นเองค่ะ
0: นี่คือชั่วโมงแรกอีกครึ่งชั่วโมงนะคะเราจะได้ติดตามรายการใต้ร่มพระบารมีวันนี้ที่สวทราชบุรีแต่ก่อนเข้ารายการน้องไต่ยังพอมีเวลาบ้างเล็กน้อยนะคะเดี๋ยวต้องไต่ประการไปก่อนก็แล้วกันสำหรับช่วงแรกนะคะท่านใดยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์ทักไต่เข้ามารีบเลยนะคะรู้สึกว่าจะมีแค่แม่บรรเทาคนเดียวคนเดียวเลยนั่นต้องขอบพระคุณนะเดี๋ยวรอดูว่าเราจะมีเวลาทักทาย FC กันหรือเปล่านะ
1: ตาย
0: นะ
1: มีคุณลุงเอกพริกไทย
0: ลุงเข้ามาแล้ว
1: คุณลุงเอกพริกไทยจากทางสุราษฎร์ธานีนะคะ
0: พี
1: ่บุญจันทร์ทองสุดค่ะจากทางตำบลสองห้องมีพี่อัชราปิ่นทอง
0: มาแล้วมาน
1: ะคะ
0: และรอบนี้นะฮะทักทายกันแค่นี้ก็แล้วกันเดี๋ยวเวลาไม่เพียงพอเนาะมาติดตามข่าวแรกกันเลยนะคะกับข่าว20 กระทรวงแล้วก็เหตุการณ์สำคัญวันนี้กับท่านนายกรัฐมนตรีมีการเปิดในเรื่องของ Thailand Fast Pass นะคะในความสะดวกผู้ประกอบการตั้งเป้าการสร้างการลงทุน700,000 ล้านบาทเลยค่ะซึ่งเรื่องนี้ค่ะท่านอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ไปเปิดงานนะคะ Thailand Fast Pass แล้วก็ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามความร่วมมือระหว่าง8 หน่วยงานค่ะเพื่อเร่งรัดกระบวนการอนุญาตและอำนวยความสะดวกด้านการลงทุนลดระยะเวลาดำเนินการในขั้นตอนสำคัญลง 20-50% นะคะที่ช่วยในเรื่องการลงทุนเกิดขึ้นได้รวดเร็วแล้วก็สร้างแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้อย่างเป็นรูปธรรมค่ะ
1: ค่ะโดยทางท่านนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำนะคะว่าความเร็วเนี่ยเป็นปัจจัยสำคัญเลยของการแข่งขันทางเศรษฐกิจในปัจจุบันรัฐบาลจึงมุ่งปรับบทบาทภาครัฐนะคะจากผู้กำกับดูแลส่งผู้สู่ผู้อำนวยความสะดวกนะคะยกระดับการอำนวยความสะดวกในเรื่องของการดำเนินธุรกิจค่ะแล้วก็พัฒนาระบบราชการให้มีประสิทธิภาพโปร่งใสและสอดคล้องกับมาตรฐานองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาซึ่งให้ความสำคัญกับประสิทธิภาพภาครัฐคุณภาพของกฎระเบียบความโปร่งใสธรรมาภิบาลและการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนเพื่อที่จะเสริมความเชื่อมั่นของนักลงทุนและก็รักษาบทบาทของไทยในฐานะศูนย์กลางการลงทุนสำคัญของภูมิภาคค่ะ
0: ค่ะทางด้านของนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านก็ระบุนะคะว่าในเรื่องของ Thailand Fast Pass เนี่ยถือว่าเป็นกลไกเร่งเปลี่ยนยอดรับการลงทุนนะคะการส่งเสริมการลงทุนให้เกิดเป็นกิจการเนาะทางเศรษฐกิจจริงนะคะแล้วก็มีการคัดเลือกนะคะ25 โครงการจาก23 บริษัทบอกว่ามูลค่ารวมแล้วนี่ก็กว่า223,000 ล้านบาทเลยนะคะแล้วก็ได้ในเรื่องการสร้างงานคุณภาพกว่า 13,000 ตำแหน่งพร้อม ตั้งเป้าผลักดันให้เกิดการลงทุนจริงเกือบ 700,000 ล้านบาทในปี2569ค่ะ
1: ค่ะทั้งนี้นะคะกลไกฟาสต์พาสนะคะก็จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจทั้ง5ด้านค่ะก็คือด้านแรกนะคะการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยด้านที่2ค่ะการสร้างงานการสร้างงานใหม่แล้วก็อาชีพใหม่นะคะด้านที่3ก็คือทักษะใหม่และการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านที่4โอกาสของผู้ประกอบการและผู้ผลิตในประเทศและด้านที่5ก็คือการสร้างเงินหมุนเวียนกลับสู่เศรษฐกิจท้องถิ่นนั่นเองค่ะ
0: ค่ะนี่เป็นข่าวแรกที่เรามาให้ติดตามกันนะคะมาติดตามข่าวถัดไปค่ะตายเป็นข่าวอะไรเอ่ย
1: ค่ะเรื่องต่อมาเป็
0: นท่านนายกเนาะสั่งขยายผลอาเซียนรัสเซียนะคะเร่งความร่วมมือพลังงานปุ๋ยเทคโนโลยีแล้วก็ครม.ขยายมาตรการช่วยประชาชนเกษตรกรนะคะซึ่งเรื่องนี้ค่ะที่ท่านนายกรัฐมนตรีนะคะท่านอนุทินชาญวีรกูลก็รายงานนะผลสำเร็จนะคะการเข้าร่วมเนาะการประชุมระดับผู้นำอาเซียนรัสเซียเนื่องในโอกาสครบรอบ35ปีนะความสัมพันธ์อาเซียนรัสเซียนะโดยมุ่งเสริมสร้างความเชื่อมโยงนะทางเศรษฐกิจระหว่างอาเซียนกับภูมิภาคยูเรเซียนะคะก็เป็นการผ่านความร่วมมือด้านพลังงานนะคะก๊าซปุ๋ยการค้าการลงทุนเทคโนโลยีแล้วก็ความมั่นคงทางอาหารนะคะเพื่อสร้างรายได้แล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนนะคะแล้วก็เป็นการเสริมสร้างนะความมั่นคงทางเศรษฐกิจของไทยด้วยนะก็พร้อมมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะเร่งขับเคลื่อนความร่วมมือด้านพลังงานและปุ๋ยเนี่ยส่งเสริมความเชื่อมโยงด้านโครงสร้างพื้นฐานโลจิสติกส์นะคะห่วงโซ่อุปทานแล้วก็เศรษฐกิจดิจิทัลแล้วก็เดือนหน้าเจรจาจัดทำความตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียนะเพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าและการลงทุนระหว่างกันค่ะ
1: ค่ะขณะเดียวกันนะคะทางคณะรัฐมนตรีก็ได้มีการเห็นชอบขยายระยะเวลามาตรการและก็โครงการของกระทรวงพาณิชย์ค่ะเพื่อที่จะบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในภูมิภาคตะวันออกกลางได้แก่โครงการธงเขียวราคาประหยัดพลัสนะคะแล้วก็โครงการเยียวยาลดค่าครองชีพประชาชนจากเดิมเนี่ยจะสิ้นสุดในเดือนพฤษภาคม2569ค่ะไปจนถึงเดือนกันยายน2569ภายใต้กรอบวงเงินเดิมเนี่ยอยู่ที่ 179.84 ล้านบาทเพื่อที่จะช่วยให้เกษตรกรเนี่ยเข้าถึงปัจจัยแล้วก็การผลิตทางการเกษตรในราคาประหยัดรักษากำลังซื้อของประชาชนเพิ่มการเข้าถึงสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นกระตุ้นการใช้งานภายในประเทศแล้วก็สนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากให้ฟื้นตัวด้วยค่ะ
0: ค่ะนี่เป็นข่าวช่วงแรกของเรานะตายเพราะมีเวลาอยู่เนา
1: ะ
0: เดี๋ยวถ่ายลองดูแฟนรายการเรามีใครเพิ่มไหมและมีทักทายพี่บีเห็นมาจากญี่ปุ่นด้วยนะของเราน่ะ
1: ค่ะ
0: ขอบคุณนะคะมาจากต่างประเทศด้วยนะต้องขอบพระคุณก็ยังมีการติดตามกันอยู่นะต้องขอบพระคุณกับการเช็คอินดีสารใต้สวทช2ด้วยสำหรับช่วงที่2เนาะเป็นช่วงของรวมใจไทยรัดเข็มขัดประหยัดพลังงานวันนี้เรานำข่าวสารอะไรมา
1: พาไปดูเรื่องของการประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะคุณผู้ฟังครม.เนี่ยได้มีการเห็นชอบการขยายระยะเวลาการดำเนินมาตรการแล้วก็โครงการของกระทรวงพาณิชย์นะคะในการบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในภูมิภาคตะวันออกกลางอย่างที่เราก็ได้ทราบติดตามข่าวสารกันมาว่าในเรื่องของผลกระทบจริงๆมันเป็นแบบว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระยะยาวเลยแม้ตอนนี้เนี่ยเราอาจจะไม่ได้เห็นในเรื่องของข่าวสารที่ว่าเขารบกันอะไรเหมือนแต่ก่อนนะคะแต่ว่าในเรื่องของผลกระทบมันยังคงมีอยู
0: ่
1: นะคะใช่ค่ะซึ่งเมื่อวานนี้ที่ผ่านมาเนี่ยทางด้านของนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์นะคะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการเปิดเผยนะคะว่าคณะรัฐมนตรีเนี่ยมีมติเห็นชอบขยายระยะเวลาการดำเนินมาตรการและโครงการของกระทรวงพาณิชย์ค่ะเพื่อที่จะบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในภูมิภาคตะวันออกกลางนะคะก็เป็นโครงการบรรเทาผลกระทบโครงการธงเขียวราคาประหยัดพลัสนะคะที่เราพูดกันไปเมื่อสักครู่นี
0: ้
1: แล้วก็โครงการเยียวยาลดค่าครองชีพประชาชนจากเดิมเนี่ยในเดือนพฤษภาคม2569นะคะก็ขยายไปนะคะเป็นถึงเดือนกันยายน2569โดยจะให้ใช้กรอบวงเงินงบประมาณเดิมนะคะที่ได้รับอนุมัติอยู่ที่ 179.84 ล้านบาทเพื่อให้การดำเนินมาตรการและก็โครงการดังกล่าวเนี่ยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็บรรลุวัตถุประสงค์และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่พี่น้องประชาชนแล้วก็เกษตรกรค่ะ
0: ใช่ค่ะซึ่งท่านรองโฆษกรัฐบาลก็ยังบอกนะว่าในเรื่องของโครงการธงเขียวราคาประหยัดพลัสเนี่ยก็ถือว่าเป็นโครงการช่วยเหลือเกษตรกรให้เข้าถึงปัจจัยการผลิตทางการเกษตรในราคาประหยัดได้อย่างทั่วถึงนะคะด้วยสถานการณ์ปัจจุบันก็อยู่ในช่วงฤดูการที่เพาะปลูกแล้วก็ซึ่งแต่ละพื้นที่เนี่ยก็อยู่ช่วงระยะเวลาแล้วก็ให้ความ เรียกว่ามีความต้องการเนาะใช้ปุ๋ยแตกต่างกันแล้วก็พี่น้องเกษตรกรของเราก็มีความต้องการในเรื่องการใช้ปุ๋ยปริมาณที่สูงในช่วงของเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมนะคะในขณะที่โครงการเยียวยาลดค่าของที่ประชาชนก็ถือว่าเป็นโครงการที่ช่วยเพิ่มการเข้าถึงสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในราคาที่เหมาะสมนะคะตลอดจนส่งเสริมการใช้จ่ายภายในประเทศและสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อยก็เป็นการช่วยกระตุ้นการหมุนเวียนเม็ดเงินในระบบเศรษฐกิจฐานรากเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจในระดับพื้นที่นะคะแล้วสนับสนุนการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างทั่วถึงค่ะ
1: ค่ะดังนั้นนะคะเพื่อที่จะให้ในเรื่องของการดำเนินโครงการทั้ง2โครงการนี้เนี่ยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับความต้องการของพี่น้องประชาชนในแต่ละพื้นที่นะคะแล้วก็นโยบายรัฐบาลภายใต้โครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งเป็นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจค่ะแล้วก็บรรเทาภาระค่าครองชีพมุ่งรักษากำลังซื้อของประชาชนที่ยังอยู่ระหว่างการดำเนินโครงการในเดือนมิถุนายนถึงกันยายน2569ค่ะจึงมีความจำเป็นนะคะต้องขยายระยะเวลาในการดำเนินโครงการทั้ง2โครงการเลยจากเดิมเนี่ยเดือนพฤษภาคมนะคะก็ไปเป็นเดือนพฤษภาคมถึงกันยายน2569โดยไม่เปลี่ยนกรอบไม่มีการเปลี่ยนแปลงกรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติอยู่ค่ะ
0: ค่ะอันนี้ก็เป็นข่าวสารที่นำมาฝากกันแต่ว่าจริงๆแล้วในการโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยอย่างเราสองคนใช้เนาะ60 กับ 70ตายใช้หมดยัง
1: หนูน่าจะเดี๋ยวดูก่อนนะเหมือนจะเหลือน่ะ
0: หนูต้องให้
1: ต้องใช้ให้หมดนะคะทุกคนค่ะ
0: คราวที่แล้วเมื่อวานพี่หมีเหลือประมาณ80 สตางค์แต่ว่ามีเงินในจีวอลเล็ตอยู่นะเราใช้ครบแล้วเนี่ยเขาจะขึ้นมาเลยว่าคนใช้ครบ 1,000 บาทเรียบร้อยแล้ว
1: เราต้องใช้เราต้องใช้ครบคู่กัน
0: ใช่ใช่
1: ของหนูเหลืออยู่15 บาท
0: 15 บาท
1: ต้องไปใช้ให้หมดนะวันนี้
0: เพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องเติมเงินในช่วงเดือนหน้าเร็วๆนี้นะคะเดี๋ยวตายจะไปใช้ในกิจกรรมต่างๆวันนี้ตายเหลือ15 บาทแล้วนะ
1: คะ
0: นะก็ขอบพระคุณนะคะโครงการดีๆจากรัฐบาลเนาะอ่ะเดี๋ยวมาติดตามกันต่อนะคะกับทางพาณิชย์จังหวัด4แหล่งปลูกมะพร้าวแก่งเนี่ยก็เร่งประสานโรงงานลงแล้วก็ในเรื่องการเข้ารับซื้อมะพร้าวนะคะช่วยเหลือเกษตรกรนะคะซึ่งทางด้านนายกรณิตนวลจุ้ยเนี่ยโฆษกกระทรวงพาณิชย์ท่านก็บอกเนาะเปิดเผยในเรื่องของกระทรวงพาณิชย์เองเนี่ยเขาได้ดำเนินการนะตามข้อสั่งการของนางสุปฏิสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เนี่ยก็ได้มีการสั่งการแล้วก็ให้ทางกรมการค้าต่างประเทศกรมการค้าภายในแล้วก็สำนักงานพาณิชย์จังหวัดในแหล่งปลูกมะพร้าว4 จังหวัดก็คือที่จังหวัดชุมพรส
1: ุ
0: ราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและประจวบคีรีขันธ์นะคะก็เข้าไปช่วยเหลือแล้วค่ะพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวแก่งล่าสุดค่ะพาณิชย์จังหวัดก็ได้รับนโยบายแล้วก็เร่งประสานโรงงานแปรรูปมะพร้าวแนวโรงงานแปรรูปมะพร้าวสกัดเย็นแล้วก็ลงนะคะเพิ่มการรับซื้อมะพร้าวแก่งจากเกษตรกรโดยตรงแล้วนะคะตั้งเป้าไว้ว่ารับซื้อรวมประมาณเนี่ยก็ประมาณ9 ล้านลูกเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนมะพร้าวให้มีที่จำหน่ายผลผลิตแล้วก็หลังประยุกต์บันเนี่ยเอาผลผลิตก็ออกสู่ตลาดเป็นจำนวนมากดังนั้นเนี่ยทางกระทรวงพาณิชย์เองนะคะก็ยังได้มีการสั่งการให้ทางกระทรวงพาณิชย์จังหวัดในพื้นที่ก็ติดตามสถานการณ์ผลผลิตนะคะการรับซื้อราคารับซื้อเป็นรายวันค่ะเพื่อให้มั่นใจนะคะว่าเกษตรกรสามารถที่จะขายผลผลิตได้แล้วก็ไม่มีในเรื่องของผลผลิตตกค้างค่ะ
1: ค่ะสำหรับรายละเอียดการรับซื้อของทางพาณิชย์จังหวัดชุมพรนะคะประสานโรงงานแปรรูปมะพร้าวสกัดเย็นในพื้นที่ค่ะรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรโดยตรงรับซื้อปริมาณเนี่ยอยู่ที่ 10,000 ลูกต่อวันนะคะในราคานำตลาดแบ่งเป็นกลุ่มเกษตรกรทั่วไปค่ะแล้วก็กลุ่มเกษตรกรในระบบที่โดยจะมีการรับซื้อจนถึงเดือนกรกฎาคม2569จำนวนไม่น้อยกว่า 200,000 ลูกส่วนทางพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะประสานลงในพื้นที่จำนวน5 ลงรับซื้อมะพร้าวจากเกษตรกรจำนวนรวมทั้งสิ้นเนี่ยอยู่ที่ 38,000 ลูกต่อวันรวมก็ประมาณ 1,140,000 ลูกต่อเดือนเลยนะคะแล้วก็ยังมีการเชื่อมโยงมะพร้าวออกจากพื้นที่ไปยังโรงงานปลายทางอีกจำนวน 300,000 ลูกค่ะส่วนทางด้านของพาณิชย์จังหวัดประจวบค่ะได้ประสานโรงงานแปรรูปทั้งอุตสาหกรรมกระป๋องแปรรูปมะพร้าวสกัดเย
0: ็
1: นในจังหวัดเปิดการรับซื้อมะพร้าวเนี่ยอยู่ที่ 84,500 ลูกต่อวันแล้วก็เนื้อมะพร้าวขาวเพิ่มเติมอีก 195,000 ลูกต่อวันทั้งนี้ค่ะกรมการค้าภายในก็ได้มีการประสานพื้นที่แล้วก็ที่จังหวัดประจวบแล้วก็จังหวัดชุมพรเพื่อติดตามการรับซื้อให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดร่วมกันนะ
0: คะ
1: และสัปดาห์หน้านี้ค่ะจะมีการลงพื้นที่ร่วมกันด้วยเพื่อที่จะไปติดตามสถานการณ์แล้วก็แก้ไขปัญหาในพื้นที่อย่างต่อเนื่องส่วนทางด้านของพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะได้มีการประ ารล้งในเครือข่ายของโรงงานแปรรูปในพื้นที่อำเภอสีชนนะคะอำเภอท่าสาราแล้วก็อำเภอขนอมนะคะสั่งซื้อผลผลิตแล้วก็ส่งมอบแล้วรวมประมาณกว่า 320,000 ผลแล้วก็จะยังคงซื้อต่อเนื่องไปด้วยค่ะ
0: ใช่ค่ะซึ่งก่อนหน้านี้นะทางกระทรวงพาณิชย์เองเนี่ยโดยกรมการค้าต่างประเทศและกรมการค้าภายในนะก็ได้มีการหารือเพื่อแก้ไขปัญหาในเรื่องของมะพร้าวแกงร่วมกับผู้ประกอบการโรงงานกะทิแล้วก็โรงงานแปรรูปมะพร้าวนะคะโดยขอความร่วมมือโรงงานเข้ารับซื้อมะพร้าวจากเกษตรกรอย่างต่อเนื่องแล้วก็ได้ขอให้ผู้นำเข้าและโรงงานรับซื้อผลผลิตในประเทศเป็นลำดับแรกก่อนนะคะแล้วก็ให้ชะลอเนาะการนำเข้าในช่วงนี้เพื่อใช้มะพร้าวในประเทศเป็นหลักไปก่อนนะอันนี้ก็ถือว่าเราก็ช่วยร่วมด้วยจริงๆมะพร้าวแกงเราก็มาทำแกงอะไรก็อร่อยนะแต่ว่าช่วงนั้นเราไม่มีเวลาเนาะแต่ว่าเนี่ยเห็นแม่บรรเทาเข้ามาคุณป้าบรรเทาบอกว่าในเรื่องของไทยช่วยไทยพระ60-40เนาะก็บอกว่าเสียสละผู้อื่นจริงๆแล้วรอบนี้นะตายรู้สึกว่าสิทธิ์จะเหลือด้วยนะเพราะว่าจริงๆทางรัฐบาลเนี่ยเขาให้สิทธิ์ตั้ง30ล้านสิทธิ์ไหมแล้วก็เรื่องเหลือนะจริงๆอ่ะ
1: ยังมีคนที่มีการตรวจสอบคุณสมบัติอะไรไม่ผ่านอะไรอย่างนี้ด้วย
0: ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคือคุณลงทะเบียนไปก่อนเลยนะคะไม่ต้องมาว่าเสียสละเลยจริงๆแล้วโครงการนี้ถือว่าเป็นโครงการดีๆอย่างเราสองคนนี่ใช้ต่ายความรู้สึกยังไงกับโครงการนี
1: ้หนูว่าอย่างเราไปทำงานเนาะเราต้องซื้อเราต้องซื้อของกินอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วทีนี้พอมันมาเข้ามาเราได้ใช้มันก็ช่วยบรรเทา
0: ภาระ
1: ภาระ
0: หลายหลายอย่าง
1: ก็ช่วยแบบว่าจากที่เราต้องจ่าย101เนี่ยรัฐมาช่วยเราจ่ายเราก็แบบว่าแบ่งเบาภาระเราอยู่นะ
0: มันมีสปอนเซอร์60 บาท
1: แล้วก็กระตุ้นการใช้เงินด้วยนะ
0: ใช่ยัง
1: บางทีเนี่ยสมมติว่าเราแบบอยากใช้แค่500อ่ะแต่ว่าวิมันยังเหลือวงเงินอยู
0: ่
1: อ่ะฉะนั้นเราก็ต้องไปใช้กันให้หมดเลยซึ่งอย่างที่เราเคยพูดมาว่ามันไม่ได้เพียงช่วยผู้ประกอบการในการขายของได้ดีเท่านั้นแต่ว่ามันช่วยให้เราอ่ะไม่ใช่สิไม่ได้ช่วยแค่เราในการที่จะช่วยจ่ายกันคนละครึ่งหรือว่าคนละ60-40เท่านั้นแต่ว่ามันช่วยผู้ประกอบการอ่ะขายได้ดีด้วยสังเกตเลยเนี่ยคอยดูนะเดือนหน้านี้เดี๋ยวพอ60-40เข้ามาเนี่ยรอไปดูเลยตามตลาดพี่บีเพราะว่ารอบแรกที่เราเจอมาก็คือสัปดาห์แรกเลยช่วงสัปดาห์แรกเลยที่ได้ใช้ไทยช่วยไทยพลัสอ่ะไปเดินหนองแปบอ่ะหมดเกือบทุกร้านเลยค่ะ ประมาณ 5-6 โมงเย็นไปเดินตลาดหนองแปบของหมดเกือบทุกร้านเลย
0: ไปช้า
1: ใช่แล้วแม่ค้าบอกว่าขายเงินสดไม่ได้เลยแต่ไทยช่วยไทยพลัสขายแบบขายดีมากใช่ค่ะ
0: นะคะพอคนรอบแรกๆรีบแคมหมดไปครึ่งเดือนแรกแล้วเหลือครึ่งเดือนหลังคือพวกเราที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ์ไง
1: ท่านวันนั้นก็คุยกับท่านผอ. อยู่ว่าตามร้านชาบูที่มีใช้โครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยไปตามร้านชาบูเนี่ยช่วงต้นเดือนเนี่ยไม่มีว่างเลยค่ะต่อคิวกันกินชาบูเลยแต่พอมาเนี่ยเราต้องรอช่วงปลายเดือนนะปลายเดือนหมดแล้วคนเริ่มซาแล้วเราค่อยไปยิน
0: นะใช้สิทธิ์ของเราก็มันก็กระตุ้นได้เรื่อยๆนะมาถึงว่าคนที่เขามีสิทธิ์ในเฟสแรกที่เขารีบใช้เงินอ่ะเขาก็ใช้หมดไปก่อนเราก็รอดูจังหวะว่าเขาให้หมดไป
1: เดี๋ยวเรา
0: ไปต
1: ่
0: อเราไม่ต้องรีบก็ได้เพราะเรา30 วันไงแล้วก็ไปต่อช่วงของเขาก็แม่ค้าพ่อค้าก็ได้ตลอดทั้งเดือนนะก็เห็นว่ายิ้มแย้มแจ่มใสช่วงนี้นะก็ต้นสังเกตกันพอสมควรอ่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารที่เรามาได้ฟังกันเดี๋ยวนะมีคุณสมพรคำสอนด้วยข้อกำหนดให้ใช้วันละกี่บาทครับก็คือรัฐบาลออกให้200เนาะแต่น
1: ะ
0: แล้วเราก็133 บาท
1: ใช่ค่ะ
0: ก็คือไม่เกิน333 บาทต่อวันเต็มแม็กแล้วแต่ว่าไม่ต้องใช้หมดก็ได้
1: ไม่ต้องใช้หมดก็ได้เอาไว้ใช้วันต่อไป
0: ยังบางวันพี่บีเองเนี่ยใช้60บาทอย
1: ่
0: างเงี้ยก็ไปสแกนก็รู้สึกว่าจะเสียไป24 บาทประมาณเนี้ยนะเขาก็ออกให้กินก๋วยเตี๋ยวชาม24 บาทใครจะไม่อยากกินนะก็วันละชามนะแล้วก็ถือว่าแบ่งเบาภาระค่าของชีพพอสมควรกับหลายๆท่านที่ทำงานอยู่นะก็ถือว่าเป็นโครงการดีๆกับพวกเราซึ่งก็เหมาะแต่ละกลุ่มนะอันนี้เราก็ต้องดูด้วยว่าในเรื่องของกลุ่มผู้จะใช้ประโยชน์โครงการรัฐบาลเนี่ยเราเหมาะกับกลุ่มไหนนะคะเราจะจบรายการแล้วตายก็เราจะต้องตามด้วยใต้ร่มพระบารมีเนาะในการเช็คอินทิสารใต้วันนี้สวทชไปนำแม่กายหมดเวลาแล้วค่ะ
1: สำหรับรายการเช็คอินทิสารใต้สำนักประชาสัมพันธ์ที่2นะคะติดตามรับชมรับฟังได้ใหม่นะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในช่วงเวลา16 นาฬิกาโดยประมาณนะคะไปจนถึงเวลา16:30 นนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเป็นในช่วงของรายการใต้ร่มพระบารมีนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่ะพบกับทางสวทสุรินทร์เป็นแม่ข่ายวันนี้เรา2คนพร้อมกับทีมงานลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันไปก่อนนะคะแล้วก็หลังจากนี้ก็ติดตามรับชมรับฟังรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงจากทางสวทราชบุรีนะคะวันนี้เรา2คนลากันไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: เพื่อมีโอกาสมาเยี่ยมชาวไทยประจันและประชาชนทั้งหลายใกล้เคียงที่มาคอยรับข้าพเจ้าในวันนี้และมีความสุขและปลื้มปิติที่ได้ยินท่านทั้งหลายถวายคำสัตย์ปฏิญาณว่าจะรักษาป่าไม่ให้ใครมาทำลายอันที่จริงคำปฏิญาณนี้ก็คือเหมือนกับคำกล่าวที่ว่าท่านทั้งหลายจะช่วยกันปกป้องลูกหลานของท่านต่อไปในอนาคตเพราะป่านี่เองเป็นที่เกิดน้ำที่ทุกคนต้องมีใช้ไว้รับประทานแล้วก็ใช้สอยในเกษตรกรรมเกษตรกรรมของป่าแม้แต่อุตสาหกรรมก็ต้องมีน้ำเช่นเดียวกันข้าพเจ้าจึงเห็นว่าเป็นนิมิตที่ดีมากที่แสดงว่าคนไทยต่อไปจะมีความรุ่งเรืองมีความกินดีไม่ใช่ว่าต้องซื้อน้ำจากต่างประเทศซึ่งอันนี้จะเป็นสิ่งที่แพงมากเพิ่มความลำบากให้แก่ชีวิตของท่านทั้งหลาย

วันนี้พาทุกท่านเดินทางมายังอุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจันจังหวัดราชบุรีพื้นป่าแห่งนี้นะคะไม่ได้เป็นเพียงธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์แต่ยังเป็นการสะท้อนถึงสถานที่ที่ทรงมีพระเมตตาและพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงห่วงใยทั้งพื้นป่าทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพชีวิตของประชาชนจากพระราชดำริที่ทรงมุ่งหวังให้คนอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างสมดุลวันนี้พื้นป่าไทยประจันจึงกลายเป็นอีกหนึ่งพื้นที่แห่งการฟื้นฟูและการสืบสานคุณค่าของธรรมชาติเพื่อส่งต่อสู่คนรุ่นต่อไปค่ะ

0: หลายครั้งภาพถ่ายเก่าๆไม่ใช่เพียงบันทึกแค่เรื่องราวของกาลเวลาแต่ยังบันทึกพระเมตตาที่ทรงมีต่อประชาชนเอาไว้ด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเล็งเห็นว่าการสร้างอาชีพคือการสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตของผู้คนจึงเกิดเป็นงานศิลปาชีพที่ช่วยฟื้นฟูภูมิปัญญาท้องถิ่นและสร้างรายได้ให้กับชุมชนโดยเฉพาะในพื้นที่ชายแดนไทยที่ครั้งหนึ่งเคยเผชิญความยากลำบากจากสองมือธรรมดาค่อยๆกลายเป็นงานศิลป์ที่เต็มไปด้วยคุณค่าและเรื่องราวแห่งพระเมตตาค่ะ
1: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง
2: สำหรับงานศิลปาชีพเป็นงานที่ข้าพเจ้าภูมิใจมากเพราะว่าเป็นงานที่ทำให้ข้าพเจ้าทราบว่าคนไทยของเราเก่งมีสายเลือดของช่างฝีมืออยู่ทุกคนไม่ว่าจะเป็นชาวนาชาวไร่หรือมีอาชีพใดอยู่สารทิศใดคนไทยเรามีความละเอียดอ่อนและฉับไวต่อการรับศิลปะทุกชนิดขอเพียงแต่ให้เขามีโอกาสได้เรียนรู้และฝึกฝนเขาก็จะแสดงความสามารถออกมาให้เห็นได้ดังผลงานที่ปรากฏเป็นที่ประจักษ์ซึ่งข้าพเจ้าได้ให้นำมาจัดแสดงไว้ให้ประชาชนและชาวต่างชาติชมณพระที่นั่งอนันตสมาคมผลงานเหล่านี้เป็นผลงานชั้นเลิศที่ถือได้ว่าเป็นสมบัติของแผ่นดินชาวต่างชาติต่างๆซึ่งเป็นแขกของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและข้าพเจ้าได้มีโอกาสมาเยี่ยมชมต่างเขาแสดงความคิดเห็นว่าผลงานทุกชิ้นที่แสดงอยู่ที่พระที่นั่งอนันตสมาคมเป็นฝีมือของศิลปินชั้นเอกของโลกไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นฝีมือของลูกหลานชาวนาชาวไร่อันนี้เป็นความจริงคนไทยเราเก่งจริงๆ
3: งานเครื่องปั้นดินเผาเคยเป็นภูมิปัญญาที่อยู่คู่ชุมชนไทยแต่เมื่อการเวลาเปลี่ยนไปงานหัตถกรรมพื้นบ้านหลายแห่งเริ่มถูกลืมเลือนรายได้ลดลงผู้คนละทิ้งอาชีพและภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนกำลังค่อยๆหายไปสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเล็งเห็นว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นคือรากฐานสำคัญของชุมชนพระองค์ทรงส่งเสริมงานศิลปาชีพเพื่อสร้างอาชีพสร้างรายได้และสร้างโอกาสให้ประชาชนรวมถึงงานเครื่องปั้นดินเผาที่เคยเงียบเหงาให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งจากดินก้อนเล็กๆผ่านสองมือของช่างฝีมือค่อยๆถูกปั้นอย่างประณีตด้วยความอดทนและภูมิปัญญาที่สั่งสมจนกลายเป็นงานศิลป์ที่มีทั้งคุณค่าและเรื่องราวของผู้คนอยู่ภายในนั้นเครื่องปั้นดินเผาจึงไม่ใช่เพียงผลิตภัณฑ์แต่คือชีวิตคือรายได้และคือความภาคภูมิใจของชุมชนแม้เวลาจะผ่านไปแต่เครื่องปั้นดินเผายังคงเป็นลมหายใจของชุมชนจากรุ่นสู่รุ่นจากสองมือสู่สองมือพระเมตตาที่ทรงมอบโอกาสให้ประชาชนยังคงถูกส่งต่อผ่านทุกลวดลายและทุกชิ้นงานของศิลปาชีพไทยจากดินธรรมดาสู่คุณค่าที่เหล่าเลี้ยงชีวิตผู้คนเพราะพระเมตตาไม่ได้เพียงสร้างอาชีพแต่สร้างหัวใจให้ชุมชนไทยยังคงงดงาม

ลอดหลายสิบปีที่ผ่านมาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่งให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเพราะพระองค์ทรงเชื่อว่าถ้าหากป่าอยู่ได้คนก็อยู่ได้เช่นกันจากพื้นป่าที่เคยเสื่อมโทรมสู่วันนี้พื้นที่ธรรมชาติกลับมาฟื้นตัวอีกครั้งไม่เพียงสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้ผืนดินแต่ยังกลายเป็นต้นน้ำสำคัญที่เหล่าเลี้ยงชีวิตของผู้คนในชุมชนและนี่คือเรื่องราวของพระเมตตาที่ยังคงงดงามอยู่ในพื้นที่ไทยประจันแห่งนี้ค่ะช่วง

ทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติเทพจันทร์เดิมพื้นที่แห่งนี้เคยเป็นพื้นที่ที่มีความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลนะครับกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยแต่หลังจากที่สมเด็จพระพันปีหลวงนะครับได้เสด็จมาทรงเยี่ยมชุมชนบ้านเทพจันทร์ได้ทรงเห็นถึงผืนป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์และก็เรื่องของความหลากหลายทางสัตว์ป่าตอนนั้นมาก็ได้รับการนะครับประกาศจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติเทพจันทร์หลังจากได้รับการประกาศจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติเทพจันทร์เราก็มีงานมิติในด้านต่างๆครับในเรื่องของการดูแลคุ้มครองพื้นที่ป่าการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในพื้นที่แล้วก็เป็นงานด้านการศึกษาวิจัยในพื้นที่ในส่วนของการดูแลพื้นที่ป่าทางอุทยานนะครับก็ได้น้อมนำแนวทางพระราชดำรัสในการปกป้องพื้นป่าเราก็ดูแลนะครับมีการลาดตระเวนอย่างเข้มข้นในพื้นที่นะเพื่อที่รักษาทรัพยากรด้านป่าไม้นะครับเพราะว่าจะเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่สำคัญในส่วนปัจจุบันเราเองเราก็จะมีเทคโนโลยีด้านภูมิศาสตร์หรือเรียกว่า GIS ใช้ในการติดตามการบุกรุกพื้นที่โดยเราก็สามารถที่จะดูข้อมูลนะครับผ่านพื้นที่ดาวเทียมเทียบกับแนวเขตของเรานะครับใช้ในการป้องปรามแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ได้รับจัดสรรมาจากกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชก็คือโดรนแล้วก็ใช้ในภารกิจด้านไฟป่าได้ครับในการดูไฟที่เกิดขึ้นในพื้นที่แล้วก็ใช้ในการป้องปรามชุมชนที่เข้าไปในเขตป่าในช่วงที่เราประกาศปิดป่าครับผมนอกจากนี้เราก็ได้พัฒนานะครับพื้นที่ธรรมชาตินะให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติให้ทางบุคคลภายนอกได้เข้ามาศึกษานะครับมาเรียนรู้นะครับนักศึกษานักเรียนต่างๆก็ได้มาจัดกิจกรรมนะครับทำค่ายในพื้นที่เพื่อที่จะสร้างความตระหนักถึงเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตินะครับแล้วก็จิตสำนึกประโยชน์ที่ได้รับก็แน่นอนครับเรื่องของอาชีพที่ทางชุมชนเองหรือทางเจ้าที่เองได้มีการจ้างงานโดยเราเอาชุมชนนะครับในพื้นที่รอบอุทยานมาเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ของอุทยานนะครับชุมชนเจ้าที่บางคนก็แต่ก่อนก็เคยเป็นพรานก็พอเขาเข้ามาทำงานกับเราเขาก็เปลี่ยนทัศนคติเปลี่ยนจากผู้ล่ามาเป็นผู้ดูแลนะครับก็ทำให้เราได้ทำงานร่วมกับชุมชนนะครับแล้วก็นอกจากนี้เองทางชุมชนรอบพื้นที่เองก็มีการสร้างรายได้ครับจากการท่องเที่ยวจากบุคคลภายนอกที่เข้ามาเที่ยวในอุทยานครับคือป่าแห่งนี้นะครับเกิดขึ้นได้ก็โดยพระราชปณิธานของสมเด็จนะครับพระพันปีหลวงเป็นแหล่งผลิตในส่วนของต้นทุนทางด้านทรัพยากรธรรมชาตินะครับที่มีความหลากหลายในพื้นที่เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าแล้วก็เป็นแหล่งที่ทางชุมชนได้น้ำจากแหล่งตรงนี้เป็นในการใช้เกษตรกรรมนะครับก็อยากให้ทางชุมชนหรือทางเยาวชนนะครับช่วยกันดูแลผืนป่าแห่งนี้นะครับเพื่อที่จะเป็นแหล่งต้นทุนของรุ่นลูกรุ่นหลานในอนาคตได้ใช้ต่อไปครับ

0: ม่ได้เพียงเป็นการรักษาธรรมชาติแต่กำลังรักษาพระราชปณิธานและความหวังของผู้คนไปพร้อมกันค่ะ
1: ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
2: เมื่อประมาณ20ปีที่แล้วนะครับที่นี่เป็นพื้นที่แห้งแล้งนะครับเป็นที่แห้งแล้งแล้วก็ขาดแคลนน้ำนะครับหลังจากที่พระองค์ท่านได้มาสร้างอ่างให้ทำให้ประชาชนและเกษตรกรมีน้ำกินน้ำใช้อย่างพอเพียงครับจุดเริ่มต้นของอ่างเก็บน้ำท่าพระจันทร์อันเนื่องจากพระมลินะครับเกิดจากเมื่อวันที่10เมษายน2534ครับสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งในขณะนั้นดำรงพระอิสริยยศเป็นพระบรมโอษาธิราชนะครับได้เสด็จมาเยี่ยมราษฎรนะครับในเขตบ้านไทประจันนะครับและทราบถึงพระเนตรพระกันนะครับว่ามีความแห้งแล้งก็เลยพระราชทานโครงการพระรามลิในชุดแรกนะครับในเขตจังหวัดราชบุรีก็คือ1อ่างเก็บน้ำไทประจัน2อ่างเก็บน้ำห้วยพุกูด3อ่างเก็บน้ำบ้านพุกูด4อ่างเก็บน้ำเขาหัวแดง5อ่างเก็บน้ำหินสีตอนบน6อ่างเก็บน้ำองค์พรมซึ่งทั้ง6อ่างเนี่ยได้ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรในพื้นที่นะครับแล้วก็สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรจนถึงทุกวันนี้ครับ
3: ก็ทุกคนดีใจหมดหลังจากทําเสร็จแล้วเมื่อพ.ศ. 38นี้เริ่มเป็นรูปเป็นร่างกรมชลประทานก็มาทําให้แล้วก็มีการส่งน้ําไปในพื้นที่ทํากินของราษฎรชาวบ้านที่ออกไปหางานทำข้างนอกมั่งอะไรมั่งก็เริ่มทยอยกลับมาอยู่บ้านแต่ว่าทุกวันนี้ชาวบ้านก็เขาดีใจกันทุกคนนะจากที่เคยเข้าป่าแล้วไม่ต้องเข้าสามารถที่จะประกอบอาชีพทำไร่ทำสวน
4: โอ้มีเยอะเลยเพราะว่ามีการนักท่องเที่ยวมาเที่ยวหามาซื้อที่สวนเลยเมื่อก่อนแล้วปู่ว่าที่ว่าแค่ได้กินแล้วก็มีกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ทางอำเภอทางจังหวัดทางเกษตรอำบลเนี่ยเขาก็มาสนับสนุน
3: มีทุกอย่างพื้นที่ตรงนี้สามารถที่จะปลูกอะไรก็ได้ที่ว่าเขาถนัดปลูกอะไรความดีใจของพวกผมแล้วก็ผู้นำชุมชนชาวบ้านก็ได้ป่ากลับคืนจากต้นไม้ต้นไม่ใหญ่ไม่โตทุกวันนี้ป่าแล้วกลับมาเนี่ยตรงนี้ที่ว่าผมภูมิใจกับพระองค์ท่านที่ได้เสด็จมาเยี่ยมราษฎรตำบลยางหักในวันนั้นครับ
2: น้ำคือชีวิตครับพระองค์ท่านได้ตรากตำเหนื่อยในการทำแหล่งน้ำให้กับเกษตรกรแล้วก็ประชาชนนะครับก็อยากจะฝากให้คนรุ่นใหม่นึกถึงแล้วก็ดำเนินรอยตามแนวพระรามลีของพระองค์ท่านทุกพระองค์ที่เหน็ดเหนื่อยทำประโยชน์ให้กับวงชนชาวไทยครับ

0: จากเรื่องราวตลอดการเดินทางในวันนี้เราได้เห็นทั้งพระเมตตาวิถีชีวิตของผู้คนและความงดงามของธรรมชาติที่ยังคงเชื่อมโยงกันอย่างลึกซึ้งพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงไม่ได้เพียงเปลี่ยนผืนป่าหรือสร้างอาชีพให้กับประชาชนแต่ยังสร้างความหวังและสร้างรากฐานแห่งความยั่งยืนให้กับแผ่นดินและนี่คือเรื่องราวจากอุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจันจังหวัดราชบุรีดิฉันสุภาพรไทยเจียมอารีขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมสวัสดีค่ะ
1: มีความภูมิใจครับเนื่องจากว่าอุทยานแห่งนี้สมเด็จพระบรมหลวงได้เคยเสด็จได้ทรงรับสั่งในส่วนของการดูแลผืนป่าเราเองเราก็อยากเป็นคนหนึ่งที่อยากจะดูแลป่าแล้วก็รักษาป่าอนุรักษ์นะครับในประเทศไทยนะครับเพราะทางอุทยานในประเทศไทยเองก็มีร้อยกว่าแห่งนะครับตรงนี้ก็จะเป็นแห่งหนึ่งที่เราอยากจะมีส่วนร่วมนะครับในการดูแลป่าต้นน้ำเพราะว่าที่นี้ก็จะเป็นพื้นที่แหล่งอาศัยของ

0: ทางด้านสัตว์ป่าแล้วก็เป็นแหล่งต้นน้ำที่สำคัญให้กับพื้นที
1: ่รู้สึกภูมิใจครับแล้วก็ดีใจครับที่ได้มารับราชการอยู่ในกรมชลประทานนะครับแล้วก็มาได้ทำงานสนองเบื้องพระยุคลบาทครับก็จะปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุดครับ

นี่จ๊ะทำขวัญปู่นะพอเก็บไว้ให้ด้วยนะหลายนะเงินหลายนะนี่ของนางเกลี้ยงเป็นค่าสมาชิกทอผ้าไหมมีเงินหลายนะไม่จนแล้ว

0: เสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับพฤทธ์แก้วพิบูลครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเร่งตรวจสอบข้อพิพาทด้านที่ดินในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานพร้อมให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายและไม่เอื้อประโยชน์กลุ่มนายทุนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีหงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงและคลี่คลายปัญหาข้อพิพาทด้านที่ดินในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานด้วยการพิสูจน์สิทธิ์พร้อมให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายและไม่เอื้อประโยชน์กลุ่มนายทุน
6: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับหนังสือจากตัวแทนกลุ่มประชาชนกว่า100คนจากจังหวัดนครราชสีมาและปราจีนบุรีที่เดินทางมาเข้าพบณรัฐสภาเพื่อให้กำลังใจและสนับสนุนแนวทางการตั้งคณะกรรมการพิสูจน์สิทธิ์รายแปลงในการเร่งคลี่คลายปัญหาข้อพิพาทที่ดินทำกินทับซ้อนในเขตอุทยานแห่งชาติทับลานที่ยืดเยื้อมานานเกือบ50ปีโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยว่าถึงเวลาแล้วที่ภาครัฐจะต้องเร่งหาทางออกบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงและความเป็นธรรมซึ่งกระทรวงมีหน้าที่ดูแลทั้งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติควบคู่กับการดูแลวิถีชีวิตของประชาชนที่อยู่อาศัยในพื้นที่มาดั้งเดิมทั้งนี้ในวันที่18มิถุนายนนี้จะลงพื้นที่รับฟังปัญหาของประชาชนพร้อมเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกลุ่มอนุรักษ์และนักสิทธิมนุษยชนร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบไปพร้อมกันเพื่อความโปร่งใสพร้อมยืนยันว่าการตั้งคณะกรรมการพิสูจน์สิทธิ์รายแปลงในครั้งนี้ไม่ได้ทำเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มนายทุนหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งแต่เป็นการค้นหาความจริงด้วยกระบวนการที่โปร่งใสโดยชาวบ้านที่อยู่และทำกินมาแต่เดิมต้องได้รับสิทธิ์อย่างเป็นธรรมส่วนกลุ่มทุนที่เข้ามาถือครองภายหลังหรือแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบจะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดไม่มีข้อยกเว้นปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กระทรวงการคลังเชิญชวนประชาชนใช้จ่ายโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ให้ครบตามสิทธิ์เดือนแรก 1,000 บาทภายในวันที่30มิถุนายนนี้
7: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยความคืบหน้าการใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40จากจำนวนประชาชนผู้ได้รับสิทธิกว่า26ล้านรายล่าสุดณคืนวันที่23มิถุนายนที่ผ่านมามียอดสะสมการใช้จ่ายรวมแล้วกว่า 38,917 ล้านบาทโดยแบ่งเป็นเงินที่ประชาชนจ่ายเองกว่า 16,400 ล้านบาทและเงินที่รัฐร่วมจ่ายอีกกว่า 22,400 ล้านบาท ซึ่งเม็ดเงินส่วนใหญ่ไหลเข้าสู่ระบบร้านค้าทั่วไปและอีกส่วนผ่านผู้ให้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่ที่มีร้านอาหารเข้าร่วมกว่า 100,000 ร้านค้าทางนี้โฆษกกระทรวงการคลังระบุว่าขณะนี้มีผู้ใช้สิทธิ์ครบวงเงิน 1,000 บาทของเดือนมิถุนายนแล้วประมาณ 7,500,000 รายหรือคิดเป็นร้อยละ 29.15 จึงขอเชิญชวนผู้ที่ยังมีสิทธิ์คงเหลือให้เร่งใช้จ่ายให้ครบภายในวันที่30มิถุนายนนี้เนื่องจากวงเงินที่เหลือจะไม่สามารถทบไปใช้ในเดือนถัดไปได้ปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
1: อย.ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขรวม4ฉบับเพื่อช่วยลดภาระผู้ประกอบการผลิตยาและผลิตภัณฑ์สมุนไพรออกมาตรการช่วยเหลือรับมือวิกฤตตะวันออกกลางน้ำท่วมหาดใหญ่เภสัชกรหญิงสุภัทราบุญเสริมเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเปิดเผยว่าอย.ออกมาตรการเชิงรุกประกาศกระทรวงสาธารณสุข4ฉบับยกระดับการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประกอบการด้านยาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางและเหตุอุทกภัยในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาซึ่งมาตรการดังกล่าวจะยกเว้นค่าใช้จ่ายในการพิจารณาอนุญาตบางรายการเป็นระยะเวลา6เดือนเพื่อลดต้นทุนให้ผู้ประกอบการโดยยังคงมาตรฐานความปลอดภัยเดิมซึ่งในฝั่งผลิตภัณฑ์สมุนไพรจะมีผลถึงวันที่22พฤศจิกายนนี้ส่วนยาแผนปัจจุบันจะมีผลยาวถึงวันที่19ธันวาคม2569ล่าสุดมีผู้ยื่นขอสิทธิ์แล้วกว่า940คำขอช่วยลดภาระไปได้แล้วกว่า 1,100,000 บาทสำหรับร้านขายยาในพื้นที่ประสบภัยอำเภอหาดใหญ่จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาตและการตรวจประเมินเพื่อให้ฟื้นฟูกิจการได้โดยเร็วนอกจากนี้อย.ยังยกเว้นค่าธรรมเนียมตำรับยาที่พัฒนาโดยหน่วยงานรัฐหรือองค์กรการกุศลพร้อมผ่อนปรนค่าธรรมเนียมกรณีควบรวมกิจการเพื่อขับเคลื่อนความมั่นคงทางยาของไทยอย่างยั่งยืนน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพฤทธ์แก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอลสกันแก้วประจัน
1: สวัสดีคุณผู้ฟังกันอีก1รอบนะครับช่วงเวลา 17:07 น.จนถึง 19:00 น.ครับที่นี่จับประเด็นเป็นข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับวันนี้พุธที่24 มิถุนายน 2569ครับ 17:07 น.นะครับวันนี้ใครที่กำลังติดตามอยู่ผ่านทาง FM 92.5 MHz ครับ FM 95.5 MHz รวมถึง FM 105 เมกะเฮิรตซ์นะครับที่กำลังติดตามอยู่ในห้วงเวลานี้ด้วยแล้วก็ยังมี AM ครับ AM 819กิโลเฮิรตซ์ AM 891กิโลเฮิรตซ์ครับรวมถึงทาง AM 1467กิโลเฮิรตซ์นะครับและวิทยุเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ครับที่รับสัญญาณด้วยนะครับวันนี้แน่นอนหลายเรื่องราวที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องที่เป็นประเด็นที่พี่น้องประชาชนกำลังติดตามกันอยู่เรื่องของการทุจริตการสอบท้องถิ่นนะครับต้องบอกว่ายังคงมีประเด็นให้ได้ติดตามกันอย่างต่อเนื่องผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแต่แน่นอนก่อนที่จะนำไปสู่เรื่องของข่าวในรอบวันก็มีทีมงานของเราครับรายงานตัวกันมาที่หมายเลข02-276-9717นะครับช่วงเวลา5 โมงกว่าๆแบบนี้เชื่อว่าหลายคนครับตอนนี้พอได้ยินเสียง5 โมงแบบนี้ปั๊บเนี่ยแน่นอนเป็นเวลาเลิกงานเป็นเวลาที่ได้พักผ่อนนะครับเป็นเวลาที่เสร็จจากภารกิจที่บอกโอ้โหคุณบอลวันนี้ยุ่งมากตลอดทั้งวันเลยไม่ว่าจะเป็นการประชุมไม่ว่าจะเป็นการทำงานหรือการอบรมต่างๆนะครับวันนี้ก็มีนัดลูกค้าด้วยบางคนบอกว่าพอถึงช่วงเวลาเย็นเนี่ยไม่พลาดเลยที่จะต้องติดตามข่าวคราวในรอบวันเรื่องที่เป็นเหตุการณ์ต่างๆดำเนินรายการนะครับบอกไปแล้วบอลสกันแก้วประจันส่วนช่างเทคนิคของเราครับคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีประสานงานคุณหนึ่งภูสนิสาชูกลิ่นไลฟ์สตรีมมิ่งครับคุณอัคเดชคัมภีระแน่นอนครับครบถ้วนนะครับทีมงานที่อยู่ดูแลแล้วก็เสิร์ฟข่าวโดยเฉพาะอย่างยิ่งเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในรอบวันนะครับวันนี้คุณผู้ฟังอยู่ที่บ้านหรืออยู่ที่ทำงานหรืออยู่ที่ไหนสามารถรายงานตัวมาได้อย่างเช่นน้องแชมป์นะครับคุณหญิงวันนี้ก็ทักทายมาเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับมีข้อความจากคุณพลกฤตวันนี้มาเป็นข้อความแรกๆเลยทีเดียวนะครับในห้วงเวลาของ17:07 น.จนถึง19:00 น.แต่แน่นอนครับเรื่องที่ไม่พูดถึงไม่ได้แล้วก็เชื่อว่าคุณผู้ฟังก็กำลังติดตามข่าวนี้อยู่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องสำคัญครับที่เป็นประเด็นร้อนในสังคมอยู่ในขณะนี้เรื่องราวของการทุจริตการสอบเรื่องของการสอบท้องถิ่นล่าสุดครับวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลครับได้มีการแถลงเรื่องนี้สั่งเร่งดำเนินคดีกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับกับการทุจริตข้าราชการการสอบท้องถิ่นทุกขั้นตอนโดยแบบไม่เกรงใจใครและก็ไม่ปล่อยให้ผู้ทุจริตเข้าสู่ระบบราชการครับล่าสุดวันนี้24 มิถุนายน 2569นะครับเวลาประมาณ14:00 น.ของวันนี้ที่บริเวณหน้าตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนครับกรณีขบวนการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการหรือเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นโดยนายกรัฐมนตรีวันนี้ครับได้มีการเรียกประชุมสั่งการให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเร่งดำเนินการดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดแล้วก็วางมาตรการในการป้องกันไม่ให้เรื่องนี้เกิดขึ้นอีกกำชับด้วยครับให้ดำเนินการกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกระดับอย่างเด็ดขาดทั้งนี้ครับปลัดกระทรวงมหาดไทยได้มีการแต่งตั้งนายสันติธรยิ้มละไมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงเพื่อตรวจสอบกรณีดังกล่าวในขณะเดียวกันครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงประเด็นสำคัญครับเรื่องของการยกเลิกการสอบท่านบอกแบบนี้ครับบอกว่าหากตรวจสอบพบการทุจริตนะครับมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตนั้นเนี่ยต้องถือให้เป็นโมฆะแม้ว่าจะมีการบรรจุเข้ารับราชการแล้วก็ตามหากต้นทางของการเข้าสู่ตำแหน่งมาจากการทุจริต บุคคลเหล่านั้นก็ต้องพ้นจากตำแหน่งนะครับในส่วนของกระทรวงมหาดไทยถือเป็นผู้เสียหายจึงต้องมีหน้าที่ครับต้องไปแจ้งความดำเนินคดีเพื่อให้ตำรวจเนี่ยสามารถเข้ามาดำเนินการตามขั้นตอนตามกฎหมายได้ขณะนี้สำนวนหลักครับอยู่ที่สำนักงานปปช.เพราะผู้ร้องกลุ่มแรกเป็นผู้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมเป็นผู้ที่สอบได้แต่ยังไม่ได้รับการบรรจุจึงไปยื่นเรื่องต่อปปช.ดังนั้นครับตำรวจจึงมีบทบาทในการสนับสนุนให้การดำเนินงานของปปช.ตามกระบวนการที่เกี่ยวข้องต่อไปนะครับการนำข้อสอบข้าราชการท้องถิ่นมาแก้ไขได้นั้นเพื่อกำหนดให้ใครคนใดคนหนึ่งเข้ารับราชการเข้ารับการบรรจุราชการถือเป็นการเอาเปรียบท่านนายกรัฐมนตรีบอกเป็นการขายชาติอย่างหนึ่งนะครับทั้งยังเป็นการปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความรู้ความสามารถให้ต้องมาแพ้กับกระบวนการทุจริตเช่นนี้การนำผู้ที่ทุจริตเข้าสู่ระบบราชการตั้งแต่วันแรกรัฐบาลก็จะไม่ปล่อยให้เรื่องนี้เกิดขึ้นได้อย่างเด็ดขาดนะครับนี่ก็คือข้อสั่งการเร่งด่วนแล้วก็เป็นข้อสั่งการสำคัญของท่านนายกรัฐมนตรีครับท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลสั่งเร่งดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการทุจริตการสอบท้องถิ่นนะฮะซึ่งถือว่าเป็นเรื่องสำคัญแล้วเชื่อว่าหลายแต่หลายคนก็ติดตามเรื่องนี้อยู่นะครับถือว่าเป็นประเด็นที่พี่น้องประชาชนให้ความสนใจมาดูทางด้านของทางสถ.นะครับหรือที่มีคนรู้กันนะครับเรื่องราวของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีการชี้แจงกรณีข่าวการทุจริตการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นทางด้านของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นครับได้มีการชี้แจงชัดเจนเลยทีเดียวตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือสำนักงานปปช.และกองบังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบบก.ปปป.ได้มีการร่วมกันแถลงข่าวเมื่อวันที่23มิถุนายนที่ผ่านมากรณีการเข้าตรวจค้นบ้านพักหลังหนึ่งครับที่อำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีถูกใช้คุณผู้ฟังครับเป็นสถานที่สำหรับการแก้ไขกระดาษคำตอบเพื่อปรับคะแนนให้ตรงกับรายชื่อของผู้ที่ยอมจ่ายเงินโดยมีผู้ต้องสงสัยคนสำคัญครับเขาบอกว่าปัจจุบันนี้ก็ดำรงตำแหน่งใหญ่เลยทีเดียวอยู่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์คนนี้ครับเป็นผู้จัดเก็บแล้วก็เป็นคนซุกซ่อนกระดาษคำตอบไว้ณสถานที่แห่งหนึ่งโดยเจ้าหน้าที่พบหลักฐานสำคัญครับที่ใช้ในการกระทำความผิดนั้นเนี่ยเป็นจำนวนมากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขอเรียนว่าคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นมีมติให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดำเนินการจัดชื่อนะฮะจัดซื้อจัดจ้างการดำเนินการการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2568โดยได้จ้างมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์นะครับดำเนินการในการจัดสอบตั้งแต่ต้นจนสิ้นสุดกระบวนการตั้งแต่ในส่วนของการออกข้อสอบการคัดเลือกข้อสอบจัดพิมพ์เตรียมข้อสอบขนส่งข้อสอบจัดหาสถานที่สอบจัดภาคสอบนะฮะทั้งภาคกภาคขแล้วก็ภาคคสถานที่เก็บแบบทดสอบจัดหายานพาหนะวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบการประมวลผลคะแนนเพื่อประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้รวมถึงเรื่องสำคัญครับคือการเก็บรักษาข้อสอบและกระดาษคำตอบซึ่งในทุกขั้นตอนครับได้มีภาคีเครือข่ายการป้องกันต่อต้านและปราบปรามการทุจริตการสอบแข่งขันประกอบด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือสำนักงานปปท.นะครับแล้วก็ยังมีกองบังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบบก.ปปป.นะครับกรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือสำนักงานปปง.รวมถึงคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นกสท.นะครับโดยภาคีเครือข่ายทั้ง7องค์กรเนี่ยก็ได้เข้าไปสังเกตการนะครับในส่วนของการจัดสอบของมหาวิทยาลัยดังกล่าวตั้งแต่เริ่มจนแล้วเสร็จนะครับปัจจุบันครับเขาบอกว่ากระดาษคำตอบที่เก็บอยู่ในห้องมั่นคงที่ทางมหาวิทยาลัยผู้รับจ้างจัดหาตาม TOR มีการล็อกกุญแจคุณผู้ฟังเขาบอกมีการล็อกกุญแจเนี่ย2ชุด เป็นของมหาวิทยาลัยผู้รับจ้างและทางสถ.อย่างละ1ชุดมีกล้องวงจรปิด24ชั่วโมงดังนั้นครับตามกระแสข่าวที่เกิดขึ้นกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพร้อมให้ความร่วมมือในการตรวจสอบขอบเขตต่างๆนะครับของหน่วยงานต่างๆด้วยหากพบว่าผู้ใดหรือบุคคลใดครับมีส่วนทำให้เกิดการทุจริตไม่ว่าจะเป็นเหตุใดก็ต้องรับผิดทั้งทางแพ่งทางอาญาและก็ทางปกครองและก็จะดำเนินการให้เป็นไปตามกระบวนการตามกฎหมายอย่างสูงสุดครับนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะครับที่เชื่อว่าหลายคนตอนนี้ก็ให้ความสนใจแล้วก็ติดตามเรื่องราวของข้อมูลข่าวสารอยู่นะครับระหว่างนี้มาดูข้อความจากคุณผู้ฟังครับที่กำลังติดตามอยู่เชื่อว่าหลายคนก็ติดตามประเด็นนี้กันค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคุณสุวรรณาลพบุรีครับรอฟังนี่นะครับรอบ2ฟังตั้งแต่รอบแรกเลยบ่าย 3:00 น.นะครับแล้วก็มีคุณอเนกพลิกไทยนะครับข่าวคราวที่เกิดขึ้นตลอดทั้งวันแล้วก็เกิดขึ้นในรอบวันด้วยนะครับวันนี้ส่งเข้ามาคุณพิสมัยแชร์ลงกลุ่มให้เรียบร้อยแล้วก็มีอีกหลายๆท่านนะครับที่กำลังติดตามอยู่ด้วยนะครับใครที่ติดตามอยู่ในห้วงเวลานี้ขอบคุณคุณวันยักษ์ด้วยนะครับที่ส่งข้อความเข้ามาเมื่อกี้นี้พูดถึงมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์ล่าสุดมศวครับหรือมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์ก็ได้มีการออกแถลงการณ์ครับเตรียมตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงปมคดีทุจริตสอบท้องถิ่นนะครับจากเพจของสวทของเรานี่แหละนะครับลงข้อความเอาไว้ประมาณสัก2ชั่วโมงก่อนหน้านี้นะครับคุณผู้ฟังไปดูเพิ่มเติมได้ทางด้านของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์ออกแถลงการครับบอกตามที่ปรากฏในข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อมวลชนและสื่อสังคมออนไลน์อยู่ในขณะนี้ครับเกี่ยวกับการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยานั้นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์ขอเรียนชี้แจงในเบื้องต้นเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่สาธารณชนดังต่อไปนี้คุณผู้ฟังครับย้ำอีกครั้งหนึ่งบอกมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์อยู่ในระหว่างการพิจารณาตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าวพร้อมให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนรวดเร็วรอบด้านแล้วก็เป็นธรรมกับทุกฝ่ายจะดำเนินการครับในการเปิดเผยข้อมูลในส่วนที่สามารถเปิดเผยตามที่กฎหมายกำหนดได้เพื่อให้ข้อเท็จจริงปรากฏอย่างชัดเจนโปร่งใสและเป็นประโยชน์ต่อการสร้างความเชื่อมั่นของสาธารณชนทั้งนี้ครับการดำเนินการดังกล่าวจะเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลหลักนิติธรรมภายใต้กรอบของกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดนะครับโดยปิดท้ายมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์ขอยืนยันเจตนารมณ์ครับในเรื่องของการปฏิบัติภารกิจด้วยความรับผิดชอบยึดมั่นในมาตรฐานทางวิชาการนะครับแล้วก็คำนึงถึงผลประโยชน์นะครับของสาธารณะเป็นหลักโดยจะดำเนินการดังกล่าวด้วยความรอบคอบเป็นธรรมแล้วก็จะพร้อมรายงานความคืบหน้าต่อไปด้วยนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับในส่วนของกระทรวงมหาดไทยล่าสุดครับเรื่องราวของการตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงครับการทุจริตสอบท้องถิ่นมีกำหนดระยะเวลา7วันคุณผู้ฟังครับยืนยันหากพบผู้กระทำความผิดจะดำเนินการทันทีนะครับเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อสังคมล่าสุดครับนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังการประชุมร่วมกับท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลกรณีที่อยู่ในความสนใจของพี่น้องประชาชนครับเรื่องของการทุจริตการสอบท้องถิ่นโดยท่านบอกว่านายกรัฐมนตรีมีคำสั่งให้ยกเลิกผลการสอบข้าราชการท้องถิ่นในรอบดังกล่าวด้วยเหตุผลคือรอบนี้เนี่ยกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนแต่ยืนยันครับการยกเลิกผลการสอบจะมีขั้นตอนการพิจารณาที่เหมาะสมมุ่งเป้าไปที่ผู้ทุจริตสอบก่อนหากพบว่ามีความผิดชัดเจนยกเลิกผลสอบทันทีส่วนผู้บริสุทธิ์ ต้องพิจารณารายละเอียดอีกครั้งโดยขอให้ผู้ที่ไม่ได้ทุจริตไม่ต้องกังวลใจนะครับนอกเหนือจากนี้ครับจะดำเนินการกับผู้กระทำความผิดอย่างเด็ดขาดซึ่งกระทรวงมหาดไทยจะแจ้งความร้องทุกข์ในความผิดตามที่ปรากฏเป็นหลักฐานชัดเจนจากนั้นครับจะให้เจ้าหน้าที่ตำรวจขยายผลสืบสวนสอบสวนต่อไปพร้อมกับการตั้งคณะกรรมการในการตรวจสอบข้อเท็จจริงก็จะมีนายสันติธรยิ้มละไมครับรองปลัดกระทรวงมหาดไทยดูแลด้านการพัฒนาชุมชนและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นท่านเป็นประธานแล้วก็กำหนดระยะเวลาในการตรวจสอบให้แล้วเสร็จนะครับภายใน7วันคุณผู้ฟังครับบอกหากพบว่ามีข้าราชการทั้งในส่วนกลางและก็ส่วนท้องถิ่นเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้จะดำเนินการเอาผิดทันทีและต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ส่วนของอำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์ที่มีกระแสข่าวครับว่าเกี่ยวข้องกับการทุจริตในครั้งนี้นั้นนะครับก็ได้มีการสอบวินัยร้ายแรงผู้อำนวยการที่มีชื่ออยู่ในข่าวแล้วด้วยบอกหากพบว่ามีความผิดทางจังหวัดก็จะสั่งพักการปฏิบัติหน้าที่ทันทีปิดท้ายครับปลัดกระทรวงมหาดไทยก็ยังกล่าวเพิ่มเติมด้วยนะครับบอกว่าคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเรื่องการทุจริตการสอบท้องถิ่นจะมีการตรวจสอบเรื่องของคลิปเสียงคลิปเสียงเนี่ยเป็นคลิปเสียงการเจรจาคุณผู้ฟังครับในการซื้อตำแหน่งที่มีการเชื่อมโยงไปถึงรัฐมนตรีท่านหนึ่งด้วยนะครับแล้วก็จะนำหลักฐานนี้เนี่ยไปมอบให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อขยายผลตรวจสอบว่ามีใครเกี่ยวข้องบ้างต่อไปนะครับนี่ก็เป็นข้อมูลจากเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับมีการลงไว้เรื่องสำคัญคือกระทรวงมหาดไทยครับเตรียมตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงเรื่องของการทุจริตการสอบท้องถิ่นต้องรู้ผลนะครับภายใน7วันนะครับแน่นอนเป็นหนึ่งเรื่องสำคัญที่เชื่อเหลือเกินครับว่าคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามอยู่ในขณะนี้เนี่ยอยากรู้นะครับเรื่องของความคืบหน้าแล้วก็ประเด็นสำคัญต่างๆอยู่ในความสนใจของพี่น้องประชาชนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะต้องบอกว่าเป็นเรื่องสำคัญที่ปฏิเสธไม่ได้ครับเรื่องของมีการจับได้จากหลักฐานต่างๆด้วยแล้วก็หลายคนที่เขาตั้งใจนะต้องบอกว่าอ่านหนังสือสอบกันนะครับก็ต้องบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ท่านนายกรัฐมนตรีบอกเลยว่าจะต้องเร่งดำเนินการเรื่องนี้อย่างจริงจังแล้วก็เด็ดขาดด้วยนะครับนายกรัฐมนตรีสั่งเร่งครับดำเนินคดีกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนกับการทุจริตนะครับเรื่องของการสอบท้องถิ่นทุกขั้นตอนโดยไม่เกรงใจใครแล้วก็ไม่ปล่อยให้ผู้ทุจริตเนี่ยได้เข้าสู่ระบบราชการอย่างเด็ดขาดนะครับแน่นอนนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยครับว่าท่านนายกรัฐมนตรีเรียกประชุมสั่งการให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเร่งดำเนินการดำเนินคดีครับกับผู้ที่กระทำความผิดวางมาตรการในการป้องกันไม่ให้เรื่องนี้เนี่ยเกิดขึ้นอีกพร้อมกำชับด้วยครับให้มีการดำเนินการกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกระดับอย่างเด็ดขาดทั้งนี้ครับปลัดกระทรวงมหาดไทยอย่างที่ทราบกันได้มีการแต่งตั้งนายสันติธรยิ้มละไมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยให้เป็นประธานดำเนินการในการสอบสวนข้อเท็จจริงเพื่อตรวจสอบกรณีดังกล่าวด้วยนะครับซึ่งต้องบอกว่าการนำข้อสอบข้าราชการท้องถิ่นมาแก้ไขได้เพื่อกำหนดให้ใครคนใดคนหนึ่งเข้ารับราชการเข้าบรรจุรับราชการในครั้งนี้ท่านบอกว่าถือว่าเป็นการเอาเปรียบนะครับเป็นการขายชาติอย่างหนึ่งท่านนายกรัฐมนตรีบอกแล้วก็ยังเป็นการปิดโอกาสให้กับผู้ที่ทั้งมีความรู้มีความสามารถให้ต้องมาแพ้กับกระบวนการการทุจริตแบบนี้การนำผู้ทุจริตเข้าสู่ระบบราชการตั้งแต่วันแรกรัฐบาลจะไม่ยอมปล่อยให้เกิดขึ้นอย่างเด็ดขาดนะครับนี่คือเรื่องสำคัญครับที่ท่านนายกรัฐมนตรีต้องบอกว่าสั่งการด่วนเลยทีเดียวสั่งดำเนินคดีเด็ดขาดกับผู้ที่ทุกคนครับในการทุจริตในเรื่องของการสอบท้องถิ่นท่านบอกเลยว่าไม่ปล่อยให้คนโกงนะครับคนที่ทุจริตเข้าสู่ระบบราชการโดยเด็ดขาดนะครับนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญที่เชื่อว่าหลายคนกำลังติดตามแล้วก็ให้ความสนใจอยู่นะครับวันนี้ก็มีข้อความจากหลากหลายพื้นที่เลยทีเดียวนะครับที่ติดตามการผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับก็สามารถส่งต่อหรือว่าพูดคุยกันมาได้คุณเกรียงศักดิ์เทียนโชตินะครับวันนี้มีข้อความส่งมาคุณ นด้วยนะครับที่ติดตามกันนะครับแล้วก็ยังมีอีกหลายข้อความเลยทีเดียวนะครับส่งเข้ามาก็มีทุกๆข้อความนะครับได้รับเรียบร้อยแล้วก็เป็นเรื่องสำคัญทั้งนั้นเลยนะครับที่ต้องบอกว่าติดตามให้กำลังใจกันผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์อีกหนึ่งเรื่องครับพาคุณผู้ฟังไปติดตามเรื่องสำคัญเช่นเดียวกันแน่นอนมีเรื่องของการกำหนดทิศทางของรัฐบาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการมอบนโยบายด้วยนะครับท่านนายกรัฐมนตรีมีการประตักคาถามอบนโยบายทิศทางรัฐบาลเรื่องสำคัญเรื่องของสตรีเรื่องนี้ก็ไม่พูดถึงไม่ได้ครับล่าสุดครับท่านก็ได้มีการมอบนโยบายเรื่องของการยกระดับบทบาทของสตรีสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนให้แก่สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีย้ำบทบาทสตรีไม่ใช่เรื่องแค่ของผู้หญิงเท่านั้นแต่เป็นเรื่องของการกำหนดอนาคตของประเทศนะครับโดยนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลครับได้มีการมอบนโยบายทิศทางรัฐบาลในการยกระดับบทบาทของสตรีสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนนะครับภายใต้โครงการ W Unity รวมพลังสตรีเชื่อมใจเพื่อการพัฒนาโดยท่านก็ได้สรุปบทบาทของสตรีเอาไว้ค่อนข้างน่าสนใจเลยทีเดียวถ้าเราพูดถึงเรื่องของการพัฒนาประเทศมักจะคิดถึงเรื่องใหญ่ๆเรื่องเศรษฐกิจการลงทุนถนนไฟฟ้านะครับเทคโนโลยีใหม่ๆบางครั้งเนี่ยเราอาจจะลืมเรื่องใกล้ๆตัวไปประชากรครึ่งหนึ่งของประเทศของเราคือประชากรที่เป็นเพศหญิงโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับท่านนายกบอกผู้หญิงในวัยทำงานที่มีกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศนะครับหลายคนก็มีการตั้งคำถามคือหนึ่งเลยนะฮะเวลาที่ผู้หญิงมีลูกก็ยังคงต้องกังวลเรื่องของอนาคตในการทำงานว่าจะสะดุดหรือเปล่าผู้หญิงสามารถเดินทางแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ในเมืองของตัวเองได้อย่างปลอดภัยไหมนะครับแล้วก็ผู้หญิงเผชิญกับความรุนแรงที่เกิดขึ้นภายในบ้านรัฐเนี่ยดูแลได้ดีหรือเปล่าหากเรายังไม่มีคำตอบที่ดีพอสำหรับเรื่องเหล่านี้ก็เชื่อว่าเราก็ยังมีอุปสรรคที่เป็นข้อจำกัดของผู้หญิงดังนั้นครับการจำกัดโอกาสของประเทศในการใช้ศักยภาพของประชาชนอย่างเต็มที่เราจึงต้องหันกลับมาดูเรื่องนี้การยกระดับบทบาทของสตรีไม่ใช่แค่เรื่องของผู้หญิงอย่างเดียวท่านนายกบอกแต่เป็นเรื่องของอนาคตของประเทศด้วยดังนั้นครับรัฐบาลก็ให้ความสำคัญกับประเด็นนี้ยกระดับบทบาทของสตรีนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดูแลสตรีและก็ที่สำคัญครับเรื่องที่ท่านนายกรัฐมนตรีพูดถึงไม่พูดถึงไม่ได้เลยคือเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็การใช้ความรุนแรงภายในบ้านในครัวในเรียกว่าชีวิตต่างๆของพี่น้องประชาชนด้วยนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งเรื่องราวสำคัญนะครับที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับท่านนายกรัฐมนตรีก็มอบเรื่องของนโยบายทิศทางรัฐบาลในการยกระดับบทบาทสตรีสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวพักกันแป๊บนึงคุณผู้ฟังครับไปติดตามสิ่งที่น่าสนใจก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อครับ
2: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
6: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้า กระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช้อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน

0: คือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bank of World เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
1: Bank of World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
2: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
3: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
4: ธนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรา

0: อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz โดยบอนสกันแก้วประจัน
1: 17:34 ที่นี่ครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับแน่นอนหลายๆท่านเลยที่กำลังติดตามอยู่ในขณะนี้ทุกเรื่องราวครับวันนี้มีการรายงานมาจากทุกพื้นที่นะครับคุณวานยักษ์ด้วยวันนี้ส่งข้อความมาแล้วก็ยังมีอีกหลายๆท่านนะครับที่วันนี้ติดตามกันอยู่ดูข้อความกันหน่อยคุณเสวียนครับมาแล้วนะครับจากเสาให้ชัดเจนดีแล้วก็แชร์ไปเรียบร้อยแล้วขอบพระคุณนะครับคุณอุบลด้วยคุณอุบลกองมาลีใช่ไหมครับสวัสดีคุณบอลจิรารัตน์นะครับส่งสติ๊กเกอร์เข้ามาเรียบร้อยขอบพระคุณครับได้รับข้อความแล้วนะครับมีใครที่ยังไม่ได้รายงานตัวสมาชิกใหม่ก็เข้ามาในเพจก็ได้นะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือจะโทรมาก็ได้นะครับมีคุณสุรชัยวันนี้ป้าติ๋วด้วยยังคงติดตามอยู่02-276-9717แล้วก็02-276-9721ในขณะเดียวกันครับวันนี้พาคุณผู้ฟังไปติดตามเรื่องของทับลานกันหน่อยหนึ่งต้องบอกว่าเป็นประเด็นที่เชื่อว่าหลายๆคนก็ติดตามกันล่าสุดครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนายสุชาติชมกลิ่นรับฟังปัญหาครับแล้วก็รับหนังสือจากกลุ่มชาวบ้านและประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาที่ดินในพื้นที่ทับซ้อนเขตอุทยานแห่งชาติณอาคารรัฐสภาครับโดยมีพี่น้องประชาชนคุณผู้ฟังมาจากทั้งนครราชสีมามาจากประจินบุรีพื้นที่ใกล้เคียงกว่า100คนครับก็เดินทางมาให้กำลังใจท่านสุชาติชมกลิ่นภายหลังจากที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิสูจน์สิทธิ์รายแปลงเพื่อเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็เร่งคลี่คลายข้อพิพาทด้านที่ดินที่ยืดเยื้อมานานหลายทศวรรษครับโดยตัวแทนของชาวบ้านก่อนมาฟังในมุมของตัวแทนชาวบ้านกันก่อนบอกการจัดตั้งคณะกรรมการพิสูจน์สิทธิ์รายแปลงได้สร้างความหวังครับให้กับประชาชนจำนวนมากที่อาศัยอยู่และก็ทำกินในพื้นที่มาก่อนนะครับที่จะมีการประกาศเป็นเขตอุทยานแห่งชาติเขามีความคาดหวังว่ากระบวนการตรวจสอบเนี่ยจะเป็นไปอย่างเป็นธรรมโปร่งใสแล้วก็เปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายครับได้นำเสนอข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านโดยหนังสือที่ยื่นในครั้งนี้ครับก็แสดงความขอบคุณต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนายสุชาติชมกลิ่นครับที่ท่านเนี่ยก็ผลักดันคุณผู้ฟังให้เกิดกระบวนการในการตรวจสอบสิทธิ์ในที่ดินอย่างเป็นรูปธรรมนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบอกนะครับบอกว่าปัญหาที่ดินทับซ้อนในพื้นที่อุทยานโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ทับลานเนี่ยเป็นปัญหาที่สะสมมายาวนานเกือบ50ปีแล้วคุณผู้ฟังถึงเวลาแล้วฮะที่ภาครัฐเนี่ยจะต้องเร่งหาทางออกบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงแล้วก็ความเป็นธรรมด้วยนะครับเราต้องยอมรับว่าความจริงที่เกิดขึ้นในอดีตการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเป็นหน้าที่ของกระทรวงอยู่แล้วแต่ขณะเดียวกันครับก็ต้องไม่ละเลยวิถีชีวิตของประชาชนที่อยู่อาศัยแล้วก็ทำกินในพื้นที่มาเป็นเวลานานหากไม่เริ่มแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังความขัดแย้งเหล่านี้ครับก็ยังคงอยู่ไปอีกหลายสิบปีนี่ก็คือที่ท่านสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวนะครับท่านก็ยืนยันครับว่าการตั้งคณะกรรมการพิสูจน์สิทธิ์รายแปลงไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับบุคคลหรือกลุ่มใดแต่เป็นการค้นหาความจริงด้วยกระบวนการครับที่โปร่งใสเปิดให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมตรวจสอบได้อย่างรอบคอบโดยผู้ที่อยู่อาศัยและก็ทำกินอยู่ที่เดิมต้องได้รับความเป็นธรรมคุณผู้ฟังและขณะที่ก็มีผู้ที่เข้ามาถือครองภายหลังหรือแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบก็จะต้องถูกดำเนินการตามกฎหมายต่อไปด้วยนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งข้อมูลครับจากทางด้านของเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับที่หลายๆท่านเลยก็ติดตามกันอยู่แล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญครับที่ต้องบอกว่าติดตามกันเมื่อวานนี้ในช่วงของจับประเด็น VIP ได้มีการเชิญชวนคุณผู้ฟังใช่ไหมครับไปร่วมงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติครั้งที่38ซึ่งจัด ขึ้นนะครับที่อาคาร Impact Exhibition Center เมืองทองธานีล่าสุดนะครับอย่างที่นำเรียนกันว่าท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็ไปเป็นประธานในวันนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเล่าให้ฟังบรรยากาศโอ้โหเป็นไปอย่างคึกคักเลยทีเดียวนะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับวันนี้ท่านเป็นประธานคุณผู้ฟังในการเปิดงานความปลอดภัยและอาชีวะอนามัยแห่งชาตินะครับซึ่งจัดขึ้นครั้งที่38นะครับที่อาคาร Impact Exhibition Center เมืองทองธานีพร้อมกับแสดงความยินดีกับสถานประกอบกิจการที่ได้รับรางวัลแห่งความสำเร็จด้านความปลอดภัยอาชีวะอนามัยเรื่องนี้ครับต้องบอกว่าเป็นการสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานของไทยอยากเป็นรูปธรรมถ้าเราฟังเมื่อวานนี้นะครับที่ได้มีการพูดคุยกับท่านผอ.ก็บอกว่าแน่นอนเรามาทำงานก็ต้องกลับบ้านไปด้วยความปลอดภัยใช่ไหมครับทุกคนก็ต้องทำงานในแต่ละวันแต่ละวันแต่แน่นอนเรื่องของความปลอดภัยในที่ทำงานก็ถือว่าสำคัญนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลระบุบอกจากประสบการณ์การทำงานในอดีตเห็นชัดครับว่าความปลอดภัยเป็นหัวใจสำคัญของความสำเร็จในการทำงานทุกประเภทอันนี้จริงเลยเนาะนะครับทำงานต้องมีความปลอดภัยนะครับในโรงงานในบริษัทห้างร้านต่างๆก็ต้องมีความปลอดภัยย้ำองค์กรที่ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของพนักงานก็จะสามารถยกระดับประสิทธิภาพการทำงานและก็สร้างผลลัพธ์ที่ดีได้ในระยะยาวแม้การลงทุนด้านความปลอดภัยเนี่ยท่านนายกบอกจะมีการลงทุนที่สูงแต่สิ่งที่ได้กลับมาครับท่านบอกเลยว่าได้ทั้งประสิทธิภาพในการทำงานได้ความสุขในการทำงานได้คุณภาพชีวิตที่ดีแล้วก็มีความยั่งยืนขององค์กรด้วยนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลยังเน้นย้ำด้วยคุณผู้ฟังบอกว่าประเทศไทยของเราครับต้องสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยที่ยั่งยืนในทุกๆระดับนะครับป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุตั้งแต่ต้นทางสิ่งสำคัญที่สุดครับคือเรื่องของการรักษาชีวิตและก็ความปลอดภัยของผู้ที่ปฏิบัติงานในองค์กรนี่นะครับแน่นอนเรามาทำงานก็ต้องมีความปลอดภัยอย่างที่เน้นย้ำกันขอให้ผู้ประกอบการไทยครับนำองค์ความรู้แล้วก็นวัตกรรมที่ได้จากการเข้าร่วมงานครั้งนี้เนี่ยไปพัฒนาองค์กรนะครับแล้วก็สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่แรงงานแล้วก็เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศต่อไปด้วยนะครับนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญครับมีการโค้ดข้อความไว้บอกชีวิตคนประเมินค่าไม่ได้ประเทศไทยต้องสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยที่ยั่งยืนในทุกระดับท่านนายกรัฐมนตรีบอกเพิ่มด้วยนะครับบอกว่าสิ่งสำคัญที่สุดครับคือการรักษาชีวิตและก็ความปลอดภัยของผู้ที่มาปฏิบัติงานครับวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลครับเปิดงานความปลอดภัยและอาชีวะอนามัยแห่งชาติครั้งที่38ครับที่เมืองทองธานีนั่นเองนะครับก็ขอบคุณข้อมูลด้วยนะครับจากเพจของไทยคู่ฟ้านะครับก็ได้มีการโพสต์ภาพเอาไว้แล้วก็เป็นเรื่องสำคัญเลยทีเดียวเรื่องความปลอดภัยที่เราจะปฏิเสธไม่ได้เลยทีเดียวนะครับมาดูกันที่อีกหนึ่งเรื่องนะครับใครที่กำลังติดตามอยู่นะครับวันนี้มีพี่กุ้งทักทายมาขอบคุณมากๆเลยพาคุณผู้ฟังไปติดตามเรื่องราวของรัฐบาลครับผนึกกำลังกับภาคเอกชนระดับโลกตอนนี้ประเทศไทยของเรานะเดินหน้าสู่ความสำเร็จหลายๆคนบอกว่าเศรษฐกิจไทยตอนนี้ดีมากๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งไทยก็ยกระดับสู่การเป็นศูนย์กลางด้านนวัตกรรมวิทยาศาสตร์ชีวภาพภูมิภาคดันสุขภาพสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจนะครับล่าสุดครับทางด้านของนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับเปิดเผยนะครับเรื่องของรัฐบาลภายใต้การนำของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญครับกับการยกระดับเรื่องของระบบสาธารณสุขควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจฐานความรู้โดยให้ความสำคัญครับกับความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็ภาคอุตสาหกรรมระดับโลกนี่นะฮะเพื่ออะไรเพื่อผลักดันประเทศไทยครับไปสู่การเป็นศูนย์กลางนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพของภูมิภาคเพิ่มขีดความสามารถคุณผู้ฟังในการแข่งขันของประเทศในระยะยาวเรื่องนี้ครับนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐ มนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านเป็นประธานครับแล้วก็ได้มีการกล่าวปาฐกถาในหัวข้อการประชุมวิสามัญของสมาชิกสมาคมผู้วิจัยและผลิตภัณฑ์เภสัชภัณฑ์นะครับเน้นย้ำครับบทบาทของความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับอุตสาหกรรมยาในการขับเคลื่อนนวัตกรรมทางการแพทย์เรื่องของการวิจัยนี่นะครับแล้วก็การเพิ่มบทบาทนะครับการเข้าถึงการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพสำหรับประชาชนด้วยนะครับนอกจากนี้ครับรัฐบาลก็ยังมีการสนับสนุนนะครับไม่ว่าจะเป็นความร่วมมือกับภาคเอกชนหลายๆด้านเลยคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยีนะครับการวิจัยทางคลินิกการพัฒนาศักยภาพบุคลากรการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลด้านสุขภาพแล้วก็ยังมีอีกเรื่องนึงครับตลอดจนการเตรียมความพร้อมรับมือกับโรคอุบัติใหม่เห็นไหมถ้าเราย้อนกลับไปช่วงโควิด

ที่กำลังติดตามอยู่ด้วยนะครับไปดูอีกหนึ่งเรื่องกันหน่อยนึงคุณผู้ฟังเรื่องค่าครองชีพกันหน่อยนึงนะครับข้าวของสินค้าต่างๆหลายๆคนมีความกังวลใจอ่ะข้าวของจะขึ้นไหมราคาจะเป็นยังไงนะครับล่าสุดเข้าไปดูในเพจของไทยคู่ฟ้าครับมีการโพสต์เอาไว้รัฐบาลเดินหน้าครับคุมราคาสินค้าและก็บริการ66รายการเพื่อเหตุผลคือการดูแลค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชนนะครับล่าสุดครับครม.เห็นชอบการกำหนดเรื่องของสินค้าและบริการควบคุมจำนวน66รายการครับเขาบอกว่าแบ่งออกเป็นแบบนี้นะคุณผู้ฟังสินค้า61รายการแล้วก็บริการเนี่ย5รายการตามมติคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการเพื่อให้มาตรการกำกับดูแลราคาสินค้าและบริการเนี่ยมีผลต่อเนื่องและก็สามารถดูแลค่าครองชีพของประชาชนได้อย่างทันท่วงทีนะครับรายการดังกล่าวครับเป็นการรวบรวมเรื่องของสินค้าบริการควบคุมเดิมที่ครม.เคยเห็นชอบและก็เคยได้มีการประกาศไว้พร้อมเพิ่มรายการสินค้าใหม่เนี่ย5รายการเอามีอะไรบ้างมีกากถั่วเหลืองนะครับมีปลากระพงขาวมีมะพร้าวผลอ่อนแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ซีอิ๊วนะครับแล้วก็มีน้ำปลาในส่วนของซีอิ๊วแล้วก็น้ำปลาเนี่ยเป็นการปรับแยกจากรายการซอสปรุงรสนะครับเพื่อให้การกำกับดูแลเนี่ยมีความชัดเจนแล้วก็สอดคล้องกับสภาพตลาดด้วยนะครับรัฐบาลยืนยันครับว่าจะใช้กลไกกฎหมายอย่างเหมาะสมเพื่อดูแลค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งรักษาความเป็นธรรมของผู้บริโภคผู้ประกอบการเกษตรกรตลอดจนสร้างเสถียรภาพด้านราคาคุณผู้ฟังครับให้กับระบบเศรษฐกิจโดยรวมต่อไปด้วยนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่แน่นอนครับว่าหลายๆคนติดตามกันอยู่นะครับภายในเรื่องของการค้าการลงทุนท้องมาดูเรื่องของการต่างประเทศกันหน่อยหนึ่งนะครับท่านนายกรัฐมนตรีได้มีการหารือทางโทรศัพท์ครับกับท่านนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียนี่นะครับก็ได้มีภาพข่าวแล้วก็เป็นไวรัลอยู่ทั่วโลกเลยทีเดียวโดยการหารือครั้งนี้ครับเน้นย้ำนะครับในการเดินหน้าของประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นการผลักดันเรื่องการค้าเรื่องการลงทุนคุณผู้ฟังแล้วก็เรื่องของความมั่นคงแล้วก็มีการเชิญนะครับเยือนไทยในโอกาสสำคัญในการครบรอบ75ปีครับความสัมพันธ์ทางการทูตโดยล่าสุดครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มีการหารือทางโทรศัพท์ครับกับนายกรัฐมนตรีเครือรัฐออสเตรเลียเพื่อแลกเปลี่ยนความเห็นนะครับเกี่ยวกับการส่งเสริมทั้งในส่วนของความร่วมมือระหว่างไทยและออสเตรเลียนะครับประเด็นสำคัญต่างๆแนวทางในการกระชับความสัมพันธ์ทวิภาคีให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นทั้งสองฝ่ายครับเห็นพ้องต้องกันนะครับในเรื่องของความร่วมมือทั้งด้านของความมั่นคงโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณผู้ฟังด้านการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติการแก้ปัญหาขบวนการหลอกลวงทางออนไลน์แล้วก็ยังมีอีกหนึ่งเรื่องด้วยที่เป็นเรื่องสำคัญคือการเสริมความมั่นคงทางไซเบอร์ซึ่งที่ผ่านมาครับก็มีความร่วมมือกันอย่างเป็นรูปธรรมระหว่างหน่วยงานด้านความมั่นคงของทั้งสองประเทศปิดท้ายครับผู้นำทั้งสองประเทศได้มีการหารือคุณผู้ฟังเพื่อแลกเปลี่ยนเรื่องของการเยือนระหว่างกันในโอกาสสำคัญครับเป็นการกระชับความสัมพันธ์แล้วก็ต่อยอดความร่วมมือในทุกมิติในโอกาสครบรอบ75ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตพร้อมผลักดันความสัมพันธ์ไทยออสเตรเลียให้ก้าวหน้าแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อประชาชนของทั้งสองประเทศต่อไปในอนาคตด้วยนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ต้องบอกว่าหลายๆคนติดตามกันอยู่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องสำคัญเลยทีเดียวที่นำเรียนกับคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสารต่างๆนะครับติดตามกันในทุกๆวันก็โทรศัพท์มาหรือว่ามีข้อความที่ส่งต่อกันมาทางเพจของเราก็มากมายนะครับที่ติดตามกันหลายคนที่ติดตามอยู่มีบอกว่าวันนี้หลายพื้นที่ไม่มีฝนนะไม่มีฝนแต่ว่าก็เรียกว่าอากาศสบายๆแล้วก็ทำให้บรรยากาศของการติดตามข้อมูลข่าวสารเนี่ยครอบคลุมนะครับและที่สำคัญเรื่องของสิ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยหลายคนก็ติดตามกันอยู่เรื่องของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พี่น้องเกษตรกรบางคนเดือดร้อนจากกรณีของปลาหมอคางดำเรื่องของการรับมือภัยแล้งเรื่องของเอลนินโยเรื่องนี้ครับทางด้านของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต้องเร่งแก้ปัญหาโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับพี่น้องเกษตรกรนะครับทั้งเรื่องปลาหมอคางดำเรื่องภัยแล้งนะครับจากเอลนินโยแล้วก็ศึกษาการจัด

0: งศูนย์ข้อมูลทั้งในส่วนของการนำเข้าและการส่งออกสินค้าเกษตรด้วยนายสมศักดิ์เทพสุทินครับประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านได้มีการเปิดเผยนะครับเรื่องการประชุมหารือคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายร่วมกับผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์บอกว่าการบริหารจัดการความเสี่ยงแล้วก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมครับรับมือกับปรากฏการณ์เอลนินโญทั้งการแก้ปัญหาเรื่องปลาหมอคางดำโดยในที่ประชุมคุณผู้ฟังครับก็ได้มีการพิจารณาแนวทางนะครับแล้วก็ความเป็นไปได้ในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลการนำเข้าแล้วก็การส่งออกสินค้าเกษตรด้วยการจัดการกับแมลงศัตรูพืชรวมถึงแนวทางการเพาะเลี้ยงนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสัตว์น้ำต่างๆแล้วก็การศึกษาผลกระทบจากการแพร่ขยายของปลาหมอคางดำที่ประชุมครับติดตามการดำเนินการของกองวิจัยพัฒนาการอารักขาพืชนะครับของกรมวิชาการเกษตรแล้วก็เรื่องของทั้งทุเรียนนะครับเรื่องของยางพาราการใช้โดรนทางการเกษตรรวมถึงแนวทางการใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชอย่างปลอดภัยด้วยนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งเรื่องสำคัญครับที่ต้องเดินหน้านะครับในการดูแลพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่ในทุกๆวันครับเราก็ต้องติดตามข้อมูลข่าวสารแล้วก็การเดินหน้าเพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิตและก็ความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนคนไทยให้ดีขึ้นผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี่หนึ่งเรื่องครับพาไปที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกันหน่อยท่านสบิดาไทยเศรษฐ์ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเน้นย้ำครับถึงการหารือสมาคมศิลปินเพลงไทยสากลครับเพื่อการยกระดับความร่วมมือและก็เป็นการสร้างโอกาสใหม่ๆนะครับให้กับอุตสาหกรรมทางด้านดนตรีแล้วก็วัฒนธรรมร่วมสมัยด้วยโดยทางด้านของพลโทหม่อมราชวงศ์วโรรสบริพัตรนายกสมาคมศิลปินเพลงไทยสากลครับได้มีการเข้าหารือกับนางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมประเด็นสำคัญในการหารือครั้งนี้ครับคุณผู้ฟังก็คือการหารือเรื่องแนวทางการส่งเสริมการสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพลงไทยสากล นะครับโดยมีนายมานะสิมมาประธานคณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้าร่วมประชุมด้วยหลักใหญ่ใจความครับของการหารือครั้งนี้คือ1เลยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหารือแนวทางครับการจัดส่งเสริมกิจกรรมด้านเพลงไทยสากล นี่นะครับมุ่งยกระดับบทบาทของศิลปินเพลงไทยในการขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมร่วมสมัยตลอดจนการจัดสนับสนุนกิจกรรมทางดนตรีนะครับเพื่อให้เป็นการสร้างโอกาสเผยแพร่ผลงานของศิลปินไทยและก็การส่งเสริมการเติบโตของอุตสาหกรรมดนตรีในมิติวัฒนธรรมและก็เศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้วยนะครับทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์เน้นย้ำครับถึงความสำคัญของดนตรีในฐานะที่เป็นทุนทางวัฒนธรรมที่มีศักยภาพในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเศรษฐกิจไทยแล้วก็เป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ของประเทศไทยด้วยนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นการเดินหน้าเรื่องของเพลงนะครับยกระดับความร่วมมือในการสร้างโอกาสให้กับศิลปินต่างๆในอุตสาหกรรมดนตรีอีกหนึ่งเรื่องสำคัญเลยทีเดียวนะครับทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างๆนะครับที่เดินหน้าในการติดตามเรื่องของการบริหารจัดการข้อมูลต่างๆด้วยและที่ขาดไม่ได้เลยคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามอยู่นะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยของเรามีข้อความส่งมานะครับบอกว่าติดตามกันอยู่ในทุกๆวันแล้วก็เป็นข้อมูลที่เรียกว่าเพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนคนไทยครับทางด้านของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านสุภมาศอิสระภักดีกันหน่อยนึงล่าสุดครับอีกหนึ่งประเด็นสำคัญที่เรียกว่าเกี่ยวเนื่องนะครับแล้วก็เกี่ยวกับการดูแลคุ้มครองผู้บริโภคโดยตรงคุณผู้ฟังครับเวลาที่เราสั่งสินค้าออนไลน์บางทีแล้วเนี่ยโอ้สั่งอย่างได้อย่างเจอเรื่องนี้มาบ่อยแล้วบางทีเกิดสินค้าชำรุดบกพร่องอีกล่าสุดวันนี้ครับท่านสุภมาศอิสระภักดีชงสภาครับเรื่องของร่างพรบสินค้าชำรุดนะครับหวังคุ้มครองผู้ซื้อลดข้อพิพาทด้วยนะครับโดยเรื่องนี้เนี่ยถือว่าเป็นประเด็นที่มีการพูดคุยกันมาอย่างยาวนานนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเสนอร่างพระราชบัญญัติ ความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้าพสต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณารับหลักการโดยเป้าหมายคุณผู้ฟังเพื่ออะไรยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคและก็การสร้างความเป็นธรรมระหว่างผู้ซื้อและก็ผู้ขายให้สอดคล้องกับสภาพการค้าในปัจจุบันโดยย้อนกลับไปครับต้องบอกว่าท่านสุภมาศอิสระภักดีเนี่ยเดินหน้าในการดูแลผู้บริโภคมาโดยตลอดท่านบอกปัจจุบันนี้เนี่ยบทบัญญัติเกี่ยวกับความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ท่านบอกว่ายังไม่ครอบคลุมแล้วก็ยังไม่ชัดเจนเพียงพอโดยเฉพาะเดี๋ยวยกตัวอย่างให้คุณผู้ฟังฟังเนี่ยกรณีผู้ซื้อก็ไม่สามารถตรวจสอบความชำรุดบกพร่องได้ขณะซื้อขายสินค้าหรือรับมอบสินค้าส่งผลให้เกิดปัญหาครับในการพิสูจน์ข้อเท็จจริงและก็การใช้สิทธิ์เรียกร้องกับผู้ขายทั้งนี้ครับสินค้าในปัจจุบันเนี่ยก็ต้องบอกว่ามีการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงนะครับกระบวนการผลิตซับซ้อนความชำรุดบกพร่องเนี่ยเกิดขึ้นได้ในหลายๆปัจจัยเช่นการออกแบบการผลิตนะครับการขนส่งการเก็บรักษาดังนั้นครับสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติเรื่องนี้คือต้องบอกว่าเป็นการครอบคลุมนะครับเรื่องสำคัญเพื่อที่จะสร้างความเป็นธรรมให้กับพี่น้องประชาชนเพิ่มความเชื่อมั่นในการซื้อขายสินค้าขณะเดียวกันก็ส่งเสริมครับให้ผู้ประกอบธุรกิจเนี่ยยกระดับมาตรฐานการผลิตแล้วก็ควบคุมคุณภาพของสินค้าอย่างเข้มงวดด้วยอันจะนำไปสู่การคุ้มครองผู้บริโภคได้ในภาพรวมสอดคล้องกับหลักการสำคัญเรื่องของการคุ้มครองผู้บริโภคในระดับสากลพร้อมกันนี้ก็ขอให้ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยพิจารณาให้การสนับสนุนแล้วก็รับร่างพระราชบัญญัติความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้าพสต่อไปด้วยต้องบอกเลยว่าท่านสุภมาศอิสระภักดีครับต้องบอกว่าดูแลพี่น้องประชาชนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริโภคในทุกเรื่องโดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นสินค้าไม่ตรงปกสั่งอย่างได้อย่างนะครับเรื่องของปากกระป๋องถ้าเราจำได้เรื่องของโซลาร์เซลล์หรือว่าโซลาร์ลูฟท็อปเรื่องของโอ้สินค้าในคลินิกต่างๆที่เป็นสินค้าเกี่ยวข้องกับผู้บริโภคทั้งหมดเลยเหล่านี้ครับท่านดูแลแล้วก็เดินหน้าเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคอย่างจริงจังและเข้มข้นล่าสุดก็เสนอร่างพรบสินค้าชำรุดยกระดับสิทธิ์ผู้ซื้อกำหนดหน้าที่ผู้ขายต้องชัดเจนนี่แหละฮะเอาละช่วงนี้เดี๋ยวคงต้องพักกันสักครู่หนึ่งคุณผู้ฟังครับไปติดตามสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาติดตามกันต่อสักครู่เดียวครับ
1: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz โดยบอลสกันแก้วประจัน
2: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
3: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
2: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
4: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเคารพธงชาติ

0: ื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz
1: เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ

ปลี่ยนผู้เสพเป็นผู้ป่วยรัฐสนับสนุนการรักษาดูแลพร้อมส่งคืนกลับสู่อ้อมกอดครอบครัวให้มีอาชีพที่เหมาะสมเพียงคุณสมัครใจเข้ารับการบำบัดไม่เสียประวัติไม่มีความผิดปรึกษาสายด่วนบำบัดยาเสพติด1165ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

ฏิบัติทุกมือนี่เกิดขึ้นดูแล้วก็มีแนวโน้มสิแห้งขึ้นเรื่อยๆเฮาต้องเตรียมตัวให้ดีเด้อพี่น้องที่สำคัญก็คือต้องติดตามข้อมูลข่าวสารใส่ใจคำที่เพิ่นเตือนเฮ็ดนำคำที่เพิ่นบอกสุอย่างสุแนวสิได้มีแต่

0: ตาเสพติด26มิถุนายนนี้วันต่อต้านยาเสพติดโลกขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยมาสวมเสื้อสีขาวพร้อมกันทั่วประเทศร่วมทำความดีเพื่อครอบครัวและชุมชนของเรามารวมพลังไทยให้เป็นหนึ่งเดียวแล้วอย่าลืมโพสต์ภาพความภูมิใจของคุณพร้อมติดแฮชแท็กวันต่อต้านยาเสพติดโลก2569มาเปลี่ยนพลังสีขาวให้เป็นเกราะป้องกันยาเสพติดทั่วแผ่นดินด้วยกันนะครับ
1: โรคพิษสุนัขบ้าเป็นแล้วตายรักษาไม่หายสุนัขหรือแมวกัดควรเลียต้องรีบไปหาหมอเพื่อรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ามี2แบบคือ 1. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าล่วงหน้าใช้สำหรับผู้ที่มีโอกาสสัมผัสโรคเช่นบุคลากรทางการแพทย์สัตวแพทย์ผู้ที่ต้องคลุกคลีกับสัตว์ผู้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงที่สามารถเป็นพาหะโรคพิษสุนัขบ้า 2.การฉีดวัคซีนหลังสัมผัสโรคเมื่อถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลียต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีโดยวัคซีนเข็มแรกควรฉีดภายใน 24-48 ชั่วโมงและที่สำคัญต้องได้รับวัคซีนให้ครบ3เข็มภายใน7วันตามที่แพทย์สั่งเนื่องจากวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจะไปทำลายเชื้อและสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายสามารถป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้วิธีการดูแลตนเองหลังถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลีย 1. ล้างแผลด้วยน้ำสะอาดและสบู่เบาๆหลายๆครั้ง 2. ใส่ยาฆ่าเชื้อโพวิโดมไอโอดีนหรือเบตาดีน 3. กักขังสัตว์นั้นเพื่อสังเกตอาการ10วันและ 4. หาหมอเพื่อรักษาและฉีดวัคซีนให้ครบตามกำหนดผู้ถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลียสามารถเข้ารับบริการฉีดวัคซีนได้ที่โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้านสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9จังหวัดนครราชสีมากรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข

0: มหาจักรีรางวัลแห่งเกียรติยศของครูผู้ทุ่มเทเสียสละและสร้างแรงบันดาลใจแก่ลูกศิษย์และสังคมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ขอเชิญประชาชนร่วมเสนอชื่อครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงแก่ชีวิตศิษย์และครูผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้สมควรได้รับรางวัลพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีร่วมเสนอชื่อได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์โทร065-536-4458ร่วมค้นหาครูผู้สร้างอนาคตของชาติเพื่อรับการยกย่องในระดับประเทศและนานาชาติ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM กำที่ 101.5 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญรับฟังข่าวท้องถิ่นค่ะหัวข้อข่าวประจำวันนี้มีดังต่อไปนี้อำเภอบ้านกรวดเปิดโครงการจัดการดินปุ๋ยน้ำอย่างมีประสิทธิภาพรับมือภัยแล้งและรักษาสิ่งแวดล้อมวิลัมประชุมคัดเลือกสตรีดีเด่นประจำปี2569เชิดชูพลังสตรีนักพัฒนาฝ่ายวิทยาราชภัฏบุรีรัมย์ร่วมประชาพิจารณ์ร่างแผนวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพ.ศ. 2571ถึง2575มสว.ออกแถลงการตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีทุจริตสอบราชการท้องถิ่นประกาศมหาดไทยตั้งสันติพรประธานสอบทุจริตสอบราชการท้องถิ่นขีดเส้น7วันรู้ผลศาลรัฐธรรมนูญนัดชี้ลงมติความชอบรัฐธรรมนูญพ.ร.ก.กู้เงิน400ล้านบาทแก้วิกฤตและผลกระทบพลังงาน9กรกฎาคมนี้ข่าวบริการและข่าวประกวดราคาต่อไปรับฟังรายละเอียดของข่าวค่ะอำเภอบ้านกรวดเปิดโครงการจัดการดินปุ๋ยน้ำอย่างมีประสิทธิภาพรับมือภัยแล้งและรักษาสิ่งแวดล้อมวันที่24มิถุนายน2569ที่โดมอเนกประสงค์อำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์ในเอกวัตพวงประโคนในอำเภอบ้านกรวดมอบหมายให้นายอุทัยทองทัพพันธ์ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการศึกษาการจัดการดินปุ๋ยและน้ำอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้แก่เกษตรกรในพื้นที่โดยเน้นการใช้หลักวิชาการในการบริหารจัดการทรัพยากรดินปุ๋ยและน้ำอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งจะช่วยเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรลดต้นทุนการผลิตและบรรเทาผลกระทบจากภัยแล้งที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีขณะเดียวกันยังเป็นการส่งเสริมการทำเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมลดการใช้สารเคมีเกินความจำเป็นและรักษาความสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติภายในงานมีการบรรยายเชิงวิชาการจากผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตรการสาธิตวิธีการปรับปรุงดินด้วยอินทรีย์วัตถุการใช้ปุ๋ยอย่างถูกวิธีและเทคนิคการจัดการน้ำเพื่อให้เพียงพอต่อการเพาะปลูกในช่วงฤดูแล้งนอกจากนี้ยังมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างเกษตรกรในพื้นที่เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืนส่วนการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเกษตรกรจำนวนมากเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้สะท้อนถึงความตื่นตัวและความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งที่ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตและเศรษฐกิจในพื้นที่โครงการนี้ไม่เพียงเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแต่ยังเป็นการวางรากฐานการเกษตรที่ยั่งยืนเพื่อให้เกษตรกรสามารถปรับตัวและอยู่รอดได้ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศในอนาคตบุรีรัมย์ประชุมคัดเลือกสตรีดีเด่นประจำปี2569เชิดชูพลังสตรีนักพัฒนาวันที่24มิถุนายน2569ณประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ชั้น3สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์นายศรีธรรมราชแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกสตรีดีเด่นการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงมหาดไทยประจำปี2569โดยมีนางรัชนีสารวิถีพัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์มอบหมายให้นายสถาพรศรีนามผู้กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชนดำเนินการประชุมการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณแก่สตรีที่มีผลงานโดดเด่นในการขับเคลื่อนภารกิจองค์กรสตรีและนโยบายของกระทรวงมหาดไทยโดยคณะกรรมการจะทำการคัดเลือกสตรีดีเด่นระดับจังหวัดจำนวน2คน จากผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อรับการพิจารณาในปีนี้รวมทั้งสิ้น4คนการคัดเลือกสตรีดีเด่นถือเป็นการสร้างแรงบันดาลใจและกำลังใจแก่สตรีในพื้นที่ที่ได้ทุ่มเททำงานเพื่อสังคมและชุมชนไม่ว่าจะเป็นด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากการอนุรักษ์วัฒนธรรมการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นหรือการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสังคมอย่างยั่งยืนจำรำได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้สตรีที่มีผลงานโดดเด่นในระดับพื้นที่ส่งประวัติและผลงานเข้ารับการพิจารณาซึ่งสะท้อนถึงความเข้มแข็งของเครือข่ายสตรีในจังหวัดและเป็นการตอกย้ำบทบาทสำคัญของสตรีในการพัฒนาชุมชนและประเทศชาติการประชุมครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นการคัดเลือกเชิงเกียรติยศแต่ยังเป็นการสร้างเวทีให้สตรีนักพัฒนาได้แสดงศักยภาพและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคมเพื่อขับเคลื่อนนโยบายและการพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าอย่างมั่นคงมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ร่วมประชาพิจารณ์ร่างแผนวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพ.ศ. 2571ถึง2575วันที่24มิถุนายน2569ณห้องวิภาวดีวอลลุ่มโรงแรมเซ็นทราแกรนด์แอทเซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าวกรุงเทพมหานครรองศาสตราจารย์ดร.ศิรานีจุโทปมาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการประชุมประชาพิจารณ์ร่างแผนด้านวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมของประเทศพ.ศ. 2571ถึง2575จัดโดยสำนักงานการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมสกสวการประชุมวันนี้มีเป้าหมายเพื่อเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานภาครัฐสถาบันอุดมศึกษาภาคเอกชนและภาคีเครือข่ายทั่วประเทศเพื่อนำข้อเสนอแนะไปปรับปรุงร่างแผนให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับบริบทการพัฒนาประเทศรวมถึงรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคตภายในงานได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์เกียรติคุณดร.วิริยะกฤตรักวิไลประธานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกล่าวเปิดงานและมอบนโยบายการกับเพื่อนพร้อมด้วยศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิจัยและนวัตกรรมกล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อทิศทางนโยบายการพัฒนานวัตกรรมและงานวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอเชิงนโยบายโดยมุ่งเน้นการบูรณาการองค์ความรู้การสร้างนวัตกรรมและการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ยังคงเดินหน้าขับเคลื่อนพันธกิจด้านการวิจัยและนวัตกรรมควบคู่กับการพัฒนากำลังคนคุณภาพเพื่อเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศตามนโยบายของกระทรวงอว.และสอดรับกับเป้าหมายการพัฒนาประเทศในอนาคตมสว.ออกแถลงการตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นวันที่24มิถุนายน2569มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมสว.ได้ออกแถลงการชี้แจงต่อสาธารณชนภายหลังมีข้อมูลข่าวสารเผยแพร่ผ่านสื่อมวลชนและสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับการดำเนินงานของสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยาในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการสอบข้าราชการท้องถิ่นมสว.ระบุว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนรวดเร็วรอบด้านและเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายพร้อมยืนยันว่าจะให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่และจะเปิดเผยข้อมูลในส่วนที่สามารถเปิดเผยได้ตามกรอบของกฎหมายเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่สาธารณชนมหาวิทยาลัยย้ำว่าการดำเนินการทั้งหมดจะเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลหลักนิติธรรมและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดโดยยืนยันเจตนารมณ์ในการปฏิบัติภารกิจด้วยความรับผิดชอบยึดมั่นในมาตรฐานทางวิชาการและคำนึงถึงประโยชน์สาธารณะเป็นสำคัญปลัดกระทรวงมหาดไทยตั้งสันติพรประธานสอบทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นขีดเส้น7วันรู้ผลนายอันศิษย์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังการประชุมร่วมกับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยถึงแนวทางแก้ไขปัญหาทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นโดยนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ดำเนินการอย่างเด็ดขาดเพื่อหาตัวผู้กระทำผิดให้ได้กระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้สำนักงานกฎหมายดำเนินการแจ้งความร้องทุกข์ ต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจหลังพบหลักฐานชัดเจนเกี่ยวกับการทุจริตพร้อมตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงโดยมีนายสันติพรยิ้มละไม้รองปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานและกำหนดกรอบเวลาให้แล้วเสร็จภายใน7วันนายอันเสร็จระบุว่าหากพบว่ากระบวนการสอบไม่ถูกต้องจะต้องดำเนินการแก้ไขตามขั้นตอนที่เหมาะสมซึ่งอาจรวมถึงการยกเลิกผลสอบในบางส่วนหรือทั้งหมดทั้งนี้ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบนอกจากมีผู้เข้าสอบกว่า 300,000 คนจะต้องแยกแยะผู้ที่บริสุทธิ์ออกจากผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตปลัดมหาดไทยย้ำว่าการดำเนินการครั้งนี้ไม่ใช่การเหมาเข่งเอาผิดทุกคนแต่จะสาวถึงผู้ที่มีส่วนร่วมในการกระทำผิดทั้งหมดตำรวจจะดำเนินคดีตามพยานหลักฐานที่ปรากฏเพื่อให้กระบวนการสอบแข่งขันมีความโปร่งใสและเป็นธรรมศาลรัฐธรรมนูญนัดชี้ลงมติความชอบรัฐธรรมนูญพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทแก้วิกฤตและผลกระทบพลังงาน9กรกฎาคมนี้ศาลรัฐธรรมนูญนัดแถลงด้วยวาจาปรึกษาหารือและลงมติความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพ.ศ. 2569ในวันพระราชบัญญัติที่9กรกฎาคม2569เวลา9นาฬิกาโดยคำร้องดังกล่าวสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวน133คนซึ่งเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า1ใน5ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎรเข้าชื่อเสนอความเห็นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรในฐานะผู้ร้องส่งมายังศาลรัฐธรรมนูญให้พิจารณาว่าพระราชอำนาจให้กระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพ.ศ. 2569เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา172วรรคหนึ่งหรือไม่ด้วยขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา173วรรคหนึ่งทั้งนี้ศาลรัฐธรรมนูญได้มีการอภิปรายเพื่อนำไปสู่การวินิจฉัยเห็นว่าคดีเป็นปัญหาข้อกฎหมายและมีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะพิจารณาวินิจฉัยได้จึงยุติการไต่สวนตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญพ.ศ. 2561มาตรา58วรรคหนึ่งจึงได้นัดแถลงด้วยวาจาปรึกษาหารือและลงมติซึ่งรัฐธรรมนูญมาตรา173วรรค2กำหนดให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยภายใน60วันนับแต่วันที่ได้รับเรื่องต่อไปเป็นข่าวบริการและข้อประกวดราคาค่ะคือบ้านตำบลละหานทรายมีคำประสงค์ดำเนินการจัดซื้อรถตักหน้าขุดหลังชนิดขับเคลื่อน4ล้อจำนวน1คันโดยมีคุณสมบัติดังนี้ติดบุ้งกีสำหรับตักด้านหน้าและบุ้งกีสำหรับขุดด้านหลังระบบควบคุมด้วยไฮโดริกใช้เครื่องยนต์ดีเซล4จังหวะกำลังไม่น้อยกว่า90แรงม้าวงเงินงบประมาณ3ล้าน520,000 บาทราคากลางกำหนดในวันที่25พฤษภาคม2569เป็นเงิน 3,520,000 บาทการจัดซื้อครั้งนี้จะดำเนินการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding โดยผู้ยื่นเสนอจะต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เอาสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองกลางงบสดุสำนักงานสภาตำบลละหานทรายหมายเลขโทรศัพท์044649192-3กรมพัฒนาที่ดินกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอเชิญเกษตรกรชาวไร่ชาวนาและชาวสวนหากพบปัญหาเกี่ยวกับดินในการเพาะปลูกสามารถติดต่อขอคำปรึกษาและรับคำแนะนำด้านการจัดการดินเพื่อการเกษตรได้โดยตรงจากกรมพัฒนาที่ดินที่จะสอบถามได้ที่สายด่วน1760หรือเพื่อคุยกับ AI แชทบอทน้องดินดีเพื่อนคู่คิดด้านดินและการเกษตรผ่านช่องทาง LINE ID @dindi เพียงเพิ่มเพื่อนก็สามารถใช้งานได้ทันทีนอกจากนี้ยังสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์กรมพัฒนาที่ดินกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อช่วยเกษตรกรแก้ไขปัญหาดินและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรอย่างยั่งยืนกรมทางหลวงชนบทบุรีรัมย์จะดำเนินการขายท่อตลาดวัสดุที่หมดความจำเป็นในการใช้งานวัสดุยานพาหนะและขนส่งจำนวน233รายการโดยวิธีประมูลด้วยวาจาราคาประมูลเริ่มต้นที่ 39,520 บาท
2: กำหนดเวลาและสถานที่วันที่6กรกฎาคม2569ตั้งแต่เวลา 9:00 น.เป็นต้นไปจนแล้วเสร็จณแขวงทางหลวงฉบับบุรีรัมย์เลขที่441ถนนจิระตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ผู้ที่จะเข้าประมูลด้วยวาจาสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมและขอดูวัสดุที่หมดความจำเป็นในการใช้งานดังกล่าวได้ที่แขวงทางหลวงฉบับบุรีรัมย์หมายเลขโทรศัพท์044611502ในวันเวลาราชการ
1: ต่อไปเป็นประกาศสุดท้ายค่ะกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขออกประกาศเตือนผู้ปกครองและสถานศึกษาหลังพบการระบาดของโรคมือเท้าปากเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในเด็กเล็กอายุต่ำกว่า5ปีที่การสัมผัสสารคัดหลั่งเช่นน้ำมูกน้ำลายอุจจาระและน้ำเหลืองจากตุ่มพองรวมถึงการใช้ของเล่นหรือสิ่งของร่วมกันอาการที่ควรระวังมีไข้อ่อนเพลียเจ็บคอตุ่มน้ำใสหรือแผลในปากตุ่มแดงหรือตุ่มน้ำที่มือและเท้าอาการรุนแรงต้องรีบพบแพทย์ไข้สูงซึมหอบเหนื่อยอาเจียนมากและเกร็งกระตุกวิธีป้องกันที่ได้ผลล้างมือด้วยน้ำและสบู่บ่อยๆคัดกรองเด็กก่อนเข้าเรียนหากมีไข้หรือตุ่มต้องหยุดเรียนห้ามซื้อยารับประทานเองสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรคโทร1422ติดตามข่าวย้อนหลังได้ที่ radio.prd.go.th จบข่าวเร็วดีของสากลบรรณาธิการอ่าน
3: เจ็ดวิธีป้องกันการถือโกงเมื่อซื้อของออนไลน์หูบ่ว่าอยู่ในโลกออนไลน์อย่าไว้ใจไผง่ายๆแฮงซื้อของออนไลน์ยิ่งต้องเพิ่มความรอบคอบสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเพิ่นแนะ7วิธีป้องกันการถูกโกงเมื่อซื้อของออนไลน์ดังต่อไปนี้1อย่ารีบเสื้อโปรโมชั่น2นำเอาข้อมูลของผู้ขายไปตรวจสอบจาก Google ว่ามีประวัติการโกงบ่3. ดูจากรีวิวสินค้าแต่ระวังผู้ขายเฮ็ดรีวิวเองหรือว่าจ้างคนที่มีชื่อเสียงมารีวิวให้ซึ่งบ่แม่นเรื่องที่ผิดหากเป็นการรีวิวตามความเป็นจริงที่มีทั้งข้อดีข้อเสียบ่แม่นว่าย่องย่างเดียว 4. อาจลองสั่งซื้อของจำนวนหน่อยก่อนเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ขายมีตัวตนอีหลี 5. เลือกร้านที่มีการรีวิวการส่งสินค้าอย่างต่อเนื่องบ่ให้ใส่รูปเดิมเพื่อยืนยันว่ามีการส่งสินค้าอีหลีตรวจเบิ่งว่าเว็บไซต์นั้นๆมีการอัปเดตสินค้าเป็นประจำบ่ 6. จำไว้ว่าหากเว็บไซต์มีการจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าก็จะสร้างความน่าเชื่อถือหลายขึ้น 7. ตรวจสอบช่องทางการติดต่อร้านค้าควรโทรคุยหรือการวิดีโอคอลเพื่อให้เห็นว่าผู้ขายมีตัวตนก่อนตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการโดยพิจารณารายละเอียดเงื่อนไขให้เข้าใจสอบถามเพื่อประโยชน์ของผู้บริโภคเองสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคโทรสายด่วนสคบ1166ในวันและเวลาราชการเด้อผลิตชุดข้อมูลโดยกระทรวงมหาดไทยร่วมกับสำนักประชาสัมพันธ์เขต2กรมประชาสัมพันธ
4: ์ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ
5: ์สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับผมบุญมาสีหมาดเช่นเคยครับข่าวแรกนั้นนายกรัฐมนตรีได้เปิด Thailand Fast Passผนึกหน่วยงานรัฐเร่งรัดการลงทุนดึงอุตสาหกรรมอนาคตสร้างงานและก็สร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่23มิถุนายน2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานในพิธีและกล่าวเปิดงาน Thailand Fast Pass เพื่อเร่งรัดการลงทุนณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลครับนายกรัฐมนตรีก็ระบุแล้วครับว่าการแข่งขันทางเศรษฐกิจของโลกในปัจจุบันนั้นเปลี่ยนแปลงจากอดีตไปอย่างมากโดยหนึ่งในปัจจัยสำคัญนั่นก็คือความเร็วรัฐบาลจึงมุ่งปรับบทบาทภาครัฐ จากผู้กำกับดูแลสู่ผู้อำนวยความสะดวกเพื่อให้การดำเนินโครงการต่างๆสามารถบรรลุผลสำเร็จได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพนั่นเองครับพร้อมเน้นย้ำอีกว่าบัตร Thailand Fast Pass ที่จะมอบให้แก่ผู้ประกอบการในวันนี้นั้นเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการยกระดับการทำงานภาครัฐแล้วยืนยันอีกว่าทางรัฐบาลจะเดินหน้าในการที่จะพัฒนาอย่างต่อเนื่องกันต่อไปเพื่อให้ประเทศไทยยังคงเป็นศูนย์กลางการลงทุนที่สำคัญของอาเซียนภูมิภาคและของโลกกันด้วยครับและนอกจากนี้ทางรัฐบาลก็ยังให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมด้านปัจจัยสนับสนุนการผลิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งความมั่นคงด้านพลังงานและทรัพยากรที่จำเป็นต่อภาคอุตสาหกรรมเพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของภาคเอกชนในอนาคตได้อย่างมั่นคงนั่นเองครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้หนุนพลังของเยาวชนไทยโดยส่งเบนจมาแบนแข่งดนตรีโลกยกว่าเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศและครับพี่น้องที่รักทั้งหลายก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลเมื่อวันที่23มิถุนายน2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้โอวาทแก่คณะผู้บริหารครูและนักเรียนวงดุริยางโรงเรียนเบญจมราชูทิศจันทบุรีจังหวัดจันทบุรีแล้วครับที่ได้เตรียมเข้าร่วมการแข่งขันดนตรีโลกครั้งที่20ณเมืองแคคาเดประเทศเนเธอร์แลนด์ระหว่างวันที่12ถึง23กรกฎาคม2569นี่แหละครับแล้วนายกรัฐมนตรีก็ได้แสดงความยินดีกับเบญจมาแบนที่ได้รับเกียรติเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันดนตรีโลกพร้อมกับย้ำว่าการแข่งขันในครั้งนี้ไม่เพียงเป็นเวทีแสดงความสามารถทางดนตรีเท่านั้นแหละครับแต่ก็ยังเป็นโอกาสที่สำคัญในการสร้างชื่อเสียงและภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยในสายตานานาชาติโดยทุกคนที่เข้าร่วมการแข่งขันถือว่าเป็นทูตวัฒนธรรมไทยย้ำกันอีกครั้งนะครับถือว่าเป็นทูตวัฒนธรรมไทยที่จะช่วยเผยแพร่ภาพลักษณ์ความสามารถและเอกลักษณ์ของประเทศไทยสู่เวทีโลกและยังขอให้ทุกคนซึ่งถือเป็นเยาวชนคุณภาพของชาติไทยทำหน้าที่ของตัวเองให้เต็มที่และดีที่สุดแล้วครับด้วยความสนุกและมีความสุขและก็ขอให้ประสบความสำเร็จในการสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรีและประเทศไทยของเรากันต่อไปและที่สำคัญขอให้เดินทางปลอดภัยทุกคนครับพี่น้องและในการประชุมคณะรัฐมนตรีนั้นนายกรัฐมนตรีก็ได้เปิดเผยผลสำเร็จในการเยือนรัสเซียในฐานะสมาชิกอาเซียนโดยเป็นการวางรากฐานความร่วมมือระยะยาวและก็มอบหมายงานให้หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องไปเร่งขับเคลื่อนใน3ประเด็นหลักๆครับเอ้ามาฟังรายละเอียดกันหน่อยพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่าการประชุมคณะรัฐมนตรีหรือตัวย่อครม.เมื่อวันที่23มิถุนายน2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งให้ที่ประชุมได้ทราบถึงความสำเร็จในการเยือนรัสเซียในฐานะสมาชิกประเทศอาเซียนเมื่อวันที่17ถึงวันที่18มิถุนายน2569ที่ผ่านมาโดยนายกรัฐมนตรีก็ย้ำแหละครับว่าการพบปะกับผู้นำรัสเซียในครั้งนี้นั้นไม่ใช่เพียงแค่การทูตทั่วไปเท่านั้นแต่ว่าเป็นการวางรากฐานความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์เพื่อกำหนดทิศทางความสัมพันธ์ในระยะยาวระหว่างอาเซียนและรัสเซียกันด้วยครับสำหรับการหารือก็มีประเด็นสำคัญที่เน้นย้ำอันได้แก่ความร่วมมือด้านพลังงานน้ำมันก๊าซ LNG และก็ปุ๋ยด้วยครับและการแสวงหาโอกาสใหม่ๆด้านการค้าการลงทุนเทคโนโลยีและความมั่นคงทางอาหารครับเพื่อสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนและทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อให้เกิดความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมนายกรัฐมนตรีก็ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆและครับไปดำเนินงานใน3ประเด็นหลักๆนั่นก็คือว่าประเด็นแรกด้านความมั่นคงทางพลังงานและอาหารได้มอบหมายให้กระทรวงพลังงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปเร่งผลักดันความร่วมมือด้านพลังงานน้ำมันก๊าซปิโตรเคมีและปุ๋ย เพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงานอย่างยั่งยืนของประเทศไทยนั่นเองครับประเด็นที่2ครับคือด้านการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานโดยมอบหมายให้กระทรวงคมนาคมกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกระทรวงการต่างประเทศและสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือตัวย่อ BOI นี่แหละไปเร่งส่งเสริมความเชื่อมโยงในทุกมิติทั้งโครงสร้างพื้นฐานโลจิสติกส์ห่วงโซ่อุปทานเศรษฐกิจดิจิทัลการค้าสินค้าอุปโภคบริโภครวมไปถึงความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจใหม่ๆและก็ยกระดับความร่วมมือระหว่างผู้มีภาคกันด้วยครับส่วนในประเด็นที่3นั้นเป็นด้านการค้าเสรีหรือตัวย่อภาษาปากีสถานเขาเรียกว่า FTA ที่เราได้ยินกันบ่อยๆนี่แหละครับโดยมอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปเดินหน้าเจรจาจัดทำความตกลงการค้าเสรีระหว่างประเทศไทยและสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียเพื่อเปิดโอกาสทางการค้าและการลงทุนระหว่างกันโดยเร็วที่สุดแล้วครับหลังจากที่ได้หารือกับประธานาธิบดีปูตินแล้วเนื่องจากว่าในปัจจุบันนี้มูลค่าการค้าระหว่างประเทศไทยกับรัสเซียยังคงมีสัดส่วนที่น้อยอยู่เลยเมื่อเทียบกับความสัมพันธ์อันดีของทั้งสองประเทศนั่นเองครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้สั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและหน่วยงานการไฟฟ้าไปตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีค่าไฟฟ้าสาธารณะและไฟส่องสว่างริมทางถูกนำไปรวมอยู่ในบิลค่าไฟฟ้าหากพบว่ามีการผลักภาระใช้จ่ายให้กับพี่น้องประชาชนจริงอันนี้ต้องหาแนวทางแก้ไขนะครับปล่อยไว้ไม่ได้พี่น้องที่รักทั้งหลายนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวถึงกรณีเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์เรื่องค่าไฟฟ้าสาธารณะและไฟส่องสว่างริมทางถูกนำไปรวมอยู่ในบิลค่าไฟฟ้าของพี่น้องประชาชนว่าในขณะนี้นั้นได้สั่งการให้นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานรวมถึงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือตัวย่อกฟผ.และการไฟฟ้านครหลวงหรือตัวย่อกฟน.ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงและก็มารายงานให้ตนเองคือนายกรัฐมนตรีนี่แหละได้รับทราบกันต่อไปก็เพื่อไม่ให้พี่น้องประชาชนต้องมาแบกรับภาระกันแบบนี้ไงล่ะครับส่วนกรณีที่นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมออกมาระบุว่ากระทรวงคมนาคมไม่สามารถรับภาระค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้นั้นนายกรัฐมนตรีมองว่าสามารถดำเนินการผ่านการตั้งงบประมาณตามปกติได้ซึ่งต้องรอผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงกันก่อนหากตรวจสอบแล้วก็พบว่าเป็นภาระที่ถูกผลักมาให้ประชาชนจริงๆทางรัฐบาลก็ต้องหาทางแก้ไขกันอย่างแน่นอนแหละครับและทั้งนี้ทั้งนั้นนายกรัฐมนตรียังได้กล่าวถึงมาตรการช่วยเหลือประชาชนด้านค่าไฟฟ้าว่ารัฐบาลได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นมาตรการลดค่าไฟฟ้าสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน200หน่วยต่อเดือนซึ่งสะท้อนถึงความตั้งใจของรัฐบาลในการลดค่าครองชีพและดูแลพี่น้องประชาชนส่วนจะมีมาตรการเยียวยาประชาชนหรือไม่อย่างไรนั้นทางรัฐบาลได้คิดและทำในสิ่งที่ทำได้ทุกอย่างขอให้พิจารณาเรื่องปัจจุบันก่อนเพราะว่าทางรัฐบาลก็มีภารกิจทำให้ประเทศและเศรษฐกิจเจริญเติบโตควบคู่ไปกับการดูแลประชาชนให้ดีที่สุดนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องความเคลื่อนไหวสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชากันหน่อยเป็นยังไงกันบ้างนายกรัฐมนตรีก็ออกมายืนยันเลยครับว่าสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชายังปกติอยู่ขอให้ประชาชนอย่าได้กังวลเลยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวถึงสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาว่าในขณะนี้นั้นยังคงเป็นปกติและปกติครับก็ขอให้พี่น้องประชาชนได้มั่นใจนะครับว่าไม่มีสถานการณ์ที่น่ากังวลด้านความมั่นคงทั้งการคุกคามการโจมตีหรือการรุกรานจากฝ่ายใดทั้งสิ้นครับแล้วยืนยันอีกว่าไม่มีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นอย่างแน่นอนส่วนการขึ้นบินของเครื่องบินขับไล่ F-16ได้รับรายงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วว่าเป็นการฝึกบินตามวงรอบปกติเท่านั้นแล้วก็ย้ำอีกว่า ประเทศไทยนั้นไม่มีพฤติกรรมในการยั่วยุประเทศใดก่อนอย่างแน่นอนแล้วในสถานการณ์เช่นนี้จะมีการเดินหน้าเรื่องประนอมภาคบังคับพิพาททางทะเลหรือภาษาปากีสถานที่เขาเรียกว่า UNCLOS ได้หรือไม่อย่างไรก็ขึ้นอยู่กับการพูดคุยและตกลงกันนะครับซึ่งประเทศไทยนั้นไม่ได้รับความเดือดร้อนสถานการณ์ในขณะนี้และพร้อมเข้าสู่กระบวนการพูดคุยเมื่อมีความเหมาะสมนั่นเองครับส่วนสำหรับประเด็นในเรื่องการเมืองภายในประเทศของกัมพูชาเองก็เป็นเรื่องที่ประเทศไทยนั้นไม่สามารถเข้าไปก้าวก่ายได้เรียกว่าเราไม่เข้าไปยุ่งเรื่องส่วนตัวของประเทศใดๆทั้งสิ้นครับเช่นเดียวกับที่ทางกัมพูชาก็ไม่ควรเข้ามาแทรกแซงการบริหารราชการแผ่นดินหรืออธิปไตยของประเทศไทยเช่นเดียวกันครับพร้อมทั้งระบุอีกว่าประเทศไทยไม่ควรถูกนำไปใช้เป็นประเด็นทางการเมืองภายในของประเทศอื่นๆอย่างเด็ดขาดและทั้งนี้ทั้งนั้นนายกรัฐมนตรียังได้กล่าวถึงสถานการณ์ชายแดนไทยเมียนมาที่มีการปรับกำลังทหารและอาจจะมีการโจมตีชนกลุ่มน้อยว่าเป็นไปตามกรอบมนุษยธรรมประเทศไทยเองก็มีแนวทางในการดูแลช่วยเหลือและเมื่อมีความปลอดภัยกันแล้วก็จะดำเนินการส่งกลับประเทศตามขั้นตอนกันต่อไปอันนี้ไม่มีปัญหาใดๆเลยครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องของการยกระดับบทบาทสตรีไทยกันหน่อยว่ายังไงต้องไปถามที่รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีก็รับลูกจากนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลและครับบอกว่าให้ยกระดับบทบาทสตรีโดยสั่งสื่อของรัฐไม่ว่าจะเป็นกรมประชาสัมพันธ์และอสมทกันด้วยให้ส่งสารถึงผู้นำสตรีทั่วประเทศไทยกันด้วยก่อนนี้แหละครับหอกระจายข่าวทั่วประเทศไทยของกระทรวงมหาดไทยร่วมมือโดยกรมประชาสัมพันธ์ก็จะส่งสารถึงผู้นำสตรีทั่วประเทศไทยดังต่อไปนี้เอามาฟังกันหน่อยครับผู้นำสตรีไทยพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่22มิถุนายน2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานมอบนโยบายที่มีชื่อว่าทิศทางรัฐบาลในการยกระดับบทบาทสตรีสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนภายใต้โครงการที่ชื่อว่า W Unity รวมพลังสตรีเชื่อมใจเพื่อการพัฒนาซึ่งก็จัดขึ้นโดยกระทรวงมหาดไทยกรมการพัฒนาชุมชนและกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจัดที่ไหนก็จัดที่เมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีแหละครับโดยการจัดขึ้นในครั้งนี้นั้นก็มีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลกรมประชาสัมพันธ์และบริษัทอสมทจำกัดมหาชนพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีผู้บริหารและผู้นำเครือข่ายสตรีจากทั่วประเทศไทยเข้าร่วมงานกว่า 2,000 คนเลยทีเดียวครับโดยนายกรัฐมนตรีได้กล่าวความตอนหนึ่งว่าประชากรครึ่งหนึ่งของประเทศคือผู้หญิงการยกระดับบทบาทสตรีจึงไม่ใช่เรื่องของผู้หญิงเท่านั้นแหละครับแต่เป็นเรื่องของอนาคตประเทศไทยพร้อมวางทิศทางของรัฐบาลใน3เรื่องสำคัญที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้หญิงอันได้แก่การดูแลให้ผู้หญิงมีครอบครัวและมีบุตรได้โดยไม่เสียโอกาสในการทำงานการทำให้ผู้หญิงเดินทางและใช้ชีวิตในเมืองได้อย่างปลอดภัยและการสร้างระบบคุ้มครองผู้หญิงจากความรุนแรงในครอบครัวโดยย้ำเลยครับว่าเมื่อผู้หญิงก้าวไปข้างหน้าประเทศไทยก็จะก้าวไปข้างหน้าเช่นเดียวกันครับส่วนทางด้านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็กล่าวว่าในฐานะที่เป็นรัฐมนตรีที่กำกับดูแลกรมประชาสัมพันธ์และบริษัทอสมทจำกัดมหาชนพร้อมที่จะนำเครื่องมือสื่อสารของรัฐบาลมาขยายผลสารนโยบายของนายกรัฐมนตรีให้ถึงสตรีทั่วประเทศไทยแล้วครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้นำสตรีระดับตำบลผู้ประกอบการสตรีผู้นำกลุ่มอาชีพเครือข่ายสตรีในชุมชนและสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกันด้วยครับก็เพื่อให้ทุกคนได้รับรู้เข้าใจและเข้าถึงโอกาสที่รัฐบาลเปิดให้ได้มากขึ้นพร้อมกับย้ำอีกว่าทางกรมประชาสัมพันธ์และอสมทพร้อมทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมเจตนารมณ์ของนายกรัฐมนตรีไปถึงพี่น้องสตรีไทยทั่วประเทศไทยแล้วครับภายใต้แนวคิดที่ว่าผู้หญิงก้าวหน้าประเทศก้าวหน้าเอ้าย้ำกันอีกทีผู้หญิงก้าวหน้าประเทศก้าวหน้าครับพี่น้อง สำหรับประชาชนและสตรีที่สนใจก็ติดตามนโยบายและกิจกรรมยกระดับบทบาทสตรีอันนี้ก็ติดตามได้ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยหรือ NBT สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเว็บไซต์และเพจของกรมประชาสัมพันธ์หรือติดตามทางช่อง9 MCOT HD สถานีวิทยุในเครืออสมทและสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดทั่วประเทศไทยครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของความพร้อมประเทศไทยในการจัดการประชุมระดับโลกครับโดยประเทศไทยนั้นพร้อมแล้วที่จะต้อนรับผู้แทนจากทั่วโลกอีกครั้งในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปี IMF และกลุ่มธนาคารโลกในปี2569ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับประเทศไทยนั้นกำลังจะได้สร้างประวัติศาสตร์และความภาคภูมิใจให้กับคนไทยทั้งประเทศอีกครั้งหนึ่งแล้วในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IMF และกลุ่มธนาคารโลกเป็นครั้งที่2ซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ที่จะถึงนี่แหละครับซึ่งผ่านมา3ทศวรรษกันแล้วนับตั้งแต่เริ่มมีการประชุม IMF และกลุ่มธนาคารโลกในปี2490มีเพียง3ประเทศเท่านั้นแหละครับพี่น้องที่ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเป็นครั้งที่2นั่นก็คือตุรกีญี่ปุ่นและประเทศไทยนั่นเองครับทีนี้ในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปี IMF และกลุ่มธนาคารโลกจะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครซึ่งศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นี้ไม่ได้เป็นเพียงแลนด์มาร์คใจกลางกรุงเทพเท่านั้นแต่ยังเป็นเวทีสำคัญของการประชุมระดับโลกมาอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวครับที่พร้อมจะเป็นศูนย์กลางของการแลกเปลี่ยนแนวคิดทางเศรษฐกิจการเงินและอนาคตของโลกกันด้วยครับด้วยศักยภาพของด้านสถานที่เทคโนโลยีและระบบขนส่งสาธารณะตามมาตรฐานสากลนั่นเองครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วครับผมบุญมาสีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

การทำสัญญาขายฝากที่ดินนะคะเพื่อเกษตรกรรมหรือว่าที่อยู่อาศัยนอกจากจะมีประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะซื้อขายที่ว่าด้วยการขายฝากคุ้มครองแล้วเนี่ยยังมีพระราชบัญญัติคุ้มครองประชาชนในการทำสัญญาขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัยพุทธศักราช2562คุ้มครองเพิ่มเติมอีกด้วยนะคะซึ่งสาระสำคัญของพระราชบัญญัตินี้นะคะก็จะเพิ่มภาระให้กับผู้ซื้อฝากหรือว่านายทุนนะคะเพิ่มขึ้นด้วยกล่าวคือจะต้องทำนิติกรรมสัญญาให้ถูกต้องตามแบบซึ่งไปที่สำนักงานที่ดินแล้วเขาจะมีแบบให้ทำนะคะตามแบบแล้วก็จดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ให้ถูกต้อง

หลังจากนั้นนะคะเมื่อสระครบกำหนดระยะเวลาถ่ายไม่น้อยกว่า3เดือนแต่ไม่มากกว่า6เดือนนะคะผู้ซื้อฝากหรือว่านายทุนเนี่ยมีภาระที่จะต้องแจ้งผู้ซื้อฝากก็คือเราเนี่ยให้ทราบเป็นหนังสือโดยการส่งลงทะเบียนไปรษณีย์พร้อมสัญญาขายฝากนะคะให้ทราบถึงจำนวนสินไถ่แล้วก็กำหนดระยะเวลาขายพร้อมกับแนบสัญญาขายฝากให้เราทราบด้วย

ทำไมทุนไม่แจ้งให้เราทราบนะคะทำเป็นเพิกเฉยผลก็คือเราสามารถที่จะไถ่ถอนที่ดินตรงนี้ได้หลังจากพ้นกำหนดระยะสัญญาไปอีก6เดือนนะคะก็คือเป็นการขยายระยะเวลาไถ่ให้เราอีก6เดือนนอกจากนี้นะคะถ้าเรามีพืชผลบนที่ดินที่ขายฝากนะคะตัวผู้ซื้อฝากเนี่ยเขาก็มีหน้าที่ต้องแจ้งให้เราเข้าไปเก็บเกี่ยวผลผลิตนั้นนะคะอย่างเช่นเราปลูกแตงโมไว้นะคะก็สามารถที่จะเข้าไปเก็บเกี่ยวแตงโมในที่ดินของเราได้นะคะแม้ว่าเราจะทำที่ดินตรงนั้นหลุดไปแล้วนะคะก็สามารถไปเก็บเกี่ยวได้ไม่เกิน6เดือนนะคะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีสั่งการปราบปรามการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นอย่างจริงจังพร้อมประสานตำรวจและปปช.ดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดโดยไม่มีข้อยกเว้นศาลรัฐธรรมนูญนัดลงมติความชอบด้วยรัฐธรรมนูญกรณีพระราชกำหนดกู้เงิน400,000,000,000 บาทเพื่อแก้ไขวิกฤตพลังงานในวันที่9 กรกฎาคมนี้ผู้นำสหรัฐระบุการที่วุฒิสภาสหรัฐมีมติสนับสนุนร่างกฎหมายที่ให้ยุติการทำสงครามในอิหร่านถือเป็นเรื่องที่ไร้ความหมายต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีสั่งการปราบปรามการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นอย่างจริงจังพร้อมประสานตำรวจและปปช.ดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดโดยไม่มีข้อยกเว้น
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแถลงว่ากรณีการทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะการแก้ไขข้อสอบเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่งถือเป็นการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริตอย่างร้ายแรงปิดโอกาสผู้ที่มีความรู้ความสามารถและส่งผลเสียต่อระบบราชการไทยซึ่งยอมรับไม่ได้สำหรับประเด็นการยกเลิกผลการสอบคือหากผลการตรวจสอบพบหลักฐานการทุจริตในส่วนใดส่วนนั้นต้องเป็นโมฆะทันทีแม้จะมีการบรรจุเข้าแต่งตั้งเป็นข้าราชการแล้วแต่หากตรวจสอบพบว่ามาจากการทุจริตก็ต้องยกเลิกกระบวนการทั้งหมดโดยไม่มีข้อยกเว้นส่วนการดำเนินคดีและการตรวจสอบคลิปเสียงที่ปรากฏในสื่อสังคมออนไลน์ได้มอบหมายให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยเข้าแจ้งความดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อสอบสวนควบคู่ไปกับการทำงานของสำนักงานปปช.ยืนยันพร้อมให้ความร่วมมือในการสืบสวนหาข้อเท็จจริงไม่ว่าจะเป็นการพิสูจน์อัตลักษณ์ของคลิปเสียงหรือตรวจสอบเส้นทางของการทุจริตโดยสั่งการให้ดำเนินการอย่างเต็มที่และรอบคอบที่สุด
3: ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งปปท.ปปช.ตำรวจแล้วก็ปลัดกระทรวงมหาดไทยเขาก็รวบรวมพยานหลักฐานทุกอย่างอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องได้ทุกชิ้นคือแค่แก้ไขผลการสอบแค่แผ่นเดียวคนเดียวผมไม่ต้องไปถามถึง 3,000 คนหรอกแผ่นเดียวก็ผิดแล้วมันอยู่ที่การสอบสวนมากกว่าปฏิเสธก่อนตอนนี้เดี๋ยวก็หาว่าร้อนตัวอีกที่ผมได้ประชุมสั่งการไปก็คือดำเนินการเต็มที่ไม่มีข้อยกเว้นไม่มีเกรงใจใครพลาดถึงใครก็โดนคนนั้น
2: นอกจากนี้กระทรวงมหาดไทยเตรียมขยายผลตรวจสอบย้อนหลังในทุกมิติเพื่อสร้างความโปร่งใสและเรียกความเชื่อมั่นจากประชาชนโดยย้ำว่าการบริหารราชการแผ่นดินต้องควบคู่ไปกับความยุติธรรมหากพบการทุจริตหรือประพฤติมิชอบจะดำเนินมาตรการทางวินัยและกฎหมายอย่างถึงที่สุดเพื่อรักษาไว้ซึ่งระบบคุณธรรมของข้าราชการไทยต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: ขณะที่กระทรวงมหาดไทยตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นให้แล้วเสร็จภายใน7 วันหากพบผู้กระทำผิดให้ดำเนินการอย่างเด็ดขาดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อสังคม
4: นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังประชุมร่วมกับนายกรัฐมนตรีกรณีทุจริตการสอบท้องถิ่นว่านายกรัฐมนตรีมีคำสั่งให้ยกเลิกผลการสอบข้าราชการท้องถิ่นในรอบดังกล่าวเพราะเรื่องนี้กระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนแต่ยืนยันการยกเลิกผลการสอบจะมีขั้นตอนการพิจารณาที่เหมาะสมโดยมุ่งเป้าไปที่ผู้ทุจริตการสอบก่อนหากพบความผิดชัดเจนยกเลิกผลการสอบทันทีส่วนผู้ที่บริสุทธิ์ต้องพิจารณารายละเอียดอีกครั้งนอกจากนี้จะดำเนินการกับผู้กระทำความผิดอย่างเด็ดขาดซึ่งกระทรวงมหาดไทยจะแจ้งความร้องทุกข์ในความผิดตามที่ปรากฏเป็นหลักฐานชัดเจนจากนั้นให้ตำรวจขยายผลสืบสวนต่อไปพร้อมตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงโดยมีนายสันติธรยิ้มละไมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยดูแลด้านพัฒนาชุมชนและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นประธานกำหนดระยะเวลาดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน7 วันทั้งนี้หากพบว่ามีข้าราชการทั้งส่วนกลางและส่วนท้องถิ่นเข้าไปเกี่ยวข้องดำเนินการเอาผิดทันทีและต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ส่วนพื้นที่อำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์ที่มีกระแสข่าวว่าเกี่ยวข้องกับการทุจริตในครั้งนี้ได้มีการสอบวินัยร้ายแรงผู้อำนวยการที่มีชื่อในข่าวแล้วหากพบว่ามีความผิดจะสั่งพักการปฏิบัติหน้าที่ทันที
5: เราก็แจ้งความไปในข้อหาที่เราได้พบหลักฐานว่าการกระทำผิดเดี๋ยวทางตำรวจเนี่ยก็จะไปดูต่อว่าจะเป็นใครที่อยู่ในกระบวนการนี้ตำรวจจะสาวถึงใครก็ทุกคนที่ร่วมกระทำความผิดก็จะต้องถูกดำเนินคดีคือถ้ามันผิดมันต้องยกเลิกแน่นอนท่านนายกบอกดำเนินการให้ชัดเจนซึ่งมันจะมีกรรมการที่ดำเนินการอยู่เราก็จะแจ้งเขาไปที่ดูเพราะว่าคนสอบก็300,000กว่าคนและคนได้เป็นใครบ้างคนอยู่ในกระบวนการมันมีการแก้หมายคำตอบหรือเปล่าก็ต้องมาดูสิ่งที่มันถูกต้องก็คือความถูกต้องอะไรผิดมันก็ต้องผิดอยู่แล้วเรามีกรรมการดูชัดเจนอยู่แล้วแล้วก็จะมีกรรมการกลางของท้องถิ่นเนี่ยก็จะแจ้งไปที่เขาเรียกว่ากรรมการจัดการสอบว่าเราจะให้ดำเนินการยังไงอันนี้ยังไม่ถึงขั้นตอนนั้นใจเย็นในส่วนนี้แต่ว่าเราจะดูให้ดีที่สุดก็7วันไงที่เรียนท่านประธาน
4: ปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวด้วยว่าคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นจะตรวจสอบคลิปเสียงสนทนาการทุจริตในการสอบข้าราชการท้องถิ่นที่มีการเชื่อมโยงไปถึงรัฐมนตรีท่านหนึ่งด้วยและจะนำหลักฐานนี้มอบให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อขยายผลว่ามีใครเกี่ยวข้องบ้างผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: ด้านมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒออกแถลงการตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงกรณีการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นยืนยันปฏิบัติหน้าที่ตามหลักธรรมาภิบาลและพร้อมร่วมมือกับทุกหน่วยงานในการตรวจสอบ
6: มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒหรือมสว.ออกแถลงการว่าตามที่ได้ปรากฏข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยานั้นขอที่แจ้งว่ามหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒอยู่ระหว่างพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าวและพร้อมให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนรวดเร็วรอบด้านและเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายและจะดำเนินการเปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เปิดเผยได้ตามกฎหมายเพื่อให้ข้อเท็จจริงปรากฏอย่างชัดเจนโปร่งใสและเป็นประโยชน์ต่อการสร้างความเชื่อมั่นของสาธารณชนทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าวจะเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลหลักนิติธรรมภายใต้กรอบของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒขอยืนยันเจตนารมณ์ในการปฏิบัติภารกิจด้วยความรับผิดชอบยึดมั่นในมาตรฐานทางวิชาการและคำนึงถึงประโยชน์สาธารณะเป็นสำคัญโดยจะดำเนินการในเรื่องดังกล่าวด้วยความรอบคอบและเป็นธรรมพร้อมรายงานความคืบหน้าต่อไปชาวนันท์มาลีรายงาน
1: ขณะที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติลงพื้นที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒเพื่อขอข้อมูลคดีทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นเตรียมขอหมายค้นยึดหลักฐานทั้งหมดนายพัฒนพงศ์จันเพชรภูลผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒเพื่อหารือกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยและประสานขอข้อมูลกรณีการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นเนื่องจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นออกแถลงการระบุว่าได้จัดจ้างมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒเป็นผู้ดำเนินการจัดสอบทั้งหมดตั้งแต่การออกข้อสอบคัดเลือกข้อสอบจัดพิมพ์และจัดเตรียมข้อสอบขนส่งข้อสอบจัดหาสถานที่สอบดำเนินการสอบตลอดจนการเก็บรักษาข้อสอบและกระดาษคำตอบจึงประสานขอข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการจัดทำข้อสอบซึ่งเป็นประเด็นที่พบข้อสงสัยเกี่ยวกับการทุจริตพร้อมกันนี้ปปช.อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อยื่นคำร้องขอศาลออกหมายค้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในมหาที่จะเข้าตรวจค้นและยึดหลักฐานทันทีขณะเดียวกันนายเนติพลชุมยวงผู้อำนวยการสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เปิดเผยภายหลังหารือกับอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒว่ากระดาษคำตอบการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นกว่า 800,000 แผ่นหรือประมาณ10ลังเก็บรักษาไว้ภายในห้องนิรภัยของโรงพิมพ์แห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการโดยมหาวิทยาลัยยินดีส่งมอบให้ปปช.นำไปตรวจสอบส่วนการเปิดห้องนิรภัยใช้กุญแจ2ดอกโดยมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒเป็นผู้เก็บรักษา1ดอกและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นผู้เก็บอีก1ดอกการเปิดห้องจะต้องได้รับความยินยอมจากทั้ง2หน่วยงานและต้องมีผู้แทนของทั้ง2ฝ่ายไม่สามารถเปิดเพียงลำพังฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้ส่วนกรณีจะมีการทำกุญแจสำรองหรือไม่ยังไม่มีข้อมูลยืนยันและอยู่ระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริงนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.มอบหมายให้นายสุภชัยปทุมนากุลปลัดกระทรวงอว. พูดคุยกับผู้บริหารของมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒเพิ่มเติมกรณีเป็นคู่สัญญาในการจัดสอบราชการกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นโดยเฉพาะเรื่องการตรวจสอบและชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อให้เกิดความโปร่งใสแม้ว่ามหาวิทยาลัยจะมีคำแถลงชี้แจงออกมาแล้วก็ตามกรมศุลกากรยกเลิกสิทธิ์รับเงินรางวัลของผู้บริหารเพื่อขจัดผลประโยชน์ทับซ้อนพร้อมเตรียมแก้กฎหมายยกเลิกทั้งระบบนายพันทองลอยกุลนันท์อธิบดีกรมศุลกากรเปิดเผยว่ากรมศุลกากร

0: ได้เดินหน้าปฏิรูปองค์กรครั้งใหญ่เพื่อยกระดับความโปร่งใสและขจัดปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนโดยได้ปรับปรุงระเบียบเพื่อยกเลิกสิทธิการรับเงินรางวัลศุลกากรของผู้บริหารทุกระดับตั้งแต่อธิบดีที่ปรึกษารองอธิบดีผู้อำนวยการไปจนถึงนายด่านศุลกากรซึ่งเป็นกลุ่มที่มีอำนาจพิจารณาสั่งคดีหรือบังคับใช้กฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลข้อเสนอแนะของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.และเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐานธรรมาภิบาลสากลของ OECD พร้อมกันนี้ได้ปรับปรุงเกณฑ์การจ่ายเงินรางวัลให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานใหม่เพื่อให้เกิดความเหมาะสมโดยแบ่งตามสัดส่วนการมีส่วนร่วมจริงออกเป็น3กลุ่มได้แก่ผู้จับกุมผู้ร่วมจับกุมและผู้ช่วยเหลือซึ่งขณะนี้ร่างระเบียบดังกล่าวได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแล้วและจะมีผลบังคับใช้ทันทีหลังประกาศในราชกิจจานุเบกษาทั้งนี้ในระยะต่อไปกรมศุลกากรเตรียมศึกษาทบทวนภาพรวมเพื่อเสนอแก้ไขพระราชบัญญัติศุลกากรพุทธศักราช2560โดยมีเป้าหมายสูงสุดในการยกเลิกการจ่ายเงินรางวัลแก่พนักงานศุลกากรในทุกระดับเพื่อสร้างบรรทัดฐานการบังคับใช้กฎหมายที่ตั้งอยู่บนความเป็นธรรมโปร่งใสปราศจากข้อครหาและเรียกคืนความเชื่อมั่นจากสังคมและภาคธุรกิจได้อย่างยั่งยืนกรมสอบสวนคดีพิเศษรับคดีชักชวนลงทุนซื้อขายเงินตราต่างประเทศ Forex เป็นคดีพิเศษฐานผิดพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์และเร่งขยายผลเอาผิดเครือข่าย
1: พันตำรวจตรียุทธนาแพรดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ได้ลงนามรับคดีเกี่ยวกับการชักชวนลงทุนซื้อขายเงินตราต่างประเทศหรือ Forex เป็นคดีพิเศษอย่างเป็นทางการในความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พ.ศ. 2550พร้อมสั่งการให้คณะพนักงานสอบสวนขยายผลตรวจสอบความผิดอื่นที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมการรับคดีดังกล่าวเป็นคดีพิเศษเนื่องจากการตรวจสอบพบพฤติการมีการโฆษณาชักชวนและแนะนำให้ประชาชนร่วมลงทุนซื้อขายเงินตราต่างประเทศหรือ Forex ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตซึ่งเป็นช่องทางที่สามารถเข้าถึงประชาชนจำนวนมากโดยมีลักษณะเข้าข่ายการหลอกลวงให้ลงทุนเนื่องจากปรากฏผู้ได้รับความเสียหายและผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามที่มีการกล่าวอ้างนอกจากนี้คณะพนักงานสืบสวนซึ่งรับผิดชอบตรวจสอบกรณีการซื้อขาย Forex โดยไม่ได้รับอนุญาตได้ดำเนินการสอบปากคำผู้เสียหายรับคำร้องทุกข์กล่าวโทษและรวบรวมพยานหลักฐานอย่างต่อเนื่องพร้อมนำของกลางและข้อมูลที่ได้จากการตรวจค้นมาตรวจสอบและวิเคราะห์อย่างละเอียดพยานหลักฐานที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบประกอบด้วยบัญชีธนาคารโทรศัพท์มือถือเครื่องคอมพิวเตอร์สินทรัพย์ดิจิทัลได้แก่ Bitcoin และ USDT ตลอดจนเอกสารและข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างการดำเนินงานของเครือข่ายการลงทุนเพื่อใช้ประกอบการสืบสวนขยายผลไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องและดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปดลนภาสุภรสมบัติรายงาน
0: ศาลรัฐธรรมนูญนัดลงมติความชอบด้วยรัฐธรรมนูญกรณีพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทเพื่อแก้ไขวิกฤตพลังงานในวันที่9กรกฎาคมนี้ศาลรัฐธรรมนูญนัดแถลงด้วยวาจาปรึกษาหารือและลงมติในคดีที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวน133คนส่งความเห็นผ่านประธานสภาผู้แทนราษฎรขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยว่าพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569ตราขึ้นโดยเป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา172วรรค1หรือไม่โดยศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วเห็นว่าคดีดังกล่าวเป็นปัญหาข้อกฎหมายและมีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะพิจารณาวินิจฉัยได้จึงให้ยุติการไต่สวนและกำหนดนัดแถลงด้วยวาจาปรึกษาหารือร่วมกันลงมติในวันที่9กรกฎาคมนี้เวลา9นาฬิกาซึ่งเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่รัฐธรรมนูญกำหนดให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยภายใน60วันนับแต่วันที่ได้รับเรื่องคณะกรรมการนโยบายการเงินมีมติเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ1ต่อปีเพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจแม้จะเผชิญแรงกดดันจากภาวะเงินเฟ้อในระยะสั้น
2: นายดอนนาครทัพเลขานุการคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือกนง.เปิดเผยว่าที่ประชุมกนง.มีมติเป็นเอกฉันท์7-0เสียงให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ 1.0 ต่อปีเนื่องจากเห็นว่าเป็นระดับที่เหมาะสมในการประคับประคองเศรษฐกิจโดยกนง.ประเมินว่าเศรษฐกิจไทยในปี2569จะขยายตัวที่ร้อยละ 2.3 และชะลอตัวลงเล็กน้อยในปี2570มาอยู่ที่ร้อยละ 1.8 แม้จะมีแรงส่งที่ดีกว่าคาดจากการส่งออกและการลงทุนตามวัฏจักรเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์รวมถึงสถานการณ์สงครามในตะวันออกกลางที่เริ่มปรับตัวดีขึ้นแต่ภาพรวมของเศรษฐกิจไทยยังเติบโตต่ำและไม่ทั่วถึงโดยกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ปรับตัวได้ดีแต่กลุ่ม SME ยังปรับตัวได้จำกัดและเจอกระแสการแข่งขันที่รุนแรงด้านภาคครัวเรือนยังถูกกดดันจากค่าครองชีพที่สูงและรายได้ที่ชะลอตัวอัตราเงินเฟ้อคาดว่าปีนี้จะเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 2.8 โดยในช่วงที่เหลือของปีนี้อาจพุ่งสูงเกินกรอบเป้าหมายชั่วคราวจากการส่งผ่านราคาพลังงานและต้นทุนก่อนจะทยอยปรับลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ 1.4 ในปีหน้าหลังจากปัจจัยด้านอุปทานเริ่มคลี่คลายด้านสถานการณ์เงินบาทพบว่าปรับตัวอ่อนค่าลงตามการแข่งข้าของเงินดอลลาร์สหรัฐขณะที่สินเชื่อโดยรวมยังขยายตัวต่ำโดยเฉพาะสินเชื่อ SME ที่ยังคงหดตัวเนื่องจากสถาบันการเงินเพิ่มความระมัดระวังในการปล่อยกู้นพศรแก้วคำรายงาน
0: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมรับข้อเสนอจากสภาองค์กรผู้บริโภคยกระดับความปลอดภัยรถขนส่งถังก๊าซ LPG พร้อมเร่งทบทวนมาตรการกำกับดูแลและระบบตรวจสภาพ
3: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมรับหนังสือจากตัวแทนสภาองค์กรผู้บริโภคกรณีข้อเสนอนโยบายและมาตรการความปลอดภัยของรถขนส่งถังก๊าซ LPG และการคุ้มครองผู้บริโภคจากความเสี่ยงของการใช้ก๊าซในระบบขนส่งสาธารณะพร้อมกล่าวว่าประเด็นความปลอดภัยของรถขนส่งถังก๊าซ LPG เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องยกระดับการกำกับดูแลให้รัดกุมยิ่งขึ้นทั้งการกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยระบบแจ้งเตือนและเฝ้าระวังเพื่อลดความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนขณะเดียวกันต้องไม่กระทบต่อการประกอบธุรกิจเกินสมควรในส่วนของรถโดยสารและรถขนส่งที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเช่น LPG และ NTV กระทรวงคมนาคมได้เร่งตรวจสภาพและเตรียมมาตรการกำกับความปลอดภัยอย่างเข้มงวดมากขึ้นโดยจะเพิ่มศักยภาพการตรวจสอบและยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยควบคู่กับแนวทางส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านไปสู่รถพลังงานไฟฟ้าหรือ EV พร้อมพัฒนาระบบอบรมการจัดการความเสี่ยงเส้นทางการรายงานเหตุและการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบเพื่อยกระดับความปลอดภัยของระบบขนส่งทางถนนโดยรวมอย่างยั่งยืนชวิสาปทุมมารายงาน
0: ศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาชี้แจงกรณีกัมพูชาเผยแพร่ภาพวัตถุระเบิดที่อ้างว่าถูกไทยโจมตีขัดแย้งกับข้อเท็จจริงในการปฏิบัติและหลักฐานนิติวิทยาศาสตร์ทางทหาร
4: พลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือ JIC ชี้แจงกรณีฝ่ายกัมพูชาเผยแพร่ภาพวัตถุคล้ายระเบิด MK84 พร้อมกล่าวอ้างว่าเป็นหลักฐานการโจมตีจากเครื่องบิน F16 ของฝ่ายไทยว่ากองทัพอากาศไทยมีระบบประเมินความเสียหายจากการรบซึ่งใช้เทคโนโลยีบันทึกภาพและติดตามผลการใช้อาวุธจากเครื่องบินขับไล่ F16 และกริปเพนอย่างละเอียดผลการตรวจสอบยืนยันว่าอาวุธทุกลูกที่ใช้ในภารกิจปฏิบัติการทำงานสมบูรณ์ตามวงรอบมีการระเบิดตามเป้าหมายและสามารถตรวจสอบความเสียหายในพื้นที่ทางทหารได้ครบถ้วนไม่พบข้อมูลสนับสนุนว่ามีระเบิดด้านหลงเหลือตามที่ถูกกล่าวอ้างรวมถึงจากลักษณะภายนอกของวัตถุดังกล่าวมีความเป็นไปได้ที่จะเป็นระเบิดซึ่งเคยถูกใช้อย่างแพร่หลายในสงครามยุคก่อนโดยกองทัพสหรัฐอย่างไรก็ตามการระบุแหล่งที่มาไม่สามารถกระทำได้จากรูปลักษณ์ภายนอกเพียงอย่างเดียวแต่ต้องตรวจสอบหมายเลขการผลิตชิ้นส่วนประกอบประวัติการครอบครองและหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ประกอบกันนอกจากนี้สภาพของวัตถุที่ถูกนำมาเผยแพร่ยังคงมีความสมบูรณ์ทั้งลำตัวและคลีบหางทั้งที่โดยหลักการแล้วเป็นไปได้ยากที่จะพบวัตถุในสภาพใกล้เคียงสภาพเดิมจากโรงงานผลิตพลอากาศเอกประภาสย้ำว่าประเด็นสำคัญที่สังคมควรตระหนักคือภาพถ่ายไม่ใช่พยานหลักฐานที่ยืนยันต้นตอของอาวุธได้ด้วยตัวเองเพราะในทางนิติวิทยาศาสตร์ทางทหารการชี้ว่าอาวุธชิ้นใดเป็นของฝ่ายใดต้องอาศัยหลักฐานเชิงประจักษ์และกระบวนการตรวจพิสูจน์ที่เป็นมาตรฐานสากลปริญญาวิทย์เตรียมสมบูรณ์รายงาน
5: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
6: รัฐบาลเดินหน้าดูแลประชาชนผู้มีสิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทอง30บาทให้เข้าถึงบริการสุขภาพได้อย่างครอบคลุมรวมทั้งพัฒนาสิทธิประโยชน์บริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ประชาชนสามารถใช้สิทธิ์บัตรทอง30บาทบริการนวดไทยบริการประคบบริการนวดและประคบบริการอบสมุนไพรบริการพอกเข่ารวมถึงการฟื้นฟูสมรรถภาพบรรดาหลังคลอดได้ณหน่วยบริการประจำตามสิทธิ์หรือหน่วยบริการในระบบสปสช.ที่ให้บริการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเพื่อรับการประเมินเข้าสู่กระบวนการรักษาตามข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ต่อไปโดยในปีงบประมาณ2568มีประชาชนเข้ารับบริการจำนวนกว่า4ล้านครั้งส่วนบริการใช้ยาสมุนไพรจะเป็นไปตามข้อบ่งใช้ของบัญชียาหลักแห่งชาติและอยู่ภายใต้การพิจารณาของผู้ประกอบวิชาชีพตามมาตรฐานวิชาการมีจำนวนรับบริการกว่า13ล้านครั้งสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลตรีลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
7: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงา

0: พระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
2: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
1: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
3: 19นาฬิกา22นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านทรูธโซเชียลเมื่อวันนี้ที่ระบุว่าการที่วุฒิสภาสหรัฐซึ่งพรรครีพับลิกันครองเสียงข้างมากมีมติ50ต่อ48เสียงสนับสนุนร่างกฎหมายที่ให้เขายุติการทำสงครามในอิหร่านหรือต้องขอความเห็นชอบจากสภาคองเกรสก่อนจะดำเนินปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่านถือเป็นเรื่องที่ไร้ความหมายและเป็นการแสดงจุดยืนสนับสนุนอิหร่านซึ่งเป็นศัตรูของสหรัฐประธานาธิบดีทรัมป์ยังวิพากษ์วิจารณ์บรรดาวุฒิสมาชิกจากพรรครีพับลิกันที่ร่วมกันลงมติเห็นชอบต่อร่างกฎหมายฉบับนี้โดยกล่าวหาว่ากลุ่มคนเหล่านี้พยายามทำให้การทำงานของเขาในฐานะประธานาธิบดีมีความยากลำบากขึ้นทั้งนี้มติดังกล่าวที่กำหนดให้ผู้นำสหรัฐยุติการทำสงครามในอิหร่านเป็นเพียงการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์จึงไม่จำเป็นต้องได้รับการลงนามจากประธานาธิบดีสหรัฐและไม่มีผลบังคับทางกฎหมายสำนักงานปกครองส่วนท้องถิ่นของจังหวัดฟินิสแตร์ซึ่งตั้งอยู่บริเวณแนวชายฝั่งทางตะวันตกเฉียงเหนือของฝรั่งเศสรายงานในวันนี้ว่าเกิดเหตุไฟฟ้าดับเป็นวงกว้างในพื้นที่ส่งผลให้ประชาชนกว่า 68,000 ครัวเรือนไม่มีไฟฟ้าใช้เนื่องจากปัญหาทางเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับหม้อแปลงของโครงข่ายไฟฟ้าซึ่งนับเป็นเหตุไฟฟ้าดับครั้งใหญ่ครั้งแรกของฝรั่งเศสในช่วงที่กำลังเผชิญกับวิกฤตคลื่นความร้อนรุนแรงทั้งนี้คลื่นความร้อนรุนแรงจากทะเลทรายซาฮาราในภูมิภาคแอฟริกาเหนือแผ่ปกคลุมฝรั่งเศสและหลายพื้นที่ในยุโรปส่งผลให้สภาพอากาศร้อนจัดและอุณหภูมิพุ่งสูงขึ้นโดยสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของฝรั่งเศสประกาศเตือนภัยสภาพอากาศร้อนจัดระดับสีแดงซึ่งเป็นระดับสูงสุดใน58จังหวัดตั้งแต่แคว้นบริตานีทางตะวันตกไปจนถึงภูมิภาคปารีสโดยอุณหภูมิสูงสุดในเวลากลางวันจะสูงกว่า40องศาเซลเซียสต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้โดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคใต้ตอนล่างเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนจึงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งพายุไต้ฝุ่นเมฆขลาบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกหรือด้านตะวันออกของประเทศฟิลิปปินส์มีแนวโน้มเคลื่อนตัวไปทางตอนใต้ของประเทศญี่ปุ่นโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตากและกำแพงเพชรอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายหนองบัวลำภูบึงกาฬนครพนมมุกดาหารชัยภูมิและนครราชสีมาอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 25-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 00:42 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง91เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 10:31 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง75เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:29 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:52 น.
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามจากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
3: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและชโลธรจัญญาอ่าน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์19:30 น. ถึง 20:00 น.

สวัสดีครับคุณฟังและคุณผู้ชมนะครับพบกับรายการแวดวงกีฬานะครับวันนี้ผมณพนลชูเมืองนะครับคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีอยู่ที่ห้องส่งควบคุมเสียงนะครับแล้วก็ทีมงานเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยวันนี้นะครับคุณอัครเดชคำพีระนะครับเริ่มต้นแวดวงกีฬาวันนี้นะครับตั้งแต่เช้าที่ผ่านมานะครับผมมีกิจกรรมที่2งานนะครับก็ที่ไปติดตามเพราะเรื่องของการศึกษาเรื่องของนวัตกรรมนี่สำคัญเลยนะครับก็เลยอยากไปเรียนรู้นะครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวจะได้พูดคุยกันนะครับ ซึ่งวันนี้เนี่ยที่ในช่วงเช้าเนี่ยนะก่อนจะคุยเรื่องของกีฬาเรื่องของฟุตบอลโลกนะครับที่โรงแรมเซนทาราแกรนด์แอดเซนทันพลาซ่าลาดพร้าวนะครับศาสตราจารย์ดร.ยชนันท์วงศ์สวัสดิ์นะครับรองนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออวนะเป็นประธานในการเปิดประชุมการทำประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นต่อร่างกรอบแผนด้านวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ขอไปนะครับ พ.ศ. 2571ถึง2575นะครับซึ่งจะทำโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมสกสวนะฮะทั้งท่านได้ปฐกถาพิเศษในหัวข้อทิศทางและก็นโยบายการขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมสู่การสร้างโอกาสใหม่ในการพัฒนาประเทศตามแผนใหม่นะครับระยะ5ปี2171ถึง2175เพื่อร่วมกำหนดทิศทางการพัฒนาประเทศให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศและสามารถขับเคลื่อนระบบวว.น.นะได้อย่างมีประสิทธิภาพนะต่อย่อก็คือทิศทางและนโยบายการขับเคลื่อนด้านวิทยาศาสตร์และวิจัยและนวัตกรรมนี่สำคัญเลยครับวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะครับก่อนหน้านั้นถ้าพูดถึงเราก็เคยเป็นหนึ่งนะพอเรื่องของการวิจัยและนวัตกรรมเราไม่ได้เป็นผู้ผลิตเองแล้วนะเราไม่ได้เป็นเจ้าจุดเริ่มต้นไม่ใช่ไทยดังนั้นการที่จะเรียนรู้ต่อสู้พัฒนาเพื่อให้ทันโลกนะสำคัญนะครับสำคัญเดี๋ยวจะได้คุยกันนะครับวันนี้แล้วก็ในช่วงบ่ายเนี่ยนอกจากไปบริจาคเลือดมาแล้วผมไปงานวิ่งนะไปแถลงข่าวงานวิ่งสำคัญอีกงานหนึ่งนะครับเป็นการวิ่งทุก10วันสำคัญนะ12สิงหาคมนะครับการจัดการขันวิ่งเฉลิมพระเกียรติ12สิงหานะครับมีการจัดประจำวันนี้ซึ่งวันนี้นะมีการแถลงข่าวกันที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะครับแถลงข่าววิ่ง12สิงหาฮาล์ฟมาราธอนกรุงเทพ2026นะครับไม่ว่าจะเป็นทางของคุณขันประจวบเหมาะผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาติไทยนะครับอาจารย์นายแพทย์อธิพันธ์จุลกัตทัพพะนะครับนายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพิเศษและกรรมการอำนวยการศูนย์สุริกิติ์บรมราชชนีนาถเพื่อมะเร็งเต้านมนะครับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นะครับคุณสุรพลอุอินทุคุณสุรพลอุทินทุนะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารศูนย์การประชุมแห่งชาติสุริกิติ์นะครับรวมถึงทางด้านของคุณนุชหอมสุคนผู้อำนวยการฝ่ายภาพลักษณ์และสื่อสารองค์กรสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการสสปนร่วมแถลงข่าวนะซึ่งวิ่งนะฮะที่เรารู้จักกันดีก็คือRun for Mom นะจัดมาต่อเนื่องแล้วนะครับ31ปีนะเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากราธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนีพันปีหลวงนะครับซึ่งในเดือนสิงหาคมนะจัดวันพุธที่12สิงหาคม2569จัดมาทุกปีครับทุกวันที่12สิงหาคมครับปีนี้เป็นปีที่31นะฮะระยะเหมือนเดิมนะครับไกลสุดก็คือฮาล์ฟ 21.1 กิโลเมตรนะครับลงมาก็มีนี่มาราธอน10กิโลเมตรนะครับมี6กิโลเมตรมีเดินวิ่งนะรอบบึงสระน้ำข้างหน้าศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะครับ 1.8 กิโลเมตรนะครับซึ่งรับรองการมาตรฐานเส้นทางจากการแข่งขันโดยสมาคมผู้จัดการแข่งขันกีฬาแข่งขันมาราธอนและการแข่งขันระยะไกลนานาชาติ AIMS และก็สหพันธ์กรีฑาโลก World Athletic นะครับซึ่งการจัดการครั้งนี้นะฮะก็ได้ปิดรับสมัครไปแล้วแต่ว่ากระแสที่ทุกคนอยากจะร่วมวิ่งนะฮะ Run for Mom นะครับก็มีการเปิดเพิ่มอีกนะฮะวันนี้อีก500นะ500บิดนะ500บิดนะครับก็หลายคนไปสมัครกันนะครับซึ่งการจัดการครั้งทุกๆครั้งนะครับเพื่อเป็นกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนีพันปีหลวงนะครับเนื่องในวันแม่แห่งชาติประจำปี2569นะกิจกรรมกระตุ้นเศรษฐกิจการส่งเสริมการท่องเที่ยวนโยบายของรัฐบาลนะครับใช้กีฬา
ช้การวิ่งบนถนนเป็นสื่อนะเพื่อรณรงค์ให้คนไทยออกกำลังกายเพื่อสุขภาพด้วยการเดินวิ่งเพื่อสุขภาพนะครับรายได้ทั้งหมดนะครับหลังจากหักค่าใช้จ่ายมอบให้กับศูนย์เศรษฐกิจบรมราชินีนาถเพื่อโรคมะเร็งเต้านมโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยนะครับซึ่งงานนี้เนี่ยทั้ง NCC Management and Development จำกัดและบริษัทไทย .run จำกัดร่วมกันจัดงานครั้งนี้นะครับ12สิงหาคมนักกีฬาที่วิ่งกันอยู่แล้วนะครับสมัครกันแล้วนะครับไปร่วมกันนะครับวันที่12สิงหาคมนะฮะแล้วก็รับสมัครเพิ่มเติมอยู่ตอนนี้นะครับไปที่เพจของ Run for Mom หรือว่าวิ่ง12สิงหาฮาล์ฟมาราธอนนะครับมีการเพิ่มเติมและทุกๆงานทุกๆครั้งในการวิ่งเนี่ยนะครับแรงงานนี้เนี่ยเขาจะมอบต้นมะลินะฮะสวยงามมากให้กับนักวิ่งทุกๆคนเลยนอกจากเหลือจากรางวัลถ้วยพระราชทานถ้วยรางวัล นะครับตุ๊กตาท็อป100แต่ละประเภทนะครับจะมีดอกมะลิที่มอบให้กับนักวิ่งทุกๆคนนะครับนี่แจ้งให้ทราบนะครับแล้วก็ระยะไกลสุดฮาล์ฟมาราธอนนะสิ่งที่ทุกคนได้เห็นสนามนี้ก็คือว่าการขึ้นสะพานข้ามแยกคลองเตยสะพานข้ามแยกถนนราธิวาสนะจนถึงนู่นเลยสะพานไปยังถนนพระราม9วงแหวนพระราม9นะวงแหวนอุตสาหกรรมทางนู้นแหละครับไป6สะพานกลับ6สะพานรวมแล้ว12สะพานขึ้นลงๆขึ้นลงๆนะนักกีฬาก็ต้องนะครับรักษาเรื่องของรอบขาให้ดีนะเซฟพลังไว้ดีนี่คือระยะ 21.1 กิโลส่วนระยะ6กิโลก็ไป3กลับ3นะไป3สะพานกลับ3สะพานนะครับก็ใกล้ๆนะครับผมก็จะมานำเสนออีกครั้งนึงสำหรับเรื่องของงานวิ่งที่สำคัญของปีนี้เนี่ยอีกครั้งนึงก็คือ Run for Mom นะครับการแข่งขันวิ่งนะครับจัดมา31ปีแล้วนะครับวิ่งนะครับ12สิงหานะครับฮาล์ฟมาราธอนกรุงเทพ2026นะครับคุณผู้ชมครับเรื่องของฟุตบอลโลกนะฮะเรื่องของฟุตบอลโลกเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับใครที่เป็นแฟนของโคลอมเบียนะครับก็เอาชนะดีอาร์คองโกนะครับ1ประตูต่อ0ดานิเอลมุนยอสนะครับคนนี้คุณชื่ออยู่นะน่าเป็นเล่นในลีกของพรีเมียร์ลีกเนี่ยดานิเอลมุนยอสนะครับก็ชนะ1ประตูต่อ0ยิงได้นาทีที่76นะก็บุกเยอะกว่านะโคลอมเบียนะกว่าที่จะชนะได้ก็ครึ่งหลังแล้วนะ1ประตูต่อ0ก็มี6คะแนนแล้วชนะ2นัดนะเข้ารอบอย่างแน่นอนนะครับส่วนดีอาคองโกผู้แพ้ก็ต้องลุ้นนัดสุดท้ายในรอบแบ่งกลุ่มนะครับดีอาคองโกกับคองโกคนละประเทศกันนะฮะอย่าสับสนกันนะดีอาคองโกก็ประเทศนึงส่วนคองโกก็อีกประเทศนึงคองโกยังไม่เคยมาฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายนะดีอาคองโกก็อีกประเทศนึงเดี๋ยวว่างๆจะเล่าให้ฟังว่า2ประเทศนี้นะฮะมีคองโกเหมือนกันแต่คำหน้าต่างกันแตกต่างกันอย่างไรนะครับส่วนพี่โดฮะพี่โดคริสเตียโนโรนัลโดนะฮะหลังจากที่เห็นคนอื่นๆที่ยิงแล้วนะเมสซี่ก็ยิงแล้วบัฟทางด้านของกากโปเอ็มบัปเป้ยิงแล้วนะคราวนี้ถึงเวลาพี่โดได้เจอจรัสครับเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาเอาชนะอุซเบกิสถานนะครับตัวแทนของเอเชีย5ประตูต่อ0นะครับคริสเตียโนโรนัลโดยิง2ประตูนูโน่เมนเดส1ประตูราฟาเอลเลอานะครับ1ประตูนะครับกองหลังของอุซเบกิสถานสกัดเข้าประตูตัวเองด้วยครับอับดุลวาคิดเมมาตอฟนะครับก็นี่คือทางด้านของฝอยทองโปรตุเกสนะครับโดยมีพี่โดนะครับกัปตันทีมรอยิงลูกแรกอยู่แล้วก็ทำได้2ประตูนะครับให้ทีมชนะ5ประตูต่อ0ตอนนี้เนี่ยเป็นเจ้าของสถิติแล้วนะครับยิงฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย6สมัยติดต่อกันนะครับแล้วก็ยิงไปแล้วในฟุตบอลอาชีพทั้งที่ตัวเองจดนะในนามสโมสรแล้วก็ทีมชาติไปแล้ว975ประตูเจ้าตัวมีความฝันนะครับว่าจะยิงถึง 1,000 ประตูเหลืออีก25ประตูนะครับอยู่ไม่ไกลแล้วนะครับโปรตุเกสมี4คะแนนนะครับเข้ารอบนะมีโอกาสเข้ารอบสูงนะครับตามหลังโคลอมเบียเข้าไปนะครับส่วนอุซเบกิสถานนะแพ้2นัดรวดมี0แต้มนะก็มีโอกาสตกรอบนะครับนัดสุดท้ายของอุซเบย์เนี่ยจะเจอกับดีอาคองโกชนะถึงจะได้มีโอกาสลุ้นไปที่3ดีที่สุดนะครับส่วนโคลอมเบียกับโปรตุเกสก็ที่1ที่2แล้วเข้ารอบนะฮะแย่งเป็นที่1ที่2นะครับทางด้านของโครเอเชียนะก็เก็บแต้มได้ด้วยนะเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาเอาชนะปานามา1ประตูต่อ0นะครับในกลุ่มแอมและในกลุ่มแอลนะครับได้ประตูจากอัลเต้บูจิเมียนาทีที่54นะครับโครเอเชียได้แพ้อังกฤษมานะแต่คราวนี้ก็ได้เรื่องของความคมนะเอาชนะปานามา1ประตูต่อ0นะครับก็2นัดมี3คะแนนก็ลุ้นนัดสุดท้ายแหละนะครับโครเอเชียเจอกับกานานะครับ
ส่วนอังกฤษนะครับเมื่อคืนนี้เนี่ยเสมอนะอังกฤษแค่เสมอ0-0นะยิงประตูไม่ได้ด้วยนะอังกฤษเสมอ0-0มีโอกาสบุกเยอะด้วยนะครับนะแต่ก็ทำประตูไม่ได้นะอังกฤษเสมอ0-0แล้วก็อังกฤษนัดต่อไปก็จะเจอกับปานามานะครับอังกฤษก็ต้องลุ้นนัดสุดท้ายแหละนะครับก็อย่างน้อยๆมีแต้มอ่ะเจอกับปานามาที่ตกรอบไปแล้วนะครับนะอังกฤษนะครับเมื่อวานนี้ที่คริสเตียโนโรนัลโดยิง2ประตูนะนะครับก็เป็นคนแรกที่ทำประตูในฟุตบอลโลกได้6สมัยนะครับ2006 2010 2014 2018 2022และ2026นะติดต่อกันมากถึง6สมัยยิงประตูต่อเนื่องกันเลยนะครับตอนนี้41ปีแล้วยังยิงได้เรื่อยๆนะนะครับถ้าไม่เบื่อไม่แขวนนอนสตัสซะก่อนผมว่าพอแล้วแหละนะ41ปีปีนี้อีก4ปีข้างหน้าพี่โดคงไม่เล่นแล้วล่ะนะนะครับคงจะไม่เหมือนกับพี่มันอภิชาติทวีเฉลิมดิษฐ์ใช่ไหมพี่มันเนี่ยตอนนี้ยังเล่นอยู่นะมันก่อนเล่นกับอาวุโสฟุตบอลอาวุโสแห่งชาติเล่นกับจันทบุรีชนะคู่ต่อสู้นี่แหละคว้าแชมป์ด้วยนะพี่มัน60กว่าแล้วจะ70แล้วนะนะครับยังเล่นฟุตบอลได้อยู่นะพี่มันนะครับส่วนลีโนเมสซี่นะครองอันดับที่2ก็คือยิงต่อเนื่องกันมา5สมัยนะครับ2006 2014 2018 2022แล้วก็2026นะครับเมสซี่ไม่ได้เล่นครั้งนึงก็ในปี2010อ่ะนะครับนะฮะตอนนั้นเมสซี่เนี่ยมาเล่นด้วยนะแต่ไม่ได้ยิงนะครับในปี2010นะครับแล้วก็มีเปเล่อเวเซเลอร์มิโลสลาฟโคเซ่ก็ตามกันมานะครับส่วนไนกี้ก็นะไหนๆก็คริสเตียโนโรนัลโดยิงประตูในฟุตบอลโลก6สมัยติดต่อกันแล้วครับไนกี้ก็เปิดตัวสตาร์ทรุ่นใหม่ด้วยนะครับรุ่นฉลองโรนัลโดยิงประตูฟุตบอลโลกนะเป็นรุ่นไนกี้เมอร์เคิลเลียนซูเปอร์ฟลาย RGNSE นะเป็นการเฉลิมฉลองให้กับคริสเตียโนโรนัลโดนะครับก็ไปหาดูกันราคาเท่าไหร่สวยงามแค่ไหนนะฮะรุ่นนี้เป็นซูเปอร์ฟลาย1นะครับเป็นการกลับมาตั้งแต่รุ่นซูเปอร์ไฟล์1นะตั้งแต่ปี2009ตอนนี้ก็กลับมาเป็นซูเปอร์ไฟล์ RGNSE นะฮะก็ใครที่ชอบสะสมเรื่องของรองเท้าสตั๊ดไปหาดูนะครับส่วนลูก้าโมริชเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาในการช่วยโครเอเชียนะครับในการเล่นฟุตบอลโลกนะครับนี่ก็อายุเยอะแล้วเหมือนกันนะครับก็ลงเล่นให้กับโครเอเชีย200นัดนะครับเป็นนักเตะคนที่4แล้วนะที่ลงเล่นในให้กับทีมชาติเกิน200นัดขึ้นไปนะครับอายุ40ปีแล้วนะมีใครบ้างล่ะลูก้าโมริชนี่อายุ40ปีเป็นกัปตันทีมโครเอเชียเล่นในกับทีมชาติ200นัดแล้วนะครับแต่ว่าคนอื่นๆอย่างพี่โดเนี่ย230นัดนะครับบาตออันมูตาวานะครับ202นัดนะครับเลโอนีลเมสซี่201ลูก้าโมริช200นะฮะแล้วก็จะมีทางด้านของโซซินอันนะครับ195นัดนะครับนี่คือเรื่องของฟุตบอลโลกนะครับคืนนี้ใครเจอใครบ้างเดี๋ยวก็ค่อยจะรายงานให้ทราบนะครับฟุตบอลโลกนะส่วนการแข่งขันวอลเลย์บอลนะครับPrinceton Cup Southeast Asian อายุ18ปีนะครับวันนี้เนี่ยนะเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาของเราเนี่ยแข่งในเวลา 19:00 น.นะครับกว่าที่จะชนะฮ่องกงได้ก็สนุกนะครับกองเชียร์เยอะนะชนะฮ่องกงไป3-0เซต25-13 25-15และ25-4นะคว้า3คะแนนค่ำคืนนี้เจอกับใครนะค่ำคืนนี้ไทยก็จะเจอกับออสเตรเลียถ้าผมจำไม่ผิดนะเจอกับออสเตรเลียนะครับส่วนคู่อื่นๆในวันนี้นะครับนะวันนี้แข่งขันกันในวันนี้ก็มีอินโดนีเซียนะเก็บชนะนัดที่2เอาชนะก่อนหน้านั้นชนะฮ่องกงมานะนะครับวันนี้ทางด้านของอินโดนีเซียนะชนะฮ่องกงนะครับ3-0เซตนะครับชนะฮ่องกงนะครับ25-16 25-22แล้วก็25-17นะครับก็โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับคีกิสถานนะเอาชนะมาเลเซียนะครับ3-0เซตเช่นเดียวกันนะครับ25-16 25-21 25-14นะครับเวียดนามชนะฟิลิปปินส์นะครับ3เซตรวดนะสูสีนะ25-17 26

ครับเมื่อวานนี้ทีมชาติไทยแพ้อินโดนีเซียนะเราแชมป์ซีเกมอันดับที่56ของโลกนะครับเจอกับอินโดนีเซียอันดับที่51ของโลกคู่ปรับซีเกมตลอดกาลนะครับไทยแพ้ไปอย่างน่าเสียดายนะ2-3เซตชนะ10ชนะไปก่อนในเซตแรก25-19แพ้19-25แพ้22-25ชนะ25-23ก่อนที่เซตสุดท้ายครับแหมปล่อยแต้มห่างไปหน่อยแต้มไหลไปหน่อยนะแพ้12-15ครับก็เป็นการแพ้นัดแรกของไทยนะแต่ก็ยังเป็นจ่าฝูงในกลุ่มมีอยู่นะมี6คะแนนจากแข่ง4ชนะ2นะครับแข่ง4ชนะ2แพ้2นะครับโดยมีอินโดนีเซียนะครับมี4คะแนนนะแข่ง3ชนะ2แพ้1นะครับแล้วก็กาตาร์ก็แข่ง3ชนะ1แพ้2อยู่ที่3นะครับเกาหลีใต้อันดับที่4แข่ง2ชนะ1แพ้1มี4คะแนนนะครับแล้วก็โอมานแข่ง5นะครับอันดับ5นะแข่ง2ชนะ1แพ้1มี2คะแนนนะครับรอลุ้นนะว่าเราจะจบที่เท่าไหร่ในรอบแรกนะฮะต้องรอลุ้นคู่อื่นแข่งขันด้วยนะครับนะไทยกับอินโดนีเซียในวอลเลย์บอลเนี่ยต้องบอกเลยนะเป็นคู่ปรับตลอดการในซีเกมนานๆทีก็จะมีเวียดนามมีกัมพูชาคอยมานะคอยมาเป็นคู่แข่งบ้างแต่ว่าที่สุดแล้วนะไทยกับอินโดนีเซียแหละที่จะเป็นคู่ปรับคู่แข่งตลอดการนะฮะล่าสุดอย่างที่บอกก็คือในซีเกมนะล่าสุดที่ดอสเตเดียมหัวหมากแหละไทยชนะอินโดนีเซียมา3-2เซตนะครับคว้าแชมป์ซีเกมเป็นสมัยที่9นะครับนี่แจ้งให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันนะวอลเลย์บอลนะครับวอลเลย์บอลนะครับส่วนวอลเลย์บอลเนชั่นลีกนะครับสัปดาห์ที่3นะไทยก็อย่างที่บอกนะนัดสัปดาห์ที่3กลุ่ม9ที่นครโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นนะนัดสุดท้ายสนามสุดท้ายของไทยนะครับเจองานหนักทั้งนั้นเลยนะอันดับตอนนี้เราจะไปเจอกับทีมอันดับที่2 3 4และ6ของโลกอ่ะนะฮะสาหัสสาการจริงๆแต่ว่าอยู่ที่ว่าเราซ้อมเราแก้เกมเขาได้ซ้อมอย่างไรแก้เกมอย่างไรสู้อย่างไรวางแผนอย่างไรนะครับอเมริกาอันดับ1ของโลกในอันดับ1ของตารางในขณะนี้นะขออภัยอันดับ4ของโลกนะแชมป์เก่ารายการนี้3สมัยซ้อนรองแชมป์โอลิมปิกเกมล่าสุดที่ปารีสนะครับญี่ปุ่นคู่ปรับตลอดกาลในระดับเอเชียนะคะแนนสะสมตัวนี้อยู่ที่5ของตารางที่6ของโลกนะครับรองแชมป์รายการนี้เมื่อปี2024เจอกับบราซิลก็เบอร์ใหญ่เหมือนกันนะคู่ปรับของสาวไทยนะฮะซึ่งแหมไทยนั้นไม่ค่อยชนะกับบราซิลเลยนะฮะเป็นทีมอันดับที่2ของโลกนะรองแชมป์เก่าแล้วก็เหรียญทองแดงในชิงแชมป์โลกแล้วก็โอลิมปิกเกมที่ปารีสนะครับรวมถึงตุรกีนะฮะทีมอันดับ6ของตารางนะฮะทีมอันดับ3ของโลกแชมป์เก่ารายการนี้เมื่อปี2023แล้วก็รองแชมป์โลกงานหนักของเราทั้งนั้นนะครับในการเจอกันใช่ว่าเราจะไม่เคยชนะเราก็เคยชนะอยู่นะแต่ว่าตอนนั้นเป็นวอลเลย์บอลแกรนด์พริกซ์อ่ะสมัยที่ยังไม่ใช่เนชั่นลีกนะครับเราก็เคยชนะบ้างแต่เป็นการชนะน้อยครั้งนะครับเจอกับอเมริกาวันพุธที่8กรกฎาคมนะเจ็ดครั้งที่ผมดูอยู่เนี่ยแพ้เจ็ดครั้งนะครับในรายการเนชั่นลีกนั่นแหละเจอกับญี่ปุ่นนะครับหกครั้งแพ้หกครั้งนะแล้วก็แพ้กัน2-3เซตตลอดเลยนะครับเจอกับบราซิลเจ็ดครั้งนะครับในเนชั่นลีกนะครับแล้วก็แพ้ไปนะเจ็ดครั้งนะครับล่าสุดนี้เจอกันได้แพ้0-3เซตนะเจอกับบราซิลนะฮะส่วนเจอกับตุรกีนะครับก็แพ้ไปเจ็ดครั้งเหมือนกันนะเจ็ดครั้งนะก็รอลุ้นแหละครับความพ่ายแพ้อยู่ที่ว่าเราเก็บเอาความพ่ายแพ้และไปสู้เพื่อกลับมาชนะได้อย่างไรผมก็เชื่อว่านักกีฬาก็อยากจะชนะนะครับหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมงานสมาคมก็อยากให้เราชนะนะครับชนะนะครับแต่ว่าที่สุดแล้วนะก็อยู่นั่นแหละอยู่ที่คู่ต่อสู้ด้วยอยู่ที่เราด้วยแล้วก็กองเชียร์ของเราก็มีหน้าที่เชียร์แล้วก็ส่งแรงใจให้กับนักกีฬาของเราทุกคนนะนะครับให้ไปแข่งขันในรายการนี้นะครับสำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นลีกนะครับสัปดาห์หน้าแล้วนะครับอีก2สัปดาห์ขออภัยนะสัปดาห์หน้าก็ได้ลุ้นกันนะครับวันที่8กรกฎาคมนะครับในเดือนหน้าแหละนะได้เจอนัดแรกก่อนเลยกับสหรัฐอเมริกานะครับก็ชมสดๆนะครับบ้านเรามีการถ่ายทอดสดให้ชมด้วยทางโมโนนะก็ถ่ายทอดสดนะครับจากเรื่องของวอลเลย์บอลไปดูเรื่องของกรีฑาโลกนะครับ World Athletic นะครับจัดอันดับให้บิวภูริพลบุญสอนนะครับเป็นนักกรีฑาของไทยในระยะสั้นนะครับอยู่ในอันดับที่5รวมจากผลงานปีที่แล้วนะครับจากการวิ่ง100เมตร 9.94 วินาทีทำลายสถิติประเทศไทยนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยในสถิตินะของผู้ชายนะที่ทำผลงานดีที่สุดนะครับก็ของบิวภูริพลอยู่ที่5อยู่นะครับก็มีนักวิ่งจากสหรัฐนะครับทางด้านของหลายชาตินะที่เป็นคู่แข่งนะครับก็เราได้ลุ้นว่าบิวภูริพลเนี่ยนะครับจะได้มีโอกาสเก็บเหรียญนะหยิบเหรียญรางวัลในเอเชียนเกมได้หรือไม่นะครับตอนนี้ทางด้านของโค้ชนะซึ่งดูแลบิวอยู่นะฮะทางด้านของโค้ชจีเทรนทรีเบอร์ลี่นะครับก็
โค้ชจีนะเจนทรีเบอร์รี่นะก็เป็นผู้สอนกีฬาระยะสั้นนานาชาตินะให้กับเรานะ

0: ถิติกับวิวมากมายตอนนี้นะครับ100เมตร 9.94 200เมตร 20.07แล้วก็4คูณ100เมตร 38.28 นี่ทั้ง3รายการนี่ทำลายสถิติประเทศไทยหมดเลยนะครับรวมถึงวิ่ง60เมตรนะครับpersonal base นะครับ 6.62 นะครับแล้วก็วิ่ง200เมตร 20.03 ก็ทำลายสถิติประเทศไทยนะครับแล้วก็ได้เหรียญรางวัลนานาชาติมากมายสำหรับบิวภูริพลนะครับนี่คือความหวังนะไม่ว่าจะได้เหรียญมาจาก Asian Beat Game นะครับการแข่งขันวิ่ง Asian Relay Athletic Championship ที่ผ่านมานะครับความหวังของภูริพลบุญสอนนะครับนะนอกจากจะวิ่งระยะสั้นแล้วประเภททีมนะก็ได้ลุ้นกันในเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นนะครับ19กันยายนถึง4ตุลาคม2569นะครับคุณผู้ฟังครับฟุตบอลโลกค่ำคืนนี้จนถึงต่อด้วยวันพรุ่งนี้นะครับมีอะไรบ้างเดี๋ยวก็จะแจ้งให้กับคุณผู้ฟังรับทราบนะครับฟุตบอลโลกซึ่งโปรแกรมการแข่งขันนะก็ได้ลุ้นได้เชียร์กันใครเป็นแฟนบราซิลนะนะจะได้ลุ้นกันนะครับโปรแกรมฟุตบอลโลกในค่ำคืนนี้นะดึกหน่อยนะฮะก็จะมีบอสเนียนะเจอกับกาตาร์นะกาตาร์แพ้มาแล้วในนัดแรกนี่นะครับสวิตเซอร์แลนด์เจอแคนาดานะตีสองนะครับบอสเนียกาตาร์ก็ตีสองนะฮะสวิตเซอร์แลนด์เจอแคนาดาก็ตีสองนะครับส่วนตีห้าเนี่ยโมร็อกโกเจอกับเฮตินะครับแล้วก็อีกคู่หนึ่งเป็นสกอตแลนด์เจอกับบราซิลนะครับนี่ฟุตบอลนะครับถึงเช้าแหละได้ชมกันตอนนี้แต่ละคู่เนี่ยเริ่มแข่งพร้อมกันแล้วเริ่มแข่งพร้อมกันแล้วนะครับในสายเดียวกันนะครับเพราะไม่ได้ได้เปรียบเสียเปรียบกันนะครับแข่งพร้อมกันนะครับก็ได้ลุ้นได้เชียร์กันฟุตบอลโลกในค่ำคืนนี้จนถึงต่อพรุ่งนี้เช้านะครับส่วนพรุ่งนี้เนี่ยพรุ่งนี้ก็จะเป็นแอฟริกาใต้เจอเกาหลีนะใครรอเชียร์แอฟริกาใต้ก็รอเชียร์กับเกาหลีก็รอพรุ่งนี้นะครับเช็กเกียกับเม็กซิโกเอกวาดอร์เจอเยอรมนีนะคือราซาวเจอไอวอรี่โคสต์ว่าโกดีวัวอ่ะนี่คือเรื่องของฟุตบอลโลกนะครับแจ้งให้กับคุณฟังรับทราบกันนะครับส่วนเรื่องของเทนนิสแกรนด์สแลมวิมเบิลดันแข่งขันกันแล้วนะครับเริ่มแข่งขันกันแล้วแต่ในรอบคัดเลือกอยู่นะของเราก็ต้องไปแข่งขันในรอบคัดเลือกรอบแรกนั่นแหละครับด้านของไหมมัญชยาสว่างแก้วนะนักเทนนิสสาวมือ164ของโลกนะครับไปแข่งขันเจอกับรอบแรกเจอกับอนุกโคแมนนะครับนักเทนนิสมือ160ของโลกนะครับจากเนเธอร์แลนด์นะฮะก่อนที่จะชนะไปนะฮะไหมมัญชยาชนะไป2-1เซตนะครับ6-3 1-6 และ6-4นะครับรอบ2นะรอบคัดเลือกรอบ2จะเจอกับมารีสสโตยาน่ามือ131ของโลกจากสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นมือวางอันดับที่25ในรอบคัดเลือกก็เป็นงานหนักเหมือนกันนะครับนะก็รอลุ้นกันนะครับส่วนที่กรุงเทพมหานครเปิดแข่งขันไปเรียบร้อยแล้วนะสำหรับการแข่งขันตะกร้อนะการแข่งขันตะกร้อชิงถ้วยพระราชทานมวกครั้งที่47ประจำปี2569นะครับวันนี้ทางด้านของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วีรศักดิ์วิสาลาพรอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติเป็นประธานและก็คณะกรรมการจัดการแข่งขันนะเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันตะกร้อชิงแชมป์เลิศแห่งประเทศไทยนะครับก็ไปชมไปเชียร์กันนะครับเมื่อวานนี้ที่ดูอยู่ก็จะเป็นตะกร้อฐานอากาศแฟททีฟแชมป์เก่าเจอกับราชนาวีไอมาเน่นะในตะกร้อ3คนประเภทชายทั่วไปนะในสาย A เนี่ยเป็นราชนาวีนะชนะทางด้านของแชมป์เก่าได้ด้วยนะ2-1ทีมนะไอมาเน่ราชนาวีไอมาเน่ไปรองแชมป์จากปีที่แล้วนะชนะแชมป์เก่าตะกร้อฐานอากาศด้วยนะครับก็ไปดูกันนะครับการแข่งให้ชมฟรีนะครับที่สนามแข่งขันของศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์นะครับที่ไอแลนด์ฮอลล์ศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์อยู่ที่รามอินทรากม.9โดยประมาณนะรถไฟฟ้าสายสีชมพูผ่านถึงหน้าห้างบอกกันตรงๆนะไปสะดวกมากนะอากาศเย็นสบายไปดูตะกร้อทีมชาติไทยพูดถึงตะกร้อแล้วนะทางด้านของสหพันธ์ตะกร้อแห่งเอเชียนะมีบทลงโทษเบื้องต้นกับนักตะกร้อไทยนะครับแต่ก็ยังนะยังไม่เป็นที่ตกผลึกก็มีข่าวแว่วๆว่านักกีฬาในทีม C หลายคนนะโดนห้ามแข่งชั่วคราวนะโดนห้ามแข่งชั่วคราวนะฮะก็แต่อยู่ที่ว่าทางด้านของตะกร้อของเรานะจะชี้แจงอย่างไรนะครับคือตะกร้อทีม C นะผู้จัดการทีมผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับทีมชุด C เนี่ยห้ามยุ่งเกี่ยวกับวงการตะกร้อนะทางด้านของ ISTAF นะเรื่องของสหพันธ์ตะกร้อแห่งสหพันธ์ตะกร้อนานาชาตินะครับออกแถลงการนะครับบอกว่านักตะกร้อของเราทีม C 7คนเนี่ยนะครับแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องผู้จัดการทีมด้วยอะไรด้วยนะครับนะก็ไม่ให้ยุ่งเกี่ยวนะกับเรื่องของตะกร้อนับจากนี้เป็นต้นไปนะครับแต่ว่าทางเราเนี่ยก็ทำหนังสือชี้แจงไปนะครับก็หลายคนก็สงสัยว่าผลการสอบสวนนะเป็นทางการออกมาเมื่อไหร่จะ กระทบต่อเรื่องของเอเชียนเกมหรือไม่นะพอนักกีฬาของเราในทีม4มีชื่ออย่างพรเทพถิ่นบางบนนี่นะทางด้านของใครอีกอะกฤษณพงษ์ใช่ไหมขออภัยนะไม่ใช่เป็นอีก7คนนะตั้งยาปืนใหญ่นะน่าจะเป็นยาปืนใหญ่นะถือที่พงษ์คำจันทร์อยู่ทีม4นะคือหลายๆคนที่อยู่ทีม4เนี่ยจะมีผลต่อเอเชียนเกมไหมอยู่ที่สมาคมกีฬาฟุตบอลขออภัยสมาคมกีฬาตะกร้อนะจะชี้แจงอย่างไรนะนี่คือเบื้องต้นคือไม่ให้นักกีฬาในทีม4นะครับเข้ามาเกี่ยวข้องในฟุตบอลในตะกร้อนะในตะกร้อหลังจากนี้เป็นต้นไปนะครับจะกระทบถึงเอเชียนเกมไหมนะนั่นแหละเป็นเรื่องสำคัญนะครับเรื่องสำคัญนะว่าเราจะตอบโต้แก้ต่างอย่างไรนะครับโอ้โหนะเรื่องอันยาวเลยทีเดียวนะเรื่องของเซปตะกร้อเนี่ยนะครับคุณฟังครับเรื่องนวัตกรรมอย่างที่ผมบอกนะครับนั่นเป็นเรื่องใหญ่นะนวัตกรรมเรื่องของทิศทางและนโยบายการขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือว่าววน.นะเป็นการสร้างโอกาสใหม่ในการพัฒนาประเทศตามแผนนะครับระยะ5ปีนะ2171ถึง2175นะเราได้ฟังนะทางด้านของท่านอาจารย์เชนนะรองศาสตราจารย์ดร.ยศชนันนะทางด้านของพูดถึงแนวทางการวางแผนระยะ5ปีหลังจากนี้นะฮะว่าการเปลี่ยนรูปนะการเปลี่ยนรูปต่างๆของการวิจัยแบบดั้งเดิมที่เคยมุ่งมั่นเพียงมิติทางวิชาการเพื่อความอยู่รอดในการเปลี่ยนแปลงการเลื่อนตำแหน่งทางวิชาการให้เปลี่ยนเรื่องของการวิจัยเพื่อมาตั้งต้นในการตอบโจทย์เศรษฐกิจใหม่และตอบสนองความต้องการของตลาดและสังคมอย่างแท้จริงนะคือเรามองว่าเรื่องของการวิจัยต่างๆเนี่ยนะเป็นเรื่องของอาจารย์เรื่องของมหาวิทยาลัยของนักวิชาการเพื่อจะทำอะไรก็แล้วแต่นะฮะเพื่อตำแหน่งที่สูงขึ้นแต่ห่างไกลจากภาคประชาชนภาคท้องเรื่องของท้องปากท้องใช่ไหมทางด้านของอาจารย์ชินนะครับหรือทางด้านของศาสตราจารย์ดร.ยศชนันนะครับก็บอกว่าเปลี่ยนใหม่นะเปลี่ยนโจทย์ใหม่นะฮะให้ตอบโจทย์ให้ได้ว่าเราจะวิจัยเพื่ออะไรเพื่อเศรษฐกิจใหม่เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดและสังคมอย่างแท้จริงนะครับแล้วก็อย่าพึ่งพานะการนะอย่างเดียวอย่าพึ่งพางบประมาณจากรัฐอย่างเดียวนะต้องดึงเม็ดเงินเข้ามาด้วยนะครับแล้วก็วิจัยเชิงพาณิชย์อีกนะโอ้โหน่าสนใจมากนะครับอยากให้คุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ให้ได้ติดตามนะได้ติดตามเรื่องนี้เรื่องสำคัญนะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับผมณัฐนนท์ชูเมืองและทีมงานทุกท่านลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวังควัตวรคติยราชนารีทรงเปิดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ครั้งที่34ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569ณศูนย์การประชุม Impact Forum เมืองทองธานีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเสนอร่างพระราชบัญญัติความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้ายกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคให้เป็นธรรมตามมาตรฐานสากลหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดใหญ่ยืนยันการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน AFF ฮุนไดคัพ2026จะเน้นใช้นักกีฬาดาวรุ่งเป็นหลักต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพุธที่24มิถุนายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 9:51 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเสด็จไปทรงเปิดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ครั้งที่34ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569ณศูนย์การประชุม Impact Forum เมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีจบข่าวในพระราชสำนัก
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์ในการบำเพ็ญพระราชกุศลฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระสังฆราช26มิถุนายน2569
2: สมเด็จพระมหาวีระวงศ์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชเปิดเผยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปในการพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลตามพระดำริสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกอุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาและพิธีประทานที่ดินแก่โรงพยาบาลในพระนามสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาในวันที่26มิถุนายน2569เพื่อถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเวลา 7:00 นรัฐบาลโดยเสด็จพระราชกุศลพิธีตักบาตรพระสงฆ์จำนวน108รูปณลานหน้าพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเวลา 17:00 นพลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปในการพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศตามพระดำริประกอบด้วยพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุ99พรรษาเวลา 18:00 นประกอบพิธีประทานที่ดินแก่โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีมาลิชโยรายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเสนอร่างพระราชบัญญัติความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้าพ.ศ.ยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคให้เป็นธรรมตามมาตรฐานสากล
3: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้แทนคณะรัฐมนตรีเสนอร่างพระราชบัญญัติความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้าพ.ศ.ต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาโดยชี้แจงว่ากฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันยังไม่สามารถให้ความคุ้มครองแก่ผู้บริโภคได้อย่างชัดเจนและเพียงพอโดยเฉพาะสินค้าในปัจจุบันที่มีการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงมีกระบวนการผลิตที่ซับซ้อนทำให้ผู้ซื้อไม่สามารถตรวจพบความชำรุดบกพร่องได้ในขณะส่งมอบแต่เมื่อนำไปใช้งานระยะหนึ่งกลับพบปัญหาส่งผลให้ผู้บริโภคต้องแบกรับภาระในการพิสูจน์ความเสียหายและมักถูกปฏิเสธการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนสินค้าสำหรับสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้มีการกำหนดข้อสันนิษฐานทางกฎหมายว่าหากสินค้าเกิดความชำรุดบกพร่องภายในระยะเวลาที่กำหนดให้ถือว่าสินค้านั้นชำรุดบกพร่องมาตั้งแต่เวลาส่งมอบพร้อมทั้งกำหนดสิทธิ์ของผู้ซื้อไว้อย่างชัดเจนนอกจากนี้ยังมีมาตรการคุ้มครองผู้บริโภคในระบบเช่าซื้อหรือผ่อนชำระ โดยให้สิทธิ์เลื่อนการชำระค่างวดได้ในระหว่างที่สินค้าอยู่ระหว่างการซ่อมแซมอย่างไรก็ตามกฎหมายดังกล่าวจะไม่ใช้บังคับกับสิ่งของใช้แล้วและสัตว์มีชีวิต
4: กำหนดข้อสันนิษฐานทางกฎหมายในเบื้องต้นไว้ก่อนว่าหากสินค้ามีความชำรุดบกพร่องภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดให้ถือว่าสินค้านั้นมีความชำรุดบกพร่องตั้งแต่เวลาที่มีการส่งมอบสินค้าโดยกำหนดเวลา6เดือนสำหรับสินค้าทั่วไปรถจักรยานยนต์เครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ที่เป็นเครื่องยนต์สำหรับรถยนต์กำหนดระยะเวลาที่1ปีความชำรุดบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญผู้ซื้อมีสิทธิ์เรียกให้ผู้ขายเปลี่ยนสินค้าได้ทันที
3: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำว่าการเสนอกฎหมายฉบับนี้จะช่วยให้ประชาชนและผู้บริโภคได้รับความเป็นธรรมและได้รับการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ตามมาตรฐานสากลช่วยสร้างความเชื่อมั่นในการซื้อสินค้าขณะเดียวกันจะเป็นการกระตุ้นให้ผู้ประกอบธุรกิจเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบคุณภาพสินค้าของตนเองซึ่งจะช่วยลดข้อพิพาทและคดีความระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายได้อย่างมีประสิทธิภาพสวิสาปทุมมารายงาน
1: กรมธนารักษ์เปิดตัวระบบประเมินราคาที่ดินรูปแบบดิจิทัล D-Value อำนวยความสะดวกให้ประชาชนตรวจสอบได้ฟรีตลอด24ชั่วโมง
5: นายเองนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ากรมธนารักษ์ได้เปิดตัวระบบ D-Value หรือระบบประเมินราคาที่ดินรูปแบบดิจิทัลผ่านเว็บไซต์ assetprice.treasury.go.thหรือแอปพลิเคชัน TRD Property Valuation เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการทำงานตามแนวนโยบายรัฐบาลดิจิทัลและการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐช่วยอำนวยความสะดวกให้ประชาชนและภาคธุรกิจสามารถตรวจสอบราคาประเมินที่ดินระดับรายแปลงรายบล็อกและรายถนนได้ตลอด24ชั่วโมงโดยไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับการเข้าใช้งานผู้สืบค้นจะต้องยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันไทยดีหรือเป่าตังเพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลขั้นสูงสุดเมื่อตรวจสอบข้อมูลราคาประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแล้วสามารถขอรับหนังสือรับรองทางอิเล็กทรอนิกส์ที่รองรับด้วยลายเซ็นดิจิทัลได้ภายใน10นาทีโดยไม่ต้องเดินทางหรือพิมพ์เอกสารกระดาษนอกจากนี้ข้อมูลดังกล่าวยังเชื่อมโยงตรงไปยังสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐเช่นธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารกรุงไทยและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรรวมถึงหน่วยงานภาครัฐอื่นๆทำให้ประชาชนสามารถนำข้อมูลไปประกอบธุรกรรมหรือขอสินเชื่อได้อย่างรวดเร็วแบบไร้รอยต่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและประหยัดเวลาเดินทางให้กับประชาชนแล้วยังถือเป็นการนำเทคโนโลยีมาเพิ่มความโปร่งใสและยกระดับกระบวนการทำงานของภาครัฐ
6: เราได้ใช้ดิจิตอลมาขับเคลื่อนเพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนทำให้สามารถเข้าถึงราคาประเมินที่ดินได้ตลอดเวลา24ชั่วโมงไม่ต้องไปขอเอกสารไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการทำปริ้นเอกสารในการขอราคารับรองราคาประเมินที่ดินสามารถไปเชื่อมโยงกับหน่วยงานต่างๆโดยเฉพาะธนาคารต่างๆที่เราสามารถเอาราคาประเมินที่ดินไปขอสินเชื่อได้เลยจากระบบดิจิทัลอันนี้ก็เป็นการอำนวยความสะดวกนะครับให้ประชาชนเป็นการยกระดับการทำงานของรัฐบาลซึ่งอันนี้ก็เป็นต้นแบบให้กับหน่วยราชการทั้งหมด
5: ด้านนายอัครุสนธยานนท์อธิบดีกรมธนารักษ์กล่าวเพิ่มเติมว่าจากราคาประเมินที่ใช้อยู่ในปัจจุบันยังคงต่ำกว่าราคาตลาดเฉลี่ยอยู่ประมาณร้อยละ30-40ในการประเมินราคาที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอบใหม่ในปีพุทธศักราช2570นั้นกรมธนารักษ์มีเป้าหมายที่จะปรับปรุงราคาประเมินให้สะท้อนภาวะเศรษฐกิจและเข้าใกล้ราคาตลาดที่แท้จริงมากยิ่งขึ้นปฏิพลสุทธพรมมารายงาน
1: ตัวแทนภาคประชาชนและภาคธุรกิจที่สนับสนุนโครงการ THAI Passport ยื่นหนังสือเสนอข้อเรียกร้องต่อคณะกรรมการการสื่อสารให้ตรวจสอบความโปร่งใสเพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดนายอลงกตมณีกาศประธานคณะกรรมการการสื่อสารโทรคมนาคมและดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรับยื่นหนังสือจากนางสาวสุจิตราทาปลัดตัวแทนภาคประชาชนและนายปรีชาศรีประดู่ตัวแทนภาคธุรกิจเพื่อขอให้ภาครัฐดำเนินโครงการ THAI Passport อย่างต่อเนื่องพร้อมยกระดับการเข้าถึงองค์ความรู้ด้านปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ให้แก่ประชาชนไทยอย่างทั่วถึงเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐ กิจและสังคมในยุคดิจิทัลตัวแทนภาคประชาชนและภาคธุรกิจระบุว่าเทคโนโลยี AI เป็นสิ่งสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วนทั้งด้านการศึกษาการแพทย์การเกษตรการบริการและการผลิตจึงควรส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงองค์ความรู้และพัฒนาทักษะได้อย่างเท่าเทียมซึ่งโครงการนี้จะมีบทบาทสำคัญในการลดความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัลและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของแรงงานไทยทั้งนี้กลุ่มผู้ยื่นหนังสือได้เสนอข้อเรียกร้องสำคัญ5ประการประกอบด้วยการดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่องการจัดให้มีระบบติดตามและเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะการขยายโอกาสการเข้าถึงให้ครอบคลุมประชาชนทุกกลุ่มการพัฒนาหลักสูตรที่นำไปประยุกต์ใช้ได้จริงและการกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จที่ชัดเจนพร้อมย้ำว่าการตรวจสอบการใช้งบประมาณภาครัฐควรดำเนินควบคู่ไปกับการพัฒนาโครงการเพื่อความโปร่งใสและให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดจากการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี AI ในอนาคตกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเตรียมจัดโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสโดยภาครัฐสนับสนุนเงินขยายธุรกิจร้อยละ50สูงสุดไม่เกินรายละ10,000บาท
7: นายปูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าประชุมเตรียมความพร้อมดำเนินโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจได้ขยายโอกาสธุรกิจด้วยการสนับสนุนจากภาครัฐที่จะช่วยจ่ายค่าแฟรนไชส์ให้ร้อยละ50มูลค่าสูงสุดไม่เกินรายละ 10,000 บาทนำร่องระยะแรก 10,000 รายโครงการนี้จะช่วยลดต้นทุนในการเริ่มต้นธุรกิจเพิ่มโอกาสสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สนใจสามารถเลือกแฟรนไชส์ได้ตามงบการลงทุนมีโอกาสขายง่ายและได้กำไรด้วยแฟรนไชส์ที่ดีมีมาตรฐานซึ่งจะนำไปสู่การเติบโตที่ยั่งยืนและสร้างรายได้ที่มั่นคงให้คนไทยนอกจากนี้จะได้หารือกับห้างโมเดิร์นเทรดลดเว้นค่าเช่าพื้นที่ขายในช่วงเริ่มต้นธุรกิจ
8: เราให้ครึ่งหนึ่งนะครับถ้าเป็นแฟรนไชส์ก็ 20,000 บาทก็ออกมา 10,000 ไม่ออกไม่ได้ครับเพราะว่าไม่จ่ายเลยนี่เดี๋ยวขายวันนี้พรุ่งนี้ไม่ขายแล้วเพราะฉะนั้นต้องรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของที่ต้องเกิดจากการลงทุนของตัวเองมันรู้วัตถุประสงค์ไม่ได้หมายถึงว่ามีคนหมื่นคนมาเข้าโครงการเรานะครับมันรู้วัตถุประสงค์คือคนหมื่นคนเนี่ยสามารถที่จะยืนได้มีรายได้เพิ่ม
7: กรมพัฒนาธุรกิจการค้ายังได้เปิดให้เจ้าของแบรนด์ผู้คิดค้นระบบธุรกิจเข้าไปลงข้อมูลในระบบได้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมนี้โดยจะต้องเป็นนิติบุคคลที่ดำเนินการอยู่ผู้บริหารหลักมีสัญชาติไทยดำเนินธุรกิจแฟรนไชส์ไม่น้อยกว่า3ปีและมีสาขาตนเองไม่น้อยกว่า1สาขาทั้งนี้จะมีการคิกออฟไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสในวันที่15กรกฎาคมนี้โดยนางสุภตีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานเปิดงานนันทิกากิตปาโลรายงาน
1: คณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมคณะทำงานภายใต้คณะกรรมการระดับรัฐมนตรีสิ่งแวดล้อม5ประเทศที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเพื่อหารือแนวทางความร่วมมือการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันข้ามแดน
9: นางระวีวรรณภูริเดชปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเดินทางเข้าร่วมการประชุมคณะทำงานภายใต้คณะกรรมการระดับรัฐมนตรีสิ่งแวดล้อม5ประเทศเรื่องมลพิษจากหมอกควันข้ามแดนในอนุภูมิภาคแม่โขงครั้งที่20ณนครหลวงเวียงจันทน์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเพื่อหารือแนวทางความร่วมมือการป้องกันและแก้ปัญหาไฟป่าและหมอกควันข้ามแดนร่วมกับผู้แทนระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสจากประเทศเวียดนามกัมพูชาและเมียนมาในการประชุมครั้งนี้คณะผู้แทนไทยได้เน้นย้ำถึงเป้าหมายการลดจุดความร้อนหรือฮอตสปอตภายใต้แผนปฏิบัติการเชียงรายโดยเสนอให้คงเป้าหมายการลดจุดความร้อนที่ร้อยละ40สำหรับปี2569พร้อมพิจารณาขยายกรอบการดำเนินงานไปจนถึงปี2573เพื่อให้สอดคล้องกับโรดแมปอาเซียนปลอดหมอกควันนอกจากนี้ไทยยังได้ร่วมแลกเปลี่ยนการดำเนินงานในฐานะผู้นำการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฟ้าใสหรือ Clear Sky ซึ่งเป็นกรอบความร่วมมือสำคัญระหว่างไทยสปป.ลาวและเมียนมาเพื่อยกระดับการแบ่งปันข้อมูลคุณภาพอากาศและการเพิ่มขีดความสามารถในการจัดการไฟป่าอย่างยั่งยืนด้านนายสุรินทร์วรกิจธำรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษได้รายงานการแก้ปัญหามลพิษทางอากาศของประเทศไทยต่อที่ประชุมพร้อมร่วมรับฟังรายงานสถานการณ์อุตุนิยมวิทยาจากศูนย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอุตุนิยมวิทยาเฉพาะทางอาเซียนซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญในการเฝ้าระวังและเตือนภัยล่วงหน้าโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยืนยันความพร้อมที่จะเดินหน้าผลักดันความร่วมมืออย่างแน่นแฟ้นเพื่อสร้างอากาศสะอาดและสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับประชาชนในภูมิภาคอาเซียนอย่างยั่งยืนต่อไปปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีเปิดศูนย์ปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือดและเซลล์บำบัดขั้นสูงเพื่อเพิ่มโอกาสรักษาโรคมะเร็งโรคเลือดและโรคทางพันธุกรรมหลายชนิดให้หายขาด
10: นายแพทย์ณัฐพงษ์วงศ์วิวัฒน์อธิบดีกรมการแพทย์เป็นประธานงานวันสถาปนา72ปีสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีพร้อมเปิดศูนย์ปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือดและเซลล์บำบัดขั้นสูงอย่างเป็นทางการโดยกล่าวว่าขณะนี้ไทยกำลังเผชิญกับวิกฤตเด็กเกิดน้อยมีเด็กเกิดใหม่เพียงประมาณ 400,000 คนต่อปีเท่านั้นการช่วยให้เด็กป่วยหายสามารถกลับไปใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพถือเป็นการคืนทรัพยากรมนุษย์ให้แก่ประเทศซึ่งสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีกรมการแพทย์ได้นำความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการแพทย์ทำให้การปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือดกลายเป็นความหวังของผู้ป่วยเด็กด้านนายแพทย์อาคมชัยวีรวัฒนะผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีกล่าวว่าการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์เป็นอีกแนวทางสำคัญในการรักษามะเร็งเม็ดเลือดขาวมะเร็งต่อมน้ำเหลืองและโรคเลือดรุนแรงโดยใช้ยาเคมีบำบัดขนาดสูงจำกัดเซลล์มะเร็งก่อนใช้สเต็มเซลล์ที่แข็งแรงเข้าไปสร้างระบบเลือดและภูมิคุ้มกันใหม่ช่วยเพิ่มโอกาสการรักษาและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยเด็กขณะที่นายแพทย์อิสนันหุ่นนวลหัวหน้าศูนย์ปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือดและเซลล์บำบัดขั้นสูงกล่าวว่าการรักษาทั่วไปอาจได้รับผลแทรกซ้อนโรคอาจดื้อยาและเป็นซ้ำได้แต่การใช้เซลล์ต้นกำเนิดเป็นการแก้ไขความผิดปกติที่ทำให้เกิดโรคตั้งแต่ในระดับเซลล์ด้วยการให้เซลล์ใหม่ที่ปกติเข้าไปทดแทนซึ่งช่วยเพิ่มโอกาสหายขาดได้ดีกว่าการรักษามาตรฐานโดยเฉพาะในโรคหายากศูนย์ดังกล่าวเปิดบริการมาแล้ว1เดือนทำการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์ให้ผู้ป่วยมะเร็งต่อมน้ำเหลืองแล้ว2รายอนาคตจะให้บริการเด็กเรื่อยๆและพัฒนาเพื่อเป็นศูนย์ต้นแบบก่อนขยายไปยังสถานพยาบาลต่างๆที่มีความพร้อมต่อไปในอนาคตณรุมนอุดมพรรายงาน
11: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
12: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
13: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
12: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: 20:18 น.รับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของโฆษกของอาลีบาบากรุ๊ปบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ของจีนในวันนี้ที่ระบุว่าบริษัทอาลีบาบากรุ๊ปยื่นฟ้องกระทรวงกลาโหมสหรัฐที่ตัดสินใจประกาศขึ้นบัญชีบริษัทอาลีบาบากรุ๊ปเป็นองค์กรที่สนับสนุนกองทัพปลดปล่อยประชาชนหรือ PLA เมื่อวันที่8มิถุนายนที่ผ่านมาโดยมองว่าการตัดสินใจดังกล่าวไม่มีมูลความจริงหรือข้อกฎหมายรับรองพร้อมเน้นย้ำว่าอาลีบาบากรุ๊ปไม่ได้เป็นบริษัททางทหารของจีนถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังทางการจีนประกาศมาตรการควบคุมการส่งออกต่อกลุ่มบริษัทของสหรัฐ10แห่งที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมทางทหารของกองทัพสหรัฐเมื่อวันที่22มิถุนายนที่ผ่านมาเพื่อตอบโต้ที่รัฐบาลสหรัฐขึ้นบัญชีดำบริษัทหลายแห่งของจีนอาทิ BYD อาลีบาบากรุ๊ปและไปตู่สำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือระหว่างพิธีประจำการเรือโบฮยอนเรือพิฆาตอเนกประสงค์ลำใหม่เมื่อวันนี้ที่ระบุว่าเกาหลีเหนือควรสร้างเรือรบขนาด 5,000 ตันจำนวน2ลำต่อปีในอีก5ปีข้างหน้านอกจากนี้เกาหลีเหนือยังวางแผนที่จะประจำการเรือพิฆาตขนาด 5,000 ตันที่ชื่อว่าคังกอนในเร็ววันนี้พร้อมกับเรือรบเชิงยุทธศาสตร์ขนาด 10,000 ตันในโอกาสนี้นายคิมจองอึนยังเน้นย้ำว่า กองทัพเรือเคยเป็นเหล่าทัพที่อ่อนแอที่สุดของกองทัพเกาหลีเหนือแต่ในเวลานี้ขีดความสามารถของกองทัพเรือเกาหลีเหนือยอดเยี่ยมเหนือจินตนาการและการสร้างฐานทัพเรือที่มีความทันสมัยถือเป็นภารกิจที่จำเป็นและเร่งด่วนสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของนายมินารุคิฮาระโฆษกรัฐบาลญี่ปุ่นในวันนี้ที่ยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจีนจับกุมตัวพลเมืองชาวญี่ปุ่น2คนในเมืองต้าเหลียนเมืองทางตะวันออกเฉียงเหนือของจีนเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาในข้อหาลักลอบนำเข้าสินค้าต้องห้ามโดยคดีดังกล่าวยังอยู่ระหว่างการสอบสวนซึ่งพลเมืองชาวญี่ปุ่นที่ถูกควบคุมตัวในจีนยังคงมีสุขภาพดีและรัฐบาลญี่ปุ่นจะดำเนินการอย่างเหมาะสมเพื่อให้ความคุ้มครองบุคคลเหล่านี้ด้านกระทรวงการต่างประเทศจีนอ้างว่าพลเมืองชาวญี่ปุ่น2คนที่ถูกจับกุมตัวในเมืองต้าเหลียนเนื่องจากกระทำการฝ่าฝืนกฎหมายของจีนแต่ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นท่ามกลางความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างญี่ปุ่นและจีนย่ำแย่ลงหลังนางซานาเอะทาคาอิจินายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นเสนอให้มีการส่งกองกำลังป้องกันตนเองของญี่ปุ่นไปยังเกาะไต้หวันหากจีนพยายามยึดครองเกาะแห่งนี้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
14: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม K นัดที่2ระหว่างโคลอมเบียพบ DR คองโกเกมนี้โคลอมเบียบุกทั้งเกมแต่ยิงไม่ผ่านมือของลีโอเนลเอ็มปาซี่นายทวารของ DR คองโกจนกระทั่งในนาทีที่76โคลอมเบียมาได้ประตูชัยจากดาเนียลมุนยอสจบเกมเฉือนชนะไป1ประตูต่อ0เก็บเพิ่ม3แต้มมี6คะแนนผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์แน่นอนแล้วส่วน DR คองโกยังมีลุ้นในนัดสุดท้ายสำหรับโปรแกรมต่อไปของกลุ่ม K โปรตุเกสพบโคลอมเบียและอุซเบกิสถานพบ DR คองโกแข่งพร้อมกันในวันที่28มิถุนายนเวลา 6:30 นาทีแอนโทนีฮัตสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดใหญ่เปิดเผยถึงแนวทางการเตรียมทีมชาติไทยก่อนลงเล่นในศึกชิงแชมป์อาเซียน2026ระหว่างวันที่24กรกฎาคมถึง26สิงหาคมโดยระบุว่าทีมชุดนี้จะเน้นไปที่นักเตะดาวรุ่งและจะมีนักเตะตัวเก่าคอยประคองอยู่ในบางตำแหน่งโดยมีเป้าหมายสำคัญคือการให้โอกาสนักกีฬาอายุน้อยสำหรับทัวร์นาเมนต์นี้จะมองไปทีละเกมโดยมีเป้าหมายคือไปให้ได้ไกลที่สุดและจะไม่โยนความกดดันให้นักกีฬารวมถึงทำให้นักกีฬาเรียกฟอร์มที่ดีที่สุดออกมาสำหรับการแข่งขันอาเซียนฮุนไดคัพ2026ทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่ม B ร่วมกับมาเลเซียฟิลิปปินส์เมียนมาและสปป.ลาวซึ่งโปรแกรมการแข่งขันของทีมชาติไทยรอบแบ่งกลุ่มนัดแรกจะบุกไปเยือนสปป.ลาวในวันที่25กรกฎาคมเวลา 20:00 นงานวิ่งเพื่อแม่12สิงหาฮาล์ฟมาราธอนกรุงเทพ2026กลับมาจัดการแข่งขันอีกครั้งน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงติดตามได้จากรายงาน
15: ในขันประจวบเหมาะผู้อำนวยการสำนักจัดหารายได้สภากาชาดไทยพร้อมด้วยอาจารย์นายแพทย์อาทิตย์สพันธ์จุลกะทัพพระนายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพิเศษและกรรมการอำนวยการศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถเพื่อมะเร็งเต้านมและนายสุรพลอุทินทุประธานเจ้าหน้าที่บริหารศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ร่วมกันแถลงข่าวการวิ่งเพื่อแม่ที่จัดมาอย่างต่อเนื่องยาวนานของไทย12สิงหาฮาล์ฟมาราธอนกรุงเทพ2026ครั้งที่31หรือรันฟอร์มัม2026ในวันพุธที่12สิงหาคมนี้ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยกิจกรรมยังคงมุ่งส่งเสริมการออกกำลังกายการมีสุขภาวะที่ดีและการใช้เวลาร่วมกันของคนในครอบครัวเป็นการแข่งขันเป็น4ประเภทได้แก่ฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กิโลเมตรมินิมาราธอน10กิโลเมตรฟันรัน6กิโลเมตรและเดินวิ่ง 1.8 กิโลเมตรภายในสวนเบญจกิติโดยจะนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้ศูนย์สิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเพื่อมะเร็งเต้านมโรงพยาบาลจุฬาภรณ์สภากาชาดไทยเช่นเดียวกับทุกปีสำหรับเหรียญรางวัลในปีนี้จะรับการออกแบบภายใต้แนวคิดดอกมะลิโดยนักวิ่งจะได้รับเหรียญกรีบแรกและสามารถสะสมเหรียญต่อเนื่องในแต่ละปีจนครบ4กรีบก็ประกอบเป็นดอกมะลิที่บานอย่างสมบูรณ์ผู้สนใจสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่5กรกฎาคมผ่านเว็บไซต์ race.thailand/12aug-halfmarathon2026 พิจิตรกาญจนกุลรายงาน
14: นายนิพนธ์ชวลิตมนเทียนนายกสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนางสาวอภิญญามีสามเสนผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดพระนครศรีอยุธยานางสาวชูพิชชุติธรรมผู้อำนวยการอาวุโสโครงการการแข่งขันบาสเกตบอลเยาวชนนานาชาติ IYBC 2026ร่วมกันแถลงข่าวจัดการแข่งขันบาสเกตบอลเยาวชนนานาชาติ IYBC 2026ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยนายนิพนธ์ชวลิตมนเทียนกล่าวว่าสมาคมให้ความสำคัญกับการพัฒนาเยาวชนมาอย่างต่อเนื่องซึ่งการเปิดโอกาสให้เยาวชนได้เข้าร่วมการแข่งขันในเวทีระดับนานาชาติจะช่วยเพิ่มพูนประสบการณ์สร้างวินัยพัฒนาทักษะเพื่อพัฒนาต่อยอดสู่นักกีฬาทีมชาติไทยในอนาคต
16: รายการ IYBC ก็เป็นส่วนหนึ่งสามารถสร้างนักกีฬาไทยนะครับไปสู่เยาวชนทีมชาติได้สำหรับสมาคมชัดเจนนะครับว่าเรื่องบาสเกตบอลที่ต้องสนับสนุนนะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ผมได้ขอทางผู้จัดในการจัดการแข่งขันเนี่ยว่าขอให้ทีมไทยได้มีส่วนร่วมมากๆนะครับเด็กเหล่านี้เขาจะไม่ได้เฉพาะเกมวันนี้หรอกเขาจะได้พบกับประเทศที่มีการแข่งขันบาสเกตบอลในระดับเรียกว่านานาชาติแมวมองนะครับจะไปมองเรามองเฉพาะเราไม่มองเฉพาะเด็กไทยผมก็มองคู่แข่งด้วย
14: สำหรับการแข่งขันในปีนี้มีทีมเข้าร่วมก็13ทีมจาก12ประเทศโดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น4รุ่นอายุได้แก่ประเภททีมชายรุ่นอายุไม่เกิน12ปีประเภททีมชายและทีมหญิงรุ่นอายุไม่เกิน14ปีประเภททีมชายและทีมหญิงรุ่นอายุไม่เกิน16ปีทั้งนี้การแข่งขันบาสเกตบอล IYBC จะจัดขึ้นภายใต้มาตรฐานสากลฟีบ้าเอเชียระหว่างวันที่24ถึง28กรกฎาคมนี้ที่โรงเรียนร่วมฤดีวิเทศศึกษาวิทยาเขตมินบุรีและโรงเรียนร่วมฤดีวิเทศศึกษาแผนกสวิทปุริมภัสสรการรายงาน
13: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
0: เนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
17: การควบคุมตนให้ประพฤติชอบด้วยกายวาจาและใจเป็นคุณสมบัติสำคัญสำหรับการดำเนินชีวิตและประกอบกิจการงานทุกประเภทบุคคลพึงหมั่นอบรมตนให้เจริญในคุณธรรมซึ่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระอนุสาสน์สั่งสอนไว้ได้แก่สัญญมะคือการงดเว้นจากบาปหรือจากการเบียดเบียนรู้จักบังคับควบคุมตนมิให้ประพฤติทุจริตและธรรมะคือการฝึกฝนแก้ไขปรับปรุงตนข่มกำจัดส่วนร้ายและเสริมส่วนที่ดีงามให้ยิ่งขึ้นไปอยู่เสมอพระคติธรรมประทานเนื่องในวาระ69ปีโรงพยาบาลสงฆ์21กุมภาพันธ์2563
18: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: ขอให้ทุกท่านร่วมมือร่วมใจกันอย่างมั่นคงแน่วแน่และหากมีอุปสรรคปัญหาใดๆเกิดขึ้นก็เผชิญปัญหาอย่างผู้มีสติมีปัญญาและร่วมกันคิดอ่านปฏิบัติแก้ไขด้วยเหตุผลด้วยหลักวิชาและด้วยความบริสุทธิ์จริงใจรวมกำลังความรู้ความสามารถของทุกคนทุกฝ่ายมาใช้ให้ถูกต้องและเหมาะสมทันต่อเหตุการณ์พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวดลยาวาลีเดชใจและชลธรจันยาอ่าน

ลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมค่ะกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะดำเนินรายการพบกันเช่นเคยในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในช่วงเวลานี้นะคะเราจะได้นำผลงานวรรณกรรมมาฝากกับคุณผู้ฟังกันซึ่งเป็นผลงานการประพันธ์ที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมหานแว่นฟ้าค่ะสำหรับวรรณกรรมพานแว่นฟ้าจัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ซึ่งเป็นปีที่รัฐสภาไทยมีอายุครบ70ปีเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขรวมทั้งเป็นการเปิดพื้นที่ให้ประชาชนได้ใช้เสรีภาพทางความคิดถ่ายทอดสร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมค่ะชื่อของพานแว่นฟ้านั้นนะคะมาจากสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยซึ่งเป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศและสำหรับผลงานวรรณกรรมที่เรานำมาฝากกับคุณผู้ฟังในค่ำคืนนี้ค่ะมีชื่อเรื่องว่าชายชรากับปลาในลำธารผลงานการประพันธ์โดยชิตชยากรเรียบเรียงและบันทึกเสียงโดยคุณมุทิตาอิทธิพลค่ะเรื่องนี้นะคะใช้ภาพของการจับปลาในลำธารมาเป็นสัญลักษณ์เปรียบเทียบกับเรื่องอำนาจการปกครองความสัมพันธ์ของผู้ปกครองและผู้ถูกปกครองผ่านบทสนทนาที่ชวนให้คบคิดระหว่างพ่อและลูกชายค่ะเรื่องราวเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังด้วยกันค่ะ

มจำคำพูดของแม่ได้ดีแม่บอกผมก่อนนอนในค่ำคืนที่ผ่านมาว่าปีนี้พ่อแก่ขึ้นมากการเดินทางในป่าเป็นเรื่องไม่ง่ายนักลูกต้องดูแลพ่อด้วยจะว่าไปแล้วผมอายุน้อยกว่าพ่อหลายสิบปีแต่เรื่องการเข้าสวนเดินป่าผมเทียบพ่อไม่ได้แน่บ้านเราอยู่ติดเชิงเขาหลังบ้านมีฉากเป็นป่าสีเขียวผมไปเรียนหนังสือที่กรุงเทพตั้งแต่เล็กความเป็นลูกป่าจึงไม่มีแม้แต่น้อยไม่เหมือนกับพ่อที่คลุกคลีกับป่าตั้งแต่เด็กจนถึงวัยหนุ่มแม้ว่าจะเป็นระยะเวลาเพียง10กว่าปีแต่นานพอที่จะทำให้พ่อมีความรู้ในเรื่องป่ามากมายวันนี้วัยของพ่อเข้าเขตชราแล้วแต่ผมยังเชื่อว่าเสือเฒ่าย่อมมีลายอยู่พ่อตื่นเช้าด้วยสีหน้าสดชื่นแม้ว่าอายุเพิ่มขึ้นตามวันเวลาที่เปลี่ยนไปแต่ผมคิดว่าสุขภาพจิตของพ่อนั้นต้องดีกว่าหลายปีที่ผ่านมาท่ามกลางรอยริ้วของความชราบนใบหน้ายังมีรอยยิ้มอิ่มเอมสุขซุกซ่อนอยู่ผมเชื่อว่าสุขภาพจิตที่ดีย่อมนำมาถึงสุขภาพกายที่ดีด้วยความจริงสถานที่ที่ผมต้องไปกับพ่อมิได้เป็นป่ารกเรื้ออะไรมากนักแต่ว่าเป็นบริเวณป่าอยู่เชิงเขาแล้วก็ติดกับสวนบ้านเราห่างจากชายสวนไปเพียง 5-600 เมตรเท่านั้นเองบริเวณนั้นยังคงสภาพป่าสมบูรณ์เพราะว่าเป็นเขตป่าอนุรักษ์ไม่มีใครเข้าไปย่ำยีตอนเป็นเด็กผมเคยเข้าไปกับพ่อเพียงครั้ง2ครั้งแต่พอโตขึ้นมากลับไม่เคยเข้าไปอีกเลยวันนี้ท่าทางของพ่อกระตือร้นมากเป็นพิเศษพ่อเตรียมอุปกรณ์เดินทางตั้งแต่เย็นวันวานและยังบอกอีกว่าผมไม่ต้องเตรียมอะไรให้เตรียมหัวใจไปจับปลาเพียงอย่างเดียวพ่อบอกว่าจะสอนให้ผมจับปลาในลำธารลำธารที่ผมพูดถึงเป็นลำธารน้ำเล็กๆต้นน้ำอยู่บนภูเขาลำธารสายนี้ไหลไม่เคยขาดสายแม้ในหน้าแล้งความจริงจะเรียกว่าลำธารก็ไม่ค่อยถูกต้องนักน่าจะเรียกว่าร่องลึกของแผ่นดินมากกว่าเพราะว่าบางช่วงมีความกว้างเพียงครึ่งเมตรเท่านั้นเองส่วนที่กว้างสุดไม่น่าจะเกิน2เมตรบ้านเราใช้น้ำในลำธารเพื่อการบริโภคมานานแล้วมีบ้านเราหลังเดียวที่ใช้ประโยชน์จากมันอย่างเต็มที่พอพ้นจากบ้านเรามันก็ไหลลงทุ่งนา

ผมไม่เห็นพ่อแต่งชุดชาวสวนมาหลายปีแล้ววันนี้นอกจากชุดที่ดูซอมซ่อยังมีผ้าขาวม้าเก่าๆรัดเอวอีกผืนหนึ่งบนไหล่พ่อสะพายถุงปุ๋ยซึ่งข้างในมีอะไรหลายอย่างในมือถือพลาเหล็กที่มีอายุมากกว่าผมอีกด้ามความจริงวัยของพ่อไม่เหมาะจะเข้าป่าแล้วน่าจะเป็นวัยที่พ่อควรจะพักผ่อนอยู่กับบ้านมากกว่าแดดเช้าเพิ่งเยือนโลกได้ราวชั่วโมงเศษเราต้องเดินเรียงหนึ่งโดยมีพ่อเป็นคนนำทางผมเป็นผู้ตามบริเวณนี้เป็นป่าโปร่งสภาพผืนป่าไม่รกนักลำธารช่วงนี้ค่อนข้างแคบมีน้ำไหลไม่มากเพราะว่าเป็นฤดูแล้งเราเดินต่อไปอีกไม่กี่นาทีพ่อหันมาบอกกับผมว่าเราจะเริ่มจับปลากันตรงนี้พ่อล้วงกระบอกไม้ไผ่สั้น3กระบอกออกมาจากถุงปุ๋ยสิ่งที่เตรียมมาผมพอจะรู้จักมันก็คือเครื่องมือดักปลาที่มีชื่อว่าเสือหิวเห็นชาวบ้านแถบนี้ใช้มาตั้งแต่ผมยังเป็นเด็กพ่อนำรำข้าวที่เตรียมมาคลุกกับดินเหนียวริมลำธารแล้วก็นำไปใส่ในกระบอกเสือหิวบริเวณนี้น้ำไหลเอื่อยๆดูแล้วมีปลาเกล็ดชุกชุมพ่อจะดักปลาตรงนี้ปลาเกล็ดที่พ่อพูดถึงเป็นชื่อที่ชาวบ้านเรียกกันเป็นปลาในสกุลตะเพียนแต่ตัวเล็กกว่าในลำธารสายนี้มีอยู่ชุกชุมมากซึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าความสมบูรณ์ของสายน้ำหรือไม่ก็อาจจะเป็นเพราะว่าไม่มีใครมารบกวนมัน

พ่อสอนวิธีปักเสือหิวให้ผมตอนพ่อก้าวลงไปในลำธารดูท่าทีไม่คล่องแคล่วนักดูเหมือนว่าพ่อเหินห่างจากสภาพความเป็นอยู่เป็นลูกป่ามานานพ่อแนะนำว่าเราควรจะปักเสือหิวให้เอียงราว60องศาเพื่อให้ปลายว่ายเข้ามาในช่องที่เจาะรูใส่อาหารไว้ได้สะดวกเมื่อปลาเข้าไปกินรำแล้วมันจะว่ายหลุดเข้าไปในถุงซึ่งผูกไว้กับส่วนบนสุดของกับดักปลาที่เล็ดลอดเข้าไปในถุงจะติดอยู่ในนั้นมันเป็นเรื่องไม่ยากสำหรับผมว่ามันเป็นวิธีจับปลาแบบง่ายๆไม่เหนื่อยเพียงแต่ว่าต้องใช้เวลาในการรอคอยบ้างเพียงชั่วครู่เสือหิวทั้ง3กระบอกถูกปักเรียงรายในลำน้ำวิธีแรกเสร็จแล้วนะลูกเดี๋ยวค่อยลงมาดูเราเดินทวนน้ำขึ้นไปอีกพ่อจะสอนให้จับปลาโดยวิธีอื่นบ้างผมเห็นหยาดเหงื่อเลือดไหลจากรอยย่นกลางหน้าผากของพ่อแม้ว่าอากาศไม่ร้อนแดดยังอ่อนอยู่แต่ว่าแผ่นหลังของผมก็มีเหงื่อซึมออกมาบ้างเหมือนกันเดินไปได้ชั่วครู่ข้างหน้าเป็นลานหินกว้างข้างลำธารบริเวณนี้น้ำค่อนข้างลึกพ่อบอกกับผมว่าเราจะตกปลากันตรงนี้พ่อพาผมไปที่กอไผ่ใกล้ๆแล้วก็สอนวิธีเลือกไม้ไผ่มาทำคันเบ็ดคันเบ็ดของเราเป็นเพียงไผ่ขนาดเล็กไม่มีอะไรพิเศษเช่นคันเบ็ดของนักตกปลาสมัยใหม่พ่อได้คันเบ็ด2คันแล้วพ่อนำเบ็ดที่ผูกเชือกออกมาจากถุงผูกเข้ากับปลายคันพ่อใช้ปลายพระขุดหาเสี้ยนเดือนมาเกี่ยวเบ็ดขั้นตอนการล่าปลาโดยการใช้เบ็ดไม่มีอะไรยุ่งยากเลยสักนิดเราจะตกปลาเกล็ดมันเป็นปลาที่มีอยู่ชุกชุมและก็รสชาติดีในลำธารสายเนี้ยมีปลาชนิดอื่นน้อยมากจึงไม่ต้องกลัวว่าจะมีปลาอื่นมากินเบ็ดถ้ามีบ้างก็เป็นแค่ปลาซิลที่ชอบมาตอดเหยื่อถ้าเห็นปลาซิลมามากๆเรายกเบ็ดขึ้นแล้วก็ไปหย่อนจุดอื่นก็ได้ปลาซิลอ่ะทำให้เรารำคาญทำให้เราต้องเปลี่ยนเหยื่อใหม่บ่อยๆเราสองคนพ่อลูกนั่งบนลานหินไม่ห่างกันเบ็ดที่เกี่ยวเหยื่อถูกหย่อนลงไปในลำธารน้ำในลำธารใสจนมองเห็นตัวปลาว่ายวนเวลาผ่านไป5นาทีไม่มีปลาติดเบ็ดสักตัวผมเริ่มรำคาญกับปลาซิลที่มาตอดเหยื่ออยู่เรื่อยๆเริ่มรู้สึกว่าการตกปลาเป็นอะไรที่น่าเบื่อมากปลาที่ตกได้จะคุ้มค่ากับเวลาที่เสียไปหรือไม่เวลาล่วงเลยไป10นาทีเบ็ดทั้งของผมและของพ่อยังไม่มีปลาเคราะห์ร้ายมางับเหยื่อผมอดหันไปพูดกับพ่อไม่ได้พ่อไม่เห็นปลามากินเบ็ดเลยเบาๆหน่อยเดี๋ยวปลาตื่นตกใจการตกปลาเนี่ยต้องอดทนต้องใช้สมาธิอย่างที่สุดเราจะตกกันสักครึ่งชั่วโมงได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นลูกจะต้องเงียบอย่างที่สุด

ผมปิดปากสนิทในใจรู้สึกกระวนกระวายมากขึ้นราว20นาทีกว่าจะมีปลาชะตาขาดมาติดเบ็ดผมพอถึงเวลาที่กำหนดผมไม่ได้ปลาเพิ่มสักตัวส่วนพ่อตกได้เพียง 2-3 ตัวเท่านั้นพ่อนำปลาตกได้ใส่ถังที่เตรียมมาพ่อยิ้มให้ผมคล้ายให้กำลังใจแต่ว่ารอยยิ้มนั้นไม่ได้ทำให้หัวใจของผมที่กำลังเหนื่อยหน่ายดีขึ้นสักเท่าไหร่ไม่สนุกเลยพ่อช่วงปลาไม่กินเบ็ดน่ะมันเป็นช่วงเวลาที่น่าเบื่อมากการจับปลามีหลายวิธีนี่ก็เป็นวิธีหนึ่งที่เราควรเรียนรู้มันเป็นวิธีง่ายๆไม่มีอะไรซับซ้อนแต่สิ่งที่ต้องใช้มากก็คือความอดทนในการรอคอยไงลูกผมยังสงสัยว่าพ่อนึกอะไรขึ้นมาจึงพาผมมาสอนจับปลา

มีสิเราจะทิ้งเบ็ดกันไว้ที่นี่แล้วเดินตามพ่อขึ้นไปอีกว่าแล้วพ่อก็พาผมละจากความน่าเบื่อหน่ายเดินเรียบลำธารขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งเพียงไม่กี่สิบเมตรจากจุดเดิมพ่อบอกผมว่าเอาตรงนี้แหละคราวนี้จะเป็นวิธีที่ง่ายมากๆพ่อหยิบสวิงปากใหญ่ด้ามสั้นออกมาจากถุงคราวนี้เราจะใช้สวิงจับปลาลูกพ่อบอกได้ไหมว่าทำไมพ่อใช้สวิงจับปลาบริเวณนี้ผมกวาดสายตามองสำรวจลำธารช่วงนั้นแล้วก็บอกพ่อว่าตรงนี้น้ำค่อนข้างเชี่ยวน่าจะจับปลาง่ายแต่ไม่น่าจะมีปลามากพ่อสายหน้าแล้วก็บอกว่าปลาไม่มากนั่นน่ะใช่ลูกแต่ว่าเหตุผลแท้จริงก็คือลำธารบริเวณนี้มันแคบมากความกว้างของมันเนี่ยใกล้เคียงกับความกว้างของสวิงลูกต้องลงไปในลำธารถือสวิงให้ปากมันขวางทางน้ำไหลพ่อจะขึ้นไปด้านบนแล้วก็เดินลงไปในน้ำเพื่อไล่ปลาให้มาติดในสวิงวิธีนี้แทบไม่ต้องออกแรงไม่ต้องเปลืองเหยื่อพอปลาตื่นตกใจมันก็จะว่ายน้ำหนีการขับไล่ของพ่อแล้วก็ไปติดอยู่ในสวิงของลูกไงผมทำตามพ่อบอกวางสวิงครึ่งหนึ่งให้จมน้ำผมพอดูออกว่าถ้าปลามันหนีมาจากข้างบนคงยากที่จะเล็ดลอดสวิงปากกว้างอันนี้ไปได้เป็นเหมือนพ่อว่าจริงๆแค่พ่อเดินลุยน้ำลงมาจากข้างบนซึ่งห่างจากผมเพียง 6-7 ก้าวปลาเกล็ดข้อร้ายจำนวนหนึ่งหนีมาติดกับดักที่วางไว้ไม่น้อยกว่า20ตัวมันเป็นเรื่องง่ายๆจริงๆพ่อทำเหมือนเดิมอีก2ครั้งเราได้ปลามามากพอที่จะนำไปทำอาหารแล้วพ่อไม่น่าให้ผมมานั่งตกปลาจนหลังขดหลังแข็งเลยเสียเวลาเปล่าวิธีนี้น่าจะดีที่สุดนอกจากไม่เหนื่อยแล้วยังรู้สึกสนุกอีกตั้งหากพ่อพูดขึ้นมาด้วยท่าทีจริงจังกว่าเมื่อครู่ที่ผ่านมาว่าถ้าลูกเป็นคนจับปลาลูกต้องรู้จักวิธีหลากหลายกว่านี้ลูกอายุ23ปีแล้วอีกไม่กี่วันลูกต้องไปทำงานไปในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองของรัฐถ้าเปรียบไปแล้วลูกก็เหมือนคนจับปลาปลาก็คือคนที่อยู่ในความปกครองของลูกเราต้องมีวิธีที่ดีที่สุดในการปกครองคนผมเงยหน้ามองพ่อด้วยความรู้สึกแปลกใจระคนสงสัยแต่ผมว่าปลาเหมือนเหยื่อของเรามากกว่าปลาย่อมไม่ใช่คนในปกครองของเราถ้าเราเป็นคนที่เราจะต้องดูแลเราควรมีวิธีที่ดีกว่านี้เราคงไม่มีความสุขกับการกลืนกินเขาพ่อมาแบบล้ำลึกผมอดแปลกใจกับความหมายที่พ่อกล่าวออกมาไม่ได้มันขึ้นอยู่กับว่าเรามองปลาเป็นอะไรถ้าเรามองปลาเป็นเหยื่อการจับปลาด้วยวิธีนี้ทำให้เราได้ปลามากทั้งที่ลงแรงน้อยเพราะว่านิสัยปลาถ้าถูกรบกวนมันตื่นตกใจง่ายคล้ายกับผู้คนในสถานการณ์ชุลมุนโอลมานเราจับเขาเป็นเหยื่อได้ง่ายมากแค่สร้างเรื่องเขาตระหนกจนยากจะควบคุมตัวเองได้เขาก็จะติดกับดักได้โดยง่ายเหมือนปลาว่ายน้ำมาติดในสวิงที่ลูกดักแต่ผมว่าน่าจะมีปลาเล็ดลอดหนีออกไปได้บ้างผมไม่ยอมแพ้แน่นอนลูกมันต้องมีแน่นอนสวิงของลูกใช่ว่าจะปิดทางน้ำไหลได้ทั้งหมดอย่างน้อยมันต้องมีช่องว่างอยู่บ้างนั่นก็คือปลาจำนวนหนึ่งจะสามารถหลุดหนีออกไปได้แต่ว่ามันก็เป็นเพียงส่วนน้อยเท่านั้นผมว่าน่าจะยังมีปลาอีกส่วนหนึ่งไม่ได้ว่ายน้ำมาในทิศทางที่พ่อไล่ใช่นั่นก็คือปลาที่ว่ายทวนน้ำขึ้นไปอีกถ้าระวังสวิงไว้ที่ปลายน้ำด้านเดียวปลาพวกนี้ก็จะรอดแต่ถ้าระวังสวิงดักด้านบนด้วยโอกาสหลุดรอดของมันย่อมมีน้อยลงแต่ว่าจะมีสักกี่คนล่ะที่คิดดักปลาทวนน้ำถ้าคนในปกครองของเราเป็นปลาทวนน้ำล่ะครับพ่อเพราะว่าคนพวกนี้เราน่าจะต้องจับตามองเป็นพิเศษเพราะว่าเขาอาจจะเป็นได้ทั้งมิตรและก็ศัตรูของเราถ้าเป็นมิตรก็น่าจะเป็นมิตรที่ดีแล้วก็มีศักยภาพ

คือว่าเขาจะไม่คล้อยตามเราไปในทุกเรื่องพวกเขาไม่ชอบโหนกระแสในการใช้ชีวิตเขาจะไม่ติดบ่วงเราโดยง่ายคนพวกนี้จะมีความคิดเป็นของตัวเองความคิดของเขานี่แหละที่พ่อถือว่าเป็นสิ่งดีสามารถนำมาพัฒนาใช้ในการปกครองคนได้แต่ถ้าเขาเป็นศัตรูของเราพ่อว่านี่น่าจะเป็นศัตรูตึงมืออย่างที่สุดเพราะเขาย่อมจะมีความคิดเป็นเอกเทศเขาจะคิดต่างจากเราเขาไม่ยอมอยู่ใต้อำนาจของเราตั้งแต่ต้นแล้วแต่ยังดีที่เราได้ปลาส่วนมากมาอยู่ในกำมือแล้วพ่อหยุดนิดนึงแล้วก็กล่าวต่อไปว่าลูกว่าปลาที่อยู่ในสวิงจะเป็นผลดีกับเราหรือไม่ล่ะผมตอบโดยไม่ต้องคิดอะไรมากดีครับปลาในสวิงอ่ะย่อมเป็นปลาเคราะห์ร้ายที่มิอาจหนีพ้นไปจากมือเราพ่อยิ้มแล้วก็มองหน้าผมเรากับซื่อใสเสียเต็มประดาไม่แน่นักหรอกลูกมันขึ้นอยู่กับคนจับปลามากกว่าปลาที่ถูกจับได้ใช่ว่าจะเป็นปลาเคราะห์ร้ายเสมอไปถ้าเรามองว่าปลาไม่ใช่เหยื่อไม่ใช่วัตถุดิบที่เราจะนำไปทำอาหารแต่เราจะนำปลาพวกนี้ไปเลี้ยงนั่นก็หมายถึงปลาพวกนี้จะโชคดีไม่ต้องถูกปล่อยตามยถากรรมคนในปกครองของเราก็เหมือนปลาถ้าเราบริหารเขาดีให้เขามีความสุขกับชีวิตใหม่เขาก็ไม่ใช่เหยื่อของเราแต่ถ้าเราคิดกินปลาเคราะห์ร้ายเหล่านี้นี่สิจึงเรียกว่าเขาเป็นเหยื่อของเราอย่างแท้จริง

0: ุณผู้ฟังคะและสำหรับผลงานวรรณกรรมเรื่องชายชรากับปลาในลำธารในค่ำคืนนี้ค่ะเรื่องราวยังคงมีต่อนะคะเชิญคุณผู้ฟังมาติดตามรับฟังกันในวันพรุ่งนี้เวลา 20:30 น.จนถึงเวลา 21:00 น.ค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคลื่นความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะสำหรับในช่วงเวลานี้ดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะนำรายการลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

0: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
1: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
0: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืนสังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางล่างราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวันใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 นกับชลธรจันยาครับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งด่วนทุกจังหวัดชะลอการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่จะต้องรายงานตัววันที่1กรกฎาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในคณะดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งด่วนทุกจังหวัดชะลอการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่จะต้องรายงานตัววันที่1กรกฎาคมนี้นายธนนท์พรระพีพาทรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีหนังสือด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดขอให้สั่งชะลอการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ในวันที่1กรกฎาคม2569สืบเนื่องจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้จัดส่งบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ที่จะบรรจุและแต่งตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569แต่เมื่อมีกรณีการทุจริตการสอบแข่งขันดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยคลายความเคลือบแคลงของสาธารณชนและเพื่อประโยชน์ทางราชการจึงขอให้จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชะลอการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้และแจ้งผู้สอบแข่งขันได้ให้ชะลอการเดินทางมารายงานตัวในวันที่1กรกฎาคมนี้ศาลรัฐธรรมนูญยังคงรอรับฟังความเห็นเพิ่มเติมจากพยานผู้เกี่ยวข้องในประเด็นที่คณะกรรมการการเลือกตั้งจัดพิมพ์บัตรเลือกตั้งที่มีการระบุบาร์โค้ด
6: ศาลรัฐธรรมนูญได้ประชุมพิจารณาเรื่องร้องเรียนจากผู้ตรวจการแผ่นดินขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามมาตรา213ของรัฐธรรมนูญกรณีที่กกต.และคณะได้ดำเนินการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์2569และได้กำหนดรูปแบบและจัดพิมพ์บัตรเลือกตั้งทั้งรหัสแท่งหรือบาร์โค้ดและรหัส QR Codeซึ่งมีความกังวลว่าจะสามารถสืบค้นและตรวจสอบตัวตนของผู้ลงคะแนนรวมถึงผลการลงคะแนนได้ทำให้การออกเสียงลงคะแนนอาจไม่เป็นโดยลับอันเป็นการกระทำที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญในหลายมาตราอาทิมาตรา4 25 72 34 50วงเล็บ7 43วรรค2 85 95และมาตรา224หลังจากการอภิปรายอย่างรอบคอบศาลรัฐธรรมนูญมีความเห็นว่า ควรอำนวยความยุติธรรมโดยรอรับฟังความเห็นจากพยานผู้เกี่ยวข้องและถ้อยคำพยานเพิ่มเติมนอกจากนี้เพื่อเป็นประโยชน์สูงสุดในการพิจารณาคดีสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญจะดำเนินการศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมเพื่อเสนอต่อศาลรัฐธรรมนูญต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: จังหวัดตากเปิดโครงการเสริมศักยภาพเครือข่ายบูรณาการทุกภาคส่วนป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน
7: ที่โรงแรมเซ็นทรัลไลท์แม่สอดนายอาทรพิมพ์ชนกรองผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานโดยมีสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตากพร้อมด้วยส่วนราชการหน่วยงานความมั่นคงภาคเอกชนและภาคีเครือข่ายด้านแรงงานเข้าร่วมเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 2551 รวมถึงประเด็นการใช้แรงงานเด็กแรงงานบังคับและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในรูปแบบต่างๆเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในพื้นที่จังหวัดตากอย่างมีประสิทธิภาพทั้งนี้ได้มีการฝึกปฏิบัติการรับมือเบื้องต้นเมื่อพบเหตุและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันระหว่างเครือข่ายอีกด้วยดีเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวชลธรสัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ายสุขภาพและสายทุเรียนห้ามพลาดขอเชิญร่วมกิจกรรมทูบีรันวิ่งชมชิมทุเรียนบัวเช่ปี5พบกับเส้นทางวิ่งท่ามกลางธรรมชาติและสวนทุเรียนแสนอร่อยของอำเภอบัวเช่จังหวัดสุรินทร์พบกันวันอาทิตย์ที่5กรกฎาคม2569เลือกวิ่งได้2ระยะซุปเปอร์ฟันรัน 7.4 กิโลเมตรและซุปเปอร์มินิมาราธอน13กิโลเมตรพร้อมชิงถ้วยรางวัลและเงินรางวัลมากมายสมัครออนไลน์ได้ถึง20มิถุนายนนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางเพจทูบิรันนัมเบอร์วันอำเภอบัวเชษฐ์ทูบิรันวิ่งชมชิมทุเรียนบัวเชษฐ์ปี5วิ่งเพื่อสุขภาพชิมทุเรียนอร่อยแล้วพบกันที่บัวเชษฐ
1: ์หน้าฝนแบบนี้ถนนลื่นทัศนวิสัยลดลงอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกวินาทีก่อนออกเดินทางอย่าลืมตรวจเช็คยางรถยนต์ใบปัดน้ำฝนและไฟส่องสว่างให้พร้อมใช้งานขับรถช้าลงเว้นระยะห่างจากคันหน้างดใช้โทรศัพท์มือถือและเปิดไฟหน้ารถเมื่อฝนตกหนักถึงช้าดีกว่าไปไม่ถึงร่วมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยทั่วไทยโดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
2: ปัจจุบันสื่อโซเชียลมีบทบาทต่อการใช้ชีวิตของคนหลายขึ้นส่วนดีก็คือซอยอำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตแต่ส่วนเสียก็คือเฮาอาจถูกหลอกจากมิจฉาชีพทำให้เสียเงินเสียทองตั้งแต่เล็กๆน้อยๆไปจนถึงคันเบิดโตได้อย่าหลงเสืออีหยังง่ายๆมีลิงแปลกๆก็อย่าไปกดทั่วทีบถ้าพลาดตกเป็นเหยื่อให้รวบรวมหลักฐานรีบแจ้งความที่สถานีตำรวจใกล้บ้านหรือโทรสายด่วน1441หรือทางเว็บไซต์ www.thaipoliceonline.com ที่สำคัญบ่มีการรับแจ้งความทางไลน์เด้อของปลอมแท้ๆใส่ซื่ออย่างมีสติเพื่อสตังค์จะได้บ่เบิดด้วยความปรารถนาดีจากสวท.สุรินทร์สำนักประชาสัมพันธ์เขต2กรมประชาสัมพันธ์
3: ทองสุรินทร์ FM 97.5 MHz ขึ้นแห่งความรู้และความสุขของชาวสุรินทร์ขอเชิญทุกท่านร่วมสร้างสรรค์ไปกับเรื่องราวแห่งท่วงทานอักษรที่สะท้อนเสียงผ่านค่ำคืนของความฝัน 21:10 น. ถึง 22:00 นการสีสันธรรมสีสันของคนรักหนังสือและเพลงเพื่อชีวิตโดยกฤษดาสุนทร
4: ครับ

สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านครับต้อนรับท่านเข้าสู่รายการสีสันวรรณกรรมสีสันของคนรักหนังสือและเพลงเพื่อชีวิตนะครับกับผมกฤษดาก็เจอกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์สามทุ่มสิบนาทีถึงสี่ทุ่มนะครับโดยประมาณเหนื่อย ขออภัยทุกท่านด้วยเมื่อกี้เดินขึ้นมาหอบไม่ค่อยสบายนะครับเมื่อวานนี้ก็ไม่สบายก็ไม่ได้จัดต้องขอไปทุกท่านด้วยก็ฟังพร้อมๆกันทั้ง3จังหวัดสุรินทร์บุรีรัมย์แล้วก็ร้อยเอ็ดนะครับก็แบ่งปันความสุขกับเพลงเพื่อชีวิตยามค่ำคืนเนาะขออนุญาตหายใจนะ เดินขึ้นมาเมื่อสักครู่นี้ต้องขอบพระคุณนะครับท่านในด่านศุลกากรนะให้เกียรติเข้ามาเยี่ยมเลยกับทางสถานีก็ท่านขอเพลงมาด้วยสักครู่หนึ่งก็แล้วกันเดี๋ยวจัดให้ท่านฟังนะครับก็ขอให้มีความสุขกับการรับฟังช่วงเวลาพักผ่อนของท่านเวลาที่ทุกท่านมีความสุขกับตัวเองเหน็ดเหนื่อยจากภารกิจการงานมาตลอดทั้งวันนะครับหลายท่านก็มีท่านมีหน้าที่ทำบางท่านก็ขับรถขับราอยู่ในขณะนี้ก็ขอให้เป็นการเดินทางที่ปลอดภัยถึงจุดหมายโดยสวัสดิภาพก็แล้วกันนะครับต่อเนื่องกับเพลงนี้คุณวรพงษ์ประคองช่างเทคนิคเรานำมาฝากกับทุกท่านผีเสื้อกับดอกไม้นะ

ขอบคุณนะสำหรับคุณประสิทธิ์ดีจงเจริญท่านนายด่านศุลกากรช่องจอมนะครับวันนี้เดินทางเข้ามาให้กำลังใจทีมงานเราที่สถานีนะฮะท่านขอเพลงมาด้วยคิดถึงบ้านน้ำมูพงเทพนะครับก็ถือว่าเป็นอีกท่านหนึ่งนะฮะที่ปฏิบัติภารกิจอย่างตรงไปตรงมาแล้วก็ทำเพื่อพี่น้องประชาชนชายแดน

ถึงบ้านน้ำหมูพงเทพนะครับเพลงที่ท่านในด่านสุดขอบคุณทุกๆวันนี้ก็มาจากลำดวนเอาแบ่งปันความสุขในหลายท่านเหน็ดเหนื่อยหลายท่านล้าแต่ละท่านแต่ละคนก็มีภารกิจที่แตกต่างกันไปนะครับแต่ว่าเรื่องของความเหนื่อยล้าเรื่องของความรู้สึกเนี่ยก็จะแตกต่างกันเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นบทเพลงอาจจะเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะเติมเต็มความรู้สึกเหล่านั้นให้กับหลายท่านนะครับที่ขับรถอยู่ตอนนี้ก็ขอให้มีกำลังแรงใจกลับไปถึงที่หมายอย่างปลอดภัยนะครับช่วงนี้หลายๆอย่างเปลี่ยนแปลงนะสำหรับท่านที่โทรเข้ามานะครับ0745141115ก็หลังใหม่ก็ยังคงมีพื้นที่แบ่งปันกันด้วยเช่นเดียวกันแต่ว่าเพลงที่ท่านขอนี่ผมจะทยอยหาให้รวมถึงทางเพจสวทไม่ใช่สิทาง FM สวทสุรินทร์นะครับตอนนี้ก็มีหลายท่านที่เข้ามาให้กำลังใจกันต้องขอบพระคุณนะไม่ว่าจะเป็นคุณแองเจโรฟาซีนคุณพี่สุภชัยนะครับคุณพี่ประยูนสมปองแล้วก็หลายๆท่านเนาะก็ยังไงทยอยเปิดให้ฟังตามที่ท่านแนะนำเข้ามาก็แล้วกันจากคิดถึงบ้านของน้ำหมูเมื่อสักครู่นี้นะครับเป็นเพลงที่คุณผู้ฟังอีกท่านหนึ่งขอเข้ามาของนาสีเผือกคนด่านเกวียนเดี๋ยวจบเพลงนี้ก็ต่อเนื่องกับเพลงที่คุณผู้ฟังทางลำดวนขอไว้ก็แล้วกันนะครับรักเขาทำไมนาสีเผือก

างทีก็ต้องรู้จักหักข้ามใจบ้างเนาะจะไปรักคนที่เขามีคู่แล้วเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ควรจะเป็นหรือเปล่าก็ เป็นเรื่องของบทเพลงนะฮะนาซีเผือกคนดันเกวียนเดี๋ยวมาฟังเพลงที่คุณผู้ฟังทางลำดวนขอไว้นะครับขอขยับจังหวะนิดนึงก็แล้วกันสำหรับหลายๆท่านที่อยากจะยืดเยื้อสายก็ลุกได้เนาะตอนนี้บัวลอยฮะ

ลกที่อาจจะไม่สมประกอบจริงๆเนาะแม้แต่สอบข้าราชการก็ยังโกงกันเป็นเรื่องใหญ่เรื่องราวใหญ่โตเนาะอาจจะขยายผลไปหลายหน่วยงานด้วยซ้ำไปนะนะครับเพราะฉะนั้นอะไรที่ผิดกฎหมายอะไรที่ทำแล้วเป็นความเดือดร้อนของคนอื่นแต่ว่าเป็นผลประโยชน์ของตัวเองนี่เลิกดีกว่านะครับฟังเพลงที่คุณแองเจโลฟาซินขอทาง FM สวทสุรินทร์นะครับเพลงนี้ของณปูพงษ์สิทธิ์คัมภีร์ตะวันชิงพลบ

จากตะวันจริงพลบนะครับกับเพลงนี้ของอาจารย์ไข่มารีหัวหน้าลมเพลลมพัดครับมอบไปกับคุณยายสายลมอะไรที่ขอเข้ามานะฮะฟังพร้อมๆกับคุณผู้ฟังที่รับฟังทั้ง3จังหวัดอยู่ในขณะนี้มีความสุขในยามค่ำคืนนะครับ

บางทีก็อยากให้รู้แค่นั้นก็พอเนาะไม่ต้องการอะไรมากกับความรู้สึกอ่ะนะครับเดี๋ยวมีคุณผู้ฟังทางประโคนชัยบุรีรัมย์อยากจะฟังเพลงอีกเพลงนี้นะครับของเบาวีเวียนครกนะฮะเดี๋ยวจบเพลงนี้แล้วฟังบทกวีในช่วงสีสันวรรณกวีส่วนท่านใดที่ขอเพลงไว้ไม่ได้ฟังวันนี้ก็ไม่ว่ากันเนาะวันนี้มาขอกันมาเยอะเลยนะครับก็ทยอยแบ่งปันให้ได้ฟังกันทุกท่านทุกคนก็ถ้ามีเวลาพอหรือว่ามีเวลามากกว่านี้เราก็จะพยายามจัดให้ได้ฟังกันนะครับถ้าไม่ได้ฟังคืนนี้ก็ยกยอดไปพรุ่งนี้ก็แล้วกันเวียนครกเบาวีอาสยามเ

ู้สึกอินเทอร์เน็ตผมจะมีปัญหาหรือเปล่าหมุนอยู่นะเดี๋ยวลองฟังอีกรอบหนึ่งนะครับเอาเป็นแสดงสดก็แล้วกันนะครับ

ขอบคุณท่านรองลวดจากทางห้วยราชบุรีรัมย์ด้วยวันนี้ทักทายเข้ามานะฮะก็ได้นำเพลงของน้ำหมูเดี๋ยวสักครู่หนึ่งก็แล้วกันช่วงนี้เป็นช่วงสีสันวรรณกวีนะครับก็ร่วมกันอนุรักษ์สืบสานศิลปะวัฒนธรรมทางด้านภาษาของไทยเราโดยเฉพาะบทกลอนบทกวีให้คงอยู่อย่างน้อยก็เป็นเสียงเล็กๆสะท้อนความรู้สึกของคนที่ชอบกลอนนะครับเพราะฉะนั้นค่ำคืนหนึ่งเราก็จะมีสักบทหนึ่งมาฝากทุกท่านกันทั้งที่ผมเขียนเองด้วยนะครับแล้วก็บทกวีของท่านอื่นๆด้วยวันนี้นะครับจะเป็นบทกวีที่เขียนเมื่อคืนสัก 2-3 คืนวันก่อนเนี่ยคืนก่อนไปนั่งรอทานบะหมี่เนาะร้านนี้ลูกค้าเขาเยอะเนาะครับก็เลยระหว่างที่นั่งรอก็เขียนไปด้วยดึกแล้วนะฮะบางทียามดึกเราจะหิวเนาะหิวแล้วก็มีความรู้สึกว่าเราอยากจะทานอะไรสักอย่างหนึ่งประทังความหิวไปก่อนนะครับแต่ตอนนี้อินเทอร์เน็ตผมยังเปิดไม่ได้เลยเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะฮะคงจะไม่ได้บทนั้นอาจจะเป็นอีกบทอื่นก็แล้วกันเปิดไม่ได้ขออภัยด้วยนะครับกับเรื่องของเทคโนโลยีก็มีอุปสรรคพอสมควรมาฟังบทนี้นะครับเป็นบทที่เขียนไว้เมื่อปี2560ก็แล้วกันผ่านมาแล้ว9ปีเขียนในช่วงเวลาหนึ่งที่ผมไปทำอะไรสักอย่างหนึ่งที่สวนสาธารณะแห่งหนึ่งนะแล้วก็ไปเจอกับต้นไม้ต้นหนึ่งน่าจะเป็นต้นหมากหรือไม่ก็ต้นมะพร้าวแล้วจะมีต้นแซนเข้าไปด้วยเพราะว่าเป็นกาฝากเป็นไปสักอย่างหนึ่งนะครับว่าเป็นพืชชนิดหนึ่งที่เป็นการเลี้ยงเดี่ยวเนาะที่น่าจะเป็นที่เพชรบูรณ์นะผมจำไม่ผิดนะครับก็ชื่อบทกวีว่าสัมพันธภาพบนพื้นผิวขรุขระเดี๋ยวลองดูนะครับ

สัมพันธภาพบนพื้นผิวครุขระอาจต่างหรือไม่ต่างระหว่างวันอาจต่างหรือไม่ต่างระหว่างวันหากโลกแห่งสัมพันธ์นั้นยิ่งใหญ่ควรค่าและคงคู่อยู่เรื่อยไปเพียงดวงจิตหัวใจใครจะมีอาจต่างผิวต่างพื้นต่างตื่นพบแต่ไม่ต่างผลกระทบต่อวิถีต่างรอบหมุนเข็มเวลาวินาทีแต่ไม่ต่างไมตรีที่จะเติมอาจแตกกอต่อยอดบังหย่อมย่านแต่มิต่างสายทานแรงส่งเสริมต่างสายลมแสงแดดมิดังเดิมแต่ยังเพิ่มปริมาณการศรัทธาด้วยไว้ใจเชื่อใจและมั่นใจต่อสัมพันธ์ต่างสายใหญ่ให้รู้ค่าโดยลำพังมิลำพังดังดวงตาจะพิษพบศพพาเพื่อเพ่งพึง

โดยลำพังมิลำพังดังดวงตาจะพิษพบศพพาเพื่อเพ่งพึงเพื่อสัมพันธภาพมิผันผ่านรากเกาะเหนียวเกี่ยวนานการอย่างถึงอินทรีย์จิตผลิตฝันอันตราตรึงโลกลึกซึ้งเคลื่อนเห็นความเป็นไปเพราะพื้นผิวแตกต่างระหว่างโลกสุขหรือโศกจึงรับกับวันใหม่สัมพันธภาพแห่งเรื่องราวโลกยาวไกลจะคงอยู่หรือเคลื่อนไหวด้วยใจตนเพราะพื้นผิวแตกต่างระหว่างโลกสุขหรือโศกจึงรับกับวันใหม่สัมพันธภาพแห่งเรื่องราวโลกยาวไกลจะคงอยู่หรือเคลื่อนไหวด้วยใจตนจะคงอยู่หรือเคลื่อนไหวด้วยใจเรา

พลงที่รองลวดอยากจะฟังนะครับของน้ำหมูพงเทพกระโดนชำนาญเนี่ยเด็กแล้วก็จะพูดผิดพูดถูกขออภัยนะฮะก็ต้องเวลาร่ำลากันในห่วงสุดท้ายของรายการเพลงที่ผมไม่ได้เปิดให้กับทุกท่านที่ขอในคืนนี้ขอยกยอดไปคืนพรุ่งนี้อย่าว่ากันนะครับวันนี้ท่านละขอมาหลายท่านเหลือเกินนะฮะก็ทยอยเปิดทิ้งท้ายด้วยเพลงสุดท้ายนะครับอาจจะไม่จบแต่ก็เปิดให้ฟังจากอำเภอเมืองบุรีรัมย์นะครับแนะนำเพลงนี้เข้ามาลูกของพ่อบิวกัลยาณีจบเพลงนี้แล้วลาท่านไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในค่ำคืนวันพรุ่งนี้ให้ทุกท่านมีความสุขนอนหลับฝันดีนะครับไม่ได้ทักทายกันก็ไม่ว่ากันทั้งสุรินทร์บุรีรัมย์แล้วก็ร้อยเอ็ดราตรีสวัสดิ์ครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับชลธรธัญญาครับรัฐบาลพร้อมร่วมมือกับทุกหน่วยงานตรวจสอบทุจริตการสอบท้องถิ่นทุกขั้นตอนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: รัฐบาลพร้อมร่วมมือกับทุกหน่วยงานตรวจสอบทุจริตการสอบท้องถิ่นทุกขั้นตอนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในการคัดเลือกบุคลากรเข้ามาปฏิบัติหน้าที่อย่างโปร่งใส
6: นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีและอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงกรณีการทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นว่าที่ผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้วางมาตรการป้องกันอย่างรัดกุมในทุกขั้นตอนตั้งแต่กระบวนการออกข้อสอบการจัดพิมพ์การขนส่งตลอดจนการตรวจผลคะแนนแต่เมื่อมีกระแสข่าวพบช่องโหว่การทุจริตรัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจและพร้อมจะดำเนินการแก้ไขอย่างเด็ดขาดหลังจากนี้จะมีการยกระดับความร่วมมือโดยการจัดทำบันทึกข้อตกลงหรือ MOU ร่วมกับหน่วยงานตรวจสอบหลายภาคส่วนเพื่อเข้ามาช่วยติดตามและตรวจสอบกระบวนการจัดสอบทั้งหมดอย่างใกล้ชิดเพื่อรักษาไว้ซึ่งระบบคุณธรรมและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในการสอบคัดเลือกบุคลากรเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมต่อไปสักศิษย์ประดับศิลป์รายงาน
1: กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเร่งแก้ปัญหาการจัดสอบเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒหลังมีกระแสข่าวเรื่องการทุจริต
7: นายยศนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.กล่าวถึงความคืบหน้ากรณีการตรวจสอบมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒหรือมศว.ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งมีกระแสข่าวเรื่องการทุจริตว่าอธิการบดีมศว.ได้ออกแถลงการชี้แจงข้อเท็จจริงในเบื้องต้นแล้วในส่วนของกระทรวงอว.ยืนยันว่าการทำงานมีความโปร่งใสและพร้อมให้ข้อมูลกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องซึ่งกรอบระยะเวลาในการตรวจสอบต้องดำเนินการให้เร็วที่สุดเนื่องจากขณะนี้มีข้อมูลครบถ้วนแล้วพร้อมมอบหมายให้ปลัดกระทรวงอว.เร่งประสานงานและดำเนินการตรวจสอบเพื่อให้ชุดข้อมูลมีความถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันย้ำว่าการปราบปรามการทุจริตถือเป็นนโยบายสำคัญที่นายกรัฐมนตรีได้กำชับกระทรวงอว.ร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการ ทำความจริงให้ปรากฏด้วยความโปร่งใสและชี้แจงข้อมูลที่ถูกต้องแก่สังคมโดยเร็วเพื่อให้ประชาชนเกิดความสบายใจและสามารถตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมตั้งคณะกรรมการตรวจสอบกรณีการจำหน่ายนมหมดอายุค้างสต็อกขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยหลังพบไม่ผ่านการประมูลตามระเบียบจัดซื้อจัดจ้าง
8: นายธีรชัยแสนแก้วที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าจากกรณีผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยหรืออสค.ออกหนังสือชี้แจงและรายงานต่อนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ถึงการจำหน่ายนมหมดอายุค้างสต็อกกว่า 15,000 พาเลทภายหลังได้รับหนังสือดังกล่าวแล้วยังมีข้อข้องใจในรายละเอียดการจำหน่ายนมชุดดังกล่าวโดยมองว่าการดำเนินการอาจไม่เป็นไปตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจโดยปกติต้องมีการรายงานต่อคณะกรรมการอสค.และต้องมีการเปิดให้ประมูลราคาตามกระบวนการอย่างเปิดเผยแต่จากรายงานที่ได้รับไม่มีขั้นตอนการดำเนินการตามกระบวนการดังกล่าวจึงมองว่าเป็นเรื่องผิดปกติล่าสุดรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้สั่งการให้มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงทั้งหมดแล้วพร้อมมอบหมายให้ตนเองนำคณะลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งหมดที่สำนักงานองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยหรืออสค.จังหวัดปทุมธานีในวันที่29มิถุนายนนี้ย้ำว่าจะเรียกเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลเพื่อให้การดำเนินงานของอสค.เป็นไปอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้ชวนันท์มาลีรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวชโลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา23 นาฬิกาครับ

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะเพื่อนฝันวันนี้วันพุธที่24มิถุนายน2569สุภฤกษ์ธรรมฤดีควบคุมเสียงค่ะเพลงพระราชนิพนธ์ในคืนวันนี้เป็นเพลงที่ทรงพระราชนิพนธ์ในปี2489ขณะนั้นยังทรงเป็นพระอนุชาธิราชในรัชกาลที่8ในช่วงปลายรัชกาลแล้วค่ะและเมื่อทรงพระราชนิพนธ์ทำนองเสร็จได้พระราชทานให้ศาสตราจารย์ดร.ประเสริฐ นครอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประพันธ์คำร้องภาษาไทยออกบรรเลงครั้งแรกวันที่4มิถุนายน2489นะคะส่วนคำร้องภาษาอังกฤษซึ่งท่านผู้หญิงนพคุณทองใหญ่ณอยุธยาเป็นผู้ประพันธ์ขึ้นภายหลังชื่อเนียดอนคืนนี้เพลงพระราชนิพนธ์เนียดอนขับร้องโดยคุณจินตนาสุขสถิตศิลปินแห่งชาติค่ะ

นั่นคือเพลงพระราชนิพนธ์เนียดอนโดยคุณจินตนาสุขสถิตศิลปินแห่งชาติเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่4เกิดขึ้นในปี2489ชื่อภาษาไทยคือใกล้รุ่งส่วนชื่อภาษาอังกฤษคือเนียดอนโดยท่านผู้หญิงทพคุณทองใหญ่ณอยุธยาประพันธ์ขึ้นภายหลังนะคะท่านผู้ฟังคะสำหรับเพลงของกรมประชาสัมพันธ์กรมโฆษณาการและสุนทรภรณ์ที่บันทึกแผ่นคลั่งตราโคลัมเบียของในห้างกมลสุโกศลซึ่งก็ประมาณราวๆปี2495ซึ่งเป็นช่วงที่เปลี่ยนชื่อจากกรมโฆษณาการมาเป็นกรมประชาสัมพันธ์นั้นได้มีการบันทึกแผ่นคลั่งตราโคลัมเบียเอาไว้เป็นจำนวนมากเลยนะคะทั้งกับวงกรมโฆษณาการกรมประชาสัมพันธ์และวงสุนทรภรณ์ด้วยค่ะคืนวันนี้เราจะฟังเพลงจากแผ่นคลั่งตราโคลัมเบียซึ่งบันทึกแผ่นโดยวงสุนทรภรณ์เอาไว้รักมันจักกระจี้โดยคุณจันทนาโอบายวาทครูแก้วและครูเวทเป็นผู้แต่งต่อได้หาดสวรรค์โดยคุณชวีช่วงวิทย์ค่ะครูแก้วแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนอง

ที่จบไป2เพลงนั้นรักเหมือนจักรจี้และหาดสวรรค์เป็นแผ่นตราโคลัมเบียนะคะบรรเลงได้วงสุนทรภรณ์ชุดต่อไปจะเริ่มด้วยมนต์สวัสดิ์โดยคุณวินัยจุลบุษปะค่ะครูเอิบประภัยเพียงผสมแต่งคำร้องทำนองไปของครูเวทนะคะคุณพันศรีพุ่มชูศรีในเพลงหงเหินและคุณมัทนาโมรากุลศิลปินแห่งชาติทางที่ต้องกลับสองเพลงหลังนี้ครูแก้วแต่งคำร้องทำนองเป็นของครูเวทสุนทรจามอน

พลงของวงดนตรีสุนทรภรณ์ที่บันทึกแผ่นเสียงตราโคลัมเบียที่เราจะฟังกันต่อไปนี่นะคะจะเริ่มด้วยเสียงของคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติค่ะรักแท้รักเทียมครูแก้วแต่งคำร้องค่ะทำนองเป็นของครูเวชนะคะต่อได้ศาสนารักผลงานของครูแก้วและครูเอื้อค่ะคุณมัทนาโมรากุลศิลปินแห่งชาติบันทึกเสียงและเพลงที่3กล่อมรักคุณวินัยจุลบุษปะขับร้องครูแก้วและครูเวชร่วมกันแต่งเริ่มด้วยรักแท้รักเทียม

ที่ถึงตายแล้วไปฉันไม่เสียดายร่างไม่เลือนร่างเตือนหัวใจฉันยังฝันไปไม่คลายใจเป้าหมายขอเพียงคิดใจแม้ตายก็ยอม

สามเพลงที่จบไปนั้นคือเพลงรักแท้รักเทียมศาสนารักและกล่อมรักเป็นเพลงที่บรรเลงด้วยวงสุนทรภรณ์แผ่นตราโคลัมเบียของในห้างกมลสุโกศลนะคะซึ่งจะสังเกตว่าแผ่นตราโคลัมเบียโดยวงสุนทรภรณ์นี้ก็จะมีเสียงของคุณวินัยมากทีเดียวซึ่งเราจะฟังกันอีก3เพลงต่อไปนี้ค่ะยามจนกลิ่นเนื้อนางและทานสวัสดิ์คุณวินัยขับร้องทั้ง3เพลงนะคะแล้วก็เป็นผลงานของครูแก้วและครูเอื้อทั้ง3เพลงเช่นเดียวกัน

วนยิ้มเจ้ายาวยวนอยู่ใจที่มองแววตาเห็นแววสัญญารักษา

วันนี้เราฟังเพลงจากแผ่นตราโคลัมเบียซึ่งบรรเลงด้วยวงสุนทรภรณ์กันค่ะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งชุดจุฬาตรีคูณทั้งชุดเลยค่ะเราฟังจุฬาตรีคูณโดยคุณมัณฑนามุรกุลศิลปินแห่งชาติปองใจรักโดยสุนทรภรณ์และคุณมัณฑนาศิลปินแห่งชาติค่ะสองเพลงนี้ครูแก้วและครูเอื้อแต่งและเพลงที่3รักเธอด้วยใจโดยสุนทรภรณ์คุณสุรัตน์ภุกเวศแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2

0: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
1: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
0: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับชลธรจันยาครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกำชับทุกหน่วยงานยึดมาตรฐานคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอย่างโปร่งใสอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกำชับทุกหน่วยงานยึดมาตรฐานคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม
6: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าได้กำชับผู้บริหารทุกหน่วยงานให้ดำเนินการสอบคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยความสุจริตโปร่งใสและเป็นธรรมโดยกระทรวงศึกษาธิการมีหน้าที่สำคัญในการสร้างคนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศผู้ที่จะเข้ามาเป็นครูหรือบุคลากรทางการศึกษาจะต้องผ่านกระบวนการคัดเลือกโดยยึดหลักความรู้ความสามารถอย่างแท้จริงที่สำคัญก็ไม่มีการทุจริตเกิดขึ้นเพราะการทุจริตเป็นสิ่งที่ไม่อาจยอมรับได้ในระบบการศึกษาทั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการเปิดรับแจ้งเบาะแสจากประชาชนที่พบเห็นพฤติกรรมหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตในการสอบคัดเลือกโดยกระทรวงศึกษาธิการพร้อมตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างตรงไปตรงมาและดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดเพื่อรักษามาตรฐานและความน่าเชื่อถือของระบบการศึกษาไทยศิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: ธนาคารแห่งประเทศไทยยืนยันไม่มีนโยบายออกใบอนุญาตให้บุคคลทั่วไปประกอบธุรกิจฟอเร็กซ์พร้อมเตือนผู้ฝ่าฝืนรวมถึงผู้ให้บริการรับส่งเงินเพื่อชำระธุรกรรมฟอเร็กซ์มีความผิดตามกฎหมาย
7: นางสาวชยวดีชัยอนันต์ผู้ช่วยผู้ว่าการสายองค์กรสัมพันธ์ธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.ชี้แจงกรณีการประกอบธุรกิจให้บริการซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเพื่อการลงทุนหรือเก็งกำไรอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศหรือโฟเร็กซ์ว่าที่ผ่านมาธปท.ไม่มีนโยบายในการให้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจดังกล่าวดังนั้นการประกอบธุรกิจโฟเร็กซ์รวมถึงให้บริการรับส่งเงินเพื่อทำธุรกรรมโฟเร็กซ์ทั้งในและต่างประเทศมีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินพุทธศักราช2485มีโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือจำคุกไม่เกิน3ปีหรือทั้งจำทั้งปรับนอกจากนี้การโฆษณาชวนเชื่อหรือชักชวนประชาชนให้ร่วมลงทุนเทรดโฟเร็กซ์จะเข้าข่ายความผิดฐานช่อโกงประชาชน มีโทษจำคุกสูงถึง5ปีถึง10ปีและปรับตั้งแต่ 500,000 ถึง 1 ล้านบาทรวมถึงปรับเพิ่มอีกไม่เกินวันละ 10,000 บาทจนกว่าจะหยุดกระทำผิดด้านความคืบหน้ากรณีธุรกิจ Forex แอบแฝงในช่องทางเพย์เมนต์ Gateway ขณะนี้ธปท.กำลังร่วมมือกับกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ตรวจสอบอย่างเร่งด่วนหากพบความผิดจะสั่งระงับการเข้าถึงแพลตฟอร์มทันทีโดยผู้ประกอบธุรกิจ Payment Gateway มีหน้าที่ต้องตรวจสอบร้านค้าอย่างเข้มงวดหากปล่อยปละละเลยธปท.มีอำนาจสั่งระงับบริการสั่งปรับหรือเสนอเพิกถอนใบอนุญาตได้นพศรแก้วคำรายงาน
1: ทีมชาติบราซิลได้เนมาร์กลับมาพร้อมลงสนามในการแข่งขันฟุตบอลโลก2026พบสกอตแลนด์คืนนี้
8: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026ในคืนนี้จนถึงช่วงเช้าของวันพรุ่งนี้มีลงสนามทั้งหมด6คู่เป็นการแข่งขันในนัดสุดท้ายของกลุ่ม A B และ C โดยคู่ที่น่าสนใจอยู่ในกลุ่ม C ระหว่างบราซิลพบสกอตแลนด์ที่ทั้ง2ทีมต้องการ3แต้มเพื่อเข้ารอบต่อไปซึ่งจะลงแข่งขันเวลา 3:00 น.เกมนี้มีรายงานว่าเนย์มาร์สตาร์ตัวเก่งของทัพแซมบ้ากลับมาซ้อมแล้วและพร้อมลงสนามส่วนราฟินญาที่บาดเจ็บกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังยังต้องเช็คอาการอีกครั้งส่วนสกอตแลนด์ไม่มีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บตัวหลักทั้งแอนดรูว์โรเบอร์สันกัปตันทีมสกอตแม็กโทมิเน่จอห์นแม็กกินอยู่ครบพร้อมลงสนามส่วนโปรแกรมคู่อื่นๆสวิตเซอร์แลนด์พบแคนาดาและบอสเนียพบกาตาร์เวลา 2:00 น.โมร็อกโกพบเฮติเวลา 5:00 น.แอฟริกาใต้พบเกาหลีใต้และเช็กพบเม็กซิโกเวลา 8:00 น.ปุริภัทรสอนการรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.ครับ

0: สื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz
1: เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
2: ประกาศประกาศถ้าได้ยินเสียงนี้แล้วแสดงว่าท่านอาจจะมีความเสี่ยงโรคไวรัสตับอักเสบ B และ C แต่ไม่ต้องกังวลนะที่มาประกาศเพราะเฮลดี้ไปตรวจฟังนะใครที่เสี่ยงบ้างแล้วมีสิทธิ์อะไรบ้างคนไทยที่เกิดก่อนปีพ.ศ. 2535ตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ B และ C ได้1ครั้งส่วนโรคไวรัสตับอักเสบ C ตรวจฟรีปีละ1ครั้งในประชากร5กลุ่มเสี่ยงตามนี้นะผู้ที่มีเชื้อ HIV ผู้ใช้ยาเสพติดด้วยวิธีฉีดกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายบุคลากรสาธารณสุขผู้ต้องขังไปตรวจกันนะที่โรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือรอพ.ศ.ต.และศูนย์บริการสาธารณสุขทุกแห่งตรวจฟรีได้แล้ววันนี้ตรวจเลยรอไม่ได้ตรวจเร็วรักษาได้ห่างไกลมะเร็งตับสอบถามเพิ่มเติมได้ที่1422สายด่วนกรมควบคุมโรค
3: โรคพิษสุนัขบ้าเป็นแล้วตายรักษาไม่หายสุนัขหรือแมวกัดควรเลียต้องรีบไปหาหมอเพื่อรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ามี2แบบคือ 1. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าล่วงหน้าใช้สำหรับผู้ที่มีโอกาสสัมผัสโรคเช่นบุคลากรทางการแพทย์สัตวแพทย์ผู้ที่ต้องคลุกคลีกับสัตว์ผู้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงที่สามารถเป็นพาหะโรคพิษสุนัขบ้า 2.การฉีดวัคซีนหลังสัมผัสโรคเมื่อถูกสุนัขหรือแมวกัดข่วนเลียต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีโดยวัคซีนเข็มแรกควรฉีดภายใน 24-48 ชั่วโมงและที่สำคัญต้องได้รับวัคซีนให้ครบ3เข็มภายใน7วันตามที่แพทย์สั่งเนื่องจากวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจะไปทำลายเชื้อและสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายสามารถป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้วิธีการดูแลตนเองหลังถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลีย 1. ล้างแผลด้วยน้ำสะอาดและสบู่เบาๆหลายๆครั้ง 2. ใส่ยาฆ่าเชื้อโพวิโดมไอโอดีนหรือเบตาดีน 3. กักขังสัตว์นั้นเพื่อสังเกตอาการ10วันและ 4. หาหมอเพื่อรักษาและฉีดวัคซีนให้ครบตามกำหนดผู้ถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลียสามารถเข้ารับบริการฉีดวัคซีนได้ที่โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้านสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9จังหวัดนครราชสีมากรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข
0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 MHz ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมะก่อนนอนค่ะ

ในค่ำคืนนี้รายการธรรมะก่อนนอนได้กลับมาจะเจอกับบรรดาสาธุชนกันอีกเช่นเคยพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าวาดพระรามหลวงเจ้าคณะตำบลบันยางอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์กลับมานำเสนอหลักธรรมคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาให้กับบรรดาญาติโยมได้ติดตามรับฟังกันเป็นประจำในยามค่ำคืนคืนวันจันทร์ถึงคืนวันศุกร์ 5:10 น.ถึง 6:00 น.โดยประมาณพระลูกหลานผู้ดำเนินรายการก็มีจิตอาสาตั้งใจที่จะมาประกาศหลักธรรมให้ญาติโยมได้ฟังกันในยามค่ำคืนนะก็ต้องขออนุโมทนากับทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์รายการอนุโมทนากับท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ที่ได้ถวายเวลาเพื่อการประกาศศาสนาอานุโมทนากับเจ้าหน้าที่ช่างเทคนิคนะที่คอยอำนวยความสะดวกในการจัดทำรายการรวมทั้งอานุโมทนากับสมาชิกรายการที่ติดตามรับฟังอยู่ทางบ้านหรือกำลังขับขี่ยวดยานพาหนะไปธุระปะปังในยามค่ำคืนก็ขอให้มีความสุขกายสบายใจในการฟังเทศฟังธรรมฟังแล้วมีความคิดเห็นประการใดบอกกล่าวกันไปหมายเลข0866531417ก็ยินดีที่จะรับฟังคำติชมหรือฝากข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานบุญงานกุศลก็ได้เช็คเช่นเดียวกันซึ่งพระลูกหลานผู้ดำเนินรายการก็ยินดีที่จะทำหน้าที่เป็นกระบอกเสียงให้เราพุทธศาสนิกชนนะได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาหรือกิจกรรมที่สำคัญสำคัญที่เราสามารถที่จะรวมโดยช่วยการเผยแผ่รวมโดยช่วยการสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามค่ำคืนนี้ก็เช็คเช่นเดียวกันบรรยากาศสบายๆในช่วงภาคกลางวันอาจจะรุ่มร้อนกันไปบ้างก็ไม่เป็นไรถือว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดาแต่ในยามค่ำคืนอย่างนี้เหมาะกับการที่จะฟังเทศฟังธรรมนะก็เป็นกำลังใจให้กับกันและกันนิยมนะที่เราได้อยู่เป็นกำลังใจอยู่เป็นเพื่อนให้กับพระลูกหลานผู้ดำเนินรายการในยามค่ำคืนอย่างนี้คืนวันจันทร์ถึงคืนวันศุกร์นะคืนนี้ก็นำเสนอหลักธรรมให้ญาติโยมได้ฟังกันอีกเช่นเคยคืนนี้นำเสนอหลักธรรมเรื่องธรรมะที่ยังหมู่คณะให้เกิดความงดงามสาธุชนทั้งหลายธรรมะที่ทำให้หมู่คณะเกิดความงดงามนั้นเนี่ยองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่าโยโหติพยัตโตจะวิสารโทจะเป็นต้นแปลว่าบุคคลใดประกอบด้วยธรรมะ5ประการคือเป็นผู้ฉลาดเป็นผู้แกล้วกล้าเป็นผู้ฟังมามากเป็นผู้ทรงธรรมเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมบุคคลเช่นนั้นเรียกว่าอย่างหมู่คณะให้งดงามสาธุชนทั้งหลายประการที่1 นั้นเนี่ยความเป็นผู้ฉลาดนะก็คือเป็นผู้มีปัญญามีปรีชารอบรู้ในเหตุผลต่างๆเป็นต้นนะซึ่งปัญญานั้นเนี่ยนับว่าเป็นธรรมะที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในทุกสถานการณ์เพราะปัญญาหมายถึงความรู้ความเข้าใจทุกอย่างตามความเป็นจริงดังนั้นคนที่มีปัญญาจึงเป็นผู้ที่รู้เหตุรู้ผลรู้ดีรู้ชั่วนะมีความคิดเห็นที่ถูกต้องตามทํานองคลองธรรมไม่เห็นกงจักเป็นดอกบัวไม่เห็นความชั่วเป็นความดีไม่เห็นสิ่งที่มีราคีว่าเป็นสิ่งที่มีราคาแต่เมื่อบุคคลมีปัญญาแล้วก็ยอมที่จะนำพาชีวิตไปในทิศทางที่ดีได้นะเพราะปัญญาเปรียบเสมือนแสงสว่างที่จะนำพาสัตว์โลกให้พ้นจากความมืดมิดดังพุทธภาษิตที่ว่าปัญญาเป็นแสงสว่างในโลกสาธุชนทั้งหลายปัญญาในทางพุทธศาสนานั้นเนี่ยได้แก่ความฉลาดรอบรู้ที่เรียกว่าโกศล3อย่างนะซึ่งตรงนี้โยมญาติทั้งหลายคำว่าโกศลนั้นเนี่ยประการแรกก็คือว่าอายะโกศลได้แก่ความฉลาดรอบรู้ในเรื่องของความเจริญฉลาดในเหตุที่ทำให้เกิดความเจริญรู้ว่าความเจริญเป็นอย่างไรมีประโยชน์อย่างไรและรู้ว่าทำอย่างไรจึงจะมีความเจริญก้าวหน้านะญาติโยมที่ต้องการความเจริญก้าวหน้าเราก็ฟังเทศฟังธรรมและเราก็พัฒนาความรู้ของเราในด้านอื่นๆไปพร้อมๆกันแต่ในยามค่ำคืนอย่างนี้เราก็ฟังธรรมะก่อนนอนก็เป็นบ่อเกิดของปัญญาอย่างหนึ่งนะความเจริญก้าวหน้าในเรื่องของสติปัญญาเมื่อมีแล้ว
ก็จะพัฒนาไปในด้านอื่นๆได้ประการต่อมาก็คืออปายะโกศลได้แก่ความฉลาดรอบรู้ในเรื่องของความเสื่อมรู้เหตุแห่งความเสื่อมรู้ว่าความเสื่อมเป็นอย่างไรมีโทษอย่างไรและรู้ว่าทำอย่างไรจึงเสื่อมเป็นต้นอุปายะโกศลได้แก่ความฉลาดรอบรู้ในการทำความเจริญให้เกิดมีแก่ตนฉลาดรอบรู้ในการทำตนไม่ให้เสื่อมหรือให้พ้นจากความเสื่อมรวมทั้งวิธีทำมาหากินโดยสุจริตด้วยอาชีพต่างๆเป็นต้นปัญญาทั้ง3อย่างนี้ย่อมเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงความเป็นผู้ฉลาดของคนเรายังรวมไปถึงความมีปฏิภาณไหวพริบรู้เท่ารู้ทันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าแล้วก็สถานการณ์ที่กำลังเป็นไปอยู่ของโลกเนี่ยแล้วปฏิบัติจัดการให้ถูกต้องทันท่วงทีหรือป้องกันแก้ไขไม่ให้เกิดโทษแก่ตนแล้วก็แก่บุคคลอื่นตลอดถึงสังคมส่วนรวมด้วยนะสาธุชนทั้งหลายความจริงบุคคลที่ประสบความเจริญในการดำเนินชีวิตจะเป็นผู้มีปัญญาทั้งนั้นคือเมื่อรู้ว่าสิ่งนี้เป็นบาปสิ่งนี้เป็นบุญก็ละบาปบำเพ็ญบุญเมื่อรู้ว่าสิ่งนี้เป็นคุณสิ่งนี้เป็นโทษก็จะทำสิ่งที่เป็นคุณละเว้นสิ่งที่เป็นโทษเมื่อรู้ว่าสิ่งนี้เป็นประโยชน์สิ่งนี้ไม่เป็นประโยชน์ก็จะทำแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ละเว้นสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์เมื่อรู้ว่านี่เป็นทางได้นี่เป็นทางเสียแก่ชีวิตของตนก็จะขนขวายทำแต่สิ่งที่เป็นไปในทางได้ไม่ทำในสิ่งที่เป็นไปในทางเสียรู้จักใช้ปัญญาเป็นแสงสว่างส่องทางนำชีวิตบุคคลผู้มีปัญญานั้นโยมญาติทั้งหลายย่อมที่จะเป็นผู้ที่มีคุณลักษณะที่สำคัญนั้นก็คือว่าเป็นผู้รู้ตนอ่านตนเองออกบอกตนเองได้ใช้ตนเองเป็นเห็นตนเองชัดนะเป็นผู้รู้คนก็คือรู้ว่าคนไหนเป็นคนดีคนไหนเป็นคนชั่วนะเป็นผู้รู้งานคือรู้ในหน้าที่การงานของตนรู้เท่าเอาไว้กันแล้วก็รู้ทันเอาไว้แก้เป็นผู้รู้วิชาการก็คือรอบรู้ในสัพพวิทยานะเพราะคนผู้มีความรู้ดีย่อมมีความเจริญก้าวหน้าสาธุชนทั้งหลายบุคคลมีปัญญาเป็นเครื่องดำเนินชีวิตนั้นถึงแม้จะมีเรื่องร้ายแรงเกิดขึ้นในชีวิตก็จะสามารถเปลี่ยนแปลงเรื่องร้ายให้กลายเป็นเรื่องดีได้รู้จักเปลี่ยนนะเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสเพราะเป็นคนฉลาดในการดำเนินชีวิตแม้ในสังคมนะที่มีความทุกข์ความเดือดร้อนวุ่นวายแต่บุคคลมีปัญญาก็จะรู้จักวางใจได้อย่างชาญฉลาดนะทำให้สามารถนำเอาความรู้ออกมาใช้ในการดำเนินชีวิตด้วยจิตที่สุขขุมเยือกเย็นเป็นสุขทุกเวลาเรียกว่าแม้ในความทุกข์คนที่มีปัญญาก็ยังหาความสุขได้สมด้วยพระพุทธภาษิตที่ว่าคนผู้ประกอบด้วยปัญญาในโลกนี้แม้ในความทุกข์ก็ยังหาความสุขได้สาธุชนทั้งหลายบุคคลผู้มีความฉลาดก็คือมีปัญญาและปฏิภาณดังกล่าวมาเนี้ยย่อมจะสามารถประกอบกิจการงานต่างๆให้สำเร็จเป็นประโยชน์แก่ตนแก่คนอื่นได้แล้วก็ย่อมจะสามารถนำพาตนและก็คนอื่นให้รอดพ้นจากภัยพิบัติทั้งปวงได้ยิ่งหากบุคคลนั้นเป็นผู้มีความสำคัญระดับชาติระดับศาสนายิ่งจะนำพาประเทศชาติศาสนารอดพ้นจากปัญหาอุปสรรคนานาประการที่เกิดขึ้นแล้วก็ให้ถึงความสวัสดีมีชัยโดยไม่ยากนักดังนั้นบุคคลผู้ประกอบด้วยความฉลาดเช่นนี้ย่อมเป็นผู้ที่ประดับหมู่คณะให้งดงามแล้วก็ทำให้หมู่คณะสง่างามได้ประการที่สองนั้นเนี่ยวิสารโทเป็นผู้แกล้านะก็คือว่าเป็นผู้ที่มีใจอดทนอดกลั้นมีความบักบั่นนะเป็นผู้ที่ไม่สิ้นหวังไม่ท้อถอยต่อความยากลำบากนะเป็นผู้ที่ไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคปัญหาแล้วก็ภัยอันตรายนานาประการนะที่ถาโถมโจมตีเข้ามาขัดขวางการดำเนินชีวิตแล้วก็การปฏิบัติงานบุคคลผู้มีความกล้าหาญเช่นนี้ย่อมมีนิสัยที่เด็ดเดี่ยวมั่นคงแต่มีกำลังใจที่เข้มแข็งทนทานมีความมุ่งมั่นสูงเมื่อลงมือทำอะไรแล้วเป็นต้องเดินหน้าทำเรื่อยไปจนสำเร็จแล้วก็ด้วยวิริยะอุตสาหะที่เสมอต้นเสมอปลายจึงเป็นเหตุให้ถึงฝั่ง
ความสำเร็จได้สมด้วยพุทธภาษิตที่ว่าเกิดเป็นคนควรพยายามเรื่อยไปจนกว่าจะลุถึงที่หมายได้ในคำกลอนที่ว่าเกิดเป็นคนควรหวังอย่ายั่งหยุดมิรู้สุดสิ้นหวังดังมาดหมายหวังไว้เถิดหวังยั่งยืนมิคืนคลายปราดทั้งหลายสมหวังเพราะตั้งใจสาธุชนทั้งหลายแต่ว่าความกล้าหาญนั้นเนี่ยถ้าหากบุคคลใช้ไปในทางที่ถูกต้องตามทํานองคลองธรรมก็ย่อมที่จะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความเจริญแก่ตนแล้วก็แก่บุคคลอื่นแต่หากใช้ไปในทางที่ไม่ถูกต้องตามทํานองคลองธรรมและซ้ายก็ย่อมที่จะเป็นไปเพื่อความทุกข์เพื่อความเดือดร้อนก่อให้เกิดโทษภัยแก่ตนแล้วก็แก่บุคคลอื่นได้อีกเหมือนกันดังนั้นบุคคลผู้ที่มีความกล้าหาญจึงจำเป็นต้องระมัดระวังและก็รอบคอบในการใช้ความกล้าหาญของตนให้เป็นไปในทางที่ถูกต้องตามทำนองคลองธรรมนะเมื่อบุคคลผู้ประกอบด้วยความกล้าหาญเช่นนี้แล้วย่อมเป็นผู้ประดับหมู่คณะทำหมู่คณะให้เกิดความงดงามนะต่อมาก็คือเป็นผู้ที่ฟังมามากนะก็คือเป็นปหูสูตรเป็นผู้คงแก่เรียนนะได้ศึกษามามากได้ยินได้ฟังมามากแล้วก็มีประสบการณ์มามากในทางพระพุทธศาสนานั้นเนี่ยท่านได้กล่าวถึงคุณสมบัติของบุคคลผู้เป็นปหูสูตรไว้อยู่5ประการนั่นก็คือเป็นผู้ตั้งใจฟังนะคือนิสัยชอบฟังชอบอ่านชอบศึกษาค้นคว้าอยู่เป็นประจำนะเป็นผู้ตั้งใจจำนะก็คือมีความจำดีความรู้จักจับสาระสำคัญจับหลักให้ได้แล้วจำไว้อย่างแม่นยำนะต่อมาก็คือเป็นผู้ตั้งใจท่องนะคือท่องบนจนคล่องปากขึ้นใจหรือนำข้อความนั้นไปใช้พูดอยู่เสมอนะเป็นผู้ตั้งใจคบคิดก็คือใส่ใจนึกคิดจนเจนใจว่างั้นเถอะนะแล้วก็เพียงแค่นึกถึงก็ปรากฏชัดแจ่มแจ้งแทงตลอดแล้วนะต่อมาก็คือเป็นผู้แทงตลอดด้วยปัญญานะก็คือเข้าใจความหมายแล้วก็เหตุผลอย่างแจ่มแจ้งชัดเจนสาธุชนทั้งหลายความเป็นผู้ที่ได้ฟังมามากเนี่ยเหมือนกับญาติโยมที่กำลังฟังรายการธรรมะก่อนนอนในยามค่ำคืนอย่างเนี้ยนะก็ชื่อว่าเรามีกำลังสนับสนุนทางด้านสติปัญญาเพิ่มเติมก็คือฟังเยอะๆสนับสนุนให้คนเราเนี่ยเป็นผู้มีความฉลาดแล้วก็ความกล้าหาญเพราะบุคคลผู้ได้ฟังมามากย่อมมีความรู้กว้างขวางยิ่งรู้ทั้งทางโลกแล้วก็ทางธรรมก็คู่กันไปด้วยก็ยิ่งทำให้เป็นผู้ฉลาดรอบด้านมีความคิดแหลมคมนะสามารถบริหารจัดการเรื่องต่างๆให้สำเร็จไปด้วยดีนะจึงเป็นที่นิยมยกย่องของคนทั่วไปนะเป็นผู้ที่มีความมั่นใจในตัวเองสูงจะเจรจาความกับใครก็องอาจแกล้วกล้าไม่มีความกังวลย่อมอย่างผู้คนที่พบเห็นหรือเจรจาด้วยเกิดความนิยมนับถือยกย่องให้เกียรติสอบถามรายละเอียดถึงถิ่นที่อยู่แล้วก็หมู่คณะที่สังกัดว่าอยู่ในที่ใดสังกัดใดอันเป็นเหตุให้หมู่คณะพลอยมีชื่อเสียงเกียรติคุณไปด้วยดังนั้นบุคคลผู้ประกอบด้วยคุณธรรมข้อนี้แล้วย่อมเป็นผู้ประดับหมู่คณะให้เกิดความงดงามได้ประการต่อมาเป็นผู้ทรงธรรมนะคำว่าเป็นผู้ทรงธรรมก็คือเป็นผู้ที่สามารถในการกำหนดจดจำข้อธรรมะแล้วก็รายละเอียดแห่งธรรมะที่ได้ฟังมาแล้วได้อย่างถูกต้องแม่นยำไม่ผิดเพี้ยนแล้วก็สามารถที่จะนำไปคบคิดข้อธรรมนั้นๆเนี่ยพิจารณาให้แตกฉานสามารถที่จะจำแนกแยกแยะอธิบายขยายความให้รู้ให้เข้าใจได้อย่างถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์แห่งข้อธรรมะนั้นซึ่งเมื่อ นำไปใช้ปฏิบัติจริงก็จะเกิดได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องทำให้ได้รับความสำเร็จโดยไม่ยากนักหรือเมื่อนำไปสอนคนอื่นก็สามารถที่จะทำให้คนอื่นรู้เห็นแล้วก็เข้าใจตามนำไปเป็นข้อปฏิบัติให้ได้รับผลเช่นเดียวกันกับตนเหมือนกันนะความทรงจำธรรมะจึงเป็นสิ่งสำคัญนะบุคคลผู้ที่ทรงจำข้อธรรมได้เช่นนี้ย่อมเป็นผู้ที่องค์อาจกล้าหาญสามารถที่จะเป็นครูอาจารย์แนะนำสั่งสอนศิษย์แล้วก็ผู้สนใจทั่วไปได้อย่างถูกต้องลึกซึ้งถึงกับได้รับความเคารพแล้วก็นิยมนับถือว่าเป็นผู้รู้จริงเป็นผู้ฉลาดกลายเป็นจุดเด่นของหมู่คณะทำให้หมู่คณะเกิดความงดงามได้นะประการต่อมา
เป็นผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมนะก็คือเป็นผู้นำข้อธรรมะที่ได้ทรงจำไว้แล้วก็นำไปประพฤติปฏิบัติโดยเหมาะสมแก่ธรรมะแต่ละอย่างซึ่งแตกต่างกันไปนะกล่าวคือประพฤติปฏิบัติเหมาะสมแก่บุคคลแล้วก็สถานที่สถานการณ์เป็นต้นเช่นอยู่ในฐานะของผู้ใหญ่ก็ประพฤติปฏิบัติธรรมสำหรับผู้ใหญ่นะก็คือประพฤติปฏิบัติอยู่ในพรหมวิหารธรรมมีเมตตากรุณาต่อผู้น้อยเว้นเสียซึ่งอคติธรรมความลำเอียงเป็นต้นนะอยู่ในฐานะผู้น้อยก็ประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมสำหรับผู้น้อยความมีสัมมาคารวะยำเกรงอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นต้นหรืออยู่ในฐานะที่เป็นพลเมืองก็ประพฤติปฏิบัติธรรมสำหรับพลเมืองเช่นการเสียภาษีอากรเคารพกฎหมายให้สิทธิ์ใช้เสียงตามระบอบการปกครองนะตลอดถึงประกอบอาชีพไปในทางที่สุจริตไม่ประพฤติทุจริตผิดระเบียบแล้วก็กฎหมายเป็นต้นนะเช่นนี้เชื่อว่าประพฤติปฏิบัติธรรมตามสมควรแก่ธรรมเพราะถ้าไม่ประพฤติปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมแล้วบ้านเมืองนี้ก็ไม่น่าอยู่นะโยมนะเรียกได้ว่าทุกคนในโลกนี้ต้องมีธรรมะประจำใจมิฉะนั้นก็จะมีผลตามมามากมายก็คือว่าถ้าเป็นพ่อแม่ขาดธรรมะลูกก็ช้ำจิตถ้ามวลศิษย์ขาดธรรมะครูก็ช้ำใหญ่ถ้าผัวขาดธรรมะเมียก็ยิ่งช้ำใจถ้าคนทั่วไปไร้ธรรมะก็ชอกช้ำทั้งแผ่นดินบุคคลผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมเนี่ยจึงเป็นคนที่คิดดีพูดดีแล้วก็ทำดีเป็นที่ไว้ใจของคนทั่วไปนะโยมนะประชุมชนให้เกิดความเคารพยกย่องนะให้ความนับถือแล้วก็ยอมยกให้เป็นผู้นำหมู่คณะจึงกลายเป็นผู้ที่งดงามในหมู่คณะทำหมู่คณะให้เกิดความงดงามดังที่ได้กล่าวมานั้นนะโยมญาติทั้งหลายพอได้ใจความว่าบุคคลใดเป็นผู้ประกอบด้วยธรรมะ5ประการดังกล่าวมานั้นน่ะก็คือเป็นผู้ฉลาดเป็นผู้แกล้วกล้าเป็นผู้ฟังมามากเป็นผู้ทรงธรรมแล้วก็เป็นผู้ที่ประพฤติปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมบุคคลนั้นย่อมเป็นผู้งดงามในหมู่คณะแล้วก็เป็นเครื่องประดับนะทำหมู่คณะให้เกิดความงดงามได้ในบุคคลทั่วไปไม่ว่าจะอยู่ในฐานะไหนจะเป็นคฤหัสถ์หรือว่าบรรพชิตก็ตามนะเมื่อวิเคราะห์ถึงพุทธประสงค์แห่งพุทธพจน์บทนี้แล้วย่อมที่จะได้เป็น2ประการก็คือว่าเพื่อให้พุทธบริษัทปรับตัวพัฒนาตนให้เป็นคนที่มีคุณสมบัติเหล่านี้ให้สมบูรณ์นะจะได้เป็นคนที่มีความงดงามในหมู่คณะแล้วก็เป็นเครื่องประดับที่ทำให้หมู่คณะเกิดความงดงามมีชื่อเสียงมีเกียรติคุณเหมือนเพชรเป็นเครื่องประดับที่ทำใหแหวนงดงามขึ้นนะเพื่อให้หมู่คณะอบรมบ่มเพาะสร้างบุคลากรให้มีคุณสมบัติต่างๆดังกล่าวมาแล้วข้างต้นนะจะได้เป็นเครื่องประดับหมู่คณะของตนให้สง่างามมีศักดิ์ศรีควรแก่การเคารพนับถือหรือยกย่องเชิดชูให้เป็นหลักต่อไปนั้นโยมญาติทั้งหลายในฐานะที่เราเป็นพุทธศาสนิกชนมีโอกาสในการศึกษาเรียนรู้หลักธรรมน้อมนำหลักธรรมไปเป็นข้อปฏิบัติธรรมะเหล่านั้นเนี่ยจะทำให้เรานั้นเป็นบุคคลที่มีความงดงามนะโดยเฉพาะในสภาวะสังคมเราในปัจจุบันซึ่งหลายสิ่งหลายอย่างมันก็เปลี่ยนไปเป็นไปตามยุคตามสมัยอะไรที่เราคิดว่ามันจะยังคงเดิมมันก็คงไม่คงเดิมนะมันก็เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาร่างกายของเรามันก็เปลี่ยนแปลงไปตามอายุอนามสภาพแวดล้อมสังคมมันก็พัฒนาไปตามยุคตามสมัยเยาวชนลูกหลานเราเคยอบรมบ่มนิสัยกันได้ง่ายปัจจุบันนี้ก็ต้องเพิ่มความเพียรในการอบรมให้มากขึ้นเพราะโลกมันกว้างนะใช้เครื่องมือสื่อสารมากมายบางทีลูกหลานของเราเนี่ย เรียนรู้ เรื่องทั่วไปเยอะนะเราอาจจะตามไม่ทันก็เป็นได้เอาเป็นว่าอย่างไรก็ตามเราก็พยายามนะศึกษาเรียนรู้หลักธรรมเพิ่มพูนหลักธรรมแม้ตัวเราเองก็ต้องมีความหนักแน่นในเรื่องของหลักธรรมหลักศีลนะโดยเฉพาะในเรื่องของความอดทนเนี่ยนะการใช้ชีวิตอยู่ในโลกปัจจุบันนี้ต้องอดทนกันมากขึ้นนะกลางวันอาจจะร้อนกลางคืนอาจจะเย็นนะแล้วก็ในภาคกลางวันเจอผู้คนมากมายเราจะต้องรู้จักข่มจิตข่มใจนะดูแลจิตใจของเราเนี่ยให้มันคงที่ให้มันเป็นปกตินะทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างร่มเย็นเป็นสุขนะองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าขันติจะเอตมังคลมุตตมังแปลว่าขันติธรรมเป็นมงคลนะเราประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในหลักขันติเนี่ย
จะมีแต่ความเป็นมงคลยังสังคมเราให้เกิดความงดงามได้ขันติแปลว่าความอดทนนะโยมนะก็หมายถึงอดทนอดกลั้นต่อสิ่งที่เข้ามากระทบซึ่งจะทำให้เกิดความโลภความโกรธความหลงเพราะคนที่มีขันติย่อมเป็นผู้ที่มีจิตใจเข้มแข็งไม่ตกอยู่ในอำนาจแห่งกิเลสนะที่เป็นเหตุชักนำให้ทำความชั่วความเสียหายต่างๆส่วนคนที่ไม่มีขันติย่อมเป็นคนที่มีจิตใจอ่อนแอไม่อาจที่จะทนต่ออำนาจของกิเลสต่างๆได้คนที่มีขันติความอดทนย่อมมีลักษณะที่สำคัญอยู่4ประการนะโยมนะนะประการแรกก็คือว่าเป็นผู้อดทนต่อความยากลำบากตรักตรำอันนี้แน่นอนนะหมายถึงว่าเป็นผู้อดทนต่อสภาพธรรมชาติดินฟ้าอากาศหนาวร้อนฝนตกแดดออกนะเป็นต้นก็เป็นผู้ที่มีความอดทนทำงานเรื่อยไปไม่ใช่เอาแต่โทษเทวดาฟ้าดินหรืออ้างเหตุเหล่านี้แล้วไม่ทำการทำงานประการต่อมานั้นก็คือเป็นผู้อดทนต่อทุกขเวทนานะหมายความว่าเป็นผู้อดทนต่อการเจ็บไข้ได้ป่วยนะความไม่สบายกายไม่สบายใจความไม่สบายกายของตนเองความปวดความเมื่อยนะผู้คนที่ขาดความอดทนประเภทนี้เวลาเจ็บป่วยจะร้องครวญครางพร่ำเพื่อรำพันหงุดหงิดฉุนเฉียวง่ายนะผู้รักษาพยาบาลทำอะไรไม่ทันใจหรือไม่ถูกใจก็โกรธง่ายนะพวกนี้จึงจำต้องป่วยเป็นสองเท่านะก็คือนอกจากจะป่วยกายที่เป็นอยู่แล้วนะก็ยังจะต้องป่วยใจแถมเข้าไปอีกนะทำตัวเป็นที่น่าเบื่อหน่ายแก่ชนทั้งหลายอันนี้ก็ยิ่งทำให้เกิดความไม่งดงามในหมู่คณะนะนั้นเราจะต้องมีความอดทนอดกลั้นมากยิ่งขึ้นนะประการต่อมานั้นนะโยมญาติทั้งหลายเป็นผู้อดทนต่อความเจ็บใจนะหมายความว่าเป็นผู้อดทนต่อความโกรธความไม่พอใจความขัดใจอันเกิดจากคำพูดที่ไม่ชอบใจนะกิริยามารยาทที่ไม่งามการบีบคั้นทั้งจากผู้บังคับบัญชานะเพื่อนร่วมงานแล้วก็ลูกน้องความไม่ยุติธรรมต่างๆในสังคมระบบงานต่างๆไม่คล่องตัวเป็นต้นคนทั้งหลายในโลกแตกต่างกันมากโดยอัธยาศัยใจคอโอกาสที่จะได้อย่างใจเรานั้นเนี่ยอย่าพึงคิดเพราะฉะนั้นเมื่อเริ่มเข้าหมู่คนหรือมีคนตั้งแต่2คนขึ้นไปให้เตรียมขันติไว้ต่อต้านความเจ็บใจได้เลยนะประการต่อมานั้นเนี่ยเป็นผู้อดทนต่ออำนาจกิเลสหมายความว่าเป็นผู้อดทนต่ออารมณ์อันน่าใคร่น่าเพลิดเพลินใจอดทนต่อสิ่งที่เราอยากทำแต่ไม่สมควรทำเช่นอดทนไม่เที่ยวเตร่ไม่เล่นการพนันไม่เสพสิ่งเสพติดไม่รับสินบนไม่ทุจริตคอร์รัปชันไม่ผิดลูกเมียเขาไม่เบียดบังทรัพย์สินที่ไม่ใช่ของเราเป็นต้นต้องเป็นผู้ที่ยิ้มได้เมื่อประสบกับภัยพิบัติต่างๆดังคำกลอนที่ว่าเป็นการง่ายยิ้มได้ไม่ต้องฝืนเมื่อชีพชื่นเหมือนบรรเลงเพลงสวรรค์แต่คนที่ควรชื่นชมนิยมกันต้องใจมั่นยิ้มได้เมื่อภัยมาความรู้สึกนึกคิดของคนเราในโลกนี้แม้จะมีมากหากแต่จะสรุปให้สั้นก็มีเพียง2เท่านั้นแหละโยมนะนะก็คือว่าความชอบกับความชังนี่แหละใน2อย่างนั้นเนี่ยเมื่ออย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นแล้วถ้าไม่อดในเวลาที่ควรอดหรือไม่ทนในคราวที่ควรทนความเสียหายก็ตามมาเช่นบุคคลบางคนอยากจะกินก็กินอยากจะนอนก็นอนอยากจะซื้อก็ซื้ออยากเป็นอย่างนี้เป็นต้นนะถ้าเรื่องที่อยากนั้นเนี่ยเหมาะสมไม่มีโทษก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเป็นเรื่องเกินพอดีหรือมีอันตรายก็เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ภัยเหมือนกับคนไข้กินของแสลงนะเมื่อถึงคราวทนถ้าไม่ทนก็เสียเช่นไม่ทนต่อลมฟ้าอากาศหนาวก็นอนร้อนก็หนีไม่ทำการทำงานไม่ทนต่อคำนินทาว่าร้ายก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาทบาดหมางคนบางคนเสียคนก็เพราะขาดน้ำอดน้ำทนนี้เองโดยเหตุนี้โยมญาติทั้งหลายบุคคลข้อนี้จึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งบุคคลผู้หวังความเจริญความก้าวหน้าไม่ควรมองข้ามนะควรพยายามเพิ่มพูนขันติความอดทนโดยเริ่มต้นด้วยความอดใจไม่ปล่อยให้เป็นทาสของความอยากเพราะเครื่องยั่วยวนใจนั้นน่ะมีมากเกิดจากทางตาหูจมูกปากนะซึ่งอาศัยรูปบ้างเสียงบ้างกลิ่นบ้างรสบ้างยิ่งในถิ่นที่เจริญมากนะสิ่งที่ยั่วยวนใจก็มากเป็นเงาตามตัวหากไม่คอยยับยั้งชั่งใจแล้ว
ย่อมพาให้เสียหายได้เช่นนักเรียนบางคนหลงระเริงรักในวัยเรียนก็เรียนไม่จบนะโยมนะนะต้องเลิกเรียนในกลางคันน่าเสียดายบางคนใจใหญ่ใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายทั้งที่ฐานะก็ยากจนขนาดชักหน้าไม่ถึงหลังก็ยังริอ่านเที่ยวเตร่ดื่มสุรายาเมานะเรียกว่าเป็นคนที่ใจใหญ่เรื่องอาหารการกินก็ได้ครึ่งเสียครึ่งกินทิ้งกินขว้างเสื้อผ้าอภรรก็หลากหลายมากชนิดนะความประหยัดไม่มีมีแต่ความอยากเป็นเจ้าหัวใจไม่อดใจไม่คิดถึงตัวเองภายหลังก็มานั่งอดครวญว่าจนอย่างนั้นลำบากอย่างนี้แล้วมันจะเกิดประโยชน์อะไรสาธุชนทั้งหลายคนที่มักตามใจความอยากจึงเป็นคนที่ตกยากโดยที่ไม่รู้ตัวเมื่อรู้ตัวก็สายเสียแล้วชาติบ้านเมืองเจริญช้าอาชญากรรมเกิดขึ้นมากมายก็เพราะคนที่ไม่มีน้ำอดน้ำทนนะประเภทนี้คนที่ยากจนแล้วจับจ่ายใช้สอยอย่างฟุ่มเฟือยนะใช้จ่ายโดยไม่ลืมหูลืมตาจึงทำให้ยากจนยิ่งขึ้นไปนะไม่ได้นึกถึงคำโบราณที่ท่านได้สอนเอาไว้ว่าอดเปรี้ยวเอาไว้กินหวานนานไปจะเป็นสุขหรือว่าตอนต้นสู้ทนทุกข์จะได้สุขเมื่อตอนปลายถ้าตอนต้นชอบสบายจะได้ร้ายเมื่อตอนปลายมือนะท่านสอนให้ทนในสิ่งที่ไม่ชอบเพราะทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ชั่วก็มีดีก็มากนะมีทั้งที่ชอบและก็ไม่ชอบเป็นโลกที่เปลี่ยนแปลงไม่แน่นอนสมกับหลักคำสอนที่พระพุทธองค์ตรัสว่าเป็นความไม่เที่ยงแท้หากใครจะฝืนความจริงให้กลายเป็นความเที่ยงแท้ก็เท่ากับพยายามหาหนวดเต่าเขากระต่ายต้องตายเปล่าไม่เข้าทีสาธุชนทั้งหลายเมื่อความจริงมีอยู่เช่นนี้ทุกคนจึงต้องพบทุกอย่างนะทั้งที่ชอบและก็ไม่ชอบเราก็หนีไม่พ้นนะเมื่อสิ่งที่ไม่ชอบเกิดขึ้นต้องฝืนใจใช้ความอดทนเผชิญหน้าไม่เช่นนั้นก็จะกลายเป็นคนเจ้าทุกข์ไปนะมีบางคนน้ำอดน้ำทนไม่ค่อยมีเป็นคนเปราะนะอยากจะร่ำรวยนะแต่กลัวลำบากบางงั้นเถอะนะกลัวหนาวกลัวร้อนผิวอ่อนกระหม่อมบางชอบกรีดกรายทำตัวเป็นพ่อพวงมาลัยลอยไปแล้วก็ลอยมาทำอะไรไม่จริงจังโบราณว่าคนเกียจคร้านตายวันละหลายครั้งนะฟังเสียงดูก็รู้เช่นหนาวออกจะตายร้อนออกจะตายหิวออกจะตายนิยมเอาความตายมาอ้างนะเพื่อหาทางเลี่ยงงานนะสาธุชนทั้งหลายบุคคลประเภทนี้ท่านว่าเป็นคนอาภัพตกอับตลอดชาติขนาดอยู่ชมโลกกับเขาตั้งแต่หนุ่มคุ้มแก่เอาหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินก็ยังไม่สิ้นความจนยังคงครองความจนอยู่ตลอดกาลนานนะโบราณท่านกล่าวไว้ว่าคนเกียจคร้านนานไปจะไร้ทรัพย์จะอาภัพยากไร้หลายสถานดังนี้สาธุชนทั้งหลายธรรมดาคนเรานั้นเนี่ยชอบของทนทนนะโยมนะไม่ว่าจะเป็นบ้านเรือนเสื้อผ้าเครื่องยนต์กลไกเพราะของทนนี่ใช้ได้นานสิ้นเปลืองน้อยไม่ต้องซื้อหาบ่อยๆนะส่วนของที่ไม่ทนมีปกติเสียง่ายนะแตกง่ายนะบลอกง่ายหักง่ายไม่มีใครชอบนะคนที่ไม่ทนแดดไม่ทนฝนประเภทโดนนิดก็บ่นโดนฝนหน่อยก็ว่านะก็หาคนชอบได้ยากอยู่ที่ไหนใครก็รังเกียจส่วนคนที่ขยันมีธาตุทนอยู่ในตัวไม่กลัวแดดไม่กลัวฝนนะมีนิสัยรักงานขณะทำงานก็สนุกสนานเพลิดเพลินนะถึงงานนั้นจะหนักหรือลำบากเพียงใดในที่สุดก็จะแพ้คนขยันอีกอย่างหนึ่งนั้นก็คือทนต่ออารมณ์ร้ายเช่นความเจ็บป่วยความผิดหวังนะคนนินทาว่าร้ายเป็นต้นเป็นเรื่องที่ต้องทนทั้งสิ้นเลยทีเดียวเมื่อปัญหาชีวิตเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วท่านผู้รู้สอนให้เราหลบยังไงการหลบนั้นเนี่ยบางเรื่องก็ต้องหลบกายบางรายบางเรื่องก็ต้องใช้ใจหลบนะเรื่องในครอบครัวส่วนใหญ่ก็ต้องหลบใจนะโยมนะเพราะกายหลบยากเหลือเกินอยู่บ้านเดียวกันจะหลบยังไงถึงจะหลีกก็ต้องพบถึงจะหลบก็ต้องเจอฉะนั้นก็ควรที่จะหลบใจบางสิ่งบางอย่างเห็นก็ทำเป็นไม่เห็นเสียบ้างก็ดีเหมือนกันได้ยินก็ทำเป็นไม่ได้ยินเสียบ้างไม่พอพูดก็เงียบบ้างก็ดีเหมือนกันได้ในทํานองที่ว่าปิดหูซ้ายขวาปิดตาสองข้างปิดปากเสียบ้างนอนนั่งสบายนะในยามค่ำคืนอย่างนี้เราก็พักผ่อนหย่อนใจให้สบายนะสบายกายสบายใจหลับฝันดี
นะตื่นเช้ามาก็ฟังกติธรรมประจำวันนะช่วงตีห้านะก็ได้มงคลตั้งแต่รุ่งอรุณของชีวิตคิดมากไม่ดีญาติโยมชีวิตมันก็เป็นอย่างนี้ได้บ้างเสียบ้างสุขบ้างทุกบ้างเป็นเรื่องปกติธรรมดานะอย่าไปเครียดจนนอนไม่หลับก็แล้วกันจบรายการธรรมะก่อนนอนเนี่ยหกทุ่มนิดนิดญาติโยมก็หลับสบายนะพระผู้ดำเนินรายการเองก็เป็นกำลังใจให้กับญาติโยมที่ยังมีภาระหน้าที่หลังจากจบรายการแล้วยังจะต้องเฝ้าเวรยามหรือทำการทำงานอื่นๆนะก็ว่ากันไปตามนั้นส่วนพระผู้ดำเนินรายการเองจบรายการธรรมะก่อนนอนนี่ก็ต้องพักผ่อนนะตื่นเช้าก็มีธรรมะกติธรรมญาติโยมได้ฟังกันอย่างนี้มาเป็นเวลา20กว่าปีแล้วนะก็เป็นกำลังใจให้แก่กันและกันญาติโยมนะการหลบใจในที่นี้ก็คือขันติความอดทนนี่แหละไม่ว่าจะเป็นการอดทนในเรื่องของธรรมชาติเช่นหนาวร้อนหิวกระหายหรืออดทนต่ออารมณ์ร้ายต่างๆนานาสมดังพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่าขันติสหสวรณาแปลว่าขันติความอดทนห้ามความผลุนผลันไว้ได้ในทุกกรณีดังนี้ขันติความอดทนเนี้ยจัดเป็นธรรมะที่สำคัญข้อหนึ่งนะซึ่งคุณประโยชน์ล้ำเลิศก่อให้เกิดความสวยงามนะความมีเสน่ห์เป็นคุณธรรมที่ป้องกันการทะเลาะวิวาทบาดหมางนะทำให้ร่ำรวยมีหลักมีฐานทำให้การงานทุกอย่างสำเร็จลงได้ด้วยดีทำให้การครองรักครองเรือนเป็นไปด้วยความสงบสุขลดอาชญากรรมและก็ภัยอันตรายทั้งปวงลงได้เพราะฉะนั้นขันติความอดทนนี้พระพุทธองค์จึงทรงตรัสว่าเป็นอุดมมงคลนะคือเป็นเหตุให้บุคคลประสบความเจริญรุ่งเรืองทั้งในทางโลกและก็ในทางธรรมนะตัวอย่างของบุคคลผู้ที่มีความอดทนแล้วประสบความเจริญรุ่งเรืองในทางโลกมีอยู่เป็นจำนวนมากเช่นบุคคลผู้ที่ประกอบหน้าที่การงานที่มีความเจริญโดยทรัพย์สมบัติเกียรติยศชื่อเสียงก็เพราะได้ใช้ขันติความอดทนต่อสู้กับอุปสรรคและก็ความยากลำบากตรักตรำนะเพราะผลของขันติธรรมอดทนเนี่ยจึงทำให้เขาผ่านพ้นอุปสรรคประสบกับความเจริญรุ่งเรืองนะถ้าหากว่าขาดขันติธรรมความอดทนพ่ายแพ้ต่ออุปสรรคที่เกิดขึ้นก็จะทำให้เขาพ่ายแพ้ต่อชีวิตไม่สามารถที่จะประสบความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตได้นะส่วนบุคคลผู้มีขันติความอดทนแล้วเจริญในทางธรรมนั้นเนี่ยมีเป็นจำนวนมากทั้งในอดีตและก็ปัจจุบันเช่นพระพุทธเจ้าก่อนที่จะได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ นั้นพระพุทธองค์ก็ทรงใช้ขันติธรรมความอดทนทรงเพียรพยายามแสวงหาความตรัสรู้เป็นเวลานานถึง6ปีนะพระพุทธองค์ทรงอดทนต่อความทุกข์ยากลำบากนะขณะที่ทรงบำเพ็ญเพียรเป็นอย่างยิ่งแต่พระองค์ก็ไม่ได้ทรงย่อท้อต่ออุปสรรคที่เกิดขึ้นเลยนะจึงสามารถเอาชนะกิเลสตัณหาตรัสรู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่เคารพสักการะของเทวดาและก็มนุษย์ทั้งหลายดังที่เราได้เคารพในปัจจุบันนี้เราเป็นชาวพุทธเรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะเรียกว่ารัตนตรัยนะพระพุทธรัตนะพระธรรมรัตนะพระสังฆรัตนะเราก็มีความเคารพนับถือนะเราก็บูชาในส่วนนี้นะอย่างความเป็นมงคลให้เกิดมีแก่เราได้นั้นโยมญาติทั้งหลายแม้แต่พระอรหันตสาวกก็ล้วนแต่ได้นำขันติความอดทนมาปฏิบัติในการบำเพ็ญเพียรจนสามารถได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ประสบความสุขสูงสุดในพระพุทธศาสนาได้นะก็คือนิพพานนี่แหละแม้แต่การที่ท่านสาธุชนทั้งหลายได้ฟังเทศฟังธรรมในยามค่ำคืนอย่างนี้อดตะหลับขับตะนอนพระผู้ดำเนินรายการเองเชื่อว่าญาติโยมที่ฟังอยู่ในยามค่ำคืนเนี่ยนะต้องมีความอดทนเป็นกรณีพิเศษเพราะปกติคนเราเนี่ย 3-4 ทุ่มก็จะหลับแล้วยิ่งโยมพ่อโยมแม่ที่อายุมากนะก็หลับตื่นหัวค่ำแต่หลายท่านก็หลับตื่นหัวค่ำก็จริง5ทุ่มนี้ก็ตื่นมาฟังเทศน์ฟังธรรมนะเป็นกำลังใจให้กับพระลูกหลานผู้ดำเนินรายการในส่วนนี้ก็เป็นขันติความอดทนนะในการสร้างสมคุณงามความดีในยามค่ำคืนอย่างนี้ก็เป็นขันติที่เยี่ยมเลยทีเดียวนะโยมนะเพราะเรามีขันติความอดทนนะจึงทำแต่สิ่งที่ดีงามเกิดความดีงามได้นะเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลไม่ว่าจะเป็นกลางวันกลางคืนเราก็ทำความดีได้การประกอบคุณงามความดีนั้นน่ะโยมญาติทั้งหลายเป็นสิ่งที่กระทำได้ยากอยู่เหมือนกันถ้าเราไม่เข้าใจบุคคลผู้กระทำความดีต้องมีขันติความอดทนต่อสู้กับกิเลสความชั่วที่อยู่ในตัวจึงสามารถเอาชนะความชั่วมาสร้างสมคุณงามความดีไว้ในตนไ
ดังที่แสดงมาก็พอที่จะให้ญาติโยมนั้นได้เกิดความเข้าใจว่าขันติความอดทนนะเป็นอุดมมงคลเป็นมงคลที่สำคัญประการหนึ่งในพระพุทธศาสนานิยมนะเป็นข้อปฏิบัติที่จะนำพาบุคคลให้ประสบความเจริญรุ่งเรืองทั้งในทางโลกและก็ในทางธรรมขันติความอดทนมีในบุคคลใดบุคคลนั้นจัดว่าเป็นคนที่มีคุณภาพเช่นเดียวกันกับเครื่องใช้ไม่สอยหากมีความทนปนอยู่คุณภาพก็สูงขึ้นนะเป็นสินค้าที่ซื้อง่ายขายคล่องต้องใจคนบัณฑิตชนจึงยกย่องขันติความอดทนว่านำประโยชน์สุขมาให้และผู้มีขันติความอดทนเป็นเรือนใจได้ชื่อว่าเป็นผู้ไม่ประมาทเพราะฉะนั้นโยมญาติทั้งหลายสาธุชนผู้สนใจในประโยชน์และก็ความสุขจึงเพิ่มพูนขันติความอดทนมีความอดทนในทุกกรณีผู้มีขันติย่อมเป็นผู้ที่มีเมตตาปรานีนะมีรายได้มียศมีชื่อเสียงมีความสุขกายสุขใจเป็นที่รักเป็นที่พอใจของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายแต่ถ้าบุคคลไม่นำขันติความอดทนมาปฏิบัติในการประกอบกิจการงานต่างๆแล้วก็จะไม่ประสบความสำเร็จในกิจการต่างๆได้เพราะฉะนั้นเนี่ยจึงได้นำขันติความอดทนนะอันเป็นอุดมมงคลในพุทธศาสนาประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันนะเราก็จะประสบผลคือความสุขความเจริญในชีวิตหน้าที่การงานทุกประการนะเราชาวพุทธเรามีแนวทางอยู่แล้วนะมีขันติมีความอดทนอยู่ในจิตใจก็เชื่อว่าชีวิตเราจะประสบความสำเร็จจริงๆนะโยมญาติทั้งหลายเราทุกคนเราก็มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของพัฒนากายพัฒนาสติปัญญาโดยเฉพาะในเรื่องของจิตใจนะเป็นสิ่งที่สำคัญในยามค่ำคืนยามที่โยมญาติทั้งหลายพักผ่อนหย่อนใจหลับนอนอยู่ตรงเนี้ยก็อยากจะให้เน้นไปในเรื่องของจิตใจถ้าสวดมนต์ก่อนหลับก่อนนอนได้ก็จะเป็นเรื่องที่ดีนะโยมนะจะเป็นเรื่องที่ดีทำให้จิตใจของเราสบายนะภาคกลางวันเราก็ระวังกายระวังวาจาและก็ระวังจิตใจเรียกว่าต้องมีสติในการดำรงชีวิตนะสติชื่อว่าเป็นผู้กำกับหรือเป็นหลักในการระมัดระวังนะในทางปฏิบัติท่านมุ่งให้เราเนี่ยระวังสามทางนะโยมนะหนึ่งระวังกายระวังวาจาแล้วก็ระวังจิตใจระวังกายนี้ระวังอย่างไรในภาคกลางวันก็คือควบคุมอวัยวะเช่นตาหูจมูกลิ้นมือเท้าให้เป็นไปตามปกติธรรมชาติหากสามารถที่จะควบคุมอวัยวะเหล่านี้ได้ความเดือดร้อนก็จะไม่เกิดขึ้นหากควบคุมไม่ได้ระมัดระวังไม่ได้ก็เชื่อว่าควบคุมระมัดระวังกายไม่ดี

ให้สงบโดยเร็วนะแต่ถ้าหากว่าจะหลงก็หลงได้อย่างเหมาะสมสมเหตุสมผลแล้วก็ใช้ปัญญาเข้าช่วยนะให้เห็นความจริงอย่างท่องแท้ระวังใจได้เช่นนี้ความสุขความสวัสดีก็จะเกิดมีแก่ชีวิตอันนี้ก็สืบเนื่องมาจากการที่เราเนี่ยรู้จักใช้ขันติความอดทนคอยควบคุมกายวาจาของเราเนี่ยให้อยู่ในระบบอยู่ในระเบียบนะเพราะการอยู่ร่วมกันในสังคมมันก็ต้องมีหลากหลายหลายสิ่งหลายอย่างที่จะต้องมากระทบกระทั่งกันบ้างเป็นเรื่องปกติธรรมดาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะโยมญาติทั้งหลายถ้าหากว่าจะให้ดีนะเราจะต้องเพิ่มความเสียสละเข้าไปด้วยเนี่ยความเสียสละนี่ก็เป็นเรื่องที่ดีนะความเสียสละเป็นทางแห่งความสุขอย่างหนึ่งนะอันความเสียสละก็คืออาการที่จิตของเราเนี่ยมีเมตตากรุณาเกิดขึ้นแล้วก็แสดงออกมาด้วยการแบ่งซึ่งวัตถุสิ่งของของตนแก่บุคคลอื่นเพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลกันตามความพอใจและก็ความเหมาะสมความเสียสละเนี่ยจะช่วยทำให้ความตนีความเสียดายในจิตใจนี้หมดไปนะโยมนะแสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้มีจิตใจกว้างขวางแล้วก็ความเป็นผู้ที่มีใจเอื้ออารีนะรู้จักเสียสละแบ่งปันเป็นคนมีน้ำใจไม่ยึดติดในวัตถุอันเป็นของตนจนเกินไปจนทำให้เราเนี่ยเป็นคนที่เห็นแก่ตัวฝืดเคืองอะไรต่างเหล่านี้นั้นเราจะต้องรู้จักคำว่าสละด้วยองค์เวสสันดรเนี่ยโยมญาติทั้งหลายสละสิ่งที่สำคัญสำคัญอยู่ห้าประการนะสละทรัพย์มีช้างเป็นต้นสละปุตตทานบารมีก็คือกัณหากชาลีสละมเหสีพระนางมัตสีอวัยวะร่างกายรวมไปถึงชีวิตใครขอองค์เวสสันดรเนี่ยทรงพระราชทานทรงสละส่วนเราพุทธศาสนิกชนก็สละกิเลสให้มันเบาบางได้บางก็จะดีเหมือนกันความโลภความโกรธความหลงให้มันบางๆหน่อยจะทำให้เราใช้ชีวิตแบบสบายๆไม่ต้องหนักจนเกินไปความเสียสละนี่จะช่วยกำจัดความตนีความเสียดายในจิตใจให้หมดสิ้นไปได้แสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้มีจิตใจกว้างขวางแล้วก็ความเป็นผู้มีจิตใจเอื้ออารีรู้จักสละแบ่งปันนะโยมนะเป็นคนที่มีน้ำใจไม่ยึดติดในวัตถุอันเป็นของตนจนเกินไปจัดเป็นความสุขความสำเร็จผลได้อีกประการหนึ่งนี่เกิดจากการเสียสละนะนอกจากนี้โยมญาติทั้งหลายยังมีความสละอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือสละอารมณ์นี่ก็สำคัญนะโยมนะอารมณ์ที่ไม่ดีในจิตใจนะไม่อิจฉาริษยากันไม่เหยียบย่ำซ้ำเติมกันหากผิดพลาดกระทบกระทั่งกันก็จะต้องรู้จักให้อภัยกันนะจะทำให้มีความสุขนะมีความสบายใจมีความรักมีความสามัคคีการเกิดขึ้นถ้าไม่มีการให้อภัยผิดและไม่คิดที่จะลืมซึ่งความหลังจะหาสามัคคียากลำบากจังความพลาดพลั้งย่อมมีทั่วทุกตัวคนนะสี่เท้ายังรู้พลาดนักปราชญ์ยังรู้ผิดบรรพชิตยังรู้เผลอนั้นโยมญาติทั้งหลายความสละสิ่งที่ไม่ดีในจิตใจเช่นนี้ได้นะเป็นความเสียสละชั้นสูงนะโยมนะเพราะเป็นความปล่อยวางทางใจผลที่ได้รับนะย่อมสูงไปด้วยคือหากสละความโลภความโกรธความหลงให้หมดไปผลที่เราได้รับก็คือพระนิพพานเนี่ยอันเป็นความสุขความสวัสดีอย่างยอดเยี่ยมเลยทีเดียวหากสละความโลภโกรธหลงได้บ้างนะใจของเราก็จะสงบเย็นลงหากสละทิฏฐิมานะสละความดื้อดึงลงได้บ้างใจก็จะรู้สึกสบายหายอึดอัดแล้วก็เกิดความปลอดโปร่งเข้ามาแทนที่หากสละความเห็นแก่ตัวลงได้บ้างนะก็จะได้เพื่อนฝูงนะที่มีความจริงใจมากขึ้นหากสละความเป็นคนเจ้าอารมณ์เอาแต่ใจตนเองออกได้บ้างนะความวิตกกังวลแล้วก็ความทุกข์ร้อนทางใจก็จะบรรเทาเบาบางลงไปจนหมดผลที่ได้รับเนี้ยล้วนเป็นความสุขแก่ชีวิตทั้งสิ้นเลยทีเดียวเพราะไม่รู้จักสละสาธุชนทั้งหลายเพราะไม่รู้จักสละละวางสิ่งที่ไม่ดีออกจากจิตใจเสียบ้างสิ่งที่ไม่ดีจึงตกค้างอยู่ในใจเยอะนะเรียกว่าตกตะกอนอยู่ในจิตใจมากซึ่งเป็นเหตุให้คนเราเนี้ยมีจิตใจที่เน่าเสียมีอารมณ์บูดอารมณ์บึ้งอยู่บ่อยทำให้กายก็พลอยแสดงออกมาซึ่งอาการเน่าเสียเหมือนกันวาจาก็พลอยแสดงออกมาซึ่งคำพูดที่บูดเสียไม่น่าฟังอยู่ร่ำไปอันนี้ก็เป็นโทษของการที่เราไม่รู้จักสละอารมณ์ภายในนะคือจิตใจของเรายังมีความขุ่นมัวอยู่ตลอดเวลาอาการมันก็เน่าเสียวาจาอากัปกิริยาต่างๆมันก็พลอยบูดพลอยเน่าไปด้วยนะนั้นโยมญาติทั้งหลายเราทุกคนทุกท่านสังเกตดูกันแล้วกันอะไรที่เน่าบูดอะไรที่เสียถ้าเราเก็บไว้ไม่ยอมทิ้งนะไม่ยอมถ่ายเทไปไหนมันก็จะบูดมัน

ก็จะเน่าเหมือนกับการที่เรานำซากสัตว์มาเก็บไว้ในบ้านในห้องนอนของเรากลิ่นเหม็นก็ย่อมที่จะโชยออกมาก่อความรำคาญเดือดร้อนแก่คนที่เข้าไปใกล้ตลอดเวลานะกล่าวคือประเภทเมื่อกล่าวถึงประเภทของการเสียสละนั้นโยมญาติทั้งหลายท่านแบ่งออกเป็น3อย่างนะสละเพื่อบูชาคุณเพราะปรารภความกตัญญูกตเวทีเป็นเหตุเช่นเสียสละแก่พ่อแม่ครูบาอาจารย์สละเพื่อยึดเหนี่ยวน้ำใจกันเช่นเพื่อนบ้านขาดแคลนอะไรก็ให้การช่วยเหลือเพื่อเชื่อมสัมพันธไมตรีรักษาสายใยสายสัมพันธ์ระหว่างกันไว้ได้นะจะได้พึ่งพาอาศัยกันในยามเจ็บไข้ได้ป่วยหรือในยามฉุกเฉินสละเพื่อเห็นแก่มนุษยธรรมนะเช่นให้เพื่อช่วยเหลือคนจนคนพิการคนทำมาหากินไม่ได้นะคนเจ็บไข้ได้ป่วยคนชราหรือคนประสบภัยพิบัติต่างๆไร้ที่พึ่งพาอาศัยกล่าวโดยสรุปก็คือว่าการเสียสละก็คือการรู้จักแบ่งปันนะแบ่งกันกินแบ่งกันใช้ถ้อยทีถ้อยอาศัยกันนะโยมนะอันแสดงถึงความเป็นผู้มีจิตใจที่กว้างขวางเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ไม่คับแคบเห็นแก่ตัวไมตรีท่านท่านไมตรีเราให้เขาเท่าไหร่ก็ชื่อว่าให้เราเท่านั้นเราเขามีเขาก็ให้เราเรามีเราก็ให้เขาเข้าทํานองที่ว่าให้ท่านท่านจะให้ตอบสนองนบท่านท่านจะปองนบไหว้รักท่านท่านควรครองความรักเรานา3สิ่งนี้เว้นไว้แต่ผู้ทรชนนั้นโยมญาติทั้งหลายสรุปง่ายๆการที่คนเราจะดำเนินชีวิตให้มีความสุขแล้วก็ยังสังคมให้มีความงดงามนะเราจะต้องเป็นบุคคลที่สร้างปัญญาแสวงหาปัญญาให้เกิดมีขึ้นในตนแล้วก็ดำเนินชีวิตด้วยปัญญาจะต้องเป็นผู้มีความเพียรดำเนินชีวิตด้วยกิจกรรมต่างๆนะด้วยความเพียรพยายามไม่ท้อแท้สิ้นหวังจะต้องเป็นผู้ที่มีความสำรวมระวังมีสติกำกับอยู่ตลอดเวลาไม่ประมาทพลั้งเผลอตัวแล้วก็จะต้องมีความเสียสละเป็นผู้มีน้ำจิตน้ำใจอบอ้อมอารีไม่เห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่ได้จนเกินไปฝากไว้เป็นข้อคิดแก่บรรดาญาติโยมด้วยมาถึงช่วงที่2ของรายการนำเสนอนิทานชาดกเรื่องคนระลึกชาติได้ในสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าประทับอยู่วัดในสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าประทับอยู่วัดอัญชวันเมืองสาเกตทรงปรารภพราหมณ์ผู้หนึ่งเรื่องมีอยู่ว่าเช้าตรู่วันหนึ่งพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยหมู่พระภิกษุสงฆ์ได้เข้าไปบิณฑบาตในเมืองสาเกตพบพราหมณ์ผู้หนึ่งเดินสวนไปนอกเมืองแล้วกรูเข้ามาหมอบกราบแทบเท้าจับข้อเท้าไว้แน่นแล้วก็กล่าวว่าโลกธรรมดาบุตรต้องปรนิบัติบรรดาบิดาในยามแก่ชราไม่ใช่หรือทำไมลูกจึงไม่มาเยี่ยมเราเลยไปพ่อจะพาไปพบแม่เจ้าแล้วก็นำไปเรือนของตนในทันทีเลยทีเดียวพระพุทธเจ้าทรงประทับนั่งเหนืออาสนะพร้อมพระภิกษุสงฆ์นางพรหมณีมาหมอบแทบเท้าแล้วร่ำให้คร่ำครวญเช่นเดียวกันกับพราหมณ์แล้วก็แนะนำให้บุตรธิดาไหว้พี่วันนั้นครอบครัวของพราหมณ์นั้นน่ะโยมญาติทั้งหลายได้ถวายมหาทานแก่พระพุทธองค์แล้วก็พระภิกษุสงฆ์พระพุทธองค์เนี่ยได้ตรัสชราสูตรทำให้พราหมณ์ทั้งสองเป็นอนาคามีแล้วเสด็จกลับวัดเลยทีเดียวในตอนเย็นพวกพระภิกษุเกิดความสงสัยว่าทำไมพราหมณ์ทั้งสองคนเนี่ยจึงเรียกตนเองว่าเป็นพ่อเป็นแม่ของพระตถาคตพระพุทธองค์จึงตรัสว่าพราหมณ์เคยเป็นพ่อของเรา500ชาติเป็นอา500ชาติเป็นปู่500ชาตินางพรหมณีเคยเป็นมารดาของเรา500ชาติเป็นน้า500ชาติเป็นย่า500ชาติติดต่อกันไม่ขาดสายแล้วได้ตรัสพระคาถาว่าบุคคลมีจิตใจจดจ่อและเลื่อมใสอยู่ในผู้ใดบุคคลพึงคุ้นเคยสนิทสนมในผู้นั้นแม้ทั้งที่ไม่เคยเห็นกันมาก่อนเลยนิทานเรื่องนี้สอนให้เราได้รู้ว่าคนจะเป็นญาติมิตรสหายกันเนี่ยเป็นเรื่องอดีตชาติแต่ปางก่อนฝากไว้เป็นข้อคิดแก่บรรดาญาติโยมด้วยนะสมาชิกรายการธรรมะก่อนนอนที่ยังฟังอยู่ในยามค่ำคืนก็เคยเป็นอดีตชาติเคยเป็นญาติซึ่งกันและกันอยู่ตรงไหนเราก็เป็นญาติธรรมของกันและกันนะโยมนะเวลาของรายการธรรมะก่อนนอนในค่ำคืนนี้หมดลงแล้วพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระรามหลวงวัดกลางเจ้าคณะตำบลบ้านยางอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์
พระเลขานุการเจ้าคณะอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ขอลาไปจากญาติโยมกันไปก่อนขอญาติโยมนอนหลับฝันดีมีความสุขด้วยกันทุกคนทุกท่านเทอญขอ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์สำนักประชาสัมพันธ์ที่2กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งถนนจิระตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์พร้อมระบบออนไลน์ที่ radio.prd.go.th/buriram ตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาถึง 24 นาฬิกาเป็นประจำทุกวันบัดนี้ได้เวลายุติการส่งกระจายเสียงประจำวันลงแล้วท่านจะติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงจากสถานีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ค่ะ

บ้านเมืองของเรากำลังต้องการการปรับปรุงและการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพทางที่เราจะช่วยกันได้ก็คือการที่ทำความคิดให้ถูกและแน่วแน่ในอันที่จะยึดถือประโยชน์ของบ้านเมืองเป็นที่หมายต้องเผาการคิดถึงประโยชน์เฉพาะตัวและความขัดแย้งกันในสิ่งที่ไม่ใช่สาระลงพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรอรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งถนนจิระตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาถึง 24 นาฬิกาเป็นประจำทุกวันวันนี้วันที่25เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2569ตรงกับวันพฤหัสบดีขึ้น11ค่ำเดือน8ปีมะเมียรายการกระจายเสียงในภาคเช้าวันนี้มีดังต่อไปนี้ค่ะหลังจากแจ้งรายการแล้วท่านผู้ฟังจะได้ติดตามรับฟังรายการคติธรรมประจำวันและต่อด้วยรายการพึ่งตนเองด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเวลา6นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจบแล้วติดตามรับฟังรายการบอกกล่าวเล่าแจ้งเวลา7นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจบแล้วรับฟังรายงานพิเศษและต่อด้วยสารคดีเวลา8นาฬิกาเทียบเวลาเคารพธงชาติจบแล้วรับฟังรายการที่นี่บุรีรัมย์เวลา9นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจบแล้วติดตามรับฟังรายการหน้าต่างชีวิตเวลา9นาฬิกา35นาทีรับฟังรายการวิทยาลัยชุมชนเพื่อคนบุรีรัมย์เวลา10นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจบแล้วติดตามรับฟังรายการเรื่องน่ารู้สู่ชุมชนเวลา11นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจบแล้วติดตามรับฟังรายการห่วงใยปันสุขสู่คนพิเศษและต่อด้วยรายการ101.75คุยเจ้ากับกกต.บุรีรัมย์เวลา12นาฬิกาถ่ายทอดข่าวเวลา13นาฬิการับฟังรายการทั่วทิศถิ่นไทยเวลา14นาฬิกาถ่ายทอดข่าวหลังจากนั้นรับฟังการแจ้งรายการกระจายเสียงในภาคบ่ายต่อไปค่ะสำหรับภาคเช้าวันนี้พิมพกาอุ้ยรัมย์ทำหน้าที่ผู้ประกาศฤทธิชัยคดประโคนทำหน้าที่ช่างเทคนิควีรยุทธน้อยพรมผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ควบคุมสถานีจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการคติธรรมประจำวันค่ะ

สาธุชนทั้งหลายในเช้าของวันนี้รายการกติกาประจำวันได้กลับมาเจอกับบรรดาสาธุชนกันอีกเช่นเคยพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าวาดวัดกลางพระรามหลวงเจ้าคณะตำบลบันยางพระเลขานุการเจ้าคณะอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์กำลังมานำเสนอหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาให้กับบรรดาญาติโยมได้ติดตามรับฟังกันเป็นประจำในยามเช้าก่อนที่จะพูดถึงในเรื่องของหลักธรรมและสาระอื่นๆนั้นเนี่ยต้องขออนุโมทนากับผู้ที่มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์รายการอนุโมทนากับท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์คุณวิริยุทธ์น้อยพรมที่ได้ถวายเวลาเพื่อการประกาศศาสนาอนุโมทนากับเจ้าหน้าที่ช่างเทคนิคที่คอยอำนวยความสะดวกในการจัดทำรายการอนุโมทนากับสมาชิกรายการทุกคนทุกท่านที่ตื่นขึ้นมาในยามเช้าเปิดวิทยุรับฟังอยู่ทางบ้านแล้วก็รับฟังผ่านเฟซบุ๊กของสวทบุรีรัมย์ญาติโยมก็อย่างได้ช่วยกันกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ให้กำลังใจพระผู้ดำเนินรายการมาโดยตลอดก็ขออนุโมทนาขอบคุณไว้ณโอกาสนี้อนุโมทนากับเจ้าหน้าที่หอกระจายข่าวผู้นำในท้องที่ท้องถิ่นผู้มีจิตอาสาที่รวมด้วยช่วยกันนำเสนอหลักธรรมผ่านหอกระจายข่าวอนุโมทนาขอบคุณหลวงพ่อเจ้าวาดเจ้าสำนักหน้าที่มีเมตตาเตยะเตโยมนำเสียงธรรมะออกหอกระจายข่าวให้ญาติโยมได้ติดตามรับฟังกันอย่างสม่ำเสมออนุโมทนาขอบคุณไว้ณโอกาสนี้ตลอดทั้งอนุโมทนากับคณะสัทธาที่ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนามีงานบุญงานกุศลก็ได้ประสานนิมนต์พระลูกหลานผู้ดำเนินรายการไปฉลองศรัทธาแล้วก็ถวายการอุปถัมภ์เพื่อเป็นกำลังในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในยามเช้าๆอย่างนี้อนุโมทนาขอบคุณกับเจ้าภาพทุกบุญทุกงานไว้ในโอกาสนี้ด้วยในเช้าวันนี้อนุโมทนาขอบคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูนิวิทธรรมานุยุทธหลวงพ่อเจ้าวาดวัดป่าคูเมืองเจ้าคณะตำบลคูเมืองเขต1นะอำเภอคูเมืองบุรีรัมย์ที่ได้ถวายการอุปถัมภ์การจัดทำรายการมาโดยตลอดและพระเดชพระคุณหลวงพ่อก็ติดตามรับฟังกติธรรมประจำวันมาเป็นเวลานานจนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังฟังอยู่กราบขอพระคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูนิวิทธรรมานุยุทธหลวงพ่อเจ้าวาดวัดป่าคูเมืองเจ้าคณะตำบลคูเมืองเขต1ไว้โอกาสนี้ด้วยฟังแล้วมีความคิดเห็นประการใดบอกกล่าวกันไปหมายเลข0866531417 0866531417ก็ยินดีที่จะรับฟังคำติชมหรือฝากข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานบุญงานกุศลก็ได้เช็คเช่นเดียวกันมาพูดถึงข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมของคณะสงฆ์วันนี้ที่วัดกลางพระรามหลวงบุรีรัมย์จะมีการประชุมพระสังฆาธิการตามมติมหาเถรสมาคมที่143/2546ณวัดกลางพระรามหลวงบุรีรัมย์จะมีการประชุมพระสังฆาธิการในระดับเจ้าคณะอำเภอรองเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะตำบลรองตำบลและก็พระเลขานุการของคณะสงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์นะก็ถือการประชาสัมพันธ์บอกญาติบอกโยมชาวจังหวัดบุรีรัมย์หรือญาติโยมจังหวัดใกล้เคียงที่รับฟังกติกาประจำวันนี้ได้ได้รับทราบถึงกิจกรรมของคณะสงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์โดยทั่วกันส่วนญาติโยมที่ประสงค์ที่จะไปถวายน้ำปานะแก่พระสงฆ์หมู่ใหญ่ก็ไปได้นะโยมนะได้ตั้งแต่เวลา12 นาฬิกาเป็นต้นไปเอาละญาติโยมสาธุชนมาพูดถึงในเรื่องของหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาในเช้าวันนี้นำเสนอหลักธรรมเรื่องการฝึกจิตนะเอาเรื่องของการฝึกจิตมาโปรดญาติโปรดโยมในยามเช้าๆจะทำให้จิตใจของเราสบายหลายๆคนหลายๆท่านพักผ่อนอิ่มแล้วเราก็ตื่นมานะทำหน้าที่ประกอบสัมมาอาชีพกันต่อไปแต่ในเรื่องของจิตใจเราก็ต้องฝึกอยู่ในบุญในกุศลฝึกอยู่ในคุณงามความดีมีโอกาสก็เจริญจิตตภาวนานั่งกรรมฐานตามสมควรแก่เวลาก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะฝึกจิตได้เพราะการฝึกจิตนั้นเป็นบุญอันสำคัญยิ่งบุญเป็นเหตุแห่งความสุขนั้นการทำบุญนั้นโยมญาติทั้งหลายไม่เฉพาะแต่การให้ทานรักษาศีลภาวนาก็เป็นบุญการฝึกจิตฝึกใจของเราก็เป็นบุญนั้นบุญทำไว้เถอะ
ใครถนัดทำบุญในด้านไหนก็แล้วแต่เราก็ทำบุญขอให้เรานั้นได้ทำบุญอยู่เนืองๆก็แล้วกันเพราะการสั่งสมบุญนั้นนำความสุขมาให้สุขโขปุญญสะอุจโยการสั่งสมซึ่งบุญนำความสุขมาให้นั้นพระพุทธภาษิตบทหนึ่งกล่าวไว้เป็นคำแปลว่าผู้ใครประโยชน์พึงศึกษาบุญนั่นแลอันมีผลเลิศต่อไปซึ่งมีสุขเป็นกำไรคือเจริญทานประพฤติปฏิบัติสงบมีเมตตาจิตบัณฑิตครั้นเจริญธรรมสามประการนี้แล้วอันเป็นเหตุแห่งความสุขเหล่านี้แล้วย่อมเข้าถึงโลกอันไม่มีความเบียดเบียนเป็นสุขเนี่ยนั้นการที่เราจะเจริญทานประพฤติจิตให้สงบมีเมตตาจิตในนั้นจิตใจของเราจะต้องเข้มแข็งเราจะพึงประพฤติปฏิบัติตนเราจะต้องฝึกจิตฝึกใจให้เกิดความสงบให้เกิดความแน่วแน่นะซึ่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสเรื่องนี้ในปุญญสูตรนะตรัสสอนให้ทุกคนทุกท่านนะบุคคลผู้ใคร่ประโยชน์ศึกษาบุญอันเป็นส่วนให้เกิดผลเลิศต่อไปมีสุขเป็นกำไรเป็นเหตุให้เกิดความสุขคือให้เจริญทานสมจริยาความประพฤติปฏิบัติสงบและมีเมตตาจิตรวม3ประการด้วยกันคำว่าบุญนั้นญาติโยมแปลตามศัพท์หรือคำพยัญชนะแปลว่าชำระฟอกล้างโดยย่อเนี่ยหมายถึงบุญส่วนเหตุบุญส่วนผลบุญส่วนเหตุนั้นเนี่ยหมายถึงศึกษาคือฟังเรียนให้รู้และดำรงมั่นเสพปฏิบัติเจริญกุศลธรรมทั้งหลายเช่นปฏิบัติเจริญธรรม3ประการดังที่ได้กล่าวแล้วนั้นและในพระบาลีไวยากรณ์ภาษิตนี้อีกแห่งหนึ่งได้ตรัสไว้ตอนหนึ่งแปลความว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเรานั้นดำริว่าบัดนี้เราเป็นผู้มีฤทธิ์อย่างมากอย่างนี้มีอานุภาพมากอย่างนี้เพราะผลวิบากแห่งกรรม3ประการของเราคือทาน1ธรรมะคือการฝึกอินทรีย์มีจักขุเป็นต้นและข่มกิเลสมีราคะเป็นต้น1สัญญมะสำรวมกายและวาจา1อีกอย่างหนึ่งนั้นเนี่ยได้ตรัสบุญส่วนเหตุไว้ในนิธิกานสูตรว่านิธิคุมทรัพย์คือบุญเป็นสิ่งอันสตรีหรือบุรุษฝังไว้ดีแล้วด้วยทานศีลสัญญมะและก็ธรรมะบุญส่วนเหตุทั่วไปได้แก่กุศลเจตนาดังที่ได้ตรัสไว้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุญกิริยาวัตถุที่ตั้งแห่งการทำบุญ3เหล่านี้คือบุญกิริยาวัตถุสำเร็จด้วยทานบุญกิริยาวัตถุสำเร็จด้วยศีลบุญกิริยาวัตถุสำเร็จด้วยภาวนาบุญส่วนผลนั้นญาติโยมหมายถึงผลวิบากของบุญส่วนนั้นเองดังที่ตรัสไว้ในปุญญสูตรตอนต้นว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายอย่าได้กลัวต่อบุญเลยคำว่าบุญเนี่ยเป็นชื่อแห่งความสุขอันน่าปรารถนาน่าใคร่น่ารักน่าพอใจในธรรมบทตรัสแสดงบุญส่วนผลไว้ว่าผู้มีบุญอันทำแล้วย่อมบันเทิงในโลกนี้ละไปแล้วย่อมบันเทิงในโลกทั้งสองเขาเห็นความบริสุทธิ์แห่งกรรมของตนย่อมบันเทิงทั่วในนิธิกานสูตรนั้นเนี่ยตรัสแสดงผลวิบากแห่งบุญนิธิโดยพิสดารไว้ว่านิธิคือบุญเนี่ยอันบุคคลฝังไว้ดีแล้วอันใครชนะไม่ได้มีปกติไปตามละไปย่อมถือเอาบุญนิธินั้นไปในที่พึงไปทั้งหลายไม่ทั่วไปแก่ชนเหล่าอื่นบุญนิธิโจรนำไปไม่ได้นิธินั้นจะให้สิ่งที่ใครจะได้ทั้งปวงแก่เทพและมนุษย์ทั้งหลายเทพและมนุษย์ทั้งหลายปรารถนาสิ่งใดสิ่งนั้นทั้งหมดอันผู้มีบุญนิธิย่อมได้ด้วยบุญนิธินั่นความมีผิวพรรณงามมีเสียงไพเราะมีสันฐานสวดทรงงามความมีรูปงามย่อมได้ด้วยบุญนิธินั้นความเป็นใหญ่บริวารย่อมได้ด้วยบุญนิธินั้นราชสมบัติแห่งประเทศความเป็นใหญ่จักรวรรดิสุขอันเป็นที่รักราชสมบัติแห่งเทพในทิพย์ทั้งหลายย่อมได้ด้วยบุญนิธินั่นสมบัติอันเป็นของมนุษย์ความยินดีในเทวโลกและนิพพานสมบัติย่อมได้ด้วยบุญนิธินั่นความที่ถ้าเมื่ออาศัยความถึงพร้อมด้วยมิตรประกอบทั่วโดยแยบคายมีความชำนาญในวิชาวิมุตติย่อมได้ด้วยบุญนิธินี้ปฏิสัมภิทาปัญญาแตกฉานเฉพาะวิโมกความหลุดพ้นและสาวกบารมีปัจเจกโพธิพุทธภูมิย่อมได้ด้วยบุญนิธินั้น
สัมปทานนั่นคือบุญสัมปทาความถึงพร้อมโดยบุญมีประโยชน์ผลที่ต้องการใหญ่อย่างนี้เพราะเหตุนั้นบัณฑิตทั้งหลายผู้ทรงปัญญาจึงสรรเสริญความเป็นผู้มีบุญอันทำแล้วดังที่ได้กล่าวมาแล้วเหตุที่คอยเกิดบุญทานศีลภาวนาการฝึกจิตฝึกใจก็เป็นบ่อเกิดแห่งบุญเช่นเดียวกันนั้นเราชาวพุทธเราก็ฟังเรื่องบุญสร้างบุญสร้างกุศลเพราะคนเราเมื่อจิตเป็นบุญเป็นกุศลแล้วย่อมไม่คิดทำบาปคิดแต่เรื่องบุญเรื่องกุศลนั้นผู้ที่มีจิตใจมั่นคงมีจิตที่ฝึกดีแล้วย่อมนำความสุขมาให้บุญกุศลคุณงามความดีย่อมเกิดมีนั้นเนี่ยใจสำคัญมากนะโยมนะเราทุกคนเนี่ยต้องเจอหลายสิ่งหลายอย่างนะทั้งดีทั้งไม่ดีแต่ถ้าหากว่าเราฝึกจิตฝึกใจได้แล้วยอมรับได้ทั้งดีทั้งไม่ดีก็มีตัวเบิกขานั้นกิตตสะธัมมโทสาธุจิตตังทันตังสุขาวหังแปลความว่าการฝึกจิตย่อมยังประโยชน์ให้สำเร็จเพราะว่าจิตที่ฝึกดีแล้วย่อมนำความสุขมาให้ดังนี้สาธุชนทั้งหลายความสำคัญของจิตนั้นเนี่ยนอกจากจะปรากฏในพุทธพจน์บทบาลีแล้วเนี่ยบัณฑิตชนคนไทยยังได้ผูกคำพูดเป็นภาษิตสกิดเตือนจิตเตือนใจสอนลูกสอนหลานไว้ว่าจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวการสวดมนต์เป็นยาทาการภาวนาเป็นยาใจนะหรือใจร้ายเป็นผีใจดีเป็นคนใจวกวนเป็นบ้าใจกล้าเป็นนักรบใจสงบเป็นสมณะใจเลิกลดละเป็นพระอรหันต์เป็นต้นเหล่านี้ล้วนแล้วแต่ให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของใจหรือเรื่องของจิตทั้งนั้นนั้นสมาชิกรายการคติธรรมประจำวันโยมญาติทั้งหลายที่ตื่นมาในยามเช้าอย่างนี้ได้เนื่องจากจิตใจของเรานั้นเนี่ยเข้มแข็งไม่อ่อนแอต่อความขี้เกียจตื่นไม่อ่อนแอไม่ยอมแพ้ต่อความง่วงเหงาเหานอนเมื่อถึงเวลาตื่นรู้ว่าช่วงนี้นะรายการคติธรรมประจำวันดังขึ้นแล้วได้เวลาตื่นที่จะหุงหาข้าวปลาอาหารนะเพราะวันนี้เป็นวันปกติธรรมดาลูกหลานจะต้องไปศึกษาเล่าเรียนพ่อบ้านแม่บ้านจะต้องไปทำการทำงานตามหน้าที่หรือโยมญาติทั้งหลายที่เป็นพ่อค้าแม่ขายเราก็ต้องทำมาหากินทำมาค้าขายตามปกติรวมไปถึงโยมญาติทั้งหลายเกษตรกรรมหรือทำนาทำไร่ทำสวนก็แล้วแต่เราตื่นสายไม่ได้นะโยมนะเราต้องตื่นแต่เช้าจะได้งานหลายตื่นสายได้งานน้อยแสดงว่าจิตใจของเรานั้นเนี่ยเข้มแข็งเอาชนะความขี้เกียจได้นะนั้นความจริงอ่ะญาติโยมบุคคลอุบัติมาย่อมมีองค์ประกอบที่สำคัญอยู่สองส่วนก็คือกายกับจิตกายเป็นรูปธรรมมองเห็นได้เป็นที่อาศัยของตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นต้นส่วนจิตเป็นนามธรรมมีแต่ชื่อไม่มีตัวตนแต่ว่ามีจริงเรียกว่านามตามภาษาทั่วไปเรียกว่าจิตหมายถึงธาตุกายสิทธิ์อันให้สำเร็จความคิดและให้สำเร็จความสะสมนะมีหน้าที่หลักอยู่4อย่างก็คือเวทนารับรู้อารมณ์สัญญาจำอารมณ์สังขารคิดอารมณ์วิญญาณรู้อารมณ์มีชื่อใกล้เคียงกันก็คือมโนจิตวิญญาณตามที่ปรากฏในคัมภีร์ปกรณ์วิเศษวิสุทธิมรรคว่าวิญญาณังจิตตังมโนติอัตโตเอกังคำว่าวิญญาณคือจิตมโนโดยใจความก็เป็นอันเดียวกันนะโยมนะส่วนลักษณะและอาการและที่อยู่ของจิตนั้นนะญาติโยมก็คือว่าทุรังคมังเป็นธรรมชาติรับอารมณ์ในที่ไกลเอกจรังเที่ยวไปดวงเดียวอสรีรังไม่มีตัวตนคุหาสยังมีถ้ำเป็นที่อาศัยสุทุตสังเห็นยากที่สุดสุนิปนังละเอียดที่สุดทุรขังรักษายากที่สุดทนนิวารนังห้ามยากที่สุดยัตถากามะนิปาตนังมักตกไปในอารมณ์ตามที่ใคร่พันธนังมีความดิ้นรนจิปลังกวัดแกว่งมีความวิจิตพิสดารอย่างยิ่งในสองส่วนนี้โยมญาติทั้งหลายกายเป็นส่วนภายนอกจิตเป็นส่วนภายในกายกับจิตรวมกันจึงเป็นคนถ้ามีแต่เพียงส่วนใดส่วนหนึ่งก็ไม่นับว่าคนเช่นมีแต่ร่างกายเรียกว่าศพมีแต่จิตเรียกว่าผีในกายกับจิตนั้นน่ะญาติโยมจิตเท่านั้นเป็นสำคัญจิตเป็นใหญ่เป็นประธานในสังขารร่างกายจิตเตนะนิยติโลโกสัตว์โลกอันจิตย่อมนำไปบุคคล
ได้อาศัยกายกับจิตจึงครองความเป็นอยู่ได้แต่บุคคลโดยมากมักสนใจในส่วนของร่างกายเป็นส่วนใหญ่ไม่ค่อยเอาใจใส่ในเรื่องของจิตเท่าไหร่ปล่อยให้จิตเศร้าหมองขุ่นมัวขาดการบำรุงรักษาทอดทิ้งให้เป็นจิตที่เหี่ยวแห้งผอมโซหิวโหยจนกลายเป็นจิตที่ไฟต่ำก็มีเหมือนกันนะโยมนะจิตไฟต่ำก็เพราะถูกอวิชชาครอบงำนำให้เกิดความมืดมิดมัวมนมักเห็นผิดเป็นชอบเห็นกงจักเป็นดอกบัวเห็นความชั่วเป็นความดีเห็นสิ่งที่มีราคีว่ามีราคาเมื่อตนไม่มีความเจริญก้าวหน้าก็มักพูดว่าคนอื่นไม่สนับสนุนช่วยเหลือเมื่อตกทุกข์ขัดข้องต้องภัยก็เข้าใจว่าคนอื่นแกล้งทำตนเองจึงได้รับเคราะห์กรรมอย่างนี้บางทีก็โทษถึงดาวเดือนบนฟ้านั่นแหละญาติโยมคนเรามันก็โทษไปทั่วแหละดาวนั้นทับดาวนี้เล็งรวมถึงเทวดาผีสางนางไม้เป็นต้นตลอดจนแมวหมาถ้าแมวออกลูก5หมาออกลูก6ก็มักจะยกขึ้นมาอ้างว่าเป็นทางแห่งความอัปมงคลอันนี้ก็มีโยมคนเราก็โทษไปทั่วหาได้โทษตนเองไม่นะจริงๆแล้วเนี่ยกรรมของเราแต่ละบุคคลมันปฏิเสธไม่ได้นะกรรมที่ทำแต่ชาตินี้พอรู้บางทีก็ลืมแต่มันก็ยังพอนึกได้ส่วนกรรมในอดีตชาติเราไม่รู้เราไม่เห็นว่าจำไม่ได้แต่กรรมเหล่านั้นก็ทำให้ผลเราทุกคนนั้นดีชั่วอยู่ที่ตัวเราทำสูงต่ำก็อยู่ที่เราทำตัวนั้นเมื่อเราเข้าใจอย่างนี้แล้วเราจะไม่โทษใครเราต้องยอมรับความจริงเท่านั้นตรงนี้แหละญาติโยมเราพึงฝึกจิตฝึกใจฝึกจิตให้เข้มแข็งฝึกใจให้แข็งแรงเมื่อบุคคลมีจิตตกต่ำจึงจำต้องยกจิตขึ้นการยกจิตขึ้นนั้นเนี่ยก็คือการบริหารจิตหรือการพัฒนาจิตนะหรือจะพูดตามหลักก็คือจิตตภาวนาแปลว่าการอบรมจิตการอบรมจิตก็คือการอบรมตนเพราะตนก็คือจิตจิตก็คือตนจิตตังนามะอัตตาสกโลวาอัตตภาโวตนชื่อว่าจิตหรืออัตภาพทั้งสิ้นชื่อว่าจิตการอบรมจิตของตนให้ดีนะเนี่ยญาติโยมจึงเป็นการบำบัดปัดเป่าความมืดมนอนตะการให้เบาบางลงเพราะจิตคือต้นเขาของความสุขและความทุกข์การบริหารจิตการพัฒนาจิตหรือการอบรมจิตถ้าจะให้ความหมายว่าการแต่งจิตก็คงจะไม่ผิดนะโยมนะเพราะมีสุภาษิตไทยยุบทหนึ่งที่ว่าไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งอันนี้ชัดเจนและได้ยินมานานด้วยสุภาษิตบทนี้มีความหมายลึกซึ้งกินใจได้อรรถรสนิยมนะเป็นคำที่กลั่นกรองมาจากสมองของนักปราชญ์ฟังง่ายอ่านง่ายและจำง่ายตีความหมายได้หลายระดับทั้งระดับต่ำระดับกลางแล้วก็ระดับสูงไก่เป็นสัตว์ที่มีความสวยความงามมาแต่กำเนิดนิยมนะยิ่งตัวเล็กๆหรือกำลังแตกหนุ่มแตกสาวก็มีความงดงามงามที่ขนที่หนังมีค่าอยู่ในเนื้อในตัวไม่ต้องเสริมเติมแต่งนะสวยงามตามธรรมชาติโยมตื่นมาในยามเช้าก็ได้ยินเสียงไก่มันร้องนะโยมนะหลายคนหลายท่านก็ได้ยินเสียงไก่ขันตั้งแต่เช้านะไก่ขันในก่อนรายการก็ติดทำโดยซ้ำไปนะญาติโยมก็ได้ยินมันก็ส่งเสียงร้องอย่างไพเราะเลยทีเดียวนะส่วนญาติโยมที่เลี้ยงไก่เราก็เห็นธรรมชาติตื่นเช้ามาก็ออกมาหาอยู่หากินเราก็ได้ดูได้ชมก็เกิดความงดงามเนี่ยอันนี้แหละญาติโยมงามตามธรรมชาติเมื่อเกิดมาเป็นตัวเป็นตนก็กินกินนอนนอนไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องอาบน้ำผัดแป้งแต่งตัวไม่ต้องนุ่งกางเกงสวมเสื้อผ้าอาภรณ์ไม่ต้องเรียนหนังสือความสวยความงามก็เกิดมีเป็นที่ต้องตาของคนส่วนใหญ่เป็นที่ต้องใจของคนส่วนมากต่างก็พากันแสวงหาซื้อมาด้วยราคาแพงๆยิ่งไก่ชนด้วยแล้วเนี่ยราคาแพงเมื่อยังมีชีวิตอยู่ก็นำไปใช้แรงงานตายไปก็ซื้อขายตั้งแต่ขนจนถึงกระดูกนั่นแหละนะสัตว์บางชนิดมีชีวิตอยู่เช่นงูเสือช้างจระเข้เป็นต้นนะย่อมเป็นที่เกรงกลัวหรือเกลียดชังยิ่งนักแต่พอตายไปอวัยวะบางส่วนล้วนเป็นที่ต้องการของตลาดของเหล่าชนนิยมนะจนไม่มีความกลัวความเกลียดความขยะแขยงนำหนังมาทำเป็นเครื่องประดับตกแต่งเช่นกระเป๋ารองเท้าเข็มขัดและของใช้อื่นๆอีกมากเพราะสัตว์เหล่านั้นเนี่ยมีค่าอยู่ที่ขนเนื้อหนังกระดูกดังคำที่บัณฑิตผูกเป็นคำกลอนสอนใจไว้ว่าวัวควายตายมีค่าที่เขาหนัง
ช้างแต่ยังมีงาเป็นสักขีคนเราตายเหลือไว้แต่ชั่วดีบรรดามีประดับไว้ในโลกาในข้อที่ว่างามเพราะแต่งถามว่าแต่งคนเนี่ยแต่งที่ไหนแต่งอย่างไรแต่งด้วยอะไรคำตอบก็คือว่าแต่งที่ร่างกายแล้วก็จิตใจในส่วนของร่างกายเมื่อบุคคลถือกำเนิดเกิดมาเท่านั้นเนี่ยยังไม่เพียงพอนิยมนะจะต้องมากอบก่อต่อเติมตกแต่งน้ำก็ต้องอาบหน้าก็ต้องผัดผมก็ต้องดัดต้องตัดต้องหวีฟันก็ต้องขัดสีต้องแปรงต้องนุ่งเสื้อผ้าห่อหุ้มต่อเติมเสริมให้งามเสริมให้สวยด้วยบุคคลนั้นเนี่ยเป็นสัตว์สังคมว่างั้นนะไม่นิยมอยู่ลำพังคนเดียวจะต้องเกี่ยวดองสัมพันธ์กันเป็นสังคมเกิดแก่เจ็บตายในสังคมผู้นิยมความสะอาดความสวยความงามจึงจะสามารถอยู่ในสังคมได้อีกอย่างหนึ่งนั้นเนี่ยร่างกายบุคคลที่เรียกว่าสรีระยนต์นะเครื่องยนต์คือสรีระจะมีสุขภาพอนามัยดีนั้นเนี่ยจะต้องหมั่นบริหารตามหลักการก็คือว่ารู้ประมาณในการกินอันของกินของดื่มที่เรียกว่าอาหารเนี่ยถ้าบุคคลรู้จักประมาณพอดีย่อมมีคุณนันต์อันที่จะสืบต่อชีวิตให้อยู่ได้ยืนนานมีภาษิตโบราณประกอบว่าเสพน้อยจะค่อยอายุยืนหรือกินพออิ่มหาพอควรโรคภัยไม่รบกวนหรืออยากกินหิวค่อยกินถ้าบุคคลตกอยู่ในอำนาจตัณหาจะเป็นคนที่ฝ่ามือตื้นคอหอยลึกนะก็คือกินมากแต่ทำงานน้อยความอยากเป็นกิเลสความอยากเป็นตัณหาความไม่รู้จักพอพร่องอยู่เป็นนิดบุคคลผู้ตกเป็นทาสแห่งตัณหาจึงไม่รู้จักอิ่มส่วนความหิวเป็นความต้องการของร่างกายจึงควรที่จะรู้จักประมาณในการกินไม่ควรให้มากถึงกับแน่นอึดอัดมึนซึมไม่ควรให้น้อยเกินไปให้ถึงอิดโรยโหยหิวอ่อนกำลังประการที่สองนั้นเนี่ยรู้จักประมาณในการนอนนะตามธรรมดาชีวิตย่อมประกอบด้วยการกินนะการออกแรงการพักผ่อนหลับนอนการนอนแต่หัวค่ำและตื่นแต่เช้าถือเป็นกฎธรรมชาติตื่นแต่เช้ามีชาวดีตื่นเช้าได้งานหลายตื่นสายได้งานน้อยหรือนอนนานงานน้อยใช้บ่อยเงินหมดนะเงินมีหน้าสดเงินหมดหน้าแห้งประมาณนั้นญาติโยมส่วนการอดนอนหรือนอนไม่เพียงพอร่างกายก็จะอ่อนเพลียหน้าซีดตาโรยกินอาหารไม่ได้นอนมากไปไม่ใช่แรงร่างกายก็จะอ้วนเป็นที่มาของโรคภัยไข้เจ็บนะความเป็นคนมีร่างกายสมบูรณ์ร่างกายแข็งแรงสมองว่องไวประสาทคล่องแคล่วจิตใจเบิกบานความไม่มีโรคเป็นที่มาแห่งลาภผลของชีวิตดังสุภาษิตที่ว่าอโรคยาปรมาลาภาความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐนั้นโยมญาติทั้งหลายถ้าดูแลสุขภาพร่างกายของเราดีโรคภัยไข้เจ็บน้อยเราก็อยู่ได้นานนะร่างกายของเรามันเป็นรังโรคก็จริงอยู่แต่ถ้าเราดูแลสุขภาพร่างกายดีอายุของเราก็จะยืนอยู่ในโลกใบนี้ได้นานประการที่3นั้นเนี่ยรักษาธาตุให้เป็นปกติร่างกายของบุคคลเป็นที่ประชุมแห่งธาตุ4คือดินน้ำลมไฟและมีความเป็นอยู่ได้ดีก็ด้วยธาตุทั้ง4มีความเป็นปกติเช่นไม่ร้อนเกินไปไม่เย็นเกินไปเป็นต้นนะประการที่4นั้นเนี่ยรักษาอิริยาบถให้สม่ำเสมออิริยาบถหลักมีอยู่4ก็คือยืนเดินนั่งนอนอันเป็นอาการเคลื่อนไหวแห่งร่างกายให้หมุนเวียนผลัดเปลี่ยนดำเนินไปสะดวกสม่ำเสมอและเป็นการรักษาข้อต่อและกล้ามเนื้อให้เป็นไปคล่องแคล่วเป็นวิธีถ่ายทุกข์นำสุขเข้าบุคคลผู้ให้อริยบททั้ง4หมุนเวียนถูกสมส่วนกันจะเป็นผู้ที่มีกำลังกายแข็งแรงแล้วก็เจริญวัยด้วยในพระพุทธศาสนาเนี่ยถือว่าการเดินจงกรมเป็นกิจวัตรการเดินจงกรมมีอานิสงส์5ประการคือเดินทางไกลได้ทนทำความเพียรได้ทนมีความเจ็บไข้ป่วยน้อยอาหารที่กินดื่มเคี้ยวย่อยได้ดีสมาธิเกิดในขณะเดินจงกรมตั้งมั่นแน่วแน่อยู่ได้นานแม้ในทางสุขวิทยาก็ถือว่าอิริยาบถเดินเป็นการออกกำลังกายที่ดีมีประโยชน์และนิยมดังที่โยมญาติทั้งหลายตื่นมาออกกำลังกายในยามเช้าเนี่ย
เชื่อว่าเป็นการบริหารร่างกายของเรานั้นเนี่ยยืนเดินนั่งนอนให้สมส่วนพอดีกันสุขภาพร่างกายของเราก็จะได้แข็งแรงนะเราก็ปฏิบัติอย่างนี้เพื่อสุขภาพและประการที่5นั้นในญาติโยมเรารักษาความสะอาดความสะอาดเป็นที่นิยมชมชอบโดยทั่วไปบุคคลย่อมดีใจเหลือล้นเมื่อถูกคนชมว่าเป็นคนสะอาดเป็นคนสวยงามจำต้องรักษาร่างกายให้สะอาดรักษาผ้านุ่งผ้าห่มให้สะอาดรักษาสถานที่อยู่ให้สะอาดรักษาเครื่องอุปโภคบริโภคให้สะอาดเมื่อมีความสะอาดความสวยความงามก็ตามมาความเป็นระเบียบเรียบร้อยก็จะเกิดมีวัตถุสิ่งของก็ต้องอยู่เป็นที่เป็นทางวางก็เป็นระเบียบจะหยิบใช้ก็ง่ายหายก็รู้ดูก็งามตาได้ในคำว่าสะอาดกายเจริญวัยสะอาดใจเจริญสุขและอีกข้อหนึ่งนั้นเนี่ยเว้นของไม่สบายอาหารที่แสลงมีรสจัดเค็มจัดเย็นจัดหวานจัดเป็นต้นรวมถึงของมึนเมาคือสุราเมรัยกัญชาฟิ่นเฮโรอีนทินเนอร์ผงขาวยาบ้ายาอียาไอที่บุคคลดื่มกินฉีดอัดนัดดมของแสลงและของมึนเมาเหล่านี้เรียกว่าของไม่สบายเพราะเป็นเครื่องทำลายร่างกายทำลายสมองทำให้ปัญญาเสื่อมโทรมความจำเลอะเลือนตลอดจนให้เกิดโรคร้ายต่างๆนานาการกินดื่มนำของที่เป็นพิษเป็นภัยเข้ามาในร่างกายชีวิตย่อมตั้งอยู่ได้ไม่นานเท่ากับเป็นการเร่งเร้าให้เกิดความเจ็บตายเร็วขึ้นโดยแท้จึงควรเสพแต่ของสบายคือบุคคลที่มีสุขภาพกายดีและสุขภาพจิตดีย่อมมีอายุที่ยืนยาวฝากไว้เป็นข้อคิดแก่บรรดาญาติโยมด้วยเวลาของรายการกติธรรมประจำวันในเช้าของวันนี้หมดลงแล้วพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าวาดวัดกลางอารามหลวงบุรีรัมย์ขอลาไปจากญาติโยมกันไปก่อนขอญาติโยมมีความสุขสดชื่นสมหวังดังความปรารถนาด้วยกันทุกคนทุกท่าน

0: วท.บุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: กรณีผู้ขายหรือผู้ให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้มีคำสั่งที่9/2558เรื่องห้ามขายหรือห้ามให้บริการสินค้าบารากูไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าหรือตัวยาบารากูน้ำยาสำหรับเติมบารากูไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งมีสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อร่างกายหลายชนิดรวมทั้งโลหะหนักที่เป็นสารก่อมะเร็งและมีปัญหาต่อระบบทางเดินหายใจส่งผลกระทบเป็นอันตรายต่อสุขภาพดังนั้นผู้ใดขายหรือให้บริการมีความผิดตามพรบ.คุ้มครองผู้บริโภคฉบับที่4พุทธศักราช2562มีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 600,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหากผู้ใดพบเห็นการจำหน่ายหรือให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าบารากูหรือบารากูไฟฟ้าสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือแจ้งสถานีตำรวจในท้องที่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
2: ่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.มีหน้าที่ดูแลเบิ่งแย่งคนไทยที่ใส่สิทธิบัตร30บาทหรือบัตรทองรับจบครบทุกปัญหาการใส่บัตรทองหรือต้องการสอบถามสิทธิการรักษาลองเลี่ยนลองถูกโทรสายด่วนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ1330ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือผ่านทางเว็บไซต์ www.nhso.go.th แอปพลิเคชันสปสช.และ LINE OA สปสช.เพราะสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคือสิทธิเพื่อคนไทยตั้งแต่แรกเกิดและตลอดช่วงชีวิตให้มีคุณภาพและทั่วถึง

าสนาพระมหากษัตริย์มีความสำคัญและผูกพันกับสังคมไทยและประชาชนชาวไทยมาตลอดประวัติศาสตร์ของประเทศเป็นเสาหลักในการสร้างชาติให้เป็นปึกแผ่นเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนและเป็นบ่อเกิดของความรักความสามัคคีของคนในชาติอีกทั้งยังเป็นปัจจัยแห่งความมั่นคงที่นำพาประเทศชาติให้ผ่านพ้นจากภัยคุกคามทุกรูปแบบขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยสร้างความรักความสามัคคีความสำนึกจงรักภักดีและความภาคภูมิใจในชาติให้เกิดกับประชาชนทุกหมู่เหล่าเพื่อปกป้องและเชิดชูสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์

0: บอบอบอบอครับ1บวก1เท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: เท่ากับ2สิลูก
0: บอครับ2บวก2เท่ากับเท่าไหร
1: ่4ไงลูก
0: บอครับอืมบวกครับเท่ากับเท่าไหร
1: ่หืออันนี้พ่อไม่รู้นะ
0: โอ้พ่อเชยจริงๆดื้อบวกครับเท่ากับเสียค่าปรับถูกจับจำคุกกุมปะพฤติไงล่ะพ
1: ่
0: อ
1: ไอ้ยะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากสวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ
3: ์ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปท่านจะได้รับฟังรายการพึ่งตนเองด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงค่ะ
4: ถ้าทำงานด้วยความตั้งใจที่จะให้งานที่จะให้เกิดผลอันยิ่งใหญ่คือความเป็นปึกแผ่นของประเทศชาติด้วยความสุจริตใจและด้วยความตั้งใจที่จะแผ่ความรู้แผ่ความสามารถด้วยจริงใจไม่นึกถึงเงินทองหรือนึกถึงผลประโยชน์ใดๆก็เป็นการทำหน้าที่โดยตรงและได้ทำหน้าที่โดยเต็มที่พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: ชาติที่วังวายมาหลายสิ้นทั้งอินทรีย์สถิตทั่วแต่ชั่วดีประดับไว้ในโลกาเกษตรกรรมจะนำไทยให้เรืองรุ่งไทยควรมุ่งพัฒนาให้สุขสีเกษตรกรรมก้าวหน้าพาอยู่ดีอาหารมีโอสถมากบ่ยากจนอรุณสวัสดิ์กับพี่น้องคุณผู้ฟังมิตรรักแฟนรายการสวทบุรีรัมย์ที่เคารพรักทุกท่านครับจะเจอกันอีกเป็นประจำเช่นเคยนะครับรุ่งเช้าวันพฤหัสบดีนะครับชื่อรายการพึ่งตนเองด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงรวยแล้วก็มีความสุขอย่างสุดๆถ้าท่านทำถึงจุดเศรษฐกิจพอเพียงนะครับการทำงานอย่างมีองค์ความรู้เป็นหลักเศรษฐกิจพอเพียงนะการไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุขทั้งหลายทั้งปวงเป็นหลักเศรษฐกิจพอเพียงนะครับการไม่เป็นหนี้เป็นหลักเศรษฐกิจพอเพียงความประหยัดไม่เบียดเบียนตนไม่เบียดเบียนผู้อื่นจนเกินไปเป็นหลักเศรษฐกิจพอเพียงนะฮะการทำงานที่เหมาะสมกับความสามารถของเราเป็นหลักเศรษฐกิจพอเพียงนะครับการทำงานตามหลักสายกลางเหมาะสมพอดีพอควรอะไรประมาณนี้นะเป็นหลักเศรษฐกิจพอเพียงผลงานที่ออกมาได้มาตรฐานทันสมัยเสมอเป็นหลักเศรษฐกิจพอเพียงครับคุณผู้ฟังอันนี้ก็ย้ำเตือนกันสั้นๆอย่างนี้ก็แล้วกันนะครับสำหรับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงถ้าจะไปพูดถึงว่าหลักเศรษฐกิจพอเพียงคือหลัก3ห่วง2เงื่อนไข4มิติอันนั้นก็ยาวไปนะผมก็เลยสรุปให้ฟังสั้นๆประมาณนี้นะครับพี่น้องคุณผู้ฟังเอาวันนี้เพลงเข้ารายการนะฮะจูบก่อนบวชนะฮะขับร้องโดยคุณคัมภีร์แสงทองนำมาฝากมิดักแฟนรายการสวทบุรีรัมย์นะฮะคงจะถูกอกถูกใจกันนะฮะเพลงนี้ก็ยังทันยุคทันสมัยทันเหตุการณ์อยู่นะครับเพราะว่าช่วงเดือน8แรกนี้นะปีนี้มีเดือน8 2หนครับคุณผู้ฟังเดือน8แรกนี้ก็ยังจะบวชลูกหลานได้อยู่ก็เชิญชวนให้พี่น้องบวชลูกบวชหลานนะฮะไปเป็นการสืบต่อพระพุทธศาสนาของเรานะฮะเอายังบวชได้อยู่บวชทันอยู่นะครับเอาบางคนก็บอกว่ามันหนักใจคุณอาจารย์เอ้ยว่างั้นบวชลูกบวชหลานต้องใช้เงินมากมายนะทุกวันนี้ไม่ต้องใช้เงินมากมายแล้วบวชข้าวหม้อแกงหม้อก็ได้นะฮะไปบวชที่วัดนะฮะมีพระอุปัชฌาย์ให้กรรมฐานปัญจกรรมฐานเนี่ยก็บวชเป็นสงฆ์ได้นะฮะอันนี้ก็แบบง่ายๆก็แล้วกันคนไหนลงทุนมากๆบางทีอาจจะได้บุญไม่เท่ากับที่ลงทุนไปก็ได้นะเอาก็ฝากกันไว้ด้วยก็แล้วกันนะครับเพราะว่าหลายวัดหลายวาขาดพระสงฆ์พระเจ้าอยู่ทำประกอบพิธีทางก็เรียกว่าพิธีมงคลต่างๆนะขาดพระสงฆ์เป็นจำนวนมากเลยทีเดียวก็เชิญชวนให้บวชลูกบวชหลานกันอยู่นะครับครับวันนี้ก็มีสาระดีๆมาฝากพี่น้องนะสักเรื่องหนึ่งนะประโยชน์ของข้าวเหนียวว่างั้นนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาไปเข้าสู่ช่วงของวิถีชาวบ้านกันได้เลยเชิญฟังครับ
1: ช่วงวิถีชาวบ้านโดยสนิทไก
0: ครับช่วงของวิถีชาวบ้านนะฮะช่วงนี้ก็ไปให้ฟังเพลงตามความขอมิตรรักแฟนรายการนะฮะเพลงแรกนี้นะคุณบรรเทาสำราญใจนะมิตรรักแฟนรายการในเมืองบุรีรัมย์ขอกันเข้ามานะฮะจากการขับร้องโดยคุณธานินทร์อินทรเทพครวญไปฟังกันเลยเชิญฟังครับ

0: นินอินทรเทพนะฮะชื่อเพลงว่าครวญว่าอย่างนั้นตามคำขอไม่รักแฟนรายการคุณบรรเทาสำราญใจในเมืองบุรีรัมย์ขอก็มาจัดให้แล้วนะครับช่วงนี้ก็มีท่านอาจารย์สมัยรอดอารีนะฮะขอเพลงคู่หูกายภาพว่างั้นนะครับอ้าวเพลงนี้ค่อนข้างจะใหม่ซะหน่อยหนึ่งนะฮะขับร้องโดยทีมจัมโบ้มิวสิกนะฮะมาฝากพี่น้องกันเพลงนี้เหมาะสำหรับมิตรแฟนรายการอาจารย์สนิททุกท่านทุกคนเลยนะฮะที่เป็นสวทั้งหลายทั้งปวงเอาลองไปฟังดูนะครับคู่หูกายภาพขับร้องโดยฝ่ายชายทีมงานฝ่ายชายของจัมโบ้มิวสิกไปรับฟังกันได้เลยนะครับ
1: แฟนจับมือเดินเล่นแต่หมอนัดนวดจับเส้นเป็นประจำ

0: ับผลงานเพลงคู่หูกายภาพนะฮะฝ่ายชายขับร้องโดยคุณโดยทีมงานจัมโบ้มิวสิกนะฮะตามคำขอของวิทยากรในรายการของเรานะฮะท่านอาจารย์สมัยรอดอารีแม้กว่าจะหาเพลงนี้เจอใช้เวลาน่าดูเลยนะฮะแต่ด้วยความมานะพยายามนะฮะเพราะว่ามิตรักแฟนรายการของเราส่วนใหญ่เป็นสวกันก็คงจะได้อนุสติกันบ้างนะพวกเราสวกันแล้วสูงวัยกันแล้วนะฮะร่างกายสังขารก็ย่อมจะเสื่อมไปเป็นจำนวนมากเป็นธรรมดานะฮะนี่ก็ต้องปล่อยวางปลงกันด้วยว่ากันเถอะเนาะเอ้าอาจารย์สมัยคงจะฟังรายการอยู่นะครับมีรับแฟนรายการหลายท่านหลายคนคงจะถูกอกถูกใจกันนะครับช่วงนี้สลับเวลาไปฟังสาระดีๆจากทางรายการหน่อยนะครับ
1: ช่วงโนฮาวโดยสนิทไก
0: วันนี้เตรียมสาระเรื่องประโยชน์ของข้าวเหนียว5ประการมาฝากพี่น้องคุณผู้ฟังโดยคุณหมอดร.ทีมนะฮะออกไปฟังกันเลยเชิญฟังครับ
2: ความลับของข้าวเหนียวนะข้าวเหนียวบ้านเราเนี่ยครับหลายคนบอกว่าเอ๊ะข้าวเหนียวเนี่ยถ้าเปรียบเทียบประโยชน์แล้วเนี่ยมันดีกว่าข้าวกล้องไหมดีกว่าข้าวไรซ์ฟรีไหมผมอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วข้าวทุกชนิดมีประโยชน์หมดนะครับเช่นข้าวเหนียวเนี่ยมี5ประโยชน์ด้วยกันที่ผมรู้นะครับข้อที่1ข้าวเหนียวจะมีคาร์โบไฮเดรตต่ำกว่าข้าวขาวทั่วไปข้าวขาว100กรัมจะมีคาร์โบไฮเดรตประมาณ28กรัมแต่ข้าวเหนียว100กรัมที่หุงแล้วนะจะมีคาร์โบไฮเดรตแค่21กรัมดังนั้นใครก็ตามที่อยากได้คาร์โบไฮเดรตต่ำกว่าข้าวขาวก็สามารถกินเป็นข้าวเหนียวได้แต่ต้องชั่งน้ำหนักให้เท่ากันนะเพราะอย่าลืมนะว่าข้าวเหนียวเนี่ยเวลามันรวมก้อนกันเนี่ยมันจะดูก้อนเล็กเมื่อเทียบกับข้าวสวยที่ดูใหญ่นะครับดังนั้นอย่าดูที่ปริมาณนะถ้าชั่งน้ำหนักเท่ากันข้าวเหนียวจะถือว่ามีคาร์โบไฮเดรตที่ต่ำกว่าดังนั้นกินแล้วก็จะอ้วนได้ช้ากว่านั่นเองข้อ2นะครับข้าวเหนียวมีเซเลเนียมด้วยปกติเราจะเห็นเซเลเนียมเนี่ยอยู่กับพวกเนื้อสัตว์ต่างๆใช่ไหมครับแต่เซเลเนียมเนี่ยมีในข้าวเหนียวด้วยซึ่งเซเลเนียมช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระช่วยควบคุมการทำงานของไทรอยด์และช่วยระบบต่างๆในร่างกายหลายอย่างนะครับข้อ3

0: วิตามิน B5 ในแชมพูบำรุงเส้นผมนั่นแหละคืออันเดียวกันนะครับดังนั้นข้าวเหนียวถ้าเรากินได้วิตามิน B5 ก็ช่วยบำรุงเส้นผมด้วยเช่นกันอีกอย่างนึงก็คือวิตามิน B5 เนี่ยช่วยในระบบการเผาผลาญด้วยดังนั้นไม่ใช่เฉพาะข้าวเหนียวจะได้แมงกานีสอย่างเดียวในการเผาผลาญนะครับยังได้วิตามิน B5 ช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายในคนที่กำลังลดความอ้วนด้วยข้อ5คือคอปเปอร์นะครับการที่เราได้รับแร่ธาตุชนิดนี้จะช่วยให้เราเนี่ยมีระบบภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นแล้วก็ช่วยบำรุงระบบประสาทและสมองด้วยสังเกตเห็นไหมครับว่าผมไม่ได้มาบอกในคลิปนี้ว่าข้าวเหนียวดีกว่าไม่ใช่ข้าวทุกชนิดในประเทศไทยและทั่วโลกกันมีข้อดีและข้อเสียแตกต่างกันแต่ถ้าเราศึกษาเข้าไปลึกๆเราก็จะรู้ว่าอ๋อข้าวเหนียวก็มีจุดเด่น5ข้อนี้ดังนั้นใครชอบ5ข้อนี้ก็สามารถเลือกทานข้าวเหนียวสลับกับข้าวขาวข้าวกล้องข้าวไรซ์ปรีข้าวหอมนิลข้าวญี่ปุ่นข้าวอะไรก็ได้ครับนะเพราะผมเชื่อว่าอาหารทุกชนิดบนโลกใบนี้ถ้าปลูกด้วยออร์แกนิกไม่มีสารเคมีเจือปนเราสามารถรับประทานได้ในปริมาณพอเหมาะนะครับและอย่าลืมออกกำลังกายนะครับเพราะว่าถ้าเรากินเกินความจำเป็นข้าวเหนียวหรือข้าวใดๆบนโลกใบนี้เป็นคาร์โบไฮเดรตเนาะกินเกินความจำเป็นก็สามารถอ้วนได้นะครับใครชอบไอเดียนี้สามารถแชร์ได้นะครับเพราะผมอยากให้คนไทยไม่ตกเป็นทาสของยาไม่ตกเป็นทาสของอาหารเสริมไม่ตกเป็นทาสของสื่อโฆษณาใดๆเลยที่บอกว่ามีอะไรบนโลกใบนี้ที่มันอัศจรรย์ที่สามารถช่วยทำให้สุขภาพและแข็งแรงได้ความเห็นส่วนตัวผมคือเริ่มจากอาหารและการใช้ชีวิตที่ถูกต้องนะครับสุขภาพเราจะแข็งแรงนะส่วนอื่นเป็นแค่ส่วนประกอบเท่านั้นรักทุกคนแล้วเจอกันคืนหน้าสวัสดีครับ
1: ครับพี่น้องผู้ฟังครับอ้าวเวลาก็ใกล้จะหมดลงแล้วนะตอนบันทึกเสียงเมื่อคืนนี้นะฮะช่วง5 ทุ่มนะครับพี่น้องผู้ฟังฝนตกในเมืองน่าดูเลยนะครับพี่น้องจะได้ยินเสียงฟ้าฝนไปด้วยนะครับในการเสียงออกอากาศต้องขอประทานอภัยด้วยนะครับท้ายรายการนี้นะฮะมีเพลงพระรัตนตรัยมาฝากพี่น้องคุณผู้ฟังขับร้องเป็นแบบทำนองอนุรักษ์นิยมนะครับเอาลองไปฟังกันเป็นเพลงท้ายรายการจากนั้นจากลากันไปเลยพบกับรายการนี้ได้ใหม่วันพฤหัสหน้าเวลาเดียวกันนี้โชคดีและมีความสุขทุกท่านครับคุณผู้ฟังสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 น.กับอรัญญาชมชื่นกรุงเทพมหานครเปิดให้บริการทำบัตรประชาชนวันที่28มิถุนายนนี้อำนวยความสะดวกประชาชนใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ติดดีไหมนะใช้ดีไหมเนี่ย
3: ลังเลอยู่ได้กังวลทำไมติดเลยสิพ่อใช้เลยสิแม่ Do it now เลือก Green Power by PEA เลยวันนี้เพราะมีทั้งบริการติดตั้ง PEA Solar ทั้งตู้ชาร์จและแอป PEA Voltaสำหรับรถ EV หรืออยากสร้างมาตรฐานทุกธุรกิจให้เติบโตยิ่งขึ้นก็มีเครื่องมือวัดคาร์บอนด้วยคาร์บอนฟอร์มและ REC ใบรับรองพลังงานหมุนเวียนด้วยนะครับ
4: รับโลกได้เลยแค่ลงมือทำ Do it now Green Power by PEA
5: กราบก้นบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
7: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: กรุงเทพมหานครเปิดให้บริการทำบัตรประชาชนวันที่28มิถุนายนนี้อำนวยความสะดวกประชาชนใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
8: นายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครได้เตรียมความพร้อมรองรับการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสกได้เปิดให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนแก่ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่มีบัตรประจำตัวประชาชนหมดอายุชำรุดสูญหายหรือมีความจำเป็นต้องจัดทำบัตรใหม่เพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการใช้สิทธิ์เลือกตั้งซึ่งแนะนำให้รีบดำเนินการขอมีบัตรใหม่ก่อนวันเลือกตั้งหรือใช้บริการในวันที่28มิถุนายนเพื่อให้สามารถใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้อย่างสะดวกและไม่พลาดการมีส่วนร่วมทางประชาธิปไตยโดยประชาชนสามารถติดต่อขอทำบัตรประจำตัวประชาชนได้ที่สำนักงานเขตทั้ง50เขตใกล้บ้านรวมถึงจุดบริการด่วนมหานครจำนวน19แห่งทั่วกรุงเทพมหานครซึ่งเปิดให้บริการในวันเลือกตั้งเพื่อมีความสะดวกแก่ประชาชนที่ไม่สามารถเดินทางไปยังสำนักงานเขตได้จุดสามารถรักษาพันรายงาน
1: หอการค้าไทยประสานสมาคมอาหารแช่เยื่อแข็งไทยเร่งรับซื้อกุ้งร้อยตันต่อวันช่วยเกษตรกรดูดซับผลผลิตส่วนเกินจากกรณีมาเลเซียระงับนำเข้ากุ้งไทย
9: นายพศอาราบวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าหอการค้าไทยบูรณาการความร่วมมือกับสมาคมอาหารแช่เยื่อแข็งไทยเพื่อเร่งบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งภาคใต้จากกรณีที่ประเทศมาเลเซียประกาศระงับการนำเข้ากุ้งทะเลส่งผลให้เกิดภาวะผลผลิตตกค้างและราคาหน้าฟาร์มมีแนวโน้มชะลอตัวโดยมอบหมายให้ศูนย์ประสานงานและประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรและอาหารเป็นกลไกกลางในการประสานงานกับกลุ่มสมาชิกห้องเย็นผู้ผลิตและแปรรูปส่งออกเพื่อช่วยรับซื้อกุ้งโดยตรงจากเกษตรกรในเบื้องต้นมากกว่า100ตันต่อวันหวังดูดซับผลผลิตส่วนเกินออกจากระบบและรักษาเสถียรภาพตลอดห่วงโซ่อุปทานทางนี้การพิจารณารับซื้อจะดำเนินการภายใต้เงื่อนไขที่ฟาร์มต้องเข้าร่วมโครงการตรวจยาปฏิชีวนะก่อนประมูลกุ้งอย่างเคร่งครัดเพ ื่อเป็นการรักษามาตรฐานคุณภาพสินค้าควบคุมความปลอดภัยทางอาหารและตอกย้ำความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคเป็นการปกป้องภาพลักษณ์ของอุตสาหกรรมกุ้งไทยให้ยังคงจุดแข็งในการเป็นผู้นำด้านการส่งออกอาหารทะเลคุณภาพของโลกได้อย่างยั่งยืนปฏิพลจักรพรหมมารายงาน
1: เช้าวันนี้บริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนและบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดประกาศปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันเบนซินและแก๊สโซฮอลทุกชนิด80สตางค์ต่อลิตรยกเว้นกลุ่มแก๊สโซฮอลพรีเมียมและดีเซลราคาคงเดิมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026กลุ่ม B สวิตเซอร์แลนด์กับแคนาดาผ่านเข้ารอบส่วนบอสเนียยังมีลุ้น
10: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B นัดสุดท้ายสวิตเซอร์แลนด์เฉือนชนะแคนาดาเจ้าภาพร่วม2ประตูต่อ1ทำให้ขุนพลแดนนาฬิกาเก็บเพิ่ม3แต้มมี7คะแนนผ่านเข้ารอบเป็นอันดับที่1ของกลุ่มส่วนแคนาดาแม้จะแพ้ในเกมนี้แต่มี4แต้มตุนไว้แล้วผ่านเข้ารอบในฐานะรองแชมป์กลุ่มส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันบอสเนียที่ยังมีลุ้นเข้ารอบในฐานะอันดับ3ที่ดีที่สุดเอาชนะกาตาร์3ประตูต่อ1เก็บเพิ่มเป็น4คะแนนจบอันดับ3ของกลุ่มโอกาสเข้ารอบสูงสำหรับการแข่งขันคู่อื่นๆในวันนี้บราซิลพบสกอตแลนด์และโมร็อกโกพบเฮติกำลังแข่งขันอยู่ในขณะนี้ด้านเม็กซิโกเจ้าภาพร่วมพบสาธารณรัฐเช็กและเกาหลีใต้พบแอฟริกาใต้แข่งขันเวลา 8:00 นปฏิภาสอนการรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นค่ะ

0: ื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ
1: ์เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
2: เสียบตาเสียบจมูกจริงๆเลย
3: เป็นอะไรล่ะพี
2: ่ไม่รู้เป็นอะไรเหมือนหายใจไม่อิ่มอึดอัดไปหมดเลย
3: ก็คงเป็นควันจากการเผาหญ้าเผาฟางทำให้เกิดควันพิษในอากาศทั้งกลิ่นเหม็นทั้งฝุ่นที่เขาเรียกว่า PM 2.5 ทำให้ผลเสียต่อสุขภาพอึดอัดหายใจไม่สะดวกนั่นแหละ
2: เราจะทำยังไงดีล่ะ
3: ก็ต้องช่วยการงดเผาขยะอันไหนที่ขายได้ก็แยกขายที่เหลือก็เก็บรวบรวมใส่ถุงให้รถขยะนำไปกำจัดต่อไปส่วนเศษวัสดุทางการเกษตรก็ช่วยกันไถฝังกลบไปเป็นปุ๋ยได้เลยนะคะ
4: มาร่วมมืองดการเผาเพื่อสุขภาพของพวกเราทุกคนนะคะ
0: ด้วยความปรารถนาดีจากสวท.บุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์
5: วัยรุ่นที่สูบบุหรี่ไฟฟ้ามีความเสี่ยงที่จะพัฒนาต่อไปสูบบุหรี่ธรรมดาเพิ่มขึ้น 2-4 เท่าเมื่อเปรียบเทียบกับวัยรุ่นที่ไม่สูบบุหรี่ไฟฟ้าอย่าปล่อยให้ลูกหลานเข้าไปสูบบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
6: ่รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีรางวัลแห่งเกียรติยศของครูผู้ทุ่มเทเสียสละและสร้างแรงบันดาลใจแก่ลูกศิษย์และสังคมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ขอเชิญประชาชนร่วมเสนอชื่อครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงแก่ชีวิตศิษย์และครูผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้สมควรได้รับรางวัลพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีร่วมเสนอชื่อได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์โทร065-536-4458ร่วมค้นหาครูผู้สร้างอนาคตของชาติเพื่อรับการยกย่องในระดับประเทศและนานาชาติ
7: สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.มีหน้าที่ดูแลเบิ่งแง่งคนไทยที่ใส่สิทธิบัตร30บาทหรือบัตรทองรับจบครบทุกปัญหาการใส่บัตรทองหรือต้องการสอบถามสิทธิการรักษาลองเลี่ยนลองถูกโทรสายด่วนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ1330ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือผ่านทางเว็บไซต์ www.nhso.go.thแอปพลิเคชันสปสช.และ LINE OA สปสช.เพราะสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคือสิทธิเพื่อคนไทยตั้งแต่แรกเกิดและตลอดช่วงชีวิตให้มีคุณภาพและทั่วถึง
8: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการบอกกล่าวเล่าแจ้งค่ะ

อกกล่าวเล่าแจ้งพบกันหลังข่าว6โมงเช้าที่สวท.บุรีรัมย์ FM 101.75 MHz

เศรษฐกิจพอเพียงจะทำความเจริญให้แก่ประเทศได้แต่ต้องมีความเพียรแล้วต้องอดทนต้องไม่ใจร้อนต้องไม่พูดมากต้องไม่ทะเลาะกันถ้าทำโดยเข้าใจกันเชื่อว่าทุกคนจะมีความพอใจได้พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงของรายการบอกกล่าวเล่าแจ้งค่ะเช้าวันนี้เรากลับมาพบกันอีกเช่นเคยทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz และช่องทาง Facebook Fanpage สวทบุรีรัมย์กรมประชาสัมพันธ์เช้าวันนี้อยู่กับดิฉันพิมพกาอุ้ยรัมย์ทำหน้าที่ดำเนินรายการค่ะช่างเทคนิคที่อยู่กับเราในวันนี้ค่ะคุณวีรยุทธการบรรจงมาทำหน้าที่ช่างเทคนิคนะคะมาดูแลทางด้านเทคนิคให้รายการของเราเนี่ยดำเนินไปอย่างราบรื่นเช้านี้ขอบคุณคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ติดตามรับฟังรายการบอกกล่าวเล่าแจ้งของเราด้วยดีเสมอมาและที่สำคัญต้องขอบคุณไปยังผู้ดูแลหอกระจายข่าวทุกหมู่บ้านเจ้าของสถานีวิทยุทุกสถานีที่เสียสละตื่นแต่เช้ามารับสัญญาณรายการบอกกล่าวเล่าแจ้งของเราเพื่อที่จะเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารไปสู่พี่น้องประชาชนบ้านเรานั่นเองค่ะวันนี้เราพบกันวันพฤหัสบดีที่25เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2569วันนี้ขึ้น11ค่ำเดือน8ปีมะเมียค่ะเช้าวันพฤหัสบดีนี้นะคะก็เจอกันนะคะคุณโมฟังหลังจากที่ช่วงวันจันทร์วันอังคารเนี่ยเจอกันกับคุณวันจันทร์เนี่ยเจอคุณเรวดีหงสากุลนะคะแล้วก็วันอังคารเจอกันกับคุณฤทธิชัยคดประโคนเนาะแล้วก็เมื่อวานนี้เนี่ยวันพุธเนี่ยก็น่าจะเจอกันกับคุณเรวดีหงสากุลอีกวันนึงแล้วก็เดี๋ยววันพฤหัสและศุกร์นี้อยู่กับดิฉันพิมพกาอุ้ยรำนะคะกับรายการบอกกล่าวเราแจ้งของเรานั่นเองค่ะเช้าวันนี้มาดูในส่วนของสภาพอากาศภาคอีสานบ้านเราเนี่ยคุณผู้ฟังเช้าวันที่25นี้นะคะคุณผู้ฟังคะช่วงนี้นะคะตั้งแต่25ถึง27มิถุนายน2569มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ถึง60ของพื้นที่ค่ะแล้วก็จะมีฝนตกหนักในบางแห่งด้วยแล้วหลังจากนั้นนะคะคุณผู้ฟังช่วงวันที่28ถึง30มิถุนายน2569จะมีฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้นค่ะอยู่ที่ร้อยละ60ถึง70ของพื้นที่แล้วก็จะมีฝนตกหนักในบางแห่งส่วนมากจะอยู่ที่บริเวณตอนบนของภาคอีสานบ้านเราค่ะส่วนบุรีรัมย์บ้านเราในวันนี้นะคะมีฝนฟ้าคะนองนะคะมีฝนในประมาณ 45% ของพื้นที่ค่ะคุณผู้ฟังจะอยู่แถวไหนบ้างนอเดี๋ยวมารอลุ้นกันนะคะอุณหภูมิสูงสุดวันนี้อยู่ที่35องศาเซลเซียสแล้วก็อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่25องศาเซลเซียสนะคะก็วันนี้มีเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันเช่นเคยนะคะก็ทักทายพี่น้องที่ติดตามเราฟังอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นทางหอกระจายข่าวนะคะทางวิทยุFM นะคะหรือว่าจะเป็นช่องทาง Facebook Live นะคะสวทบุรีรัมย์กรมประชาสัมพันธ์ของเรารวมไปถึงสถานีวิทยุนะคะในเครือข่ายที่รับสัญญาณสวทบุรีรัมย์ของเราในเช้าวันนี้ด้วยนะคะก็ทักทายทุกท่านเลยนะติดตามรับชมรับฟังกันทุกเช้านะคะช่วงนี้ก็อากาศร้อนนะคะคุณผู้ฟังยังคงร้อนกันอยู่อย่างต่อเนื่องแต่ว่าช่วงเย็นๆเนี่ยก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของพายุฝนฟ้าคะนองเพราะว่าพอตกเย็นมาเนี่ยเริ่มได้ยินเสียงฟ้าร้องและเริ่มมีลมเริ่มฟ้ามืดและนะแต่ว่าเมื่อวานนี้ไม่มีนะเมื่อวานนี้ไม่มีแต่ว่าวันนี้เนี่ยเห็นว่ามีฝนเนี่ยก็ต้องรอดูว่าจะมีฝนในพื้นที่ไหนบ้างแล้วจะมาช่วงไหนนะคะรอดูช่วงบ่ายๆเย็นๆนี้ก็น่าจะมาแล้วนะคะอ่ะวันนี้มีเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังการวันนี้ขออนุญาตไม่ได้ทักทายทุกท่านทุกคนเนาะทางช่องทางทางคอมเมนต์ทางอะไรต่างๆนะคะคุณผู้ฟังต้องขออภัยด้วยนะคะอ่ะมาเริ่มต้นเรื่องราวข่าวสารที่เรามาฝากเรื่องแรกของเราในวันนี้นะคะคุณผู้ฟังพาไปดูการเตรียมความพร้อมค่ะของฝีพายเรือในพระราชพิธีนะคะคุณผู้ฟังซึ่งทางด้านของผู้บัญชาการทหารเรือได้มีการไปตรวจเยี่ยมกำลังพลฝีพายเรือพระราชพิธีในหน่วยในเรือในน้ำในการเตรียมความพร้อมการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมาศค่ะซึ่งเมื่อวานนี้ที่ผ่านมาค่ะช่วงเวลา 9:00 น.พลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือได้ไปตรวจเยี่ยมการฝึกกำลังพลที่ทำหน้าที่เป็นฝีพายเรือพระราชพิธีรวมถึงตรวจการเตรียมความพร้อมของกำลังพลฝีพายเรือพระราชพิธีในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมาศในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพุทธศักราช2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณแผนกเรือราชพิธีกองเรือเล็กกรมการ
การขนส่งทหารเรือค่ะซึ่งการฝึกฝีพายเรือพระราชพิธีถือว่าเป็นขั้นตอนสำคัญนะคะของการเตรียมความพร้อมกำลังพลในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมาศโดยก่อนหน้านี้ค่ะกองทัพเรือได้จัดให้มีการฝึกอบรมและถ่ายทอดความรู้รูปแบบการพายและก็วิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องแก่ผู้ทำหน้าที่นายเรือพระราชพิธี58นายผู้ทำหน้าที่นายท้ายเรือพระราชพิธี104นายซึ่งเมื่อการฝึกเสร็จสิ้นนะคะก็จะได้รับหน้าที่เป็นครูฝึกฝีพายเรือพระราชพิธีของหน่วยรับเรือที่ตนสังกัดปัจจุบันค่ะการฝึกฝีพายเรือพระราชพิธีอยู่ในขั้นตอนของการฝึกพายเรือบนบกหรือเรียกอีกแบบว่าการฝึกพายบนเขียงฝึกเพื่อที่จะให้ฝีพายคุ้นเคยกับน้ำหนักของพายลักษณะท่าทางความพร้อมเพรียงต่อด้วยการฝึกพายเรือในน้ำเพื่อให้มีทักษะการบังคับเรือในน้ำโดยแยกตามหน่วยฝึกในพื้นที่ต่างๆจากนั้นค่ะจะเป็นการฝึกฝีพายในหน่วยในเรือในน้ำนะคะก่อนที่จะมีการฝึกจัดรูปแบบขบวนในแม่น้ำเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมก่อนการซ้อมย่อยแล้วก็ซ้อมใหญ่ในโอกาสต่อไปทางนี้นะคะในส่วนของแผนปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมาศของกองทัพเรือมีการเตรียมความพร้อมหลักซึ่งก็ประกอบไปด้วยการเตรียมความพร้อมด้านกำลังพลการฝึกซ้อมฝีพายการซ่อมแซมเรือพระราชพิธีแล้วก็การเตรียมท่าเทียบเรือโดยในการซ่อมแซมเรือพระราชพิธีนั้นอู่ทหารเรือธนบุรีกรมอู่ทหารเรือได้ดำเนินการสำรวจแล้วก็ซ่อมเรือพระที่นั่งแล้วก็เรือรูปสัตว์ด้วยวิธีศิลปะภูมิปัญญาประมงพื้นบ้านค่ะโดยมีการตอกหมันเรือซึ่งนำได้ดิบมาตอกเข้าไปบริเวณร่องระหว่างไม้กระดานเรือให้แน่นเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำซึมเข้าเรือจากนั้นนะคะจึงได้ชันยาเรือผสมกับน้ำมันยางยาแนวนะคะในร่องแล้วก็ทาทั่วทั้งบริเวณนอกลำเรือเพื่อป้องกันเพียงกินไม้ที่จะทำให้เรือเนี่ยผุเร็วซึ่งก็ได้ดำเนินการแล้วเสร็จแล้วก็ได้ส่งมอบให้กรมศิลปากรดำเนินการประดับตกแต่งตัวเรือตามแผนปฏิบัติการในการจัดขบวนเรือพยุหยาตราทางชลมาศซึ่งก็อยู่ในความดูแลของสำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรโดยถ้าหากว่าดำเนินการแล้วเสร็จก็จะได้มีการจัดให้มีการอัญเชิญเรือพระที่นั่งลงน้ำเพื่อเตรียมการในส่วนของการฝึกซ้อมฝีพายในขั้นตอนต่อไปนั่นเองค่ะซึ่งก็เป็นการเตรียมความพร้อมของกำลังพลฝีพายเรือพระราชพิธีนะคะซึ่งก็เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนที่จะมีการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกฐินนั่นเองนะคะคุณผู้ฟังในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมาศค่ะมาดูเรื่องต่อมาค่ะคุณผู้ฟังคะไปดูทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีค่ะช่วงนี้หลายท่านก็คงจะได้เห็นในเรื่องของข่าวที่ได้มีการทุจริตในเรื่องของการสอบท้องถิ่นซึ่งก็ต้องบอกว่าเดือดร้อนกันไปหลายหน่วยแล้วก็หลายพื้นที่เลยทีเดียวนะคะในเรื่องนี้เพราะว่าก็เป็นการพูดกันปากต่อปากเมื่อก่อนนี้เนี่ยอาจจะเราเคยได้ยินกันมาตลอดนะคะคุณผู้ฟังแต่ครั้งนี้เนี่ยมันมีหลักฐานที่เกิดขึ้นทำให้เห็นได้ชัดว่ามันมีการทุจริตแล้วก็มีในเรื่องของการมีการเรื่องของการให้เงินนะคะหรือว่ามีการตอบแทนกันด้วยอะไรต่างๆนะคะคุณผู้ฟังซึ่งล่าสุดนี้ในเรื่องนี้นะคะท่านนายกรัฐมนตรีได้มีการสั่งเร่งดำเนินคดีผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุจริตข้าราชการท้องถิ่นทุกขั้นตอนค่ะไม่เกรงใจใครและไม่ปล่อยให้ผู้ทุจริตเข้าสู่ระบบราชการค่ะซึ่งเมื่อวันนี้ที่ผ่านมานะคะที่บริเวณตึกบริเวณหน้าตึกไทยคู่ฟ้าค่ะที่ทำเนียบรัฐบาลนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ให้สัมภาษณ์ในกรณีขบวนการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการหรือเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยนะคะว่านายกรัฐมนตรีได้เรียกประชุมแล้วก็สั่งการให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเร่งดำเนินการดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดแล้วก็วางมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นอีกพร้อมกับกำชับให้ดำเนินการกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกระดับอย่างเด็ดขาดทั้งนี้นะคะปลัดกระทรวงมหาดไทยได้แต่งตั้งนายสันติธรยิ้มละไมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงเพื่อที่จะตรวจสอบกรณีดังกล่าวค่ะนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงกรณีการยกเลิกการสอบว่าหากตรวจสอบพบการทุจริตส่วนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตนั้นต้องถือให้เป็นโมฆะนะคะ
แม้ว่าจะมีการบรรจุเข้ารับราชการแล้วก็ตามหากต้นทางของการเข้าสู่ตำแหน่งเนี่ยมาจากการทุจริตบุคคลเหล่านั้นก็ต้องพ้นจากตำแหน่งค่ะในส่วนของกระทรวงมหาดไทยถือว่าเป็นผู้เสียหายจึงมีหน้าที่ที่จะต้องไปแจ้งความดำเนินคดีเพื่อให้ตำรวจเนี่ยสามารถเข้ามาดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายได้ขณะนี้นะคะสำนวนหลักก็อยู่ที่สำนักงานปปช.เพราะผู้ร้องกลุ่มแรกเป็นผู้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมเป็นผู้ที่สอบได้แต่ยังไม่ได้รับการบรรจุจึงไปยื่นเรื่องต่อปปช.ดังนั้นเนี่ยตำรวจจึงมีบทบาทในการสนับให้การสนับสนุนนะคะการดำเนินงานของปปช.ตามกระบวนการที่เกี่ยวข้องการนำข้อสอบของข้าราชการท้องถิ่นมาแก้ไขได้เพื่อกำหนดให้ใครคนใดคนหนึ่งเข้ารับการบรรจุข้าราชการถือว่าเป็นการเอาเปรียบค่ะแล้วก็เป็นการขายชาติอย่างหนึ่งด้วยทั้งยังปิดโอกาสของผู้ที่มีความรู้ความสามารถให้ต้องมาแพ้กับกระบวนการทุจริตเช่นนี้เป็นการนำผู้ที่ทุจริตเนี่ยเข้าสู่ระบบราชการตั้งแต่วันแรกรัฐบาลจะไม่ปล่อยให้เกิดเรื่องนี้ขึ้นอย่างเด็ดขาดค่ะซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวย้ำในเรื่องนี้ไว้ด้วยนะคะทีนี้พอพูดถึงในเรื่องของการสอบท้องถิ่นแล้วคุณผู้ฟังคะทางด้านของกระทรวงศึกษาธิการเขาก็ได้มีการออกมาประกาศคนทุจริตสอบมาเป็นครูไม่ได้เด็ดขาดนะคะการสอบต้องสุจริตโปร่งใสและเป็นธรรมลั่นค่ะยอมให้เกิดการทุจริตในการสอบบรรจุไม่ได้โดยเด็ดขาดย้ำจุดยืนชัดเจนจะไปสอนคนได้ต้องเป็นคนดีและมีความรู้ก่อนนะคะซึ่งในเรื่องนี้ค่ะนายตติยภัทรปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการค่ะได้ออกมาเปิดเผยนะคะว่าในการประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการครั้งที่5/2569ณสำนักงานเลขาธิการครุสภานายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยได้มีการกำชับไปยังผู้บริหารทุกหน่วยงานค่ะให้ดำเนินการสอบคัดเลือกข้าราชการครูแล้วก็บุคลากรทางการศึกษาด้วยความสุจริตโปร่งใสแล้วก็เป็นธรรมพร้อมย้ำนะคะว่าไม่อาจยอมให้เกิดการทุจริตในการสอบบรรจุได้โดยเด็ดขาดค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวนะคะว่ากระทรวงศึกษาธิการมีหน้าที่สำคัญนะคะในการสร้างคนแล้วก็พัฒนาคุณภาพการศึกษาดังนั้นเนี่ยผู้ที่จะเข้ามาเป็นครูหรือว่าบุคลากรทางการศึกษาจะต้องผ่านกระบวนการคัดเลือกที่โปร่งใสเป็นธรรมแล้วก็ยึดหลักความรู้ความสามารถอย่างแท้จริงค่ะเรากำลังจะส่งคนไปสอนเด็กนะคะไปสร้างอนาคตของประเทศหากจะไปสอนคนได้ต้องเป็นคนดีแล้วก็มีความรู้ความสามารถการทุจริตไม่ควรมีที่อยู่ในระบบการศึกษานะคะซึ่งท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวค่ะซึ่งทางด้านของนายตติยภัทรได้กล่าวนะคะว่ารัฐมนตรีได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานถือว่าเป็นนโยบายสำคัญแล้วก็ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเพื่อที่จะสร้างความเชื่อมั่นต่อสังคมว่าการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยจะยึดหลักธรรมาภิบาลโปร่งใสและตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนนั่นเองค่ะซึ่งก็ออกมาย้ำเพื่อให้ทุกคนเนี่ยมั่นใจว่าการสอบข้าราชการของทางกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยไม่มีการทุจริตอย่างแน่นอนนั่นเองค่ะไปดูทางด้านของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกันบ้างค่ะซึ่งก็ทางด้านของรัฐมนตรีเนี่ยก็ได้มีการดูแลในเรื่องของอีกเรื่องหนึ่งก็คือในเรื่องของสคบนะคะคุณผู้ฟังซึ่งก่อนหน้านี้หลายท่านก็คงจะได้ติดตามนะคะที่ท่านสุภมาศเนี่ยได้ออกไปนะคะดูแลผู้บริโภคนะที่ได้รับความไม่เป็นธรรมหรือว่าได้รับความเสียหายในหลายๆเรื่องเลยซึ่งล่าสุดนี้ค่ะซึ่งทางด้านของนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้มีการเสนอร่างพ.ร.บ.ความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้าคุ้มครองผู้ซื้อผู้ขายให้ชัดเจนยิ่งขึ้นค่ะซึ่งก็ได้มีการกล่าวในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อเสนอร่างพระราชบัญญัติความรับผิดชอบเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้าให้ที่ประชุมพิจารณาโดยมีหลักการสำคัญนะคะในการกำหนดกฎหมายว่าด้วยความรับผิดชอบเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้าเป็นการเฉพาะซึ่งนางสาวสุภมาศได้กล่าวนะคะว่าปัจจุบันเนี่ยบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ยังไม่สามารถคุ้มครองผู้ซื้อแล้วก็ผู้ขายได้อย่างชัดเจนโดยเฉพาะกรณีสินค้าที่ผู้ซื้อเนี่ยไม่อาจตรวจพบความชำรุดบกพร่องได้ในขณะซื้อขายหรือว่ารับมอบสินค้านั่นเองค่ะจะมีความจำเป็นที่จะต้องกำหนดหลักเกณฑ์เพิ่มเติมเกี่ยวกับลักษณะความชำรุดบกพร่องของสินค้าสิทธิ์ของผู้ซื้อแล้วก็ความรับผิดชอบของผู้ขายให้สอดคล้องกับสภาพการปัจจุบันค่ะซึ่งทั้งนี้นะคะสินค้า
ที่เป็นปัญหาสินค้าชำรุดบกพร่องก็อาจจะเกิดขึ้นได้จากหลายปัจจัยค่ะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นการออกแบบกระบวนการผลิตการประกอบการขนส่งการเก็บรักษาหรือว่าการดูแลสินค้าก่อนจำหน่ายค่ะประกอบกับสินค้าสมัยใหม่ที่มีการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงแล้วก็มีกระบวนการผลิตที่ซับซ้อนทำให้ผู้ซื้อไม่สามารถตรวจสอบความชำรุดบกพร่องจากลักษณะภายนอกได้และอาจจะพบปัญหาภายหลังจากการใช้งานไปแล้วในระยะหนึ่งนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะในการเรียกร้องให้ผู้ขายซ่อมแซมหรือเปลี่ยนสินค้าผู้ซื้อมักต้องเป็นฝ่ายพิสูจน์ว่าสินค้าเนี่ยมีความชำรุดบกพร่องซึ่งอาจจะนำไปสู่การถูกปฏิเสธการซ่อมแซมหรือว่าเปลี่ยนสินค้าได้อีกทั้งการซ่อมแซมหลายครั้งไม่ได้หมายความว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างสมบูรณ์ส่งผลให้ผู้ที่ซื้อเนี่ยอาจไม่ได้รับความเป็นธรรมตามสมควรค่ะขณะที่การใช้สิทธิ์ขอเปลี่ยนสินค้าหรือขอคืนเงินค่าสินค้าในบางกรณีจำเป็นต้องฟ้องร้องต่อศาลซึ่งต้องเสียทั้งเวลาแล้วก็ค่าใช้จ่ายด้วยร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวนะคะจึงมุ่งกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับลักษณะความชำรุดบกพร่องของสินค้าสิทธิ์ของผู้ซื้อในการเรียกให้ผู้ขายเนี่ยซ่อมแซมเปลี่ยนสินค้าลดราคาหรือเลิกสัญญานะคะรวมไปถึงกำหนดสิทธิ์แล้วก็ความรับผิดชอบของผู้ขายตามประเภทของสินค้าด้วยเพื่อที่จะให้เกิดกลไกการแก้ไขปัญหาที่รวดเร็วเป็นธรรมแล้วก็ลดข้อพิพาทและคดีความระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายตลอดจนยกระดับการคุ้มครองสิทธิ์ของผู้บริโภคให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังคะมาดูในเรื่องของครม.กันบ้างค่ะคุณผู้ฟังคะซึ่งล่าสุดนี้นะคะรัฐบาลได้เดินหน้าคุมราคาสินค้าบริการ66รายการดูแลค่าครองชีพประชาชนค่ะซึ่งเมื่อวันที่23มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะได้มีการประชุมครม.นะคะคุณผู้ฟังซึ่งก็ได้มีการเห็นชอบการกำหนดสินค้าและบริการควบคุมจำนวน66รายการแบ่งเป็นสินค้า61รายการและบริการ5รายการตามมติคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการเพื่อที่จะมาตรการกำกับดูแลราคาสินค้าและบริการเนี่ยมีผลต่อเนื่องค่ะแล้วก็สามารถดูแลค่าครองชีพประชาชนได้อย่างทันท่วงทีรายการดังกล่าวเนี่ยเป็นการรวบรวมสินค้าและบริการควบคุมเดิมที่ครม.เคยเห็นชอบแล้วก็กกร.เนี่ยได้ประกาศไว้ก่อนหน้านี้ค่ะพร้อมกับเพิ่มรายการสินค้าใหม่5รายการได้แก่กากถั่วเหลืองปลากระพงขาวมะพร้าวผลอ่อนแล้วก็ผลิตภัณฑ์อย่างเช่นพวกซีอิ๊วแล้วก็น้ำปลาโดยในส่วนของซีอิ๊วและน้ำปลาเนี่ยเป็นการปรับแยกจากรายการซอสปรุงรสเพื่อให้การกำกับดูแลมีความชัดเจนแล้วก็สอดคล้องกับสภาพตลาดค่ะรัฐบาลยืนยันนะคะว่าจะใช้กลไกกฎหมายอย่างเหมาะสมเพื่อที่จะดูแลค่าครองชีพประชาชนรักษาความเป็นธรรมทั้งต่อผู้บริโภคผู้ประกอบการแล้วก็เกษตรกรตลอดจนการสร้างเสถียรภาพด้านราคาให้ระบบเศรษฐกิจโดยรวมด้วยค่ะทีนี้มาดูทางต่างประเทศคุณผู้ฟังคะเมื่อวันก่อนนี้เนี่ยคุณผู้ฟังถ้าได้ติดตามข่าวนะซึ่งก็อาจจะได้เห็นในเรื่องของคลิปจีนที่ได้มีการออกมาเตือนคนไทยนะคะในเรื่องของการเจตนาแบบมีการออกมาปล่อยข่าวที่มันไม่เป็นเรื่องจริงอ่ะคุณผู้ฟังคะซึ่งล่าสุดนี้เนี่ยทางด้านของสถานทูตจีนนะคะเขาได้มีการออกมาแถลงการประณามคลิปยิงจีนเตือนคนไทยชี้ว่าเป็นการตัดต่อบิดเบือนเจตนาปั้นน้ำเป็นตัวกลับขาวเป็นดำบ่อนทำลายความสัมพันธ์ของไทยจีนนั่นเองค่ะซึ่งสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยนะคะได้ออกแถลงการสำคัญระบุว่าเมื่อเร็วๆนี้เนี่ยสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยได้สังเกตว่ามีการโพสต์วิดีโอที่ใช้ชื่อว่าหญิงชาวจีนเตือนคนไทยบนโลกโซเชียลมีเดียค่ะโดยวิดีโอดังกล่าวได้นำคลิปวิดีโอที่นักท่องเที่ยวชาวจีนรายหนึ่งเคยแบ่งปันประสบการณ์การท่องเที่ยวในประเทศไทยมาใช้โดยไม่ได้รับการอนุญาตอีกทั้งยังมีการตัดต่อบิดเบือนโดยเจตนาร้ายแล้วก็สร้างเสียงบรรยายเท็จขึ้นมาเนื้อหาในการบรรยายที่เกี่ยวข้องกับจีนและความสัมพันธ์จีนไทยเป็นการปั้นน้ำเป็นตัวแล้วก็กลับขาวเป็นดำซึ่งเป็นการโจมตีและใส่ร้ายป้ายสีความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างจีนและไทยฝ่ายจีนเนี่ยรู้สึกตกตะลึงอย่างยิ่งค่ะแล้วก็ได้มีการรายงานเรื่องนี้ไปยังศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยแล้วสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยขอประณามแล้วก็ต่อต้านการกระทำใดๆที่เป็นการเผยแพร่ข้อมูลเท็จและพร้อมที่จะร่วมมือกับบุคคลจากทุกภาคส่วนของจีนและไทยเพื่อปกป้องภาพรวมมิตรภาพระหว่างจีนแล้วก็ไทยนั่นเองค่ะถ้าหากว่าเห็นข่าวที่เป็นการมาสร้างความขัดแย้งนะคะคุณผู้ฟังต้องดูดีๆนะบางทีเนี่ยมันเป็นการสร้างความแตกแยกนะคะให้เราแล้วก็เพื่อนบ้านนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังฉะนั้นก็ควรที่จะตรวจสอบดีๆก่อนที่จะมีการไปเชื่อหรือว่าส่งต่อข่าวไม่ดีแบบนี้ไปให้กับคนอื่นๆนั่นเองนะคะทีนี้มาเตือนระวังมิจฉาชีพกันบ้างคุณผู้ฟังคะ
ช่วงนี้มิจฉาชีพยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่องคุณผู้ฟังคะและช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังนะในเรื่องของการเรียกค่าไถ่ปลอมคุณผู้ฟังอาจจะเห็นข่าวมาบ้างแล้วก่อนหน้านี้นะคะให้ระมัดระวังไว้เลยค่ะมีการจะเป็นมิจฉาชีพที่มาเรียกค่าไถ่นะคะคุณผู้ฟังโดยการบังคับเหยื่อถ่ายคลิปมัดตัวเองก่อนส่งขู่ครอบครัวมิจฉาชีพยุคใหม่ไม่ได้หลอกแค่โอนเงินค่ะแต่สร้างสถานการณ์เสมือนถูกลักพาตัวเพื่อที่จะหลอกเอาเงินจากคนในครอบครัวนะคะคุณผู้ฟังกลโกง4ขั้นตอนคุณผู้ฟังจำไว้ให้ดีๆเลยนะคะแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐนะคะคุณผู้ฟังโทรหรือวิดีโออ้างเป็นตำรวจหรือหน่วยงานรัฐกล่าวหาว่ามีคดีอ้างว่าต้องตรวจสอบด่วนอันนี้ให้คิดไว้เลยค่ะว่าเป็นมิจฉาชีพ 2. ค่ะมีการควบคุมเหยื่อค่ะสั่งให้อยู่คนเดียวห้ามบอกครอบครัวห้ามวางสายเพื่อไม่ให้ปรึกษาใครก็อาจจะทำให้เด็กๆหรือว่าลูกหลานของเราตื่นตระหนกตกใจแบบว่ารู้เท่าไม่ถึงการนะคะคุณผู้ฟังก็อาจจะทำให้ไปเชื่อเขาได้นะคะแล้วก็กลโกงอีกขั้นตอนหนึ่งขั้นตอนที่3ก็คือหลอกให้ถ่ายคลิปภาพปลอมนะคะใช้ให้เราเนี่ยมัดมือคุณผู้ฟังคะมันให้เรามัดมือปิดปากก้มหน้าอ้างว่าเป็นขั้นตอนการตรวจสอบหรือพิสูจน์ความบริสุทธิ์นะคะแล้วก็ให้เราเนี่ยถ่ายคลิปไว้แล้วก็ส่งไปให้ผู้ปกครองเราหลังจากนั้นเขาก็จะส่งคลิปเนี่ยไปขู่เรียกค่าไถ่ส่งภาพให้ครอบครัวอ้างว่าเหยื่อถูกลักพาตัวเร่งให้โอนเงินด่วนห้ามแจ้งตำรวจสร้างความตื่นตระหนกตกใจจนผู้ปกครองเราหลงเชื่อนะคะคุณผู้ฟังถ้าเจอกลโกง4ขั้นตอนนี้คุณผู้ฟังจำไว้ให้ดีๆเลยว่าเป็นมิจฉาชีพนะคะส่วนวิธีการป้องกันค่ะคุณผู้ฟังคะอย่าเชื่อทันทีหากมีคนอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐอย่าถ่ายรูปหรือคลิปตามคำสั่งแปลกๆอย่าโอนเงินเพราะความกลัวหรือความรีบร้อนติดต่อคนในครอบครัวเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงสงสัยให้หยุดคุยหยุดโอนแล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีค่ะจำไว้นะคะคุณผู้ฟังเจ้าหน้าที่รัฐไม่มีนโยบายสั่งให้มัดตัวเองสั่งให้กักตัวเองสั่งให้ถ่ายคลิปพิสูจน์ตัวเองหรือสั่งให้โอนเงินเพื่อตรวจสอบคดีไม่มีเด็ดขาดค่ะหยุดคิดสักนิดไม่เชื่อไม่กลัวไม่โอนนะคะคุณผู้ฟังจำไว้ให้ดีๆมิจฉาชีพมันมีมาทุกรูปแบบจริงๆฉะนั้นก็ขอให้ทุกท่านรู้เท่าทันค่ะเราพยายามที่จะนำมาแจ้งให้ได้ทราบกันอยู่ประจำเนาะก็หวังว่าคุณผู้ฟังเนี่ยจะนำสิ่งที่เราพูดเนี่ยไปใช้ในชีวิตประจำวันโดยการที่ถ้าหากว่าเจอในกรณีแบบนี้เนี่ยจะได้รู้เท่าทันนะคะแล้วก็รู้ว่าเนี่ยมันเป็นมิจฉาชีพบางคนบอกว่าไม่รู้เลยเพราะว่าไม่เคยฟังสวทก็เลยไม่รู้ว่ามันมีมิจฉาชีพมาในรูปแบบนี้นะคะฉะนั้นเนี่ยบอกต่อๆกันมาฟังสวทบุรีรัมย์ของเรานะคะมาดูข่าวสารในพื้นที่ของจังหวัดบุรีรัมย์ของเรากันบ้างค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้นะคะก็พาไปดูกิจกรรมเมื่อวานนี้กิจกรรมใหญ่เลยแม่ทัพภาคที่2มาร่วมงานในครั้งนี้ด้วยนะคะคุณผู้ฟังซึ่งเมื่อวานนี้ค่ะแม่ทัพภาคที่2ได้มามอบเกียรติบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมพัฒนาสัมพันธ์เครือข่ายความมั่นคงระดับผู้บริหารรุ่นที่1กอรมน.จังหวัดบุรีรัมย์เสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยของสังคมค่ะซึ่งในการอบรมครั้งนี้นะคะท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็หัวหน้าส่วนหลายๆท่านนะคะทางภาครัฐและเอกชนเนี่ยผู้ประกอบการต่างๆก็ได้เข้าร่วมอบรมกันในครั้งนี้ด้วยเป็นรุ่นแรกเลยนะคะซึ่งเมื่อวานนี้ค่ะก็มีพลโทวีรยุทธ์รักษินแม่ทัพภาคที่2ค่ะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค2มอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์เครือข่ายความมั่นคงระดับผู้บริหารรุ่นที่1ที่ห้องประชุมโรงแรมอันวาเรสอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์โดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดบุรีรัมย์หรือกอรมน.จัดขึ้นเพื่อพัฒนาสัมพันธ์และสร้างเครือข่ายความมั่นคงในระดับผู้บริหารของหน่วยงานภาครัฐรัฐวิสาหกิจเอกชนให้มีความตระหนักรู้ในความสำคัญของสถาบันหลักของชาติแล้วก็เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรรวมถึงสร้างความรักความสามัคคีนะคะแล้วก็ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักรและความสงบเรียบร้อยของสังคมโดยใช้กลไกการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการของทุกภาคส่วนค่ะโดยมีนายปิยะปิจนำผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่26ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์หัวหน้าส่วนราชการให้การต้อนรับและแสดงความยินดีกับผู้เข้ารับการอบรมด้วยประกอบด้วยข้าราชการพลเรือนทหารตำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าของธุรกิจและภาคเอกชนจำนวน61คนค่ะในโอกาสนี้ค่ะพลโทวีรยุทธ์รักษินแม่ทัพภาคที่2ได้รับมอบเงินช่วยเหลือครอบครัว
ทหารที่เสียชีวิตจากเหตุความไม่สงบตามแนวชายแดนเป็นจำนวนเงิน 180,000 บาทแล้วก็รับมอบเครื่อง Power Station ให้กับหน่วยทหารแนวหน้าจำนวน100เครื่องมูลค่า 150,000 บาทและธนาคารมอบพระเครื่องเพื่อที่จะนำไปมอบเป็นขวัญกำลังใจแก่ทหารแนวหน้าด้วยพลโทวีรยุทธ์รักษิณแม่ทัพภาคที่2ได้กล่าวนะคะว่าการจัดฝึกอบรมในครั้งนี้สามารถพัฒนาความสัมพันธ์แล้วก็สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้นำองค์กรในระดับผู้บริหารของภาครัฐภาคเอกชนในการเตรียมความพร้อมแล้วก็รับมือภัยคุกคามด้านความมั่นคงในทุกรูปแบบควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงในทุกมิติโดยใช้กลไกการแก้ไขปัญหาแล้วก็การบูรณาการของทุกภาคส่วนค่ะจะได้ร่วมมือกันในการสร้างความตระหนักรู้ถึงภัยคุกคามสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ประชาชนให้มีความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของชาติให้ประชาชนอยู่ดีมีสุขประเทศชาติมีความมั่นคงซึ่งจะเป็นผลดีต่อประชาชนและก็ความสงบเรียบร้อยของสังคมต่อไปนั่นเองค่ะซึ่งเมื่อวานนี้ก็บรรยากาศเนี่ยโอ้เสียดายคุณผู้ฟังไม่ได้นำภาพบรรยากาศมาให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้ดูกันเนาะเดี๋ยวไว้เป็นโอกาสหน้ากันแล้วกันนะคะมาดูกันต่อค่ะกับการประชุมคณะกรมการจังหวัดค่ะคุณผู้ฟังคะซึ่งจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะเมื่อวานนี้ได้มีการจัดการประชุมคณะกรมการจังหวัดบุรีรัมย์นะคะซึ่งก็มีหัวหน้าส่วนราชการหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในอำเภอแล้วก็ภาคเอกชนนะคะประชุมเป็นการประชุมประจำเดือนมิถุนายน2569เป็นครั้งที่6แล้วนะคะซึ่งเมื่อวานนี้ที่ผ่านมาช่วงเวลา 9:00 นค่ะที่หอประชุมจังหวัดบุรีรัมย์ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์นายปิยะปิจนำผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานในการประชุมนะคะซึ่งก็มีรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์หัวหน้าส่วนราชการหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในอำเภอผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็องค์กรภาคเอกชนเข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียงในการประชุมครั้งนี้นะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ได้มอบประกาศเกียรติคุณแก่กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตที่มีการบริหารจัดการเครือข่ายยังมีประสิทธิภาพแล้วก็สามารถเป็นศูนย์เรียนรู้ระดับจังหวัดได้จำนวน3แห่งได้แก่กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านหนองจานหมู่ที่10ตำบลบ้านคูอำเภอนาโพค่ะกลุ่มที่2เป็นกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านน้อยบุตาวงหมู่ที่12ตำบลหนองคูอำเภอลำปลายมาสเช่นเดียวกันค่ะแล้วก็กลุ่มที่3กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านหนองบอนหมู่ที่1ตำบลหนองบอนอำเภอประโคนชัยการประชุมครั้งนี้สะท้อนถึงความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคเอกชนในการพัฒนาจังหวัดพร้อมกับเชิดชูเกียรติกลุ่มออมทรัพย์ที่เป็นต้นแบบในการจัดการชุมชนอย่างยั่งยืนด้วยค่ะมาดูเรื่องต่อมาค่ะเป็นการประชุมพิจารณาคัดเลือกสตรีดีเด่นนะคะในการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงมหาดไทยประจำปี2569ค่ะซึ่งเมื่อวานนี้ช่วงเวลา 13:30 นาทีนะคะที่ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ที่ชั้น3ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะนายศรีธรรมราชแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ได้เป็นประธานในการประชุมโดยมีนางรัชนีสารวิถีพัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์มอบหมายให้นายสถาพรศรีนามผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชนดำเนินการประชุมเพื่อคัดเลือกสตรีดีเด่นในระดับจังหวัดการประชุมครั้งนี้นะคะมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณแก่สตรีที่มีผลงานโดดเด่นในการขับเคลื่อนภารกิจองค์กรสตรีและนโยบายของกระทรวงมหาดไทยโดยในปี2569ค่ะคณะกรรมการจะคัดเลือกสตรีดีเด่นระดับจังหวัดจำนวน2คนนะคะซึ่งจังหวัดเนี่ยก็ได้มีการประชาสัมพันธ์เชิญชวนสตรีที่มีผลงานโดดเด่นเสนอประวัติและผลงานเข้ารับการพิจารณามีผู้เสนอเข้ารับการคัดเลือกจำนวนทั้งสิ้น4คนค่ะการคัดเลือกครั้งนี้ถือว่าเป็นการยกย่องพลังสตรีนักพัฒนาที่มีบทบาทสำคัญนะคะในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและก็สังคมพร้อมเป็นแบบอย่างที่ดีในการพัฒนาประเทศต่อไปนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังคะพาไปดูทางด้านของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์กันบ้างค่ะคุณผู้ฟังคะซึ่งเมื่อวานนี้ที่ผ่านมาค่ะได้มีการลงพื้นที่ไปตรวจติดตามภาวะการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคปุ๋ยแล้วก็น้ำมันเชื้อเพลิงอันเนื่องมาจากการสู้รบในตะวันออกกลางซึ่งก็ได้มีการไปตรวจติดตามอย่างต่อเนื่องนะคะเท่าที่ผ่านมาที่เราเห็นทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเนี่ยได้มีการลงพื้นที่ไปนะคะซึ่งเมื่อวานนี้ที่ผ่านมาเนี่ยนายสุทธิศักดิ์พรหมบุตร
าณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์ก็ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้าติดตามสถานการณ์สินค้าอุปโภคบริโภคปุ๋ยและการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นประจำทุกวันค่ะอันเนื่องมาจากสถานการณ์การสู้รบในตะวันออกกลางผลการตรวจติดตามดังนี้นะคะคุณผู้ฟังสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการครองชีพมีปริมาณเพียงพอเพื่อการบริโภคซึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยราคาสินค้าก็ยังคงทรงตัวค่ะสำหรับจังหวัดบุรีรัมย์มีห้างสรรพสินค้าและร้านค้าท้องถิ่นเข้าร่วมโครงการเพิ่มมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นห้างบิ๊กซีห้างแมคโครท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตโลตัสโลตัสโกลเฟรชนะคะห้างทวีกิจร้านยืนยงร้านซีเจร่วมจัดโซนจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพคือลดราคาสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น 20% ถึง 50% กว่า 1,000 รายการค่ะเพื่อเป็นทางเลือกแล้วก็แบ่งเบาภาระลดค่าครองชีพได้อีกทางหนึ่งด้วยเรื่องที่สองก็คือไปติดตามในเรื่องของสถานการณ์ปุ๋ยค่ะซึ่งในเรื่องของการเกษตรยังไม่มีความต้องการมากนักค่ะเนื่องจากยังไม่ใช่ฤดูกาลนะคะแล้วก็จากการไปตรวจสอบในครั้งนี้เนี่ยปุ๋ยกระสอบ50กิโลกรัมก็ยังคงทรงตัวอยู่นะคะ อย่างเช่นเนี่ยค่ะสูตร4600เนี่ยราคาอยู่ที่ 1,130 บาทถึง 1,450 บาทสูตร18460ราคาอยู่ที่ 1,500 บาทถึง 1,580 บาทสูตร0060นะคะราคาอยู่ที่ประมาณ830ถึง930บาทค่ะสูตร2100ราคาอยู่ที่520ถึง790บาทค่ะสูตร15อยู่ที่1120บาทถึง1200บาทและสูตร1620อยู่ที่ราคาที่ประมาณ950ถึง1090บาทค่ะส่วนต่อมาก็คือมาดูในเรื่องของน้ำมันเชื้อเพลิงค่ะก็จะไปดูปริมาณเนี่ยมีเพียงพอให้บริการไหมสำหรับเมื่อวานนี้ที่ไปดูเนี่ยน้ำมันเชื้อเพลิงแก๊สโซฮอล์ซูเปอร์พาวเวอร์ปรับราคาลดลง3บาท20สตางค์ต่อลิตรนะคะดีเซลนะคะราคาอยู่ที่37บาท92สตางค์แก๊สโซฮอล์ซูเปอร์พาวเวอร์อยู่ที่48บาท21สตางค์นะคะแก๊สโซฮอล์ E20 นะคะอยู่ที่34บาท27สตางค์แก๊สโซฮอล์91อยู่ที่38บาท90สตางค์แก๊สโซฮอล์95ค่ะอยู่ที่39บาท27สตางค์ค่ะทางนี้นะคะทางด้านของพนักงานเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการกำชับให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามประกาศกกร.ฉบับที่68พ.ศ. 2568นะคะในเรื่องของการแสดงราคาจำหน่ายปลีกลงวันที่1กรกฎาคม2568อย่างเคร่งครัดหากประชาชนผู้บริโภคไม่ได้รับความเป็นธรรมสามารถร้องเรียนได้ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนะคะโทรไปที่044-621-185หรือที่สายด่วน call center 1569ค่ะนี่ก็เป็นทางด้านของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนะคะไปดูเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์กันบ้างค่ะคุณผู้ฟังคะเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์นะคะเมื่อวานนี้ได้ไปถวายผ้าห่มสภากาชาดไทย40ผืนค่ะที่วัดทุ่งโพอำเภอเมืองบุรีรัมย์เพื่อที่จะเชิดชูพระพุทธศาสนาและสร้างความอบอุ่นแก่พระสงฆ์นั่นเองค่ะซึ่งเมื่อวานนี้ที่ผ่านมาช่วงเวลา 14:00 น.เหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์นำโดยเภสัชกรหญิงรัตดาปิจนำนายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยนางเยาวพันธ์พนชัยรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ได้ร่วมถวายผ้าห่มสภากาชาดไทยจำนวน40ผืนพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภคแด่พระสงฆ์ณพระอุโบสถวัดทุ่งโพค่ะอำเภอเมืองบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์ในการถวายครั้งนี้นะคะมีนางสาวนันทิยาเหล่าสกุลผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมถวายผ้าห่มด้วยกิจกรรมดังกล่าวเนี่ยก็สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ในการสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนารวมไปถึงการสร้างความอบอุ่นและกำลังใจแก่พระสงฆ์ในพื้นที่ด้วยค่ะนี่ก็เป็นในส่วนของภารกิจของทางเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์นั่นเองค่ะไปดูทางด้านของอบจ.บุรีรัมย์กันบ้างนะคะคุณผู้ฟังคะอบจ.บุรีรัมย์ได้มีการส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้ศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพสุขใจใกล้บ้านหรือศูนย์วันศุกร์องค์การบริหารส่วนตำบลเย้ยประสาทอำเภอหนองกี่จังหวัดบุรีรัมย์เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพของคนพิการผู้สูงอายุผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลันและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายค่ะซึ่งเมื่อวันนี้ที่ผ่านมาช่วงเวลา 11:00 น.นะคะนายเสริมศักดิ์ทองศรีรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานในการส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้ศูนย์ฟื้นฟูสุข
ภาพสุขใจใกล้บ้านหรือศูนย์ปันสุของค์การบริหารส่วนตำบลเย้ยปราสาทพร้อมกับตรวจติดตามการประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพสุขใจใกล้บ้านหรือศูนย์ปันสุขค่ะณศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพสุขใจใกล้บ้านหรือศูนย์ปันสุของค์การบริหารส่วนตำบลเย้ยปราสาทวัดบ้านเย้ยปราสาทตำบลเย้ยปราสาทอำเภอหนองกี่จังหวัดบุรีรัมย์โดยมีนางสาวสิริรัตน์บุญชัยสุขรองประธานสภาอบจบุรีรัมย์พร้อมด้วยนายชัยนรงค์เกิ้งรำปลัดอาวุโสอำเภอหนองกี่นายไพศาลเจริญดีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเย้ยปราสาทนางสาวจิตรวีเล็กอุดากรผอ.กองสาธารณสุขหัวหน้าส่วนราชการแล้วก็คณะผู้บริหารสมาชิกสภาอบต.เมืองไผ่หัวหน้าส่วนราชการกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็อสม.ร่วมในพิธีมอบค่ะองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ได้ร่วมกับทางสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต9นครราชสีมาโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดบุรีรัมย์สนับสนุนงบประมาณให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลเย้ยปราสาทจำนวน 160,000 บาทในการจัดการบริการพัฒนารูปแบบในการช่วยเหลือผู้ป่วยผู้พิการและก็ฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้มีสิทธิ์ได้รับการฟื้นฟูในระดับชุมชนและก็ที่บ้านแล้วก็ได้ให้ความสำคัญของการฟื้นฟูสมรรถภาพของคนพิการผู้สูงอายุผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลันและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายเป็นการสร้างกำลังใจให้กับผู้ป่วยผู้พิการและครอบครัวให้มีความหวังเห็นคุณค่าตนเองมีพลังกายและพลังใจนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งการช่วยเหลือจากทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์นั่นเองค่ะคุณผู้ฟังมาดูช่วงท้ายรายการของเรามีในส่วนของประกาศจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะคุณผู้ฟังคะซึ่งก็ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะได้แจ้งประกาศในเรื่องของการจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราวนะคะคุณผู้ฟังซึ่งแจ้งมาในวันที่28มิถุนายน2569ค่ะตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีนะคะถึง17นาฬิกา30นาทีนะคะจะมีการดับหรือว่าการหยุดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราวนะคะคุณผู้ฟังที่บริเวณถนนจิระตรงบริเวณร้านคิดถึงเบเกอรี่ถึง4แยกสรรพสารมิตรค่ะบริเวณถนนหลักเมืองนะคะตรงศาลหลักเมืองถึงถนนคูเมืองค่ะคุณผู้ฟังเพื่อที่จะดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายไฟให้ดียิ่งขึ้นค่ะในกรณีที่บ้านเนี่ยมีผู้ป่วยนะคะที่จะต้องใช้ไฟฟ้าในการเดินเครื่องมือทางการแพทย์ให้แจ้งนะคะไปยังศูนย์ปฏิบัติการระบบไฟฟ้านะคะที่โทรศัพท์หมายเลข044611617ค่ะซึ่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก็ต้องขออภัยในความไม่สะดวกนะคะมายังที่นี้ด้วยนะคะคุณผู้ฟังเพราะว่าจะต้องมีความจำเป็นเนาะในการที่ต้องดับกระแสไฟฟ้าในการซ่อมแซมอะไรต่างๆนะคะคุณผู้ฟังซึ่งก็เพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนในวันข้างหน้านั่นเองค่ะฉะนั้นก็ขอให้ทุกท่านนะคะเตรียมความพร้อมเนาะในช่วงวันที่28มิถุนายน8นาฬิกา30นาทีถึง17นาฬิกา30นาทีที่จะมีการดับกระแสไฟนะคะหรือว่าหยุดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราวนะคะสำหรับพี่น้องที่อาจจะมีปัญหานะคะในเรื่องของการไม่มีไฟฟ้าใช้นั่นเองแต่ว่าอย่าลืมเนาะสำหรับผู้ที่มีผู้ป่วยที่ต้องใช้ไฟในการเดินเครื่องมือทางการแพทย์ต่างๆก็แจ้งไปได้นะคะ044611617นั่นเองค่ะคุณผู้ฟังวันนี้มองดูเวลาของรายการบอกกล่าวแล้วแจ้งของเราก็เดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการนะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณไปยังสำหรับพี่น้องที่ติดตามรับชมรับฟังกันอยู่ในทุกๆพื้นที่เลยนะคะอาจจะไม่ได้ทักทายกันหมดทุกเสียงทุกสายทุกท่านทุกคนก็ต้องขออภัยด้วยเนาะเดี๋ยวบอกกล่าวแล้วแจ้งเนี่ยเจอกันอีกครั้งหนึ่งก็วันจันทร์หน้านะคะคุณผู้ฟังส่วนวันพรุ่งนี้ก็เชิญชวนทุกท่านติดตามเราฟังรายการเล่าเรื่องเมืองแปะนะคะก็เดี๋ยวยังได้เจอกันอยู่เนาะอีกเช้าหนึ่งนะคะก็ช่วงนี้นะคะอย่างที่เราได้แจ้งกันไปว่าหลายท่านบอกว่าถามกันเข้ามาทำไมน้องต่ายไม่ค่อยได้ยินเสียงเลยช่วงนี้อาจจะไม่ได้ฟังต่อเนื่องในช่วงที่เราแจ้งให้ทราบนะคะคุณผู้ฟังก็ประชาสัมพันธ์ได้ทราบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะช่วงนี้เนื่องจากทางสวทบุรีรัมย์ของเราเนี่ยก็กำลังมีการก่อสร้างในเรื่องของบ้านพักนะคะจากที่พวกเราเนี่ยเคยพักกันอยู่ข้างในเดิน239มาถึงสถานีจัดรายการทุกเช้าตอนนี้เนี่ยเราต้องขยับขยายกันออกไปพักกันข้างนอกซึ่งก็ไกลนะคะในเรื่องของการเดินทางต่างๆไม่สะดวกนะคะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมีการจัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันในเรื่องของการจัดรายการนะคะจะมีคุณเรวดีหงสากุลนะคะมีคุณฤทธิชัยคดประโคนแล้วก็ดิฉันพิมพ์ประกาศวิรามหมุนเวียนกันมาดำเนินรายการทีนี้เนี่ยรายการก็บางวันเราอาจจะเป็นการจัดรูปแบบสดนะคะบางวันก็อาจจะมีการบันทึกเทปไว้อาจจะไม่บัน

านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7 นาฬิกา

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้หลายหน่วยงานเร่งตรวจสอบขบวนการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นเพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดทุกระดับอย่างเด็ดขาดกระทรวงการคลังเชิญชวนประชาชนใช้จ่ายโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ของเดือนแรกให้ครบตามสิทธิ์ 1,000 บาท
1: นายกรัฐมนตรีเยอรมนียืนยันว่าการสนับสนุนของพันธมิตรยุโรปที่มีต่อยูเครนยังคงแข็งแกร่งและไม่สั่นคลอน2นักปั่นทีมชาติไทยวิภาวีดีคาบาเลสและเมธาสิทธิ์บุญเสน่ห์คว้าแชมป์จักรยานเสือภูเขาชิงแชมป์เอเชียที่ประเทศอุซเบกิสถานต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: หมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันรัศมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสั่งว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสิ้นพระชนจะบรรจบครบ15วันในวันศุกร์ที่26มิถุนายน2569จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานวันพระราชบดีที่25มิถุนายน2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังรถยนต์พระที่นั่งเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาเวลา 17:00 น.เสด็จเข้าพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาเจ้าพนักงานประโคมสังแตรงอนแตรฝรั่งปีกลองชนะปีพาดกองทหารเกียรติยศพระศพถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาชัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาพระสงฆ์สิบรูปสวดพระพุทธมนต์จบถวายอดิเรกถวายพระพรลาเจ้าพนักงานนิมนต์สมเด็จพระราชาคณะที่จะถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์สวดธรรมคาถาขึ้นนั่งยังอาสงทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมสมเด็จพระราชาคณะถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาจบพระสงฆ์สี่รูปสวดธรรมคาถาแล้วทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศและทรงทอดผ้าไตรพระสงฆ์ทั้งนั้นสดับประกอบ